0: ่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้กันก่อนนะครับอ่ะเขาบอกว่าเด็กๆนะครับรู้ความหมายของคำศัพท์และประโยคในเนื้อเรื่องจากการอ่านนิทาน Goldilocks and Three Bears ได้ครับ2อ่านออกเสียงประโยคในเนื้อเรื่องจากการอ่านได้นะครับและ3เลยประดิษฐ์หุ่นนิ้วมือได้แต่ก่อนที่เราจะไปประดิษฐ์นิ้วหุ่นนิ้วมือกันนะครับเรามาทบทวนเรื่อง Goldilocks and the Three Bears กันก่อนเด็กๆปลายทางยังพอจำเรื่อง Goldilocks and the Three Bears ได้ไหมลูกทีนี้เด็กๆครับลองบอกคุณครูอันครับว่าครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปเนี่ยนะครับเรื่อง Goldilocks and the Three Bears เนี่ยใครพอจะสรุปให้คุณครูอันฟังได้บ้างครับว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเรื่องราวในนิทานเป็นอย่างไรมีใครพอสรุปได้ไหมลูกเป็นภาษาไทยก็ได้ครับมีไหมโอเคไบมอนลูกแซนด์อัพ
1: โกลีล็อกได้เข้าบ้านของหมีตอนที่ว่าหมีออกไปเดินเล่นแล้วก็โกลีล็อกได้ไปกินโจ๊กของหมีที่ว่าเขาได้เตรียมไว้แล้วก็ไปนั่งเก้าอี้หักแล้วก็ไปนอนที่เตียงค่ะ
0: โอเคครับ very good ปรบมือเพื่อนหน่อย alright that's correct now let's reveal about Goldilocks and the Three Bear before we make the puppet show นะครับก่อนที่เราจะไปทำหุ่นนิ้วมือเนี่ยเดี๋ยวเราไปทบทวนเรื่องของ Goldilocksแล้วก็มี3ตัวอีกรอบหนึ่งนะครับ alright นะครับอันนี้คือhandout ครับความใบความรู้ที่8เด็กๆมีอยู่แล้วในหนังสือสามารถเปิดอ่านดูไปกับคุณครูได้เลยนะครับโอเค let's look at the first picture เขาบอกว่า three bears lived in a little house and they went for a walkเด็กๆอ่านออกเสียงตามครูลูก
2: Three bears
0: lived in a little house and they went for a walk อ้าวฉากแรกลองบอกครูอันซิว่าเกิดอะไรขึ้นแปลให้ฟังหน่อยมี3ตัวอาศัยอยู่ในบ้านและเขาเป็นไงลูก went for a walk ออกไปเดินเล่นนั่นเองนะครับหลังจากนั้น Goldilocks came to the little house but no one was at home นะครับเด็กๆอ่านคำลูก
2: Goldilocks
0: came to the little houseBut no one was at home. ลองแปลให้ครูอันฟังหน่อยสิครับว่าหมายความว่าอย่างไรตัวดีล็อกเป็นไงลูกเดินเข้ามาในบ้านแล้วเป็นไงครับ
3: ไม่เจอใคร
0: เลยไม่มีใครเลยนะครับต่อไป she went inside and she looked aroundShe went inside and she looked around. She ate all the porridge in the little bowl. She ate all the porridge in the little bowl. เด็กๆอ่านตามครูลูก She went inside.
2: She went inside.
0: And she looked.
2: And she looked.
0: And she looked around.She ate all the porridge.
2: She ate
0: porridge.
2: Porridge.
0: She ate.
2: She ate
0: all the porridge.
2: All the porridge.
0: Little bowl.
2: In the little bowl.
0: ใครสามารถแปลฉากนี้ครูอ่านฟังได้บ้างลูกเบลลี่
1: กอริลล็อกเข้าไปใน
0: บ้านใช่ไหมลูก
1: บ้านครับแล้วก็มองไปรอบ

0: กอรีล็อกก็ได้กินข้าวต้ม
1: ที่อยู่ใน
0: ที่อยู่ในถ้วยคร
1: ับที่อยู่ในถ้วยนั่นเองนะฮะต่อไปฉากต่อไป She sat on the little chair and it broke She sat on the little chair and it broke Then she went to sleep on the little bed Then she went to sleep on the little bed นะครับอ้าวใครสามารถแปลขวัญฟังได้บ้างมาลิ
0: กอริลล็อกได้ไปนั่งเก้าอี้แล้วก็เธอนั้นก็ได้ทำเก้าอี้หักแล้วเธอนั้นก็ได้เดินเข้าไปในห้องนอนแล้วก็ไปนอนค่ะ
1: อ๋อโอเคปรบมือครับอ่ะกอริลล็อกเนี่ยนะฮะเขาไปนั่งบนเก้าอี้เก้าอี้มันเป็นไงครับหักแล้วก็หลังจากนั้นเขารู้สึกง่วงนอนใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ไปไหนไปนอนบนเตียงอ่านเด็กๆอ่านตามครูลูก
2: she sat
3: on the little chair
2: And it broke.
3: And it broke.
2: Then
3: she went to sleep.
2: On the little bed.
3: On the little bed.
1: Very good. Okay. Next. ฉากต่อไปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเขาบอกว่า
2: And the three bears came home. They saw Goldilocks on the bed.And the three bears came home. They saw Goldilocks on the bed.
1: เด็กๆลองแปลขวัญฟังสิครับฉากนี้แปลว่าอะไรเอากลุ่มอื่นบ้างแปลว่าอะไรครับภูมิกิจ very good
0: มี3ตัวได้กลับมาบ้านและเขาก็ได้เจอกับ Goldilocks อยู่บนเตียงครับ
1: very good เก่งมากครับหมี3ตัวกลับมาบ้านนะครับแล้วเจอโกดิล็อกส์นอนอยู่บนเตียงนอนนะครับโอเคหลังจากนั้น and Goldilocks ran home นะครับโกดิล็อกก็วิ่งกลับบ้านไปนะครับโอเคเอาล่ะ this is the story about Goldilocks and the three bears okay now let's do the puppets นะครับเดี๋ยวเรามาทำนะครับหุ่นนิ้วมือกันนะครับหวังว่าเด็กๆปลายทางนะครับคงจะมีเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยดูความเรียบร้อยนะครับแล้วก็หากนักเรียนคนไหนนะครับไม่ได้นำอุปกรณ์มารบกวนครูนะครับช่วยจัดการความเรียบร้อยตรงนี้ให้ด้วยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำก่อนขั้นตอนการทำอย่างไรเขาบอกว่าHow to make Goldilocks and the three bears finger puppets ทีนี้นะครับ puppets หรือหุ่นที่เราจะทำในวันนี้เราจะทำ finger puppets ก็คืออะไรลูก finger puppets หุ่นอะไรครับหุ่นนิ้วมือนั่นเองนะครับเกี่ยวกับ Goldilocks and มี3ตัวขั้นตอนแรก draw the pictures GoldilocksAnd the three bears. ให้ทำอะไรลูกขั้นตอนแรก Draw pictures of Goldilocks and three bears. วาดอะไรครับวาดโกดิล็อกแล้วก็หมี3ตัวนะครับ 2. Color the pictures.
4: ระบายสี
2: 3. Cut out the paper.
4: ต
2: ัดกระดาษให้เป็นรูปนะฮะ 4. Roll the bodies and pass a clue. นะครับก็คือให้นักเรียนทำวงแหวนแล้วนำไปติดกับตัวหุ่นเพื่อนำมาสวมใส่นิ้วมือนะครับ Number 5 Stick the pictures with the bodies นะครับแล้วนักเรียนก็เอาเกลียวที่มันเป็นวงกลมแหวนเนี่ยนะฮะมาติดกับรูปภาพให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคุณครูอ่านจะสาธิตให้ดู Are you ready?
4: Yeah
2: Okay let's go Alright come back studentsNow I'm drawing a picture of Goldilocks and three bears นะครับเดี๋ยวคุณขวัญจะเริ่มวาดนะครับ Goldilocks แล้วก็หมี3ตัวนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขวัญขอวาดหมีก่อนนะครับเพื่อความง่ายนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเด็กๆปลายทางก็เด็กๆต้นทางนะครับวาดพร้อมกับครูเลยก็ได้ครับโอเค
1: เด็กๆสามารถวาดไปพร้อมครูได้เลยนะลูกนะโอเคต่อไปหูนี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมก็ปากใช่ไหมลูกแล้วก็ตาอีกอย่างนิดนึงนะไม่เป็นไรลูกนะเป็นรูปหมียังลูกดูซิดูของครูซิเป็นยังลูกเป็นยังครับทีนี้อันนี้คือนะครับตัวอย่างที่คุณครูอั๋นนะครับได้วาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่นักเรียนวาดแล้วให้นักเรียนระบายสีนะครับนะฮะระบายสีแล้วก็ตัดเป็นรูปเหมือนของคุณครูอั๋นแบบนี้นะเห็นไหมก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับครูอั๋นได้ตัดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวเรานะครับไปทำที่ใส่นิ้วกันนะครับตอนอื่นเลยนะฮะให้นักเรียนนะครับตัดกระดาษนะครับให้นักเรียนนะครับตัดกระดาษเป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมลูกลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับแล้วให้นักเรียนนะครับม้วนเข้ามาประมาณนี้เห็นไหมลูกเพื่อที่จะเอาไปแปะข้างหลังหุ่นที่เราทำเมื่อสักครู่นะครับเอาละหลังจากที่นักเรียนตัดกระดาษเป็นรูปอย่างนี้แล้วนะครับเราก็ม้วนแล้วก็ติดกาวนะครับในที่นี้ครูอั๋นขอใช้กาว2หน้านะครับเด็กๆก็จะได้เป็นรูปวงกลมแบบนี้เห็นไหมลูกเห็นไหมครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปแปะนะครับตรงข้างหลังนะครับหุ่นที่เราทำเมื่อสักครู่ครูอั๋นขอใช้กาวสองหน้าเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเด็กๆก็จะได้แบบนี้เห็นไหมลูกนะครับแล้วนี่คือด้านหลังก็จะเป็นแบบที่สวมใส่นิ้วได้นะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นรูปหมีนะครับก็สามารถใส่แบบนี้ใช่ไหมลูกใช่ไหมฮะเห็นไหมทีนี้เดี๋ยวเรามีหมีกี่ตัวครับ3ตัวนะครับก็วาดนะครับให้ได้ครบ3ตัวนะครับเดี๋ยวนะคุณผมขอนี่นะครับแล้วอย่าลืมใครลูกตัวดีล็อกนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวครูอั๋นจะให้เวลานักเรียนนะครับวาดภาพทำกิจกรรมนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาครับ

0: ่าโอเคนะครับเด็กๆปลายทางเป็นยังไงบ้างลูกเสร็จไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับของนักเรียนนะครับเพื่อนๆต้นทางบ้างนะครับว่าหุ่นนิ้วมือของเราเนี่ยที่เกี่ยวกับโกดิล็อกก็มี3ตัวครับจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเอาละคุณครูอั๋นขอนักเรียนที่เสร็จแล้วลูกออกมาให้เพื่อนๆดูสิครับว่าโกดิล็อกแล้วก็หมีของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างออกมาเลยออกมาเลยครับออกมาเลยนี่นะครับของมะลินะครับออกมาเลยลูกคัมออนขึ้นไปเลยเบลลี่ how about you Benny how about yours have you show yeahออกมาข้างนอกลูกเดินออกมาอีกออกมาอีกออกมาอีกจะไปโดนจอโอเคเอาละทีนี้ให้เพื่อนปลายทางดูเป็นยังไงบ้างเห็นไหมนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมโอเคส่วนใหญ่จะเป็นหมีนะครับแต่มีโกลเดล็อกแค่คนเดียวแล้วก็มาริด้วยไหมโอเคเอาปรบมือเพื่อนหน่อยลูกโอเคเอาไปนั่งครับเทคซีททีนี้เดี๋ยวนะครับของเด็กๆปลายทางนะครับก็สามารถที่จะถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณครูอ่านดูได้นะครับว่าผลงานของนักเรียนนี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะมีนะครับตัวแทนของเพื่อนเนี่ยครับจะออกมาแสดงละครให้นักเรียนดูนี่อ่ะทีนี้เชิญเลยครับตัวละครของเรากี่คนเมื่อสักครู่โอเคครับเด็กๆครับเพื่อนนะครับมาพูดให้เราฟังเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการสาธิตการเล่นหุ่นมือนะครับหุ่นนิ้วมือนะครับว่าเราจะเล่นกันประมาณไหนเดี๋ยวคุณครูจะปล่อยเพื่อนๆเขาลองทักทายดูนะฮะโอเคเริ่มเลยลูก Let's start
1: Hi Bear My name is GorillaLockNice to see you.
2: My name is
1: Belle. My name is Pearl.
3: My name is Benny.

0: Nice to see you. Nice to see you.
1: Nice to see you.
0: โอเคเอาละพอประมาณลูกนะครับเอาปรบมือเพื่อนหน่อยโอเคทีนี้ have a seat มาเอาไปก่อนโอเคเอาละทีนี้นะครับเดี๋ยววิธีการเล่นเนี่ยฮะครูขอยืมหน่อยวิธีการเล่นนะครับเราก็เอาหุ่นนิ้วมือเนี่ยฮะนะครับสวมใส่ลงไปในนิ้วของเรานะครับจะได้ประมาณนี้นะครับโอเคครับนี่ครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนการทำหุ่นนิ้วมือสักเล็กน้อยเพราะเด็กๆยังสับสนอยู่ว่าเราต้องทำอะไรก่อนนะครับTake a look how to make Goldilocks and the Three Bears finger puppets นะครับ First draw the pictures of the Goldilocks and Three Bears Second color the pictures Third cut out the paper Fourth roll the bodies and pass glue And finally stick the pictures with bodies นะครับนี่คือขั้นตอนการทำโกดีล็อกส์นะฮะแล้วก็หมี3ตัวทีนี้ถ้าเด็กๆยังไม่เสร็จไม่เป็นไรลูกนะครับยังไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยกลับไปทำที่บ้านต่อและเดี๋ยวคาบต่อไปลองเอาผลงานนะครับมาให้คุณครูดูนะครับว่าของนักเรียนจะเป็นอย่างไรเอาละทีนี้มาถึงช่วงสุดท้ายละช่วงสุดท้ายนะครับเด็กๆอย่าลืมนะครับทำแบบประเมินตนเองด้วยนะครับตามเคยที่เราเคยทำมาโอเคไหม Are you okay
2: Yeah
0: Are you with me now Are you with me now Or you go away for me Please don't leave me now Just stay with me for a while ให้นักเรียนอยู่กับครูก่อนนะครับครู่หนึ่งนะครับลักษณะแบบประเมินก็จะเป็นแบบนี้แต่ในวันนี้มันยังมีนะครับแบบบันทึกการเรียนรู้ด้วยนะครับหรือที่เรียกว่า learning log นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรามาถึงบทสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วนะครับเราจึงทำแบบ learning log นั่นเองนะครับโอเคทีนี้นะครับวันนี้เราได้เรียนเรื่องอะไรไปเด็กๆลองบอกก่อนสิเราได้รีวิวเกี่ยวกับ Goldilocks and Goldilocks กับ Three Bears ใช่ไหมลูกแล้วทีนี้เราก็ได้ทำพวกหุ่นนิ้วมือด้วยนะครับนะครับใครยังไม่เสร็จก็กลับไปทำที่บ้านได้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเนี่ยจะอยู่ในหน่วยที่2นะครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือ What I Learn One นะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1เรื่อง School Subjects นะครับแล้วก็ใบงานที่1เรื่อง subjects นะครับเด็กๆสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บ DLTV นะครับเอาล่ะวันนี้ Do you have any questions before we go before you leave me alone มีคำถาม any questions มีไหมลูกไม่มีโอเค I think this is enough for today I hope you enjoy your perpetuals soI think this is enough, and let's say goodbye. See you next time. Bye.
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากิน ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสัง

0: เคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis photosynthesis photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลย

0: เดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
0: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
0: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้ว
2: เขาจึงต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: กระชู
1: ้
0: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลยฮะอ๋อลืมไปเธอเป็นยายขี้กลัวนี่นา
3: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
4: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
3: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
5: พวกเจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
5: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
3: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
5: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
3: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
5: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดพวกเจ้าเป็นใคร
0: กันแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
3: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
3: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
3: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2,564 ลบ 1,826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: ทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้อีกเช่นเดิมนะครับพบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีครับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวก่อนอื่นเลยอย่างที่พวกเรารู้กันเนาะก่อนที่จะเข้ากิจกรรมเข้าบทเรียนนะครับขอวอร์มร่างกายเรียกสติของพวกเรานะครับในชั่วโมงที่แล้วเราเล่นกิจกรรมสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศใช่ไหมนักเรียนปลายทางครับถ้าครูพูดและส่งไมค์ไปให้นักเรียนต้นทางคนใดนักเรียนปลายทางต้องช่วยกันตอบด้วยนะครับสมมติว่าครูบอกว่าสัตว์บกนักเรียนปลายทางก็ต้องพูดด้วยนะครับว่าสัตว์บกที่นักเรียนคิดนั้นคืออะไรเตรียมตัวให้พร้อมเรียกสติกันทุกคนช่วยปรบมือด้วยนะอ้าว3 4สัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกเอาเร็วสัตว์บกเร็ว
3: ช้าง
2: ช้างช้างใช่สัตว์บกเปล่าใช่ไหมใช่นะอ้าวช้างเป็นสัตว์บกไหมเป็นอ่ะสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกเร็วจะสั่งทำไมเนี่ยแมวสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์อากาศสัตว์อากาศครับสัตว์อากาศเร็ว
3: นก
2: นกอ่ะสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บก
3: หมา
2: สัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์อากาศสัตว์อากาศสัตว์อากาศเร็วเร็ว
3: นกแก้ว
2: อะไรนะเร็วอะไรเอ่ย
3: นกแก้ว
2: ลูกแก้ว
3: มันนกแก้ว
2: นกแก้วอีกครั้งหนึ่งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์น้ำ
4: ปลาวาฬ
2: ปลาวาฬปลาวาฬถูกต้องแต่ปลาวาฬไม่ใช่ปลาเนาะปลาวาฬเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเอาละครับนักเรียนเดี๋ยวต่อไปเราเข้ากิจกรรมของตัวเองกันดีกว่านะครับกิจกรรมแรกมีชื่อว่าอะไรเอ่ยช่วยครูอ่านหน่อยครับ
1: บ้านของฉันชุมชนของเราน
2: ักเรียนครับชั่วโมงนี้เราจะมาสร้างชุมชนของเรากันแต่ละกลุ่มกลุ่ม1 2 3 4 5จะมีชุมชนลักษณะของชุมชนลักษณะการประกอบอาชีพลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกันไปแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะมีชุมชนเนี่ยมันต้องมีอะไรขึ้นมาก่อน
1: บ้าน
2: มีบ้านดังนั้นครูนะครับจะให้กระดาษA4 กับนักเรียนนะครับกลุ่มละ2แผ่นด้วยกันนะครับเอามาทำไมเอามาให้นักเรียนฉีกและสร้างเป็นบ้านของชุมชนของกลุ่มเรานะครับต้องบริหารกันดีๆนักเรียนมีแค่กี่แผ่นเท่านั้น2แผ่นนะครับต้องสร้างบ้านที่เกิดจากการฉีกกระดาษนะครับไม่ใช้ไม้บรรทัดไม่ใช้กรรไกรนะต้องฉีกส่วนนักเรียนปลายทางนะครับลองเตรียมกระดาษขึ้นมาสร้างบ้านของตนเองนะครับหากตอนนี้เตรียมไม่ทันให้ดูนักเรียนต้นทางนะครับให้สังเกตและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับครูให้เวลานักเรียนนะครับในการสร้างบ้านสักครู่หนึ่งเริ่มปฏิบัติได้เลยครับ

0: มดเวลาแล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนั่งหลังตรงมองหน้ามาที่ครูหันหน้ามาที่ครูครับกลุ่ม5กลุ่ม5เอ๋ยอ่ะทุกคนเมื่อสักครู่นี้เราทำการฉีกบ้านแล้วใช่ไหมกติกาเมื่อสักครู่นี้ที่ครูบอกคือห้ามวาดลงไปต้องฉีกเท่านั้นเนาะและบ้านของเราจะอยู่ในชุมชนของเราเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่างชุมชนของเราและชั่วโมงหน้าจะเป็นการลงมือสร้างชุมชนนะครับก่อนอื่นเลยแต่ละชุมชนจะมีพื้นที่ต่างกันใช่ไหมนักเรียนดังนั้นเข้าสู่กิจกรรมของเรานะครับลักษณะพื้นที่ในชุมชนอย่างที่ครูบอกแล้วว่าตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้พื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าพื้นที่ไม่เหมือนกันประเพณีวัฒนธรรมการประกอบอาชีพหรือสิ่งของต่างๆที่อยู่ในชุมชนนั้นจะมีความแตกต่างกันเดี๋ยวครูจะให้กลุ่มนะครับส่งตัวแทนออกมาลองเลือกพื้นที่ของตนเองนะครับว่าจะเอาพื้นที่แบบไหนซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นจะไม่เหมือนกันตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาเลือกได้เลยครับเลือกแล้วเลือกเลยนะเอาไปเลยนะเอาละครับทีนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มเดี๋ยวต้องบอกครูนะว่าได้พื้นที่อะไรไปทั้งหมดปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งเสียงเบามากเลยอ่ะทุกคนถ้าครูบอกกี่ครั้งให้บวก1ปรบมือ1ครั้งใครยังไม่ปรบนะกลุ่ม4ยังไม่ปรบเลยปรบมือ1ครั้งถ้าครูบอกกี่ครั้งต้องบวก1ปรบมือ1ครั้ง2ครั้งตั้งสติให้ดีนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มตอนนี้อ่ะกลุ่มที่1ได้ลักษณะพื้นที่เป็นยังไงครับหยิบไมค์ขึ้นพูดเลยแต่ละกลุ่มนะครับต้องบอกครูด้วยนะ
1: ที่ราบชายฝั่งทะเลค่ะ
0: กลุ่ม1จะได้พื้นที่คือที่ราบชายฝั่งทะเลแสดงว่าชุมชนของหนูคือที่ราบชายฝั่งทะเลกลุ่มที่2คือพื้นที่ที่ไหนครับ
1: พื้นที่ใกล้แหล่งน้ำจืดครับ
0: พื้นที่ที่ใกล้แหล่งน้ำจืดต่อไปกลุ่มที่3ที่ไหนเอ่ยกลุ่มที่3
1: พื้นที่ที่ราบครับ
0: พื้นที่ที่
1: ราบแม่น้ำ
0: ราบลุ่มแม่น้ำใช่ไหมต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่5เตรียมตัวนะครับกลุ่มที่4คืออะไรเอ่ย
1: พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ําค่ะ
0: พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ําเหมือนกับกลุ่มที่3ใช่มั้ยซึ่งที่ราบลุ่มแม่น้ําในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากนะครับดังนั้นครูจึงเลือกมาให้2กลุ่มและกลุ่มสุดท้ายคือพื้นที่อะไรเอ่ย
1: พื้นที่หุบเขาค่ะ
0: พื้นที่หุบเขาทีนี้แต่ละกลุ่มได้ลักษณะพื้นที่ในชุมชนของตัวเองไปแล้วดังนั้นกิจกรรมต่อไปให้นักเรียนเปิดเครื่องมือสื่อสารเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อค้นหาข้อมูลพื้นที่ของเราว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นแบบไหนเหมาะสำหรับการประกอบอาชีพอะไรถ้านักเรียนพร้อมแล้วสืบค้นได้เลยครับ

หมดเวลาสืบค้นหาข้อมูลแล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนั่งหลังตรงนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละกลุ่มได้บัตรภาพอะไรไปบ้างบัตรภาพภาพที่1 นี่คือพื้นที่อะไรเอ่ยพื้นที่หุบเขานักเรียนทุกคนต้องหันมามองนะครับกลุ่มที่4หันมามองครับพื้นที่หุบเขานักเรียนเห็นไหมสิ่งที่มันเป็นลักษณะพื้นที่หุบเขาคือจะมีอยู่ที่บนภูเขาสูงนักเรียนเห็นไหมฝั่งนี้จะเป็นเขาฝั่งนี้ก็จะเป็นเขา

0: เขาดังนั้นตรงนี้เป็นที่ราบเราจะเรียกว่าหุบเขามันจะมีแม่น้ำไหลลงมาพอมีน้ำไหลลงมาปุ๊บเนี่ยประชาชนก็สามารถตั้งพื้นที่ตั้งที่อยู่อาศัยตรงนี้ได้นี่คือลักษณะพื้นที่หุบเขาแสดงว่าต้องอยู่ในพื้นที่ที่ติดกับทะเลหรือว่าภูเขาภาพนี
1: ้
0: ภูเขาสูงนะครับต่อไปภาพนี้คือที่ราบลุ่มแม่น้ำนะครับที่ราบลุ่มแม่น้ำคืออะไรก็คือเป็นที่ราบนะครับและมีแม่น้ำไหลผ่านหรือว่ามีแม่น้ำเก็บมีเป็นสถานที่ที่เก็บกักแม่น้ำเอาไว้นะครับนี่คือที่ราบลุ่มแม่น้ำเหมาะสำหรับการปลูกอะไรนักเรียนดูแล้วปลูกอะไรได้บ้างปลูกข้าวใช่ไหมลักษณะนี้เนี่ยเป็นลักษณะเด่นของภาคกลางของประเทศไทยเลยดังนั้นประเทศไทยภาคกลางเขาจะปลูกอะไรเป็นอาหารหลัก
1: ข
0: ้
1: าว
0: ใช่ไหมต่อไปภาพที่3คือ
2: ใกล้แหล่งน้ำจืด
0: ใกล้แหล่งน้ำจืดเขาจะประกอบอาชีพอะไรเป็นหลัก
2: ประมง
0: ประมงประมงน้ำจืดหรือน้ำเค็ม
2: น
0: ้
2: ำจ
0: ื
2: ด
0: น้ำจืดและการสร้างบ้านเรือนเขาล่ะจะเป็นแบบไหนเอ่ยต้องยกสูงใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้น้ำท่วมนั่นเองนะครับต่อไปสุดท้ายที่ราบชายฝั่งทะเลนักเรียนดูจากที่ราบชายฝั่งทะเลนี้แล้วนักเรียนคิดว่าการประกอบอาชีพของเขาเป็นหลักๆเนี่ยน่าจะคืออะไร
2: ประมงน
0: ้
2: ำเค
0: ็
2: ม
0: มีอะไรอีกนอกจากประมงน้ำเค็มแล้ว
3: เป็นที่ท่องเที่ยว
0: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ใช่ไหมเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับนักท่องเที่ยวได้นั่นเองนะครับนี่คือพื้นที่ของแต่ละชุมชนนะครับที่พวกเราได้ไปดังนั้นวันนี้เราจะมาสร้างชุมชนของเราซึ่งเราต้องสร้างชุมชนของเราให้มีความเข้มแข็งทำยังไงให้ชุมชนเราเข้มแข็งหนึ่งเลยชุมชนเรานั้นจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราได้เรียนไปในชั่วโมงที่แล้วมีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกจำได้ไหม
2: ไฟฟ้าม
0: ีไฟฟ้าร
2: ถ
0: มีรถมีอะไรอีก
2: ถน
0: นมีอะไรอีกมีน้ำประปาใช่ไหมนี่คือสิ่งอำนวยความสะดวกใช่ไหมครับต่อไปกิจกรรมทางเศรษฐกิจถ้าสมมุติว่าเมื่อสักครู่นี้เป็นพื้นที่ชายฝั่งใช่ไหมดังนั้นชุมชนของพื้นที่ชายฝั่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจเขาจะประกอบอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่หรือว่าการท่องเที่ยวนั่นเองใช่ไหมต่อไปกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมทางสังคมคนในชุมชนต้องมีการร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีกฎมีระเบียบนะครับและมีประเพณีวัฒนธรรมที่เหมือนกันเวลามีงานอะไรก็จะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่คือสังคมที่เข้มแข็งนะครับต่อไปสังคมจะเข้มแข็งได้ต้องหารายได้ให้กับชุมชนชุมชนนั้นนะครับจะต้องสร้างจุดเด่นของตนเองเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนของเรานะครับนี่คือ4อย่างด้วยกันที่จะทำให้ชุมชนเรานั้นเข้มแข็งดังนั้นก่อนที่เราจะสร้างชุมชนของเราเราจะมาร่างชุมชนของเรากันร่างในที่นี้คือในชั่วโมงนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนักเรียนปลายทางด้วยนะครับคุณครูปลายทางรบกวนนะครับปริ้นใบกิจกรรมนะครับเป็นการร่างชุมชนของเรานะครับใบกิจกรรมแรกที่เราจะต้องทำกันก่อนอื่นเลยทุกคนจะต้องสร้างชุมชนของเราเนี่ยต้องตั้งชื่อชุมชนของเราก่อนสมมุติว่ากลุ่มที่1พื้นที่ของเราคือชายฝั่งทะเลใช่ไหมจะต้องตั้งให้สอดคล้องกับพื้นที่ของตนเองอยู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำก็ตั้งให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองอยู่ที่หุบเขาก็ตั้งชื่อให้เหมาะสมกับตนเองนะครับและจะต้องสร้างจะต้องตั้งชื่ออย่างสร้างสรรค์นะครับต้องตั้งชื่อสร้างสรรค์นะนักเรียนและให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันระดมความคิดว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชนของเราจะต้องมีอะไรบ้างนะครับให้นักเรียนช่วยกันเขียนนี่คือใบที่1ต่อไปใบที่2นักเรียนครับชุมชนจะเข้มแข็งได้ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎตามระเบียบของชุมชนดังนั้นให้นักเรียนบอกมาว่าชุมชนของเราจะมีข้อบังคับหรือว่ากฎเกณฑ์อย่างไรบ้างจะให้นักเรียนเขียนทั้งหมด3ข้อนะครับต่อไปใบที่3ให้นักเรียนเขียนประเพณีของชุมชนเราลองคิดขึ้นมาเลยนักเรียนว่าจะสร้างประเพณีอะไรสอด

0: พร้อมกับพื้นที่ที่นักเรียนได้รับไปนะครับต่อไปใบที่4นักเรียนภาพนี้คืออะไรเอ่ย
1: อาช
0: ี
1: พ
0: ใช่ไหมนักเรียนจะต้องระบุอาชีพนะครับนักเรียนครับกลุ่มที่3นักเรียนจะต้องระบุอาชีพของตนเองนะครับให้สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่ของชุมชนกลุ่มที่3ได้ลักษณะพื้นที่เป็นแบบไหนเอ่ยคืออะไรครับ
1: พ
0: ื้นที่ลาบลุ่มแม่น้ำแสดงว่าอาชีพที่นักเรียนจะต้องเขียนมาจะต้องมีความสอดคล้องกับพื้นที่ลาบลุ่มแม่น้ำนะต่อไปสุดท้ายคือชุมชนจะเข้มแข็งได้นะครับชุมชนนั้นจะต้องสร้างจุดเด่นของตนเองให้เป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับต้องสร้างแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของฉันให้สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่ของตนเองเช่นกลุ่มที่2พื้นที่ใกล้กับแหล่งน้ำจืดใช่ไหมดังนั้นจะต้องหาจุดเด่นของชุมชนของเราให้ได้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในชุมชนเราสร้างรายได้ให้กับชุมชนเรานะครับและนี่นะครับก็จะเป็น5กิจกรรมด้วยกันนะครับที่เราจะต้องทำทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยชุมชนต่างๆเนี่ยก็จะดึงจุดที่น่าสนใจนะครับของแต่ละชุมชนออกมาขายเพื่อให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวและได้ไปชื่นชมนะครับวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุมชนที่1เลยครับชุมชนนี้นะครับมีชื่อว่าอะไรเอ่ยนักเรียนชุมชนอะไรครับ
1: หาดไม้ขาว
0: หาดไม้ขาวนะครับชุมชนหาดไม้ขาวนั้นอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับจุดเด่นก็คือจุดที่น่าสนใจนะครับของชุมชนนี้คือวิถีชาวบ้านนะครับจะมีการจับจักจั่นทะเลนี่นะครับนักเรียนจักจั่นทะเลเพราะหาดไม้ขาวที่อยู่จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นหาดทรายหยาบมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ทำให้มีจักจั่นทะเลเยอะมากนะครับวิถีชีวิตของคนที่นี่จึงจะจับจักจั่นทะเลไปขายทำให้นักท่องเที่ยวอยากจะดูอยากจะมาเห็นวิถีชีวิตนะครับของชุมชนไม้ขาวนะครับทำให้เกิดการสร้างรายได้ในชุมชนขึ้นมาต่อไปนะครับชุมชนต่อมาชุมชนนี้มีชื่อว่าอ่าวครามโฮมสเตย์อยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับเป็นชุมชนประมงขนาดเล็กท่ามกลางธรรมชาติที่สงบนะครับทำให้ใครๆเนี่ยอยากจะไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านที่ริมทะเลและที่นี่ก็มีโฮมสเตย์เป็นที่พักให้บริการอีกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งที่น่าสนใจนะครับทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวไปได้ต่อไปชุมชนปาง5โฮมสเตย์นะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับชุมชนนี้นะครับจะมีการผลิตกระดาษสานะครับซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยจะได้ความรู้ความเพลิดเพลินนะครับจะได้ดูวิถีชีวิตของชาวบ้านกินแบบชาวบ้านอยู่แบบชาวบ้านนะครับอันนี้ก็จะเกิดการสร้างชุมชนสร้างอาชีพสร้างรายได้กับชุมชนได้ต่อไปชุมชนต่อมาคือชุมชนจาโบชุมชนจาโบอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเป็นชุมชนของชาวเขาเนาะก็คือชุมชนนี้จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองครับก็ยังคงวิถีชีวิตชาวเผ่าที่น่าสนใจและชุมชนก็มีร้านขายอาหารมีจุดเช็คอินสวยๆมีจุดถ่ายรูปสวยๆนะครับเพื่อสร้างดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวในชุมชนเขานะครับและชุมชนสุดท้ายชุมชนนี้คือชุมชนแม่กำปองที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เนื่องจากวิวทิวทัศน์เนี่ยเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมีบ้านเรือนที่น่ารักแบบดั้งเดิมนะครับใครมาแม่กำปองก็ได้ชิมอาหารพื้นเมืองนะครับแล้วก็ดื่มด่ำดูชมวิวร้านคาเฟ่และมีโฮมสเตย์ในที่พักอีกด้วยนะครับนี่นะครับนักเรียนก็จะเป็นพื้นที่ของชุมชนที่ชุมชนเนี่ยได้สร้างจุดเด่นขึ้นมาและเพื่อสร้างรายได้เป็นจุดที่น่าสนใจ

ให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับกิจกรรมของเราในวันนี้เราจะทำอะไรกันครับนักเรียนโอ้โหเสียงเบามากเลยทุกคนครับกิจกรรมที่เราจะทำต่อไปนี้คือกิจกรรมอะไรเอ่ยถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วมาร่างชุมชนของเรากันครับเริ่มปฏิบัติได้เลย

0: หมดเวลาแล้วครับทั้งหมดปล่อยปากกาปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเสียงเบาเพราะยังมีคนไม่ปล่อยปากกาไม่ปล่อยดินสอปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนั่งตัวตรงทำเสร็จหรือเปล่าเอ่ยบางกลุ่มบอกว่าเสร็จแล้วบางกลุ่มบอกว่ายังไม่เสร็จนักเรียนปลายทางล่ะครับทำเสร็จหรือเปล่าเอ่ยแต่ละกลุ่มเวลาที่ครูเดินไปนะครับสิ่งที่คิดยากที่สุดก็คือประเพณีให้นักเรียนลองนะครับลองคิดดูเป็นประเพณีที่อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจะมีแค่ชุมชนของเราเท่านั้นนะครับซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับพื้นที่ของตนเองเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพนะครับลองคิดลองหาวิธีดูนะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้ถ้ากลุ่มไหนยังไม่เสร็จให้กลับเอานามไปกลับไปเป็นการบ้านและเขียนช่วยกันอาจจะหาเวลาว่างในตอนพักกลางวันหรือว่าก่อนกลับบ้านนะครับลองเขียนให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกประเพณีวัฒนธรรมอาชีพหรือว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่จะสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้กับชุมชนว่าเราจะสร้างอะไรนะครับจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้เข้มแข็งได้อย่างไรลองคิดกันดูนะครับนี่คือโอกาสของนักเรียนแล้วที่นักเรียนจะได้สร้างชุมชนขึ้นมานะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้ครูขอถามแต่ละกลุ่มก่อนให้นักเรียนปลายทางได้รับรู้ด้วยว่าแต่ละกลุ่มตั้งชื่อชุมชนว่าอย่างไรนะครับขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1เลยครับ
1: ชุมชนชื่อว่าทะเลรักคุณคุณรักทะเลโฮมสเตย์ค่ะ
0: ทะเลรักคุณคุณรักทะเลโฮมสเตย์เยี่ยมมากครับต่อไปกลุ่มที่2ชื่อชุมชนอะไรเอ่ย
2: ชุมชนชื่อประมงโฮมสเตย์ค่ะ
0: ประมงโฮมสเตย์นะครับชื่อน่ารักนะครับต่อไปกลุ่มที่3ชุมชนนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ยกลุ่ม3
3: ชุมชนสุขสบายครับ
0: ว้าว Amazing มากครับชุมชนสุขสบายต่อไปกลุ่มที่4ชุมชนอะไรครับ
4: ชุมชนสวนทุเรียนโฮมสเตย์ค่ะ
0: สวนทุเรียนโฮมสเตย์สุดท้ายกลุ่มที่5ชื่ออะไรเอ่ย
5: ยอดดอยน้อยน้ำตกค่ะ
0: ยอดดอยอะไรนะ
5: น้อยน้ำตกค่ะ
0: น้อยน้ำตกน่าสนใจเป็นชื่อที่น่าสนใจนะครับนี่คือชื่อชุมชนของเขานะครับของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางครับตั้งชื่อชุมชนของตนเองว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูกิจกรรมของเรากันนะครับในส่วนของขั้นปฏิบัตินะครับขอให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับหาเวลานะครับในชั่วโมงที่ว่างหรือว่าก่อนกลับบ้านนะครับให้เรียนเปิดใบงานที่2นะครับให้นักเรียนลองเขียนลักษณะนะครับของชุมชนที่เข้มแข็งนะครับว่าทำอย่างไรให้ชุมชนเข้มแข็งนะครับนี่นะครับก็จะเป็นใบงานที่2นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็เข้าสู่ขั้นสรุปหนูทำได้เดี๋ยววันนี้ครูขอถามนักเรียนหน่อยจากที่เราได้ร่างชุมชนของเรากันนักเรียนคิดว่าจะทำอย่างไรให้ชุมชนเรานั้นมีความเข้มแข็งครูขอตัวแทนสัก 2-3 คนในการตอบคำถามนี้หน่อยครับในการสรุปบทเรียนของเราอ่ะกลุ่มที่1ทำอย่างไรครับให้ชุมชนของเรานั้นมีความเข้มแข็งครับ
6: มีความร่วมมือในการทำกิจกรรมครับ
0: มีความร่วมมือในการทำกิจกรรมใช่ไหมเวลามีงานอะไรทุกคนต้องช่วยเหลือกันเก่งมากครับยังมีอีกไหมเอ่ยขอกลุ่มที่ยังมีกลุ่มที่1อีก1คนนะครับ
7: ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนแล้วก็สร้างรายได้ให้ชุมชนค
0: ่
7: ะ
0: ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนใช่มั้ยเมื่อสักครู่นี้เราก็หาจุดเด่นของชุมชนเราเพื่อให้สร้างรายได้ให้ชุมชนเราเนี่ยเข้มแข็งนะครับคนจะได้ไม่ออกจากชุมชนไปหางานที่อื่นทำนะครับให้อยู่ในชุมชนเรานี่แหละเพราะในชุมชนเราเนี่ยก็สร้างรายได้สร้างอาชีพเหมือนกันนะครับยังมีอีกไหมเอ่ยกลุ่มที่4เป็นยังไงเอ่ยครับ
8: รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีค่ะ
0: รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนนั้นๆใช่ไหมเราจะต้องรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยอุตส่าห์ ได้ร่างขึ้นมาแล้วก็พวกเราก็ได้ปฏิบัติตามใช่ไหมครับเพื่อความสงบแล้วก็เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนของตนเองนั่นเองนะครับต่อไปอีกสักกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่5ละกันครับ
9: ปฏิบัติตามระเบียบของชุมชนครับ
0: ปฏิบัติตามระเบียบของชุมชนใช่ไหมครับนี่ก็ต้องทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปนักเรียนครับสิ่งที่ฉันทำได้เดี๋ยวเรามาประเมินตนเองกันนะครับถ้านักเรียนออกแบบชุมชนของเราได้นะครับมีความตั้งใจในการออกแบบชุมชนประเมินให้ตัวเองดีมากต่อไปถ้านักเรียนออกแบบชุมชนของเราโดยไม่มีความตั้งใจหรือว่าบางครั้งก็ตั้งใจบางครั้งก็ไม่ตั้งใจประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายออกแบบของชุมชนเราได้โดยไม่ตั้งใจเลยไม่ทำไม่สนใจอะไรเลยเพื่อนแบ่งงานให้ทำก็ไม่สนใจประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับเอามือลงครับเก่งมากใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เอามือลงครับและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงครับไม่มีนะครับต่อไปให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมสร้างชุมชนของเรานะครับเมื่อสักครู่นี้เราสร้างจุดชุมชนของเราใช่ไหมนักเรียนให้ความร่วมมือหรือเปล่าถ้าให้ความร่วมมือตั้งใจดีมากนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้าบางครั้งก็ไม่ให้ความร่วมมือบางครั้งก็หลุดไปบ้างแต่บางครั้งก็ให้ความร่วมมือก็ประเมินให้ตัวเองพอใช้สุดท้ายถ้าไม่ให้ความร่วมมือและงานที่ทำเนี่ยก็ไม่ประสบผลสำเร็จประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับโอ้มีนะครับมีเกือบทุกกลุ่มเลยใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างเอามือลงครับและสุดท้ายประเมินให้ตัวเองปรับปรุงมีไหมครับไม่มีนะครับนี่คือการประเมินนะครับตามที่นักเรียนคิดว่าฉันทำได้นะครับประเมินตามสภาพจริงนั่นเองนะครับต่อไปบทเรียนครั้ง

ต่อไปเราจะมาเรียนรู้และทำกิจกรรมในการสร้างชุมชนเข้มแข็งวันนี้เราร่างชุมชนของเราเสร็จแล้วพอร่างชุมชนเสร็จปุ๊บชั่วโมงหน้าเราจะมาลงในกระดาษกรุ๊ปนะครับเพื่อเป็นสร้างชุมชนของเราแต่ละกลุ่มแต่ละชุมชนจะมีชื่อที่ต่างกันมีพื้นที่ต่างกันมีอาชีพต่างกันมีประเพณีวัฒนธรรมมีแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะได้มาทำพร้อมๆกันนะครับและสิ่งสุดท้ายสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางที่ต้องเตรียมนะครับคือกระดาษกรุ๊ปกลุ่มละ1แผ่นนะครับเพื่อลงมือในการสร้างชุมชนของเรานะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะในครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลโดยมีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายนะคะโดยเริ่มจากการรวบรวมเป็นกลุ่มแล้วก็มีการรวบรวมทั้งห้องเรียนนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเรายังคงเรียนรู้ในเรื่องของการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลอีกเช่นเคยแต่วิธีในการรวบรวมในวันนี้นะคะจะแตกต่างจากครั้งที่แล้วค่ะโดยรายละเอียดของกิจกรรมในวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะที่จะเข้าสู่ในเรื่องของเนื้อหาบทเรียนในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะอย่างที่บอกนะคะเรายังคงเรียนรู้กันในเรื่องของการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลในครั้งที่3แต่ว่าในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในวันนี้มีด้วยกัน3ข้อค่ะข้อที่1นะคะวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลที่จัดเก็บกับวิธีการประมวลผลข้อมูลข้อที่2ค่ะออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่3นะคะรวบรวมข้อมูลด้วยความเป็นจริงค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะออกแบบการรวบรวมข้อมูลด้วยความเป็นจริงและประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูขอทบทวนนักเรียนสัก1ข้อค่ะในการทบทวนวันนี้นะคะมีอยู่ว่าวิธีการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลจากใบงาน01และใบงาน02นักเรียนได้ใช้วิธีการใดในการรวบรวมข้อมูลบ้างอันดับแรกเลยค่ะนักเรียนลองนึกถึงใบงาน01และ02ที่เป็นการรวบรวมความชอบถูกไหมคะสำรวจความชอบเกี่ยวกับผลไม้แล้วก็สำรวจเกี่ยวกับขนมหวานยังพอนึกออกได้ไหมคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนลองนึกถึงวิธีการในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของใบงานทั้ง2ใบนี้ว่าเราได้ใช้วิธีการใดบ้างขอตัวแทน1คนค่ะลองนึกถึงกระบวนการนะที่เราได้ทำไปมีวิธีการหรือกระบวนการอย่างไรบ้างค่ะ
1: การสอบถามแล้วก็การจดบันทึกค
0: ่
1: ะ
0: สอบถามแล้วก็จดบันทึกใส่อะไรคะ
1: การประมวลผลข้อมูลค่ะ
0: การประมวลผลข้อมูลแล้วก็บันทึกผลลงในตารางใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะแสดงว่านักเรียนยังพอจำวิธีการในการรวบรวมแล้วก็ประมวลผลข้อมูลจากครั้งที่แล้วได้ใช่ไหมคะซึ่งเรามีการสอบถามใช่ไหมคะสำรวจจำนวนของนักเรียนที่มีความชอบในสิ่งต่างๆและหลังจากนั้นก็นำมาบันทึกลงในตารางนั่นเองเก่งมากๆนะคะแนวคำตอบของคุณครูค่ะใช้การสอบถามการสำรวจนะคะอย่างที่เพื่อนได้บอกเลยเราทำการสอบถามเพื่อนๆว่าชื่นชอบอะไรบ้างแล้วก็สำรวจความชอบต่างๆแล้วก็ทำการบันทึกลงในตารางถูกไหมคะแล้วก็มีการประมวลผลสรุปข้อมูลจัดอันดับความชอบนะคะเก่งมากๆเลยนะคะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ทบทวนกันไปแล้วนะคะครูมีคำถามเพิ่มเติมมาให้ค่ะในคำถามของครูนะคะโรงเรียนกำลังจะจัดแข่งกีฬาสีเราควรจัดแข่งกีฬาใดบ้างเพื่อให้เป็นกีฬาที่นักเรียนส่วนมากชื่นชอบนักเรียนจะสำรวจข้อมูลอย่างไรและจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างลองช่วยกันวิเคราะห์พร้อมๆกันว่าหากโรงเรียนจะจัดงานกีฬาสีสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องทำการสำรวจหรือจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลมีอะไรบ้างช่วยกันตอบได้เลยเสียงดังๆเลยค่ะ
2: สอบถาม
0: สอบถามเกี่ยวกับอะไร
2: ก
0: ี
2: ฬาที
0: ่
2: น
0: ัก
2: เร
0: ีย
2: นชื่นชอบ
0: กีฬาที่นักเรียนชื่นชอบใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมเอ่ยนอกจากสอบถามเกี่ยวกับกีฬาแล้วมีการจดบันทึกความชอบใช่ไหมคะว่าแต่ละคนชอบเล่นกีฬาอะไรลงในตารางใช่ไหมคะเก่งมากๆนะคะถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเวลาเราจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะต้องมีการสำรวจความชอบหรือสำรวจสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นชื่นชอบเพื่อที่จะนำมาจัดกิจกรรมได้ตรงกับความชอบของกลุ่มเป้าหมายหรือคนที่เราจะให้มาทำกิจกรรมนั้นๆ นะคะเก่งมากๆเลยมาดูแนวคำตอบของคุณครูนะคะแนวคำตอบของคุณครูค่ะสำรวจข้อมูลโดยใช้วิธีการสำรวจกีฬาที่เพื่อนนักเรียนชื่นชอบก็ตรงกับคำตอบของนักเรียนในห้องนี้เก่งมากๆนะคะนักเรียนปลายทางนะคะได้คำตอบว่าอย่างไร หลังจากที่ได้ทำการทบทวนจากครั้งที่แล้วแล้วก็คำถามในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบถึงวิธีการในการรวบรวมข้อมูลออกมาได้อย่างไรบ้างสามารถนำเสนอออกมาพร้อมกันได้เลยนะคะนักเรียนคะเก่งมากๆทุกคนเลยนะคะไปกันต่อค่ะหลังจากคำถามในข้อนี้นะคะคุณครูมีคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลมาให้นะคะให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกันเสียงดังๆค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ

0: ใช่แล้วค่ะอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วการที่เราจะรวบรวมข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะเราจะต้องมีการสำรวจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ใช่ไหมคะพิจารณาว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่ออะไรแล้วก็ทำการสำรวจความต้องการนะคะเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นกีฬาสีเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะกลุ่มเป้าหมายก็คือนักเรียนในโรงเรียนนี้ใช่ไหมคะพิจารณาวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะจัดงานกีฬาสีนะคะแล้วก็สำรวจว่านักเรียนแต่ละคนชอบเล่นกีฬาประเภทอะไรบ้างเพื่อที่จะนำไปจัดแข่งกีฬาได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ตรงตามความชอบของนักเรียนนั่นเองนะคะไปกันต่อค่ะนักเรียนคุณครูมีคำถามมาให้อีกจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลไปเมื่อสักครู่นี้ที่มีการพิจารณาวัตถุประสงค์แล้วก็มีการสำรวจใช่ไหมคะเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายคำถามของครูค่ะจุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของสถานการณ์แข่งกีฬาสีคืออะไรเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้พูดไปบ้างแล้วนะเกี่ยวกับจุดประสงค์แล้วก็กลุ่มเป้าหมายของการจัดกิจกรรมกีฬาสีลองนึกดูซิว่าหากเราจะจัดงานกีฬาสีวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ที่เราจะจัดกิจกรรมนี้เพื่ออะไรคะเมื่อสักครู่นี้ครูได้พูดไปบ้างแล้วนะเชิญค่ะ
1: หากกีฬาที่ชื่นชอบมากที่สุดให้ได้ค่ะ
0: จุดประสงค์ก็คือเพื่อจัดงานกีฬาสีแล้วก็หากีฬาที่

0: ชอบใช่ไหมคะแล้วกลุ่มเป้าหมายนักเรียนคิดว่าใครเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้บ้าง
1: ก็คือคนที่เราไปสอบถามเรื่องกีฬาสีที่ตัวเองชอบค่ะ
0: ก็คือบุคคลที่เราสอบถามรวมไปถึงนักเรียนทั้งหมดใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้ถือว่าเก่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนแนวคำตอบของครูค่ะจุดประสงค์คือกีฬาที่นักเรียนส่วนมากชื่นชอบกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนในโรงเรียนจากที่เพื่อนตอบมาถูกต้องแล้วนะคะเพื่อนสามารถอธิบายได้ว่าจุดประสงค์คืออะไรกลุ่มเป้าหมายคือใครนะคะและคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนก็สามารถอธิบายในจุดนี้ได้เพราะว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรวบรวมแล้วก็ประมวลผลข้อมูลมาหลายครั้งแล้วนะคะเก่งมากๆเลยเอาล่ะค่ะนักเรียนคะจากที่เราได้ทำการทบทวนรวมไปถึงการวิเคราะห์ตอบคำถามต่างๆคุณครูมีใบงานมาให้นักเรียนได้ทำเช่นเคยค่ะใบงานในวันนี้นะคะคือใบงาน03เรื่องกีฬาในดวงใจนักเรียนสามารถเปิดชุดกิจกรรมดูได้เลยนะคะว่ากีฬาในดวงใจคืออะไรแล้วเราจะต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นนะคะระหว่างที่นักเรียนกำลังเปิดชุดกิจกรรมอยู่นี้นะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูจับคู่นักเรียนร่วมกันทำใบงาน03ข้อที่1จากนั้นร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดโดยเปรียบเทียบกับเพื่อนคู่อื่นๆในกลุ่มของตนเองและนำผลสำรวจไปตอบคำถามในใบงานข้อที่2ค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละคู่ทำใบงาน03ข้อที่1จากนั้นอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดร่วมกันสำรวจข้อมูลด้วยวิธีการดังกล่าวและตอบคำถามในใบงานข้อที่2นั่นเองค่ะนี่คือหน้าตาของใบงาน03ในวันนี้นะคะกีฬาในดวงใจนักเรียนจะเห็นว่าใบงานของเรามีด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อคะกี่ข้อ2ข้อใช่ไหมคะในข้อที่1นะคะเป็นโจทย์ที่ให้นักเรียนทำการสำรวจกีฬาตามความชอบนะคะโดยโจทย์มีอยู่ว่าต้องการสำรวจกีฬาที่เพื่อนในห้องชอบโดยมีกีฬาให้เลือกจำนวน5ชนิดคือวอลเลย์บอลบาสเกตบอลฟุตบอลปิงปองแบดมินตันให้ออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสำรวจข้อมูลกีฬาที่เพื่อนชอบโจทย์ในวันนี้1ข้อแรกใช่ไหมคะข้อหลักของเราเลยนักเรียนจะต้องทำการออกแบบวิธีการในการรวบรวมข้อมูลให้นึกถึงใบงานก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะใช้วิธีการแบบนั้นก็ได้หลังจากนั้นค่ะเมื่อนักเรียนจับคู่ของตนเองใช่ไหมคะร่วมกันออกแบบวิธีการในการรวบรวมข้อมูลให้นักเรียนเขียนวิธีนั้นลงในกรอบสี่เหลี่ยมในใบงานใช่ไหมคะที่อยู่ด้านล่างของข้อที่1ว่ากีฬาทั้ง5ชนิดนี้จะต้องรวบรวมอย่างไรนะคะแล้วก็มีรูปแบบออกมาในรูปแบบใดบ้างในส่วนของข้อที่1มีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะยกมือถามได้เลยนะยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นในข้อที่1หลักๆเลยนักเรียนจะต้องออกแบบวิธีในการรวบรวมข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้นักเรียนไม่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมครูขอไปต่อเลยนะคะหลังจากในข้อที่1ค่ะจะยังมีข้อที่2เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะข้อที่2หาผลรวมจำนวนนักเรียนที่ชอบกีฬาแต่ละชนิดผลรวมนี้นำมาจากที่ใดนำมาจากในข้อที่1ที่นักเรียนได้ทำการรวบรวมข้อมูลมาแล้วโดยวิธีการรวบรวมข้อมูลอันดับแรกหลังจากที่จับคู่กันออกแบบวิธีการเสร็จสิ้นให้นักเรียนสำรวจข้อมูลในกลุ่มตนเองก่อนว่าเพื่อนในแต่ละกลุ่มชอบชนิดใดบ้างสมมุติว่ากลุ่มที่2นะคะสำรวจในกลุ่มตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนักเรียนจะต้องสอบถามกลุ่มอื่นๆว่าในกลุ่มของเพื่อนมีสมาชิกที่ชอบกีฬาชนิดใดบ้างนะคะให้นักเรียนบันทึกลงในเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของนักเรียนในข้อที่1นะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่2มีเพื่อนชอบกีฬาวอลเลย์บอล5คนนะคะมีเพื่อนชอบฟุตบอล4คนเป็นต้นใช่ไหมคะหลังจากนั้นหันไปถามกลุ่มที่4ว่ากลุ่มของตัวเองกลุ่มที่4นี้ชอบวอลเลย์บอลกี่คนชอบฟุตบอลกี่คนแล้วนำผลมารวมกันหลังจากนั้นทำการบวกเป็นผลรวมและนำมาตอบในข้อที่2นะคะในข้อนี้นะคะนักเรียน1คนสามารถชอบกีฬาได้หลายชนิดบางคนอาจจะชอบทั้งวอลเลย์บอลและ

ุตบอลก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะสำรวจความชอบของตัวเองให้ดีว่าชอบกีฬาชนิดใดบ้างสำรวจในกลุ่มเสร็จแล้วก็หันไปสำรวจจากกลุ่มอื่นๆด้วยแล้วก็นำผลรวมทั้งหมดมารวมแล้วตอบในข้อที่2มีใครสงสัยในข้อนี้ไหมคะอยากสอบถามเพิ่มเติมมีไหมยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยยกมือถามได้เลยเดี๋ยวครูจะเข้าไปช่วยเหลือรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยในขณะทำใบงานให้ขอความช่วยเหลือจากครูปลายทางได้เลยค่ะนักเรียนคะลงมือปฏิบัติใบงานได้ค่ะ

0: ค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับการรวบรวมข้อมูลแล้วก็สอบถามเพื่อนๆนะคะว่าได้ชื่นชอบกีฬาชนิดใดบ้างนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปค่ะเช่นเคยนะคะครูจะให้นักเรียนออกมานำเสนอคำตอบเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลรวมไปถึงผลลัพธ์ของข้อมูลที่ได้ว่าเมื่อสำรวจมาแล้วนะคะได้ผลลัพธ์ออกมาว่าอย่างไรมีใครชื่นชอบกีฬาชนิดใดบ้างโดยนักเรียนปลายทางนะคะสามารถนำเสนอไปพร้อมๆกันว่าในห้องเรียนของนักเรียนนั้นได้ผลสำรวจว่าอย่างไรบ้างนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนกลุ่มที่1นะคะออกมานำเสนอผลการสำรวจรวมไปถึงเครื่องมือที่นักเรียนใช้ในการรวบรวมข้อมูลค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะปรบมือเสียงดังๆเลยแนะนำตัวก่อนนะชื่ออะไรมาจากกลุ่มที่เท่าไหร
1: ่สวัสดีครับผมชื่อสุภกรสีทองมาจากกลุ่ม1ครับ
0: อันดับแรกเลยเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจนักเรียนใช้เครื่องมือแบบใดคะลักษณะของการคิดค้นวิธีการในการรวบรวมข้อมูลทำออกมาในรูปแบบใด
1: จดบันทึกครับ
0: จดบันทึกลงในอะไรคะ
1: ลงในกระดาษครับ
0: ในตารางถูกไหมลูกมีการแบ่งเป็นตารางว่ามีชนิดกีฬาใดบ้างถูกไหมคะแล้ววิธีในการรวบรวมข้อมูลของนักเรียนที่นำมาซึ่งคำตอบนี้ใช้วิธีการใดลูก
1: สอบถามครับ
0: สอบถามจากใครบ้าง
1: เพื่อนๆในห้องเรียนครับ
0: อันดับแรกสอบถามจากในกลุ่มตนเองใช่ไหมคะแล้วก็สอบถามจากเพื่อนในห้องเรียนเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อนักเรียนทำการสอบถามเรียบร้อยแล้วให้นำเสนอจำนวนของเพื่อนที่ชอบกีฬาแต่ละชนิดว่ามีจำนวนเท่าไหร่บ้างเริ่มจากชนิดที่1เลยค่ะ
1: วอลเลย์บอลมีจำนวน5คนบาสเกตบอล7คนฟุตบอล8คนปิงปอง1คนแบดมินตัน18คนครับ
0: นี่คือจำนวนที่ทำการสำรวจทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะทีนี้ครูขอสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งในกรณีที่นักเรียนทำการสำรวจเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอยากจะสอบถามว่าวิธีการในการประมวลผลขั้นต่อไปที่นักเรียนคิดว่าหลังจากที่เราสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำอะไรต่อเหมือนตอนที่เราสำรวจความชอบของผลไม้ถูกไหมลูกพอเราสำรวจเสร็จแล้วเราต้องทำการอะไรเอ่ย
1: จดบันทึก
0: จดบันทึกแล้วก็จัดอันดับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะในคำตอบของเพื่อนในใบงานนี้นะคะเป็นการสำรวจความชอบเกี่ยวกับกีฬาของทั้งในกลุ่มตนเองแล้วก็เพื่อนในห้องเรียนนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นการจัดอันดับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำการจัดอันดับอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนักเรียนคะปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะขอบคุณนะคะกลับเข้ากลุ่มได้เลยเก่งมากๆนะคะจากที่เพื่อนได้ทำการสำรวจมานะคะเป็นผลสำรวจจากนักเรียนในห้องนะคะซึ่งครูได้บอกไปแล้วว่านักเรียน1คนสามารถชอบได้หลายชนิดใช่ไหมคะบางคนอาจจะชอบทั้งฟุตบอลทั้งแบดมินตันก็ได้นะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะได้ผลสำรวจเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลชนิดกีฬาว่าอย่างไรบ้างนำเสนอออกมาได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบกับนักเรียนในห้องนี้ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เพื่อนได้นำเสนอมาแล้วนะคะเช่นเคยคุณครูมีแนวคำตอบให้แต่ในแนวคำตอบของคุณครูนะคะเป็นเพียงแนวทางในการเห็นคำตอบเท่านั้นผลจำนวนของคนที่ชื่นชอบของเราอาจจะไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าการสำรวจของนักของครูอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่นี่คือวิธีที่ครูจะนำเสนอเกี่ยวกับการหาคำตอบเพียงเท่านั้นนะคะนักเรียนคะเรามาชมแนวคำตอบของคุณครูกันเลยนะคะในข้อแรกค่ะให้ออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสำรวจข้อมูลกีฬาที่เพื่อนชื่นชอบนี่คือเครื่องมือที่ครูใช้ในการรวบรวมข้อมูลค่ะครูใช้วิธีการสร้างเป็นตารางเหมือนกับของเพื่อนเลยนะคะมีช่องเกี่ยวกับชนิดกีฬานะคะได้แก่ชื่อกีฬารวมไปถึงจำนวนของนักเรียนที่ชื่นชอบกีฬานั้นๆโดยในแนว

ำตอบของครูนะคะครูจะยกตัวอย่างแค่2กลุ่มเท่านั้นของนักเรียนคือทั้งหมดในห้องเลยมีด้วยกัน5กลุ่มนะคะในกลุ่มที่1ค่ะกีฬาวอลเลย์บอลนะคะมีนักเรียนที่ชื่นชอบ3คนบาสเกตบอล5คนฟุตบอล4คนปิงปอง3คนแบดมินตัน1คนค่ะอย่างที่บอกนะคะนี่คือแนวทางในการตอบคำถามเพียงเท่านั้นนักเรียนอาจจะได้จำนวนที่แตกต่างออกไปจากครูก็ได้นะคะในกลุ่มต่อไปที่ครูนำมาให้นักเรียนได้ดูนะคะคือแนวคำตอบของกลุ่มที่2ค่ะกีฬาวอลเลย์บอลนะคะ2คนบาสเกตบอล3คนฟุตบอล3คนส่วนปิงปองไม่มีใครชื่นชอบเลยนะคะแล้วก็แบดมินตัน3คนค่ะนี่คือคำตอบของกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ที่คุณครูได้นำมาเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนนะคะของนักเรียนมีด้วยกัน5กลุ่มก็ทำการรวบรวมทั้ง5กลุ่มนั่นเองนักเรียนปลายทางนะคะมีสมาชิกทั้งหมดกี่กลุ่มก็ให้นำข้อมูลทั้งหมดมารวบรวมกันได้เลยนะคะนี่เป็นเพียงแนวทางในการตอบคำถามของครูเท่านั้นค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราสำรวจเรียบร้อยแล้วในข้อที่2เราจะต้องทำการหาผลรวมของจำนวนนักเรียนที่ชอบกีฬาแต่ละชนิดถูกไหมคะนักเรียนคะช่วยคุณครูตอบเสียงดังๆในแนวคำตอบของครูนะวอลเลย์บอลกี่คนคะเลยเสียงดังๆเลยวอลเลย์บอลกี่คน5คนบาสเกตบอลล่ะ8คนฟุตบอลค่ะปิงปองและแบดมินตันค่ะนี่คือผลรวมของคุณครูนะคะของนักเรียนอาจจะต่างจากของคุณครูเพราะว่าการสำรวจของนักเรียนและครูมีจำนวนที่ไม่เท่ากันถูกไหมคะของครูเป็นตัวอย่างของ2กลุ่มเท่านั้นแต่ของนักเรียนคือ5กลุ่มเพราะฉะนั้นจำนวนตรงส่วนนี้ไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะคะให้ยึดตามสิ่งที่นักเรียนสำรวจมานั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะในใบงานนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีข้อที่1ออกแบบเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลและข้อที่2คือการหาผลรวมใช่ไหมคะแต่ในวันนี้ค่ะคุณครูไม่ได้มีเพียงเท่านี้อย่าลืมว่าเราเรียนรู้กันในเรื่องของการรวบรวมและก็ประมวลผลข้อมูลเรายังขาดขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูลไปนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนนี้นะคะเรามาชมกันดีกว่าว่าครูมีอะไรให้ทำต่อบ้างนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่การประมวลผลข้อมูลอย่างที่บอกไปนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะใช้วิธีการประมวลผลข้อมูลนี่แหละเป็นการสรุปในวันนี้จากที่เราได้ทำกิจกรรมครั้งที่แล้วถูกไหมคะเมื่อเรารวบรวมเสร็จเราต้องทำการประมวลผลและจัดอันดับถูกไหมคะอย่างที่ครูบอกเพื่อนไปว่าเดี๋ยวเราจะทำการจัดอันดับว่ากีฬาชนิดใดหรือประเภทใดที่ได้เป็นอันดับที่1 2 3 4 5เรียงลงมาซึ่งกระบวนการนี้จะอยู่ในขั้นตอนของการสรุปนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการนี้นะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางและนักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลโดยการหาจำนวนสูงสุดจำนวนน้อยสุดและการเรียงลำดับข้อมูลกีฬาที่เพื่อนชื่นชอบค่ะบทบาทนักเรียนนะคะเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลโดยการหาจำนวนสูงสุดจำนวนน้อยสุดและการเรียงลำดับข้อมูลกีฬาที่เพื่อนชื่นชอบค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในการสรุปวันนี้เราจะแตกต่างจากในครั้งที่แล้วถูกไหมคะคุณครูจะให้นักเรียนทำการสรุปจำนวนเกี่ยวกับข้อมูลกีฬาที่เราได้ทำการสำรวจไปเมื่อสักครู่นี้นะคะโดยการสรุปง่ายมากๆค่ะนักเรียนเรียงลำดับข้อมูลกีฬาโดยนักเรียนจะต้องจัดลำดับว่าลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3ลำดับที่4และลำดับที่5คือกีฬาอะไรบ้างเอามาจากไหนก็คือนำมาจากผลการสำรวจที่นักเรียนได้สำรวจจากเพื่อนในห้องทั้งหมดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนกิจกรรมนี้ครูจะให้เวลานักเรียนในการสรุปข้อมูลว่าสรุปแล้วอันดับที่1ถึง5คือกีฬาอะไรบ้างนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมตอบเสียงดังๆเลยพร้อมค่ะพร้อมนะเพราะฉะนั้นครูให้เวลาในการเรียงลำดับข้อมูลกีฬาเป็นการจัดอันดับค่ะลงมือได้เลยค่ะ

ค่ะสำหรับกิจกรรมในการสรุปเกี่ยวกับลำดับของกีฬานะคะให้นักเรียนนะคะบันทึกลงในส่วนพื้นที่ว่างของใบงานได้เลยนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนจะเห็นว่าพื้นที่ส่วนด้านล่างของใบงานนะคะมีพื้นที่ว่างอยู่ให้นักเรียนนะคะเขียนสรุปลำดับของกีฬาตั้งแต่ลำดับที่1ถึงลำดับที่5นะคะลงในพื้นที่ว่างได้เลยค่ะ

0: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับการจัดลำดับของชนิดกีฬาต่างๆนะคะที่ครูให้นักเรียนเนี่ยทำการวิเคราะห์แล้วก็เรียงลำดับมาว่าลำดับที่1ลำดับที่2 3 4 5เป็นกีฬาประเภทอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะจะให้นักเรียนออกมานำเสนอเกี่ยวกับลำดับที่นักเรียนได้จัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ละลำดับเป็นกีฬาชนิดอะไรบ้างค่ะขอตัวแทนนักเรียนค่ะ1คนออกมานำเสนอด้านหน้าเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะนักเรียนด้านหน้าเลยอย่าลืมนะแนะนำตัวก่อนนะคะว่ามาจากกลุ่มที่เท่าไหร
1: ่สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิติภพอยู่ยั่งยืนครับมาจากกลุ่ม1ครับ
0: เริ่มนำเสนอได้เลยว่าลำดับที่1 2 3 4 5ได้แก่กีฬาอะไรบ้าง
1: ครับลำดับที่1ครับแบดมินตันครับ18คนครับลำดับที่2ครับฟุตบอล8คนครับลำดับที่3ครับบาสเกตบอลครับ7คนครับลำดับที่4ครับวอลเลย์บอลครับ5คนครับลำดับที่5ครับปิงปองครับคนเดียวครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเข้ากลุ่มได้เลยซึ่งคำตอบของนักเรียนก็นำมาจากการที่ได้สำรวจในห้องถูกไหมคะจากที่เพื่อนกลุ่มที่1ได้ออกมานำเสนอก่อนหน้านี้เกี่ยวกับผลการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เพื่อนคนที่2ก็ออกมานำเสนอเกี่ยวกับการจัดอันดับซึ่งอิงจากข้อมูลก่อนหน้านี้นั่นเองเก่งมากๆนะคะเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอไปแล้วนะคะนักเรียนปลายทางได้คำตอบว่าอย่างไรจัดอันดับออกมาได้สอดคล้องกับผลการรวบรวมข้อมูลหรือไม่นะคะนักเรียนนำเสนอออกมาได้เลยนะคะหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอไปแล้วค่ะเช่นเคยคุณครูมีแนวคำตอบให้ซึ่งแนวคำตอบของครูก็นำมาจากการสำรวจของคุณครูเช่นกันนะคะอาจจะไม่ตรงกับของนักเรียนไม่เป็นไรนะคะเราอิงจากผลของตัวเราเองที่ได้ทำการสำรวจมานะคะแนวคำตอบของคุณครูค่ะแนวคำตอบของครูนะคะลำดับที่1ค่ะบาสเกตบอลลำดับที่2ฟุตบอลลำดับที่3วอลเลย์บอลลำดับที่4แบดมินตันและลำดับที่5คือปิงปองซึ่งการจัดลำดับเหล่านี้นะคะก็นำมาจากผลการสำรวจของครูเช่นกันนะคะเก่งมากๆเลยทุกคนนะคะวันนี้นักเรียนได้ใช้วิธีในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากประสบการณ์ครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็นำมาปรับใช้ในครั้งนี้ปรบมือเสียงดังๆให้กับตัวเองเลยค่ะปรบมือดังๆเลยเก่งมากๆนะคะนักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันนะคะอย่าลืมปรบมือให้กับตัวเองเสียงดังๆนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราได้ทำการสรุปเกี่ยวกับการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลไปแล้วถูกไหมคะก่อนที่เราจะจบในเรื่องการเรียนในวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามมาให้นักเรียนอีกหนึ่งข้อค่ะคำถามของคุณครูนะคะจากใบงาน03นักเรียนสามารถประมวลผลข้อมูลกีฬาที่เพื่อนชื่นชอบมากที่สุด3ลำดับได้โดยวิธีใดช่วยกันตอบก็ได้ค่ะหรือตัวแทนสัก1คนก็ได้เป็นการสรุปว่าวันนี้ที่เราทำการจัดลำดับของกีฬาไปเมื่อสักครู่นี้เราใช้วิธีการใดบ้างสัก1คนเป็นการสรุปผลรวมของวันนี้ค่ะว่าได้ใช้กระบวนการหรือวิธีการที่รวบรวมและประมวลผลอย่างไรค่ะ
2: ใช้วิธีการจดบันทึกและการสอบถามค่ะ
0: สอบถามจากใครบ้างคะ
2: กลุ่มเพื่อนๆแล้วก็ตัวของเพื่อนๆของเราเองค่ะ
0: ในห้องใช่ไหมคะปรบมือให้กับตัวแทนที่ตอบคำถามค่ะเก่งมากๆแสดงว่าวันนี้สรุปแล้วกระบวนการในการรวบรวมแล้วก็จัดลำดับเกี่ยวกับการประเมินผลทั้งหมดก็คือสอบถามใช่ไหมคะสำรวจจากกลุ่มตนเองและกลุ่มอื่นๆและทำการประมวลผลได้เป็นลำดับของกีฬาที่ชื่นชอบมากที่สุดทั้งหมด5อันดับแต่ในข้อนี้คือคุณครูให้จัด3อันดับใช่ไหมคะก็นำมาจากข้อมูลที่นักเรียนได้เรียงลำดับเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะแนวคำตอบครูนะคะมีการเปรียบเทียบข้อมูลเรียงลำ

0: ับข้อมูลรวมไปถึงการคำนวณบวกลบคูณหารนะคะซึ่งจะอยู่ในส่วนของการหาผลรวมของบุคคลที่ชื่นชอบกีฬานั่นเองเก่งมากๆนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนในวันนี้ได้เรียนรู้ได้ออกแบบเครื่องมือในการรวบรวมและประมวลผลด้วยตัวเองเป็นอย่างไรบ้างคะมีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมได้ลงมือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆนะคะอย่างไรก็ตามนะคะนักเรียนครูขอฝากในเรื่องของการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลไว้ด้วยนะคะให้นักเรียนกลับไปฝึกฝนแล้วก็ทดลองนะคะสามารถลองปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะคะเพื่อที่จะนำไปต่อยอดได้ในครั้งถัดไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในวันนี้ก็เนื้อหาการเรียนของเรามีเพียงเท่านี้นะคะบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเราจะยังเรียนรู้กันในเรื่องของการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลในครั้งที่4ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของหน่วยนี้แล้วนะคะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมค่ะได้แก่ไฟล์ใบงาน04หน่วยที่2นะคะ2ค่ะใบงาน04คำนวณชวนคิด3ใบงาน05แบบฝึกหัดเรื่องรวบรวมและประมวลผลข้อมูลและ4ค่ะเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Excel นะคะซึ่งเอกสารและไฟล์ Microsoft Excel ต่างๆเหล่านี้นะคะครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV เลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะครั้งหน้าเราจะได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเพราะฉะนั้นนะคะครั้งถัดไปเราจะได้เรียนรู้กันในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ท
0: ั้
1: งหมดทำความเคารพขอบคุณครับคุณ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้ฟอร์โอ้
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
4: สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
3: พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก

ามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยค่ะวันนี้พบกันกับคุณครูทันลิแข็งนะคะหรือว่าคุณครูตานั่นเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนขาวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการจำแนกสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะนักเด็ก
1: 2
2: ครั้งที่2แล้วนั่นเองนะคะจากครั้งที่ผ่านมานะคะเราได้สังเกตบัตรภาพไปทั้งหมด10บัตรภาพมีบัตรภาพอะไรบ้างคะบัตรภาพที่1คือ
1: คน
2: หรือว่ามนุษย์นั่นเองนะคะภาพที่2ค่ะอันนี้เป็นปลาอะไรใครทราบบ้างใช่แล้วปลาหางนกยูงภาพที่3ล่ะคะ
1: ไก
2: ่ภาพที่4
1: ดอก
2: ชบานะคะเป็นดอกชบานะคะเด็กๆเรียกชื่อให้ถูกนะคะต่อมาค่ะ
1: ต
2: ้
1: นข
2: ้
1: าว
2: ต้นข้าวต่อมาค่ะ
1: สิงโต
2: ต่อมาค่ะ
1: ช้าง
2: ภาพต่อมาค่ะ
1: อีก
2: ภาพต่อมาค่ะอันนี้คืออุรังอุตังนะคะออกเสียงพร้อมกันค่ะอุรังอุตังและสุดท้ายคือ
1: ต
2: ้นกล้วยนะคะภาพบัตรภาพทั้ง10นี้นะคะเราได้ทำการจำแนกไปแล้วครั้งที่แล้วเราจำแนกโดยใช้เกณฑ์อะไรไปบ้างคะการมีหางอะไรอีก
3: จำนวนขา
2: การมีตาอันนี้คือลักษณะที่เราเห็นได้จากบัตรภาพนะคะเด็กๆคะแล้วจากการสังเกตบัตรภาพนักเรียนสามารถบอกเกี่ยวกับลักษณะการเจริญเติบโตการเคลื่อนที่แล้วก็การสร้างอาหารของสิ่งมีชีวิตได้หรือไม่ถ้าดูแค่บัตรภาพอย่างเดียวนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าเราดูแค่บัตรภาพอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้ประสบการณ์เดิมเราจะบอกเกี่ยวกับการเจริญเติบโตการเคลื่อนที่แล้วก็การสร้างอาหารได้หรือไม
4: ่ไม่ได
2: ้ได้หรือไม่ได้คะ
1: ไม
2: ่ได้ไม่ได้นะเพราะว่าในบัตรภาพเนี่ยเป็นภาพนิ่งเขาไม่ได้แสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเขาเคลื่อนที่ได้หรือเปล่าหรือว่าเขาเจริญเติบโตได้หรือเปล่านะคะดังนั้นถ้าเฉพาะข้อมูลในบัตรภาพอย่างเดียวเราจะยังบอกข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้นะคะเด็กๆคะทีนี้ถ้าเรามีข้อมูลเพิ่มขึ้นล่ะถ้ามีข้อมูลเพิ่มขึ้นการจำแนกสิ่งมีชีวิตจะเหมือนเดิมกับคาบที่แล้วหรือไม่คะถ้าสมมุติเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตการเคลื่อนที่หรือว่าการสร้างอาหารเพิ่มเข้ามาเราจะจำแนกเหมือนเดิมหรือว่าต่างออกไปคะไหนใครคิดว่าน่าจะจำแนกได้เหมือนเดิมยกมือไหนใครคิดว่าน่าจะจำแนกได้ต่างจากเดิมคะยกมือเลยค่ะเอามือลงค่ะเยี่ยมมากเลย

ยนะคะวันนี้คุณครูจะยังไม่เฉลยว่ามันจะต่างจากเดิมหรือว่าจะเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันจากกิจกรรมวันนี้นะคะกิจกรรมของเราวันนี้มีจุดประสงค์2ข้อนะให้เด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางทุกคนเลยอ่านจุดประสงค์ข้อที่1พร้อมกันเลยค่ะ

0: ี่ยมมากอ่านเสียงดังชัดเจนดีมากค่ะเด็กๆขาในข้อที่1เขาให้เราอธิบายลงความเห็นเขาให้เราลงความเห็นแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับความเหมือนและก็ความต่างในด้านใดบ้างคะเด็กๆการสร้างอาหารอะไรอีกคะการเคลื่อนที่อะไรอีกคะการเจริญเติบโตดังนั้นเราจะพูดถึง3ประเด็นวันนี้การเจริญเติบโตเขาเหมือนกันหรือต่างกันการเคลื่อนที่เขาเหมือนหรือต่างกันรวมถึงการสร้างอาหารด้วยเขาเหมือนหรือต่างกันคิดว่าทำได้ไหมคะข้อที่1ทำได้ไหมคะทำได้นะนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าทำได้ไหมคะข้อที่1เชื่อว่าทำได้แน่นอนเลยนะคะเด็กๆยอดเยี่ยมอยู่แล้วมาดูที่ข้อที่2กันเลยนะคะเราจะต้องทำอะไรคะเราอ่านข้อที่2พร้อมกันเลยค่ะ
1: อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
0: ในการที่เราจะพูดคุยหรืออธิบายกันในวิชาวิทยาศาสตร์ทุกครั้งเลยเราจะต้องมีการให้เหตุผลประกอบนะคะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราคิดมันมีความน่าเชื่อถือนะมันมีเหตุผลนะนะคะคิดว่าทำได้ไหมข้อที่2ทำได้นะดังนั้นตอนที่อภิปรายกันในกลุ่มอย่าลืมให้เหตุผลทุกครั้งที่เราแสดงความคิดเห็นนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอย่าลืมให้เหตุผลทุกครั้งที่เราอภิปรายกันในกลุ่มนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนต่อไปกันเลยค่ะส่วนของวิธีทำนะคะวันนี้ข้อที่3ขอฟังกลุ่ม1กับกลุ่ม2อ่านเสียงดังๆให้เพื่อนๆในห้องแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังพร้อมมั้ยคะกลุ่ม1กับกลุ่ม2พร้อมนะคะกลุ่ม1กับกลุ่ม2อ่านข้อที่3เลยค่ะ
1: สังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากวิดีทัศน์บันทึกผล
0: เยี่ยมมากเลยเพื่อนๆกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5แล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะคะเพื่อนๆปลายทางข้อที่3นี้เราต้องทำอะไรเป็นอันดับแรกคะ
1: ส
0: ัง
1: เกต
0: สังเกตอะไรคะใช่แล้วสังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตซึ่งวันนี้เราจะสังเกตจากที่ไหนคะ
1: วิดีทัศน
0: ์ใช่เราจะมีวิดีทัศน์ให้เด็กได้สังเกตเสร็จแล้วต้องทำอะไรด้วยสุดท้าย
1: บันท
0: ึ
1: ก
0: ช่วยต้องใช่แล้วต้องบันทึกด้วยว่าลักษณะที่เราสังเกตได้เราสังเกตได้ว่าอย่างไรนะคะทีนี้มาดูอีก1ข้อนะคะข้อที่4ขอฟังกลุ่ม3 4 5แล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะคะเพื่อนๆปลายทางกับเพื่อนกลุ่ม3 4 5พร้อมมั้ยพร้อมนะอ่านข้อที่4เลยค่ะ

ในข้อที่4นี้นะคะเราจะต้องอภิปรายกันเกี่ยวกับอะไรคะกลุ่ม1กลุ่ม2ตอบให้เพื่อนฟังหน่อยใช่แล้วเราจะต้องอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เราได้มาจากวีดิทัศน์เมื่อสักครู่นะคะข้อที่1คือเราสังเกตแล้วก็บันทึกลักษณะไว้แล้วทีนี้ต้องเอาลักษณะมาพูดคุยกันว่ามีลักษณะไหนบ้างที่เขาเหมือนกันลักษณะไหนบ้างที่เขาต่างกันหลังจากพูดคุยเสร็จเราต้องตัดสินใจอะไรเอ่ยตัดสินใจเลือกอะไรคะใช่เราต้องตัดสินใจเลือกเกณฑ์ว่าในการจำแนกในชั่วโมงเนี้ยเราจะเลือกใช้เกณฑ์ไหนนะจากลักษณะที่เราสังเกตได้เราจะเอาลักษณะไหนมากำหนดเป็นเกณฑ์นะคะหลังจากตัดสินใจเสร็จ

0: ให้เปรียบเทียบกับชั่วโมงที่ผ่านมาชั่วโมงที่ผ่านมากับชั่วโมงนี้เกณฑ์ที่ใช้เหมือนกันไหมหรือต่างกันนะคะแล้วก็บอกเหตุผลด้วยว่าทำไมมันถึงเหมือนทำไมถึงต่างกันนะคะเข้าใจวิธีทำคะทีนี้เด็กๆขาในช่วงของการสังเกตวิดิทัศน์เราจะต้องบันทึกผลใช่ไหมเราจะต้องบันทึกผลในหน้าที่เท่าไหร่ใครรู้30เท่าไหร่เอ่ยเก่งมากหน้าที่36จะมีตารางแบบนี้เลยนะคะส่วนที่เด็กๆจะต้องบันทึกนะเปิดเลยค่ะเจอไหมคะหน้า36นักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดดูหน้า36พร้อมๆกันเลยจะได้สังเกตตารางไปพร้อมกันดูทางด้านซ้ายมือคอลัมน์สีเขียวเป็นอะไรคะคอลัมน์สีเขียวชนิดของสิ่งมีชีวิตมีทั้งหมดกี่ชนิดคะเด็กๆ10ชนิดใช่ไหมคะเป็นชนิดเดียวกับในบัตรภาพที่เราสังเกตในชั่วโมงที่ผ่านมาเลยนะคะทีนี้มาดูทางด้านขวามือเป็นลักษณะที่สังเกตได้นะคะลักษณะที่เราสังเกตได้ในวิดิทัศน์มี3ลักษณะใหญ่ๆลักษณะที่1คืออะไรคะ
1: สร้างอาหาร
0: ลักษณะการสร้างอาหารนะคะเขาก็จะแบ่งออกเป็น2ช่องย่อยด้านล่างคือฝั่งที่สร้างอาหารได้กับอะไรคะ
1: สร้างอาหาร
0: ไม่ได้จะต้องไปกินสิ่งมีชีวิตอื่นนะต่อมาอีกหนึ่งลักษณะคืออะไรคะการเคลื่อนที่ก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยเหมือนกันนะคะคือกลุ่มที่เคลื่อนที่ได้กับ
1: เคล
0: ื่
1: อนที
0: ่
1: ไม
0: ่ได้และลักษณะที่3ค่ะลักษณะที่3ก็มีแบ่งย่อยเป็นเจริญเติบโตได้กับเจริญเติบโตไม่ได้ทีนี้แต่ละลักษณะมันหมายถึงอะไรคะเด็กๆมาดูอันแรกเลยการสร้างอาหารก่อนตอนนี้ยังไม่ให้เขียนนะให้ดูก่อนใครเขียนเรานี้วางมือเลยนะคะการสร้างอาหารหมายถึงอะไรคะเด็กๆการที่เราเอาข้าวมาเอาหมูมาเสร็จแล้วเอามาผัดรวมกันเป็นข้าวผัดอันนี้คือสร้างอาหารหรือเปล่าคะไหนใครคิดว่าการทำข้าวผัดเนี่ยหมายถึงการสร้างอาหารยกมือเลยเอามือลงค่ะเอามือลงค่ะทีนี้มาดูที่ความหมายสิความหมายเขาบอกว่าการสร้างอาหารเนี่ยหมายถึงการที่สิ่งมีชีวิตสามารถสร้างอาหารได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเลยทีนี้มองย้อนกลับไปตอนที่เราทำข้าวผัดเมื่อสักครู่เราทำข้าวผัดได้เราต้องเอาอะไรมาทำบ้างคะ
1: ข้าว
0: เคยเป็นสิ่งมีชีวิตมาก่อนไหม
1: ไม
0: ่ข้าวต้นข้าวเป็นนะต้นข้าวเป็นสิ่งมีชีวิตมาก่อนทีนี้หมูที่จะใส่ในข้าวผัดเขาเคยเป็นสิ่งมีชีวิตมาก่อนไหม
1: เป็น
0: แปลว่าตอนนี้เราเอาสิ่งมีชีวิต2อย่างมาประกอบกันมีข้าวแล้วก็มีหมูที่เป็นสิ่งมีชีวิตเอามารวมกันในกระทะเพื่อทำเป็นข้าวผัดแปลว่าตอนนี้เรากินสิ่งมีชีวิตอื่นไหม
1: กิน
0: ไหมคะถ้าเรากินสิ่งมีชีวิตอื่นแปลว่าเราสร้างอาหารเองได้ไหม
1: ไม่
0: ได้นะสิ่งที่เราทำเนี่ยที่มนุษย์เอาสิ่งมีชีวิตหลายๆอย่างมาประกอบกันเป็นอาหารเราเรียกว่าการประกอบอาหารไม่ใช่การสร้างอาหารนะคะดังนั้นมนุษย์เราสร้างอาหารได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: นะเรากินสิ่งมีชีวิตอื่นส่วนสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้คือสิ่งนั้นเขาจะไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นเลยลองนึกซิมีไหมอะไรนะคะเจทู
1: ต้นไม้
0: เยี่ยมมากเลยเจทูรับไปเลย1สติกเกอร์อยู่ไหนนะสติกเกอร์อยู่ไหนต้นไม้นะคะนี่ขอบคุณค่ะต้นไม้นะคะส่วนใหญ่แล้วต้นไม้เนี่ยจะไม่กินชีวิตอื่นเขาจะมีการสร้างอาหารด้วยตนเองแต่สร้างยังไงเดี๋ยวจะได้เรียนรู้ในครั้งต่อๆไปนะคะแต่ว่าไม่ใช่ต้นไม้ทุกชนิดก็มีต้นไม้บางชนิดด้วยที่เขากินสิ่งมีชีวิตอื่นแต่ที่เขากินสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยเขาก็สร้างอาหารได้ด้วยตนเองด้วยนะคะโอเคไหมคะดังนั้นผ่านไหมคะเรื่องการสร้างอาหารเวลาเราพิจารณาต้องดูว่าเขากินสิ่งมีชีวิตอื่นหรือไม่นะคะต่อมาค่ะการเคลื่อนที่หมายถึงอะไรคะ
1: การเดินได้
0: ให้เด็กสังเกตครูตาลนะคะอย่างที่1 นะลักษณะที่1ถ้าคุณครูตาลแค่ทำแบบนี้

0: กับอย่างที่2อันไหนคือการเคลื่อนที่คะ
1: 2
0: ต่างกันยังไงคะ
2: อ
0: ัน
2: ที่1คือการเคลื่อนที่การเคลื่อน
0: ไหวอันที่1คือการเคลื่อนไหวเพราะว่าคุณครูตาลแค่โยกไปมาแต่ว่ายังอยู่ตำแหน่งเดิมแต่อันที่2คุณครูตาลมีการเปลี่ยนอะไรคะมีการเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนตำแหน่งจากทางซ้ายมาอยู่ทางขวาหรือจากอยู่ตรงนี้เดินไปด้านหน้าแบบนี้อันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนอะไรคะ
2: เปล
0: ี่
2: ยนตำแหน่ง
0: นะคะเยี่ยมมากเลยแสดงว่าการเคลื่อนที่นี้นะคะหมายถึงการที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้เองนะคะอย่างเช่นต้นไม้เคยอยู่หน้าบ้านเขาย้ายไปอยู่หลังบ้านด้วยตนเองได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นั่นคือเขาเคลื่อนที่ได้หรือไม่ได้คะ
1: ไม่ได้
0: เคลื่อนที่ไม่ได้แต่ถ้าเป็นกระรอกเราเลี้ยงกระรอกไว้สมมติกระรอกเขาเคลื่อนที่จากหน้าบ้านไปหลังบ้านเองได้ไหมคะ
1: ได
0: ้อันนั้นคือเขาเคลื่อนที่ได้นะอีกสักหนึ่งลักษณะที่เราจะต้องสังเกตวันนี้คือการเจริญเติบโตหมายถึงอะไรคะการเจริญเติบโตจากตัวเล็กเป็นตัวใหญ่ขึ้นหรือจากความสูงนิดเดียวกลายเป็นสูงมากขึ้นนะคะนั่นคือการเพิ่มขนาดในด้านต่างๆนั่นเองทั้งด้านความกว้างหรือความสูงหรือว่าอาจจะเป็นจำนวนกิ่งก้านถ้าเป็นต้นไม้นะคะอันนี้คือการเจริญเติบโตนั่นเองคือการเพิ่มขนาดในด้านต่างๆนะคะทีนี้เรารู้จักความหมายของทั้ง3อย่างแล้วเวลาหนูสังเกตในวิดิทัศน์อย่างเช่นเราสังเกตมนุษย์ดูในวิดิทัศน์เห็นแล้วแหละว่าเขามีการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเข้าไปเราก็จะต้องบันทึกยังไงคะเด็กสร้างอาหารไม่ได้ต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นหนูก็จะต้องใส่เครื่องหมายถูกลงไปในช่องนี้ทีนี้ดูต่อสังเกตมนุษย์เจอแล้วว่ามนุษย์เคลื่อนที่ได้ก็ต้องใส่เครื่องหมายถูกช่องไหนคะช่องเคลื่อนที่ได้แบบนี้แล้วก็ช่องเจริญเติบโตมนุษย์เจริญเติบโตได้ไหมคะ
2: ได้
0: ดูในวีทัศน์ถ้าสมมติเห็นว่าเขาเจริญเติบโตจากตัวเล็กเป็นตัวใหญ่ได้แล้วก็ใส่เครื่องหมายถูกตรงช่องเจริญเติบโตได้แต่ช่องอื่นๆเว้นว่างไว้แบบนี้เข้าใจวิธีบันทึกไหมคะก็ทำแบบนี้จนครบ10ชนิดพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิดิทัศน์พร้อมๆกันเลยค่ะรอบที่1คุณครูจะเปิด2รอบนะคะเด็กๆรอบที่1จะให้เด็กๆดูแล้วก็บันทึกด้วยตนเองส่วนรอบที่2คุณครูจะเปิดแล้วก็หยุดให้ทีละสิ่งมีชีวิตนะคะดังนั้นตอนนี้ทุกคนเปิดเตรียมพร้อมที่จะบันทึกเตรียมดินสอขึ้นมาเลยนะคะตอนนี้ทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบนี้คุณครูจะไม่หยุดนะเด็กๆสังเกตเองบันทึกเองนะคะ

รบมือ2ครั้งอ่ะรอบที่1นะคะเปิดโดยให้เด็กสังเกตด้วยตนเองเดี๋ยวรอบที่2นี้นะคะคุณครูจะเปิดแล้วก็จะหยุดให้สังเกตทีละสิ่งมีชีวิตรอบที่2นี้สังเกตให้ดีใครอยากจะแก้ไขช่องไหนยังสามารถแก้ไขได้อยู่นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวรอบที่2นี้เราจะสังเกตไปแล้วก็หยุดทีละสิ่งมีชีวิตนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลย

เด็กๆคะสังเกตที่ภาพบนวิดีทัศน์ค่ะลูกมนุษย์ในภาพกินอะไรอยู่คะในก๋วยเตี๋ยวมีผักอยู่ผักเคยเป็นสิ่งมีชีวิตมาก่อนไหมดังนั้นควรจะใส่เครื่องหมายถูกช่องไหนพิจารณาให้ดีถ้าเขากินสิ่งมีชีวิตต้องใส่ช่องไหนไม่รู้ยังไม่เฉลยนะอ่ะไปต่อนะเป็นยังไงคะเขาอยู่นิ่งๆหรือว่าเขาเคลื่อนที่

0: ไปดูต่อเลยปลาหางนกยูงเขาอยู่กับพี่ไหมปลาหรือว่าเคลื่อนที่ไปมาเขาเคลื่อนที่ได้หรือเปล่าทีนี้ดูสิ่งที่เขากินเขากินอะไรอันนี้เป็นอาหารผงสีขาวๆนี่คืออาหารที่มนุษย์เขาให้นะคะไก่ค่ะไก่เด็กๆสังเกตนะไก่ตอนเริ่มต้นขนเขาจะยังปุกปุยอยู่แล้วก็ขาก็ยังสั้นๆอยู่เดี๋ยวดูช่วงต่อไปและตอนนี้ไก่เขากินอะไรอยู่คะกินข้าวอยู่แล้วเขาอยู่นิ่งๆไหมตอนกินข้าวไม่นะเขาทำอะไรคะเดินไปมาด้วยนะทีนี้ดูนะว่าขนเขาจะเหมือนเดิมไหมขาเขาจะเท่าเดิมไหมเป็นไงคะขาเท่าเดิมไหมลูกขาเท่าเดิมไหมคะขาเป็นยังไงขึ้นคะยาวขึ้นปีกก็ยาวขึ้นนะคะต่อไปนะคะต่อไปชบาสังเกตนะชบาเขาเคลื่อนที่เดินไปมาได้หรือเปล่าตอนนี้ดอกชบาตุ้มๆเล็กๆทีนี้ดูจะเป็นยังไงต่อเอาดอกชบาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอีกใหญ่กว่าเดิมอีกแล้วก็สุดท้ายบานเลยนะคะต่อไปข้าวจากที่เป็นต้นเล็กๆงอกจากเมล็ดแล้วก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแสดงว่ามีอะไรแล้วเขามีการเดินไปมาหรือเปล่าต้นข้าวเดินไปมาเองได้หรือเปล่าไม่ได้นะจากต้นข้าวอย่างเดียวตอนนี้เริ่มมีเมล็ดแล้วเห็นเขากินสิ่งมีชีวิตอื่นเข้าไปไหมต้นข้าวต่อไปเลยสิงโตค่ะทีนี้ดูซิเขาเคลื่อนที่ไปมาได้ไหมหรือแค่อยู่กับที่สังเกตขนาดตัวเขาด้วยนะตอนนี้เขากินอะไรแสดงว่าเขากินสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยนะอันนี้จากเมื่อกี้ขนสั้นๆตอนนี้เริ่มขนยาวแล้วนะสังเกตด้วยนะต่อไปช้างค่ะช้างเห็นไหมมีตัวเล็กแล้วค่อยมาตัวใหญ่เมื่อสักครู่นี้แล้วเขาเป็นยังไงเขาอยู่กับพี่หรือเดินไปมาดูนะเขากินอะไรบ้างต่อไปกิ้งก่าเลยการเคลื่อนที่ไหมเขามีการเคลื่อนที่ไหมคะดูซิเขากินอะไรเขากินสิ่งมีชีวิตอื่นหรือว่าสร้างอาหารได้อันนี้กินสิ่งมีชีวิตอื่นนะอุรังอุตังเห็นไหมเขากินอะไรอยู่นี่เขากำลังกินพืชชนิดหนึ่งอยู่นะคะต่อไปสุดท้ายคือกล้วยกล้วยเดินไปมาได้ไหมไม่ได้นะคะจากต้นเล็กๆกลายเป็นต้นที่ยังไงคะสูงใหญ่ขึ้นมีการเจริญเติบโตปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งตอนนี้นะคะเราก็ได้สังเกตวิดิทัศน์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอขอบคุณวิดิทัศน์ลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองนะคะเราสังเกตเสร็จแล้วเรามาดูเฉลยกันข้อที่1มนุษย์เป็นยังไงคะสร้างอาหารเองไม่ได้เคลื่อนที่ได้เจริญเติบโตได้ต่อไปปะหานกยุงค่ะสร้างอาหารได้ไหม
1: ไม่ได้
0: สร้างอาหารไม่ได้ เคลื่อนที
1: ่
0: จะเริ่มเติบโตได้นะคะต่อไปไก่ค่ะสร้างอาหารไม่ได้เคลื่อนที
1: ่
0: ได้จะเริ่มเติบโต
1: ได
0: ้ทีนี้มาดูที่ชบาสร้างอาหารได้ไหมคะ
1: ได้
0: สร้างอาหารได้เคลื่อนที
1: ่ไม่
0: ได
1: ้
0: แล้วจะเริ่มเติบโตได้นั่นเองต่อไปต้นข้าวค่ะสร้างอาหารได้ไหม
1: ได
0: ้นะคะเคลื่อนที่ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้จะเริ่มเติบโตได้ไหมคะ
1: ได
0: ้สิงโตค่ะสร้างอาหารเองไม่ได้เคลื่อนที
1: ่
0: ได้จะเริ่มเติบโต
1: ได
0: ้นะคะต่อไปช้างสร้างอาหารได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เคลื่อนที่ล่ะคะ
1: ได้
0: จะเริ่มเติบโตล่ะคะ
1: ได
0: ้นะคะต่อไปกิ้งก่าค่ะสร้างอาหารไม่ได้แล้วเคลื่อนที่ได้ไหม
1: ได
0: ้จะเริ่มเติบโตได้ไหม
1: ได
0: ้ต่อไปอุรังอุตังสร้างอาหารได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะเคลื่อนที่ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้แล้วจะเริ่มเติบโตล่ะคะ
1: ได
0: ้สุดท้ายต้นกล้วยสร้างอาหารได้ไหม
1: ได
0: ้แล้วเคลื่อนที่ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะจะเริ่มเติบโตอันนี้คือผลการสังเกตนั่นเองนะคะให้เด็กๆแก้ไขให้เรียบร้อยเลยอย่างรวดเร็วตรวจสอบแล้วแก้ไขตอนนี้เลยค่ะเด็กๆปลายทางดูผลการสังเกตบนจอแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องในเวลานี้ได้เลยค่ะเรียบร้อยไหมเอ่ยพร้อมแล้วทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในสิ่งที่จะต้องทำในลำดับถัดไปนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเด็กๆจะได้ลงมือทำกิจกรรมแล้วขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำนักเรียนในการเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและเน้นย้ำให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นโดยมีเหตุผลประกอบด้วยนะคะส่วนสิ่งที่เด็กๆต้องทำนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางอย่างแรกคือจะต้องเปรียบเทียบว่าตอนนี้มีลักษณะไหนของสิ่งมีชีวิตที่เขามีเหมือนกันแล้วลักษณะไหนที่เขามีต่างกันจากนั้นให้คุยกันในกลุ่มเพื่อตัดสินใจว่าวันนี้เราจะเลือกใช้ลักษณะไหนเป็นเกณฑ์จากลักษณะที่เราสังเกตเมื่อสักครู่นี้จะเลือกใช้ลักษณะไหนเป็นเกณฑ์แล้วสุดท้ายเปรียบเทียบค่ะว่าเกณฑ์ในชั่วโมงที่ผ่านมากับเกณฑ์ในชั่วโมงนี้เหมือนหรือต่างกันเข้าใจไหมคะทีนี้หน้าที่หนูจะต้องบันทึกช่วงนี้ก็คือด้านล่างพอหนูเปรียบเทียบเสร็จให้ตัดสินใจเลือกเกณฑ์พอตัดสินใจเสร็จให้บันทึกลงด้านล่างตรงนี้นะคะหลังจากบันทึกเสร็จตอนเปรียบเทียบให้เด็กๆไปบันทึกในหน้า37ว่าเกณฑ์เหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมเพราะอะไรเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ไหนกลุ่มไหนเสร็จแล้วทั้งสองหน้าไหนใครเสร็จแล้วสองหน้ายกมือไหนใครเสร็จแล้วหนึ่งหน้ายกมือแสดงว่าส่วนใหญ่เสร็จแล้วหนึ่งหน้าตอนนี้หมดเวลาทุกคนสวยสั่งได้ปรบมือหนึ่งครั้งสวยสั่งได้ปรบมือสองครั้งสองครั้งมีบางคนไม่มีสตินะคะเรียกสติตัวเองกลับมาเด็กๆขาตอนนี้ให้ทุกคนวางมือแล้วก็หันมาฟังด้านหน้านะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเขียนต่อนะคะช่วงนี้เดี๋ยวฟังอภิปรายไปพร้อมๆกันก่อนนะคะจากที่เราได้พูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้เชื่อว่าเด็กๆน่าจะตอบได้แน่นอนเลยนะคะคำถามแรกจากผลการสังเกตในตารางมีลักษณะใดบ้างที่พบในทุกสิ่งมีชีวิตเตรียมนะเตรียมคิดคำตอบนะเลขที่10ค่ะใครเอ่ยยกมือเลยธเนศพลนะคะธเนศพลหยิบไมค์ตอบเลยลักษณะไหนที่เราพบในทุกสิ่งมีชีวิตครับเพื่อนๆฟังค่ะ
1: เคลื่อนที่ไม่ได้กับเคลื่อนที่ได้ครับ
0: ถ้าเป็นการเคลื่อนที่จะมีบางตัวที่เคลื่อนที่ได้บางตัวที่เคลื่อนที่ไม่ได้แต่ลักษณะไหนที่ทุกสิ่งมีชีวิตเขามีเหมือนกันหมดอันไหนคะ
1: เจริญเติบโตครับ
0: ใช่แล้วค่ะเยี่ยมมากเลยคือทุกสิ่งมีชีวิตสามารถเจริญเติบโตได้นั่นเองขอบคุณท่านเนตรพลมากค่ะทีนี้มาดูอีกสักข้อต่อไปถามว่าจากตารางลักษณะไหนที่พบแค่ในบางสิ่งมีชีวิตนะเตรียมนะเตรียมคิดคำตอบไว้นะคะเลขที่4ค่ะยืนเลยอะไรที่สี่ใครเอ่ยกองทัพนะคะกองทัพขาลักษณะไหนที่พบในบางสิ่งมีชีวิตเท่านั้น
2: สร้างอาหารได้กับเคลื่อนที่ครับ
0: การสร้างอาหารกับการเคลื่อนที่นะคะอย่างเช่นการสร้างอาหารก่อนบางชนิดจะสร้างอาหารได้บางชนิดสร้างอาหารไม่ได้ใช่ไหมคะส่วนบางชนิดเคลื่อนที่ได้บางชนิดเคลื่อนที่ไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้กองทัพด้วยค่ะเดี๋ยวต้นหนาวกับกองทัพรับสติกเกอร์ท้ายคาบนะคะการเคลื่อนที่ได้การเคลื่อนที่ไม่ได้การสร้างอาหารได้แล้วก็การสร้างอาหารไม่ได้เนี่ยพบในแค่บางสิ่งมีชีวิตนะคะทีนี้คำถามนี้ถามว่าถ้าเราจะเลือก1ลักษณะมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกสิ่งมีชีวิตนะคะเราควรเลือกลักษณะใดเพราะเหตุใดเลขที่ขอเจทูเลือกหนึ่งเลขที่ค่ะเลขที่อะไรคะเลขที่7ค่ะเพิร์ดเราควรเลือกลักษณะ

0: เพราะว่าสัตว์ทุกชนิดเคลื่อนที่ครับ
1: มีการเคลื่อนที่ได้ในบางสัตว์ใช่ไหมลูก
0: ครับ
1: บางชนิดบางชนิดของสิ่งมีชีวิตเคลื่อนที่ได้แต่บางชนิดของสิ่งมีชีวิตเคลื่อนที่ไม่ได
0: ้ครับ
1: ทีนี้พอเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็อาจจะไว้กลุ่มเดียวกันส่วนกลุ่มที่เคลื่อนที่ไม่ได้ก็อาจจะไว้อีกกลุ่มนึงใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ขอบคุณเพิร์ดมากค่ะเพื่อนๆปรบมือให้เพิร์ดหน่อยถูกต้องเลยนะคะเพิร์ดบอกว่าใช้การเคลื่อนที่เนี่ยมันสามารถเอามาแบ่งกลุ่มได้นะคะเพิร์ดรับสติกเกอร์ท้ายคาบนะครับต่อไปคำถามนี้เพราะเหตุใดเราจึงไม่ควรใช้การเจริญเติบโตมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกสิ่งมีชีวิตคิดคำตอบไว้เลยคิดคำตอบไว้เลยนิวตันนิวตันเลือกหนึ่งเลขที่ครับเลขที่อะไรเลขที่สามค่ะอดิศรค่ะทำไมเราถึงไม่ควรใช้การเจริญเติบโตมาเป็นเกณฑ์คะ
2: เพราะว่าการเจริญเติบโตทุกสิ่งที่มีชีวิตเติบโตได้ครับ
1: เยี่ยมมากเลยค่ะคือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเขาเจริญเติบโตได้ถ้าเราใช้เกณฑ์นี้มาจัดกลุ่มทุกสิ่งมีชีวิตก็จะอยู่กลุ่มเดียวกันนั่นเองไม่สามารถแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มได้นั่นเองขอบคุณอดิศรมากค่ะเดี๋ยวรับสติกเกอร์ท้ายคาบนะคะทีนี้เด็กๆค่ะเกณฑ์ที่เราใช้ในชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนที่จะดูวิดิทัศน์กับหลังจากดูวิดิทัศน์เสร็จเกณฑ์ทั้งสองครั้งเนี่ยเหมือนหรือต่างกันเพราะเหตุใดข้อนี้อาสาสมัครเลยไหนใครจะอาสาสมัครตอบข้อนี้ไม่สุ่มเล็กที่เลยเชิญค่ะต้นหนาวยกมือหรือเปล่าไม่ได้ยกมือเกาหัวเฉยๆอาสาสมัครมีไหมมีไหมมันเหมือนหรือมันต่างเพราะอะไรตอบจากผลการตัดสินใจของกลุ่มเราได้เลยมีไหมคะถ้าขอสุ่มเลขที่นะมีอาสาสมัครอดิศรจะตอบใช่ไหมครับเชิญเหมือนหรือต่างกันลูกเกณฑ์ที่เราเลือกครั้งที่ผ่านมากับครั้งนี
2: ้ต่างกันครับ
1: ต่างกันครั้งที่แล้วเราใช้เกณฑ์อะไรลูก
2: มีหางก็ไม่มีหางครับ
1: การมีหางนั่นเองนะคะแล้วครั้งนี้เราใช้เกณฑ์อะไรคะ
2: การเคลื่อนที่ครับ
1: ใช้การเคลื่อนที่เกณฑ์สองครั้งนี้ต่างกันเพราะเหตุใดเกณฑ์ถึงต่างกันคะเราได้อะไรเพิ่มขึ้นมาคาบนี
2: ้เพราะว่า
1: เราได้ข้อมูลจากอะไรหน้าตอนต้นคาบที่เราดูไป
2: วิดิทัศน์ครับ
1: ใช่เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่จากวิดิทัศน์มานั่นเองนอกจากข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เราได้ข้อมูลอะไรด้วยจากวิดิทัศน
2: ์การสร้างอาหาร
1: ครับแล้วก็อะไรอีกหนึ่งอย่าง
2: การเจริญเติบโตครับ
1: เยี่ยมมากเลยปรบมือให้อดิศรด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้อดิศรรับ2สติกเกอร์เลยนะคะท้ายคาบนะคือเรามีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่การสร้างอาหารแล้วก็การเจริญเติบโตเราก็เลยสามารถนำลักษณะเหล่านั้นมาใช้กำหนดเกณฑ์ได้เกณฑ์เราก็เลยต่างจากเดิมนั่นเองนะคะเด็กๆคะทีนี้ให้ช่วยกันตอบว่าถ้าเราใช้เกณฑ์ที่เราเลือกวันนี้อย่างเช่นเมื่อสักครู่เราบอกว่าใช้เกณฑ์การเคลื่อนที่ใช่ไหมถ้าใช้เกณฑ์การเคลื่อนที่แล้วก็อีกอย่างนึงนอกจากการเคลื่อนที่หนูคิดว่าใช้ลักษณะไหนมาเป็นเกณฑ์ได้อีกเอาการเคลื่อนที่ก่อนถ้าเราใช้การเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์เราจะแบ่งสิ่งมีชีวิตได้ยังไงกลุ่มไหนกลุ่มที่หนึ่งคือพวกเคลื่อนที่ไม่ได้เนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตไหนบ้างอันไหนบ้างที่เคลื่อนที่ไม่ได้อันนี้คือต้นกล้วย
3: ต้นข้าว
1: อันนี้คือกลุ่มที่เป็นไงคะเคลื่อนที่ได้ไหม
3: ไม
1: ่
3: ได
1: ้ไม่ได้แล้วถ้าอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที
3: ่
1: เคลื่อนที่ได้ก็จะมีอะไรบ้าง
3: กิ้งก่าไก่ปลาลูกค้าช้างโซคน
1: ถ้าใช้การเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์เราก็จะแบ่งได้แบบนี้เลยนะคะกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีสิ่งมีชีวิตตามภาพเลยส่วนกลุ่มสองนะพวกที่เคลื่อนที่ไม่ได้ก็จะมีตามนี้ดูนะทีนี้ถ้าใช้การสร้างอาหารล่ะคิดว่าจะได้ผลเหมือนกันไหมไหนใครคิดว่าได้ผลต่างจากที่เป็นอยู่ตอนนี้ไหนใครคิดว่าได้ผลเหมือนกันเรามาดูพร้อมกันเลยถ้าใช้การ

0: หารเป็นเกณฑ์ก็ได้ผลเหมือนกันเลยทั้งที่ใช้คนละเกณฑ์แต่ทำไมได้ผลเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยได้แก่อะไรบ้างคะเด็กๆไก่ปลาหางนกยูงอูรังอูตังกิ้งก่าช้างสิงโตมนุษย์กลุ่มแรกนี้ลักษณะเป็นยังไงคะ
1: สร
0: ้
1: างอาหารไม
0: ่ได้อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองได้แก่อะไรบ้างคะได้แก่อะไรบ้างกล้วยข้าวชาบาแล้วก
1: ็
0: กลุ่มที่สองคือสร้างอาหารได้ทั้งที่ใช้คนละเกณฑ์แต่ได้ผลเหมือนกันเลยนะคะทีนี้สิ่งมีชีวิตใดบ้างที่สร้างอาหารได้แล้วก็เคลื่อนที่ไม่ได้ด้วยเมื่อกี้นี้มันได้ผลเหมือนกันเลย
1: ต้นไม้
0: อะไรที่สร้างอาหารได้แต่ว่าเคลื่อนที่ไม่ได้มีข้าวต้นอะไรชาบาแล้วก็กล้วยนะคะ3อย่างนี้เขามี2ลักษณะร่วมกันคือเขาสร้างอาหารได้เหมือนกันแล้วเขาก็เคลื่อนได้เหมือนกันทีนี้เด็กดู3อย่างมันเป็นอะไรทั้งหมดเลย
1: ต้นไม
0: ้มันเป็นพืชทั้งหมดเลยดังนั้นเราจะเรียกสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้แล้วก็เคลื่อนที่ไม่ได้ว่าสิ่งมีชีวิตกลุ่ม
1: พ
0: ืชเยี่ยมมากนะคะทั้งนั้นถ้าเราจะบอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชเขาจะต้องเป็นยังไงคะสร้างอาหารได้แล้วก็
1: เคลื่อนที่ไม่ได้
0: เคลื่อนที่ไม่ได้มาดูอีกข้อนี้สิ่งมีชีวิตใดบ้างที่สร้างอาหารไม่ได้ต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นแล้วก็เคลื่อนที่ได้มีอะไรบ้างมีมนุษย
1: ์
0: สิงโตกิ้งก่าอูรังอูตังปลาหางนกยูงไก่นะคะ7ชนิดนี้เขาเป็นอะไรหมดเลย
1: สัตว์
0: เป็นสัตว์หมดเลยนะคะดังนั้นเราจะเรียกว่าสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารไม่ได้แล้วก็เคลื่อนที่ได้เราจะเรียกสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ว่าอะไรว่าเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่ม
1: ส
0: ัตว์นั่นเองนะคะดังนั้นถ้าเราจะจัดเขาเป็นสัตว์เขาต้องมี2ลักษณะคือ
1: สร้างอาหารไม่ได้ต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นและเคลื่อนที
0: ่
1: ได
0: ้อันนี้คือลักษณะของกลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์คะกลุ่มสัตว์เยี่ยมมากเลยนะคะเด็กๆคะกิจกรรมวันนี้ทั้งหมดที่เราทำมาลองสรุปให้ครูฟังได้ไหมสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าอย่างไรบ้างคะเราสามารถใช้อะไรมาจำแนกสิ่งมีชีวิตก่อนที่เราจะได้เกณฑ์เราต้องมีข้อมูลอะไรก่อนคะ
1: ข้อม
0: ูลอะไรของสิ่งมีชีวิตคะเราได้อะไรมาจากวิดีทัศน์เราได้อะไรข้อมูลอะไรคะข้อมูลลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เราได้เพิ่มเติมมาเราสามารถเอามาใช้ทำอะไรกำหนดเป็นอะไรคะกำหนดเป็นเกณฑ์และเอาไปใช้จำแนกสิ่งมีชีวิตได้นั่นเองนะคะคือเมื่อเรามีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตเราก็จะสามารถนำมากำหนดเป็นเกณฑ์แล้วก็ใช้จัดกลุ่มได้ทีนี้ก่อนจากกันไปวันนี้ทุกคนเปิดไปที่หน้า42เจอไหมคะแล้วก็ดูที่ข้อ2เลยแบบประเมินตนเองหน้า42ข้อที่2เจอไหมคะข้อที่2เขาบอกว่าให้ประเมินตนเองว่าสามารถตัดสินใจเลือกลักษณะของสิ่งมีชีวิตมาสนับสนุนความเข้าใจของตนเองได้หรือไม่ถ้าเด็กๆสามารถตัดสินใจเลือกโดยมีเหตุผลประกอบตอนที่ตัดสินใจก็ใส่เครื่องหมายถูกตรงระดับดีแต่ถ้าตอนที่เราเลือกเรามีเหตุผลแต่ว่ามันไม่สอดคล้องกันก็ใส่ในระดับพอใช้หรือตอนที่เลือกไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยเลือกโดยที่ไม่ได้ใส่เหตุผลอะไรก็ใส่ตรงที่ระดับปรับปรุงลองประเมินดูซิตนเองทำได้ในระดับไหนเรียบร้อยไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะช่วงนี้ให้ประเมินตนเองนะคะในข้อที่2นะคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยไหนถ้าเรียบร้อยแล้วทุกคนปรบมือหนึ่งครั้งเยี่ยมมากเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของบทเรียนครั้งถัดไปจะเป็นเรื่องของ

0: ของเราจำแนกสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรครั้งที่3มีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้เลยค่ะคือใบความรู้เรื่องเห็ดและรานะคะในหน้า38แล้วก็มีใบงานเรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิตนะคะในหน้าที่39รวมถึงประเมินตนเองในหน้าที่42ด้วยนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะนักเรียนขาวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยอะไรไหมคะมีไหมคะไม่มีนะคะนักเรียนปลายทางหากมีข้อสงสัยสามารถฝากคำถามมากับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะวันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะ
1: ทั้งหมดทำความครบขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซนตี้โบ้ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
2: PEA

วัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยค่ะชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภาปัญชิมเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมานะคะเราเริ่มเรียนในหน่วยของการคูณแล้วมีนักเรียนได้กลับไปท่องสูตรคูณกับคุณครูบ้างหรือไม่คะนักเรียนปลายทางไหนนักเรียนต้นทางเมื่อวานมีใครมาท่องสูตรคูณกับคุณครูบ้างเนี่ยยกมือให้ดูคุณครูดูหน่อยมีเพื่อนเริ่มมาท่องสูตรคูณกับคุณครูแล้วนะคะนักเรียนคนอื่นที่ยังไม่ได้มาท่องนะคะอย่าลืมมาท่องกับคุณครูด้วยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันค่ะในวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการคูณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าชั่วโมงที่2ของการคูณเนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของอะไรกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนต่อยอดจากเดิมไหนอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันสิคะวันนี้เราเรียนในเรื่องของอะไรเอ่ยคูณ ชื่อเรื่องวันนี้ของเรานะคะคือการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10คำว่าพหุคูณของ10นักเรียนรู้จักไหมคะไม่รู้จักใช่ไหมคะนักเรียนยังอาจจะไม่รู้จักเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะคะว่าการที่จำนวนนั้นเป็นพหุคูณของ10เป็นอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่นักเรียนเรียนเนี่ยเมื่อนักเรียนเรียนแล้วนะคะนักเรียนจะต้องหาผลคูณและแสดงวิธีทำโจทย์การคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของผลคูณที่ได้ยังจำได้ไหมเอ่ยวิธีการตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของการคูณที่ได้เราทำอย่างไรเอ่ยทำอย่างไรคะการประมาณนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วคุณครูแพลวอยากจะนักเรียนประมาณด้วยว่าคำตอบของนักเรียนสมเหตุสมผลหรือไม่ได้ไหมคะถ้าได้แล้วกิจกรรมเบื้องต้นของเรานะคะคือหนูน้อยคูณคล่องนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางนะคะหยิบแบบฝึกหัดหนูน้อยคูณคล่องขึ้นมายังไม่เปิดก่อนนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถหยิบสมุดของตนเองขึ้นมาเตรียมความพร้อมทำหนูน้อยคูณคล่องนะคะในวันนี้คุณครูแพลวมีโจทย์มาให้ด้วยกันทั้งหมด10ข้อเหมือนเดิมเลยหากใครทำถูกทั้ง10ข้อก่อนเวลานะคะนักเรียนสามารถมารับสะสมสแตมป์ของตัวเองได้เพิ่ม1ดวงในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางนะคะเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาตอนนี้ยังไม่เปิดเดี๋ยวรอทำพร้อมกันสำหรับนักเรียนปลายทางเตรียมสมุดขึ้นมาฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพร้อมยังเอ่ยพร้อมยังคะไหนใครพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนลงมือทำหนูน้อยคุณคล้องได้เลยค่ะให้เวลา1นาทีครึ่งนะคะ

0: วมาตอนนี้ทุกคนต้องวางดินสอใครไม่เสร็จไม่เป็นไรอ่าวางดินสอทุกคนเลยอ่าเพื่อนข้างๆสำรวจสิคะวันตอนนี้เพื่อนของเราทำไปแล้วกี่ข้อนะคะอ่ะเพื่อนข้างๆสำรวจของเพื่อนตัวเองทำแล้วกี่ข้อเปิดให้เพื่อนข้างๆดูตอนนี้เราไม่มีการแก้ไขนะคะอ่าวพร้อมเฉลยแล้วหรือยังอ้าวพร้อมแล้วดังนั้นถ้าใครถูกกาถูกใครผิดให้กาผิดแล้วแก้จำนวนที่ถูกต้องลงไปแก้ผลคูณที่ถูกต้องลงไปนะคะอ้าวข้อที่หนึ่งไหนอ่านพร้อมกันข้อที่หนึ่งสองคูณห้าเท่ากับสิบอ่าสองคูณห้าเท่ากับสิบอ้าวข้อที่สองแปดคูณหนึ่งเท่ากับแปดอ้าวข้อที่สามห้าคูณห้าเท่ากับ25ข้อที่4 3คูณ2เท่ากับ6ข้อที่5 7คูณ4เท่ากับ28อ้าวข้อที่6 9คูณ2เท่ากับ18อ่าข้อที่7 4คูณ8เท่ากับ32ข้อที่8 5คูณ9เท่ากับ45ข้อที่9 2คูณ6เท่ากับ12และข้อสุดท้าย
1: 4คูณ0เท่ากับ0
0: อ้าวรวมคะแนน10คะแนนของตนเองรวมคะแนน10คะแนนของตนเองในวันนี้อ้าวไหนใครได้10คะแนนเต็มบ้างเดี๋ยวเอาสมุดสแตมป์มาสะสมสแตมป์ของตนเองได้ท้ายชั่วโมงนะคะสำหรับใครที่ยังได้ไม่ครบ10นักเรียนจะต้องกลับไปฝึกท่องสุขคูณนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้คุณครูแพลจะลดเวลาเหลือแค่1นาทีวันพรุ่งนี้ลดเวลาเหลือแค่1นาทีดังนั้นทุกคนต้องกลับไปทบทวนของตนเองทุกคนปิดแบบฝึกหัดหนูน้อยคุณคล่องแล้วเก็บลงใต้โต๊ะได้เลยค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนเก็บแบบฝึกหัดลงใต้โต๊ะได้เลยเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้อย่าลืมเราจะลดเวลาลงเหลือเพียงแค่1นาทีพร้อมไม่พร้อมในวันพรุ่งนี้พร้อมต้องกลับไปฝึกท่องสุขคูณให้ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาทบทวนการคูณกันก่อนนักเรียนได้เรียนการคูณมาแล้วสิ่งสำคัญของการคูณคือนักเรียนต้องท่องสุขคูณให้ได้นะคะเดี๋ยวเริ่มแรกนะคะคุณครูแพลมานักเรียนลองดูโจทย์พร้อมกันสิคะอ่านพร้อมกัน
1: 1
0: คูณ15เท่ากับ15นะคะต่อไปคุณครูแพลเริ่มต่อเป็น2คูณ15 30หาอย่างไรได้บ้างบางคนบอกว่าหนูก็บวกต่อเพราะตอนนี้คุณครูแพลมีอันเดิมให้ดังนั้นหนูก็บวกเพิ่มอีก15ได้เป็น30เอาต่อไป3คูณ15
1: 45
0: ได้เท่าไหร่คะ45อาจจะบวกต่อจากเดิมเพิ่มอีก15จึงได้เป็น45ต่อมาเป็น4คูณ15
1: 60
0: ได้เท่าไหร่คะ
1: 60
0: หนูก็นับต่อเพิ่มอีก15ได้เป็น60ต่อมา5คูณ15ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 75
0: คราวนี้ต่อมามาดูกันต่อ6คูณ15ล่ะ
1: 90
0: 80หรือ90
1: 90
0: 90จาก75เพิ่มขึ้นอีก15รวมเป็น90นะคะต่อมา7คูณ15
1: 100
0: เท่าไหร่เอ่ย
1: 100
0: 90เพิ่มอีก15ซิเท่าไหร่ให้มั่นใจ105นะคะดังนั้นได้มาเป็น105ต่อมาเป็น8คูณ15
1: 120
0: เท่าไหร่นะ
1: 120
0: จาก105เพิ่มขึ้นอีก15รวมเป็น120นะคะได้มาเป็น120

0: ไปสิคะ9คูณกับ15
1: 135
0: เท่าไหร่เอ่ย
1: 135
0: จากการคูณทั้งหมดตรงนี้จะเห็นได้ว่าทุกข้อเลยคูณกับ15คล้ายๆกับสุขคูณแม่15จำได้ไหมคะแต่คุณครูแพลวนำเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9จำนวนเหล่านี้เราเรียกว่าเลขโดดถูกต้องไหมคะคุณครูแพลวนำเลขเหล่านี้คูณจะได้ตามนี้ถ้าคุณครูแพลวขอต่อไปจะต้องเป็นอะไรคูณกันคะ10คูณ15เดิมเรามี1ถึง9อยู่แล้วคุณครูแพลวขอมาต่อว่าถ้าคุณครูแพลวอยากได้เป็น10คูณกับ15บ้าง150คราวนี้คุณครูแพลวถามใหม่นักเรียนหาอย่างไรได้บ้างไม่กินนักเรียนเอาวันเดิมที่เป็นที่9คูณ15อยู่แล้วบวกเพิ่มอีกถูกต้องไหมคะได้มาเป็น150แต่ถามว่าถ้าไม่ใช้วิธีนี้ล่ะถ้านักเรียนไม่รู้ก่อนเลยว่ามี9คูณ15ได้เท่าไหร่เอา1คูณอะไรนะ1คูณ15ก่อนได้15แล้วอยากต่อไปมันกลายเป็น10ทำอย่างไรดี
1: เติม
0: 0ตรงไหนดีคะเติม0ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวเพราะตอนนี้เรานำ10คูณทุกคนตั้งใจฟังนะคะตอนนี้เราได้แล้วว่าถ้า10คูณกับ15นักเรียนไม่มีอันเดิมอยู่แล้วนักเรียนสามารถทำได้โดยการนำ1คูณกับ15ก่อนได้15แล้วเติม0ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวคุณครูแพรขอไปต่อที่20บ้าง20คูณ15นักเรียนคิดว่าได้เท่าไหร
1: ่
0: 300หาอย่างไรคะ
1: เอา
0: 2คูณ15ก่อนซึ่งรู้ยัง2คูณ15ได้เท่าไหร
1: ่
0: นี่ไงมีอันเก่าให้ดู2คูณ15ได้30แล้วทำอย่างไรดีเติม0ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวจึงได้มาเป็นเท่าไหร่คะ300นักเรียนเริ่มได้หลักการแล้วว่าพอเป็น20นักเรียนนำแค่2คูณกับ15ก่อนได้เป็น30เติม0ต่อท้าย1ตัวจึงได้มาเป็น300ต่อไปเต็มตัวนะคะคุณครูแพลวขอตอบเป็นที่30คูณ15 30คูณ15ได้เท่าไหร่เอ่ย450หายอย่างไรคะนำ3คูณ15ก่อนซึ่งได้เป็น45แล้วทำอย่างไรอีกเติม0ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวจึงได้เป็น450นะคะเก่งมากๆเลยต่อที่40คูณ15 40คูณ15ได้เท่าไหร่เอ่ย600ได้มาอย่างไรคะนำ4คูณ15ก่อนได้เป็น60ต่อมาทำอย่างไรเติม0ต่อท้าย1ตัวเพราะตอนนี้กลายเป็น40คูณ15จึงได้มาเป็น600ต่อไปนะคะ50บ้าง50คูณ15ได้เท่าไหร่คะ750ถูกต้องไหมคะ750มาจากไหนไหนอธิบายให้ฟังหน่อย
1: 5ค
0: ู
1: ณ
0: 15นำ5คูณ15ได้เท่าไหร่ก่อน75แต่ตอนนี้เป็น50คูณ15ต้องทำอย่างไรดีเติม0ต่อท้าย1ตัวได้เป็น750จากหน้านี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าถ้าเดิมเป็นแค่1 2 3 4 5นักเรียนหาคำตอบเลยแต่พอกลายเป็น10 20 30 40 50นักเรียนแค่ทำอย่างไรดีนำผลคูณเดิมที่นำเลข1ถึง5เนี่ยไปคูณแต่เติม0ต่อท้าย1ตัวคุณครูแพรขอต่อให้ครบหน่อยจากเมื่อกี้เรายังมีต่อดังนั้นขอต่อเป็น6คูณ15 6คูณ15ได้เท่าไหร่เอ่ย900ก็นำ6คูณ15ก่อนได้เท่าไหร่คะ6คูณ15ได้90แต่เติม0ต่อท้าย1ตัวได้เป็น900นะคะต่อมาถ้าเป็น70คูณ15บ้าง70คูณ15บ้างได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย1,000เท่าไหร่เอ่ย1,050เพราะว่าถ้า7คูณ15ได้เท่าไหร่ก่อนคะ105เติม0ต่อท้าย1ตัวนักเรียนจะอ่านได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย1,000เท่าไหร่มั่นใจหน่อยเร็ว
1: 1,050
0: ได้มาเป็น1,050นะคะต่อไปเป็นคูณ15ค่ะ8คูณ15ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 1,000
0: เอาอันเดิมก่อน8คูณ15ได้เท่าไหร่คะ120ต่อมาถ้าเป็น80ต้องเติม0ต่อท้าย1ตัวจึงได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 1,200
0: ได้มาเป็น1,200นะคะสุดท้าย

0: ูล15เท่าไหร่นะมั่นใจเลย90คูณ15ได้มาเป็น 1,350 อ่ะคราวนี้นักเรียนดูพร้อมกันจากการคูณของเราจะเห็นได้ว่าถ้าคุณครูแพลวนำ10 20 30 40 50 60 70 80 90เนี่ยไปคูณเนี่ยจำนวนที่คุณครูแพลวอ่านเมื่อสักครู่นี้เราเรียกว่าจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10ได้ไหมคะดังนั้นจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10มีอะไรบ้างเริ่มต้นที่10 2030 40 50 60 70 80 90 100มีไหมไม่มีจะมีแค่นี้คือมีแค่9จำนวนได้แก่10ถึง90ได้ไหมคะดังนั้นจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10นักเรียนรู้จักยังเอ่ยรู้จักแล้วนั่นคือ10ถึง90จำนวนที่เป็น10 20 30ไปเรื่อยๆจนถึง90นั่นเองนะคะการที่นักเรียนมีจำนวนเหล่านี้ไปคูณกับจำนวนอื่นๆหรือวันนี้เรื่องที่เราเรียนเป็นจำนวนที่มากกว่า2หลักนักเรียนจะทำได้อย่างไรเหมือนกับข้อนี้เลยนักเรียนบอกนักเรียนนำ6คูณก่อนอย่างเช่น60คูณกับ15นักเรียนนำแค่6คูณกับ15ก่อนได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วนักเรียนทำอย่างไรต่อคะเติม0ต่อท้ายกี่ตัวดี1ตัวดังนั้นนะคะในวันนี้เมื่อนักเรียนหาผลคูณของจำนวนที่คูณกับ10 20 30 40ไปเรื่อยๆจนถึง90เนี่ยเราสามารถหาผลคูณได้โดยการที่นักเรียนนำ1 2 3 4หรือ9ตามลำดับแล้วเสร็จแล้วเติม0ต่อท้าย1ตัวดังนั้นนักเรียนจะหาผลคูณได้โดยการนำจำนวนนัดนั้นคูณกับ1 2 3 4หรือ9ตามลำดับหลังจากนั้นต้องเติม0ต่อท้ายกี่ตัวคะ1ตัวได้ไหมเอ่ยดังนั้นถ้าวันนี้คุณครูแพลวมีจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10ให้นักเรียนหานักเรียนแค่นำดูว่าจำนวนนั้นเป็นจำนวนอะไรนำเลข1 2 3 4หรือ9ที่ตามโจทย์ไปคูณกับจำนวนนับนั้นก่อนหลังจากนั้นเมื่อได้ผลคูณแล้วอย่าลืมต้องเติม0ต่อท้ายกี่ตัวคะต้องเติม0ต่อท้ายกี่ตัวดี1ตัวได้ไหมเอ่ยอ่ะก่อนอื่นขอทบทวนคล้ายๆกับการบ้านเมื่อวานของนักเรียนก่อนโดยการหาผลคูณต่อไปนี้โดยเมื่อวานมีการบ้านนักเรียนได้ทำการบ้านหรือไม่คะในข้อนี้คุณครูแพลให้โจทย์มาอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ
1: 3คูณ 2,138
0: ในข้อนี้นะคะ3คูณ 2,138 3คูณ 2,138 ในข้อนี้นักเรียนต้องท่องสุคูณแม่อะไรได้เอ่ย
1: 3
0: แม่3ท่องแม่3ได้ไหมได้ท่องแม่3ได้กันอยู่แล้วเริ่มแรกนำ3คูณอะไรคะ
1: 3
0: คูณในข้อนี้เราจะคูณแบบแนวนอนไม่ต้องไปแสดงวิธีทำดังนั้นนักเรียนเริ่มจากการนำ3คูณกับ8 3คูณ8ไหน3คูณ8ได้เท่าไหร่เอ่ยให้เวลาคิดสักครู่นึง3คูณ8ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 20
0: 3 8 24ใส่อย่างไรดีเวลาเราใส่4เราจะใส่4อยู่ห่างๆก่อนเพราะว่าเป็นในหลักหน่วยนะคะนำ4ใส่4แล้วก็ทด2ที่หลัก10นะคะดังนั้นเราทด2คูณเลข3ต่อไปเรานำ3คูณอะไรคะ
1: 3
0: นำ3คูณอะไรดีไหนกลุ่มที่4นำ3คูณอะไรคะ
1: 3ค
0: ู
1: ณ
0: 3ดังนั้นนักเรียนต้องตั้งใจฟังแล้วก็ฟังด้วยนะคะว่าตอนนี้คุณครูสอนถึงตรงไหนไม่งั้นนักเรียนจะตอบไม่ได้เริ่มแรกนำ3คูณอะไรคะ
1: 3
0: ตอนนี้เราต่อที่3คูณ3 3คูณ3ในหลัก10ได้เท่าไหร่เอ่ย6หรือ9
1: 9
0: 3คูณ3ได้9นะคะแต่สังเกตมีอะไรอีกมีทดอีก2จึงรวมเป็นเท่าไหร่คะ
1: 11
0: 11ใส่อย่างไรดีเอ่ยคนครูแพลวนำ1นะคะมาใส่ด้านหน้าเลข4นะคะและไปทด1บนเลข1ในหลักร้อยนะคะต่อมานำ3คูณอะไรคะ
1: 3คูณ
0: 1นำ3คูณ1ในหลักร้อย3คูณ1ในหลักร้อยได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 3
0: 3คูณ1ได้3แต่สังเกตต่อมีทดไห
1: ม
0: มีทดอีก1จึงรวมเป็น4คุณครูแพลวนำ4มาใส่ข้างหน้าเลข1ต่อมานำ3คูณอะไรคะนำ3คูณ2ในหลักพัน3คูณ2ในหลักพันได้เท่าไหร่เอ่ย 3คูณ2ในหลักพันได้6สังเกตมีทดไหมไม่มีดังนั้นเราได้6นะคะ3คูณ2ได้6คุณครูแพลวใส่6นะคะข้างหน้าเลข4เลยหลังจากนั้นเมื่อได้คำตอบแล้วอย่าลืมต้องใส่อะไรด้วยใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะอันนี้เป็นการคูณจำนวน1หลักกับจำนวนที่มากกว่า4หลักที่นักเรียนเคยเรียนไปเมื่อวานการบ้านของนักเรียนเวลานักเรียนปฏิบัติสามารถทำเหมือนกับตัวอย่างวันนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวกลับไปทบทวนของตัวเองอีก1รอบในข้อนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการคูณแค่จำนวน1หลักอยู่กับจำนวนที่มากกว่า4หลักเดี๋ยวคุณผู้เพียวขอเปลี่ยนโจทย์บ้างทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกัน
1: 30,2138
0: ในข้อนี้30คูณ2,138บางคนบอกว่าเริ่มได้คำตอบแล้วถูกต้องไหมคะแต่วันนี้เราอยากเขียนแสดงวิธรรมดังนั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่การเขียนแสดงวิธรรมการเขียนแสดงวิธรรมคุณครูแพลวเริ่มจากการนำโจทย์ลงมาเขียนก่อนนั่นก็คือ30คูณกับ2,138จากโจทย์ตอนนี้มีจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10ยังคะมีแล้วไหนบอกหน่อยจำนวนนั้นคืออะไร30นักเรียนต้องรู้ก่อนว่าจากโจทย์จำนวนไหนเราเรียกว่าจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10อีก1รอบจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10ได้แก่อะไรบ้าง10 20 30 40
1: 50 60 70 80 90
0: 100มีไหมไม่มีดังนั้นเราจะได้ตั้งแต่10 20ไปเรื่อยๆจนถึง90ในข้อนี้จำนวนที่เป็นพหุคูณของ10ได้แก่อะไรเอ่ย30นะคะดังนั้นคุณครูแพลบอกว่า30เนี่ยเป็นพหุคูณของ10ถ้านักเรียนจะเขียนแสดงวิธีทำให้นักเรียนมาดูก่อนว่า30สามารถเขียนในรูปการคูณกับ10ได้อย่างไร30ถ้าคุณครูแพลบอกอยากให้นักเรียนเขียนในรูปการคูณของ10ให้หน่อยได้กี่แบบ30สามารถเขียนในรูปการคูณกับ10เขียนได้อย่างไรบ้างได้เท่าไหร่เอ่ย3คูณ10หรืออีกแบบหนึ่งถ้าแบบแรกได้เป็น3คูณ10อีกแบบหนึ่งสลับสามารถสลับตำแหน่งได้เป็น10คูณ3แต่ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ30เหมือนกันดังนั้นจากจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10ตอนนี้คือ30คุณครูแพรบอกว่าเราสามารถมาดูกันก่อนสามารถเขียนได้เป็น3คูณ10และ10คูณ3ถามว่าเวลาเราจะนำไปเขียนแสดงวิธรรมนักเรียนจะเลือก30หรือ10คูณ3ให้นักเรียนไปสังเกตที่โจทย์นักเรียนสังเกตที่โจทย์ก่อนตอนนี้30มาอยู่เป็นจำนวนที่1ถูกต้องไหมคะดังนั้นอันดับแรกคุณครูแพรบอกว่านักเรียนดูเวลาเราแสดงวิธรรมเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าให้นำ3ไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่งแสดงว่าเวลาเราเลือกเราควรนำเลข3เนี่ยให้ใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งดังนั้นถ้านักเรียนเลือก3คูณ10แปลว่าตอนนี้เราจะนำ3คูณ10มาเขียนแล้วค่อยเขียนคูณด้วย2,138ใกล้กันไหมคะระหว่างเลข3กับอีกจำนวนหนึ่งใกล้กันไหมไม่ใกล้ดังนั้นเวลานักเรียนเลือกในข้อนี้เราจะเลือกเป็น10คูณ3คุณครูแพลวเลยบอกว่าจาก30เราจะเขียนเป็น10คูณ3นะคะแบบนี้แล้วใส่วงเล็บเพราะตอนนี้30เราเปลี่ยนให้เขียนในรูปของการคูณด้วย10ได้เป็น10คูณ3ทำไมถึงเลือกอันนี้เพราะว่าคุณครูแพลวจะเขียนโจทย์เดิมต่อว่าคูณกับ2,138เลข3ใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งยังคะใกล้ยังเอ่ยถ้าเขียนแบบนี้ใกล้แล้วดังนั้นเวลานักเรียนเลือกให้ถูกด้วยนะคะถึงจะเขียนได้2แบบแต่เลือกจำนวนที่เป็นเลขโดดอยู่ใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งได้ไหมคะอ้าวจากเมื่อกี้ที่เราช่วยกันสรุปเราจะนำ3ไปคูณกับอะไรก่อนเราจะนำ3ไปคูณกับอะไรก่อนคะ2,138ดังนั้นบรรทัดที่2คุณครูแพรเขียนเท่ากับคูณ10ไว้เหมือนเดิมเพราะว่าคูณ10เราบอกว่าเราค่อยคูณตอนสุดท้ายหลังจากนั้นคุณครูแพรจับกลุ่มใหม่จับเป็นการนำ3คูณกับ 2,138ได้ไหมเอ่ยในบรรทัดที่2นักเรียนจะได้แบบนี้10คูณเขียนไว้เหมือนเดิมเรามาจับกลุ่มใหม่คือการนำ3คูณกับ2,138ต่อมา10คูณเรายังไม่ได้คูณเราเขียนเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นนักเรียนช่วยคูณยันยาวนอนเลยนำ3คูณกับ2,138ไม่กี้เราหามายังใครจำได้บ้างไม่กี้เราหามายัง3คูณกับ2,138ได้เท่าไหร่6,000เท่าไหร่นะใครจำได้บ้าง
1: 6,400
0: 6,414เพราะว่าเราคูณไปก่อนหน้านี้แล้วคุณครูแพลวจึงนำผลคูณมาใส่ได้เลยการที่มี10คูณกับ6

0: 1,414 ทำอย่างไรนะจำได้ไหมเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวของจำนวนนั้นดังนั้นผลคูณที่ได้มาคุณครูแพลวนำ 6,414 มาเขียนก่อนนะนักเรียนสังเกตนะคะเวลาเขียนตอนนี้คุณครูแพลวจะไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาคเพราะเดี๋ยวเราจะนำศูนย์มาเติมต่อท้าย1ตัวเมื่อเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวแล้วเราค่อยใส่เครื่องหมายจุลภาคได้ไหมคะอ้าวไหนบอกหน่อยเครื่องหมายจุลภาคในข้อนี้จะอยู่ระหว่างเลขอะไรกับเลขอะไรเอ่ยหน้าเลข1หรืออยู่ระหว่างเลข4กับเลข1อ้าวอ่านคำตอบพร้อมกันข้อนี้คำตอบที่ได้เป็นหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบดังนั้นวิธีการเขียนนะคะเราเขียนได้อย่างไรอันดับแรกนักเรียนมาพิจารณาก่อนว่าจำนวนใดเป็นพหุคูณของ10หลังจากนั้นนักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกับ10นักเรียนสามารถเลือกได้ว่านักเรียนจะเขียนแบบไหนโดยให้เลขโดดอยู่ใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งในข้อนี้30เป็นจำนวนแรกคุณครูแพลวจึงเขียนเป็น10คูณ3หลังจากนั้นนักเรียนก็ต้องมาจับกลุ่มใหม่เพราะเราบอกว่าเราจะนำ3ไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่งก่อน10เราเขียนไว้เหมือนเดิมนำ3คูณกับ 2,138 นักเรียนหาผลคูณได้แล้วนำผลคูณลงมาใส่ในบรรทัดถัดมาจำนวนไหนที่ยังไม่คูณเราเขียนไว้เหมือนเดิมในตำแหน่งเดิมเห็นไหมคะ10คุณครูแพลวคงไว้ที่เดิมเลยไม่ได้เปลี่ยนหลังจากนั้นเราค่อยมาทำมันอย่างไรนำ 6,414 มาเขียนเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวคะวันนี้1ตัวจึงได้คำตอบอย่าลืมใส่เครื่องหมายจุลภาคอ่ะคราวนี้นี่เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวข้อถัดไปให้นักเรียนช่วยกันตอบแล้วถึงจะเป็นเวลาของนักเรียนได้ปฏิบัติได้ไหมคะได้นะคะอ่ะมาดูพร้อมกันอ่ะก่อนอื่นคุณครูแพลวลืมตัวความสมเหตุสมผลเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันก่อนนะคะอ่ะการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบอันดับแรกคุณครูบอกว่า2,138 ใกล้เคียงกับ 2,000 ดังนั้นเราก็นำใหม่จากโจทย์เป็น30คูณกับ 2,138 คุณครูแพลวจึงนำ30คูณกับ 2,000 ได้เท่ากับ 60,000 นักเรียนดูคำตอบของเราสิคะคำตอบของเรายังอยู่ใกล้เคียงกับ 60,000 ไหมคะใกล้เคียงไหมเอ่ยใกล้เคียงนะคะดังนั้นข้อนี้ที่เราหาคำตอบมาเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลได้ไหมเอ่ยได้นะคะอ่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างถัดมาพร้อมกันคุณครูแพลวมีมาให้ด้วยกันทั้งหมด2โจทย์อ่ะนักเรียนอ่านโจทย์ที่1พร้อมกันค่ะเท่าไรเอ่ย
1: 1,910 + 50 =
0: อ้าวข้อที่210เท่ากับจำนวนใด2ข้อนี้นักเรียนสังเกตสิคะคล้ายกันไหมคะโจทย์เราคล้ายกันต่างกันอย่างไรเอ่ยสลับตำแหน่งถูกต้องไหมคะแต่นักเรียนคิดว่าคำตอบ2ข้อนี้เท่ากันไหมเอ่ย
1: เท่าก
0: ันเพราะนักเรียนรู้จักสมบัติการสลับที่ของการคูณอยู่แล้วแต่มาดูวิธีการเขียนว่าในการเขียนแสดงวิธีเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอ่ะคุณครูแพลวขอเริ่มที่ข้อที่1อ่ะอันดับแรกเราเริ่มที่วิธีทำนักเรียนนำโจทย์ลงมาเขียนก่อนนักเรียนนำโจทย์ลงมาเขียนก่อนเมื่อนักเรียนเขียนโจทย์ได้แล้วมาสังเกตที่โจทย์ของเราในข้อนี้จำนวนใดเป็นพหุคูณของ10คะ
1: 50
0: ดังนั้น50ตรงนี้ที่เป็นพหุคูณของ10ให้นักเรียนสังเกตต่อว่าเขียนในรูปการคูณของ10ได้แบบใดบ้างอันดับแรกก่อนได้เป็น5คูณ10และอีกแบบนึง10คูณ5ดังนั้นเราเขียนได้2แบบคือ5คูณ10และ10คูณ5ในข้อนี้นักเรียนจะเลือกแบบใดดีนักเรียนไปสังเกตเราจะต้องการนำมาใส่แทนตรง50โดยการให้เลขโดดอยู่ใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งจะเลือก5คูณ10หรือ10คูณ5ดีคะ
1: 10คูณ5
0: อะไรเอ่ย
1: 10 คูณ 5
0: เดี๋ยวมาดูกันดังนั้นคุณครูแพลวบอกเรามาเริ่มเขียน3,910มาก่อนเป็นจำนวนที่1คุณครูแพลวเขียนก่อนต่อมาเราจะต้องหาจำนวนที่ของ50ว่านักเรียนเลือกอะไรดีโดยให้เลขโดดใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งให้โอกาสตอบอีกหนึ่งรอบจะเลือก5คูณ10หรือเลือก10คูณ5คะ5คูณ10เพราะเราจะได้เห็นได้ว่าเลข5จะใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งดังนั้นคุณครูแพลวจึงเลือกมาเป็น5คูณ10นี่ได้แล้วบรรทัดที่1บรรทัดที่2จับกลุ่มใหม่เรานำอะไรมาคูณกันก่อนคะนำอะไรมาคูณกันก่อน3,910 คูณกับ5ก่อนถูกต้องไหมคะคุณครูแพลวจึงนำมาเขียนในวงเล็บใหม่โดยการนำ3,910 คูณกับ5ส่วน10ที่ยังไม่ได้คูณเราเขียนไว้เหมือนเดิมนี่คือบรรทัดที่

0: 2บรรทัดที่3ช่วยกันหาผลคูณหน่อยเดี๋ยวเรามาเริ่มคูณกันยาวนอนอันดับแรกนํา5คูณอะไรคะนํา5คูณอะไรเอ่ย5คูณ0ได้0อ่ะใส่0ต่อไปนํา5คูณอะไรคะ5อ่ะต่อไปนํา5คูณอะไรคะ5คูณ1ได้5ดังนั้นใส่5ต่อไปนํา5คูณอะไรคะ5คูณ9ได้45ใส่ใส่5ทด4นะคะคุณครูแพรไปทดที่เลข0ข้างบนนะคะอ่ะต่อไปนํา5คูณอะไรคะ5คูณ0ได้0ทดอีกเท่าไหร่เอ่ยทดอีก4รวมเป็น4อ่ะคุณครูแพรใส่ต่อไปนํา5คูณอะไรคะ5คูณ3ได้เป็น15ดังนั้นใส่15ก่อนแล้วก็อย่าลืมใส่เครื่องหมายจุลภาคใช่คำตอบของเรายังเอ่ยยังเพราะเรายังเหลืออะไรอีกนักเรียนดูดีๆยังเหลือคูณ10ดังนั้นเขียนคูณ10ไว้ก่อนเมื่อนักเรียนได้บรรทัดนี้แล้วบรรทัดสุดท้ายให้นักเรียนนำผลคูณที่ได้มาเขียนแล้วทำอย่างไรดีเติม0ต่อท้ายอีก1ตัวเริ่มแรกคุณครูแพลวเขียนก่อนนะคะโดยการนำผลคูณมาเขียนหลังจากนั้นอย่าลืมเติมอะไรต่อ0ต่อท้ายอีก1ตัว0ที่มีอยู่ไม่ใช่0ของที่เป็นการคูณกับ10นะคะเป็น0ของผลคูณของเราดังนั้นคุณครูแพลวขอเติม0ที่เป็นของ10ให้สีแตกต่างกันหลังจากนั้นเมื่อครบแล้วนักเรียนค่อยใส่เครื่องหมายจุลภาคให้ครบเอาอ่านผลคูณพร้อมกันผลคูณของเราได้เป็น
1: 15,500
0: ได้คำตอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เป็นการเขียนดังนั้นนักเรียนสังเกตแต่ละข้อจะเลือกตรงนี้ที่แตกต่างกันนักเรียนดูได้ไหมคะถ้าได้เดี๋ยวขอข้อที่2นะคะอีก1ข้อในข้อที่2นะคะโจทย์ของเราจะคล้ายเดิมเลยแต่เป็น50คูณกับ3910อันดับแรกวิธีทำเรามาเขียนโจทย์ไว้เหมือนเดิมในข้อนี้จำนวนอะไรที่เป็นพหูคูณของ10นะคะ50อันดับแรก50เขียนได้กี่แบบ2แบบเขียนได้เป็น5คูณ10และ10คูณ5เราจะเขียนในรูปการคูณของ10ได้2แบบตามที่นักเรียนบอกมาในข้อนี้อันดับแรก50อยู่จำนวนแรกนักเรียนคิดว่าข้อนี้นักเรียนจะใช้5คูณ10หรือ10คูณ5 10คูณ5นะคะดังนั้นคุณครูแพลวก็เลือกที่10คูณ5คูณกับ3910นี่คือบรรทัดที่1บรรทัดที่2เราเปลี่ยนใหม่เราจะนำอะไรไปคูณกันก่อนนำ5คูณกับ3910ดังนั้นคุณครูแพลวเขียนบรรทัดที่2 10คูณไว้เหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนวงเล็บเห็นไหมคุณแพลวจับกลุ่มใหม่ที่คูณใหม่10คูณยังไม่ได้คูณเหมือนเดิมคุณครูแพลวนำมาเขียนก่อนเมื่อกี้เราหาผลคูณเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะคำตอบเท่าเดิมคุณครูแพลวเลยเอาคำตอบมาเติมหลังจากนั้นเมื่อเราได้ผลคูณแล้วให้นักเรียนนำผลคูณมาใส่แล้วเติม0ต่อท้ายกี่ตัวคะ1ตัวแล้วค่อยใส่เครื่องหมายจุลภาคอ่านคำตอบพร้อมกันคำตอบของเราคือ
1: 15,500
0: คำตอบข้อที่1กับข้อที่2เท่ากันไหมคะเท่ากันนะคะดังนั้นขอสรุปสักเล็กน้อยว่าดังนั้นถ้าเราได้ข้อที่1 3910คูณ50เท่ากับ 1,545,500ในข้อที่2ที่เราคิดเมื่อกี้ว่า50คูณกับ3910ก็ได้คำตอบที่ทำไมกันเท่ากันเราจึงสามารถบอกได้ว่าจำนวน2จำนวนนี้ถึงคูณคนละตำแหน่งกันแต่ผลลัพธ์เท่ากันไหมคะเท่ากันได้ไหมเอ่ยดังนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยคุณครูแพลวนะคะมีข้อที่3กับข้อที่4ให้กับนักเรียนนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะขอให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่เป็นผู้หญิงทำในข้อที่3ส่วนนักเรียนปลายทางที่เป็นผู้ชายและนักเรียนต้นทางที่เป็นผู้ชายให้ทําในข้อที่4สําหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทําลงในสมุดของตนเองได้เลยโดยการแสดงวิธีทำนักเรียนต้นทางนะคะหยิบใบงานที่คุณแพลวให้นะคะแล้วเดี๋ยวลงมือทําได้เลยผู้หญิงทําข้อไหนคะผู้หญิงข้อ3ผู้ชายทําข้อไหนเอ่ยข้อ4นะคะให้นักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลงมือปฏิบัติได้เลยฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยทำเสร็จไหมเอ่ยบางคนอาจจะเสร็จบางคนอาจจะยังไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยและตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันดังนั้นตอนนี้ทุกคนต้องวางดินสอสำหรับข้อไหนเป็นของใครตอบให้เสียงดังเช่นข้อที่3เป็นของผู้หญิงผู้หญิงต้องช่วยกันตอบเสียงดังถ้าข้อที่4เป็นของผู้ชายช่วยกันตอบ

0: ามารถตรวจของตัวเองได้เลยหากใครผิดนักเรียนก็แก้ไขตามที่คุณครูแพลวเฉลยได้มั้ยคะถ้าได้แล้วเราเริ่มกันที่ข้อที่3นะคะข้อที่3อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะข้อที่3อ่านโจทย์พร้อมกันตอนนี้ให้วางดินสอก่อนทุกคนนะคะบอกแล้วว่าให้ทำอย่างไรให้หันมาฟังแล้วอ่านช่วยกันตอบถึงข้อนี้ผู้ชายไม่ได้ทำหนูก็ต้องตั้งใจฟังเพื่อทำความเข้าใจโจทย์ได้ไหมคะอันดับแรกวิธีทำคุณครูแพลวนำโจทย์ลงมาเขียนไหนตอบพร้อมกันข้อนี้จำนวนที่เป็นพหูคูณของ10คืออะไรเอ่ย20เขียนได้กี่แบบ2แบบในการเขียนคูณในรูปของ10ได้เป็นอะไรบ้างเอ่ย2คูณ10และ10คูณ2ไหนข้อนี้ผู้หญิงบอกหน่อยเขียนอย่างไรต่อคะผู้หญิงที่ทำแล้ว10คูณ210คูณ2เลยก่อนไหมไหนตอบว่าอะไรเอ่ย2
1: 1,543
0: คูณ10 2 10ไหนผู้หญิงคนไหนถูกต้องเหมือนของคุณครูแพลวบ้างเก่งมากๆเลยค่ะแบบของผู้หญิงบรรทัดแรกนะคะจะเห็นได้ว่า20อยู่เป็นจำนวนที่2ดังนั้นเราจึงเขียนเป็น2คูณ10เพื่อให้2ของเราใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งพอมาบรรทัดที่2นักเรียนจับกลุ่มใหม่เราจะต้องนำอะไรมาคูณกันก่อนคะเราจะนำอะไรมาคูณกันก่อนเร็วนำ 21,513 คูณกับอะไรก่อนคูณกับ2ก่อนดังนั้นบรรทัดที่2เราจึงมาจับกลุ่มใหม่นะคะได้แบบนี้หลังจากนั้นอย่าลืมเขียนแค่นี้ได้ไหมไม่ได้ต้องเขียนอะไรอีกคูณ10ต่อท้ายอีกนะคะไหนคูณมาแล้วผลคูณได้เป็นอะไรเอ่ยไหนคูณมาแล้วผลคูณได้เป็นอะไรคะเอาผลคูณของในวงเล็บก่อนนะคะผลคูณของในวงเล็บได้เป็นอะไรเอ่ย 40,000 เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่ 40,000 คราวนี้เดี๋ยวมาคูณพร้อมกันถ้านักเรียนยังคูณไม่คล่องอันดับแรกเรานำ2คูณอะไรเอ่ย2คูณ3ได้เป็น6นะคะดังนั้นเริ่มแรกนำมาใส่6ต่อไปนำ2คูณอะไรคะผู้หญิงไม่มีเสียงเลยทำแล้วหรือยังเนี่ยผู้ชายบอกแล้วตอนนี้ก็ต้องวางดินสอแล้วช่วยกันตอบนำ2คูณ3ได้6ต่อไปนำ2คูณอะไรเอ่ย2คูณ1ได้2ใส่2ต่อไปนำ2คูณอะไรคะ2คูณ5ได้10ใส่0ทด1ใส่0และทด1นักเรียนสามารถเขียนทดได้เลยต่อไปนำ2คูณอะไรคะ2คูณ1ได้2แต่มีทดอีก1เป็น3ดังนั้นใส่3สุดท้ายนำ2คูณอะไรนำ2คูณ2เป็น4นะคะใส่4และอย่าลืมใส่เครื่องหมายจุลภาคเขียนแค่นี้ใช่คำตอบของเราแล้วหรือยังยังต้องเขียนคูณ10ต่อท้ายผลคูณที่ได้คือ 43,026 หลังจากนั้นเขียนคูณ10อีก1รอบนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วให้นักเรียนนำผลคูณมาเขียนแล้วเติม0ต่อท้ายอีกกี่ตัวอีก1ตัวเพราะวันนี้เป็นการคูณของจำนวนที่เป็นพหูคูณของ10ดังนั้นนะคะคุณครูแพลวเขียนเท่ากับนำผลคูณที่ได้มาใส่และใส่0ต่อท้าย1ตัวผู้หญิงทุกคนอ่านคำตอบพร้อมกันค่ะ
1: 43,260
0: ถูกต้องไหมคะของใครถูกต้องตรวจสอบขั้นตอนในการเขียนแต่ละบรรทัดของตนเองด้วยนะคะคราวนี้ตอนนี้ผู้หญิงก็ต้องวางดินสอแล้วต่อไปเป็นข้อของผู้ชายตอบเสียงดังได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะเดี๋ยวจะมาดูว่าเสียงดังมากกว่าหรือเบากว่าเสียงผู้หญิงมาดูพร้อมกันในข้อที่4ข้อที่4อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ40คูณ 73,013 อันดับแรกบรรทัดแรกวิธีทำเราเขียนข้อความก่อนในข้อนี้จำนวนอะไรที่เป็นพหูคูณของ10คะ40ผู้หญิงช่วยกันตอบด้วยนะคะเพราะว่าข้อนี้เราไม่ได้ทำจะได้ทบทวนอีก1รอบ40ในข้อนี้ผู้ชายเนี่ยบอกหน่อยบรรทัดแรกเขียนว่าอย่างไรดีบรรทัดแรกเขียนว่าอะไรในวงเล็บในวงเล็บ10คูณ4นะคะแล้ว

0: ำอย่างไรอีก
1: คูณ 73,013
0: คูณกับ 73,013 เราจะได้บรรทัดที่1มาแบบนี้บรรทัดที่2คือการจับกลุ่มใหม่จับกลุ่มใหม่แล้วจะนำ4ไปคูณกับ 73,013 ดังนั้น10เรายังไม่คูณทำอย่างไรดีเขียนเหมือนเดิมได้ไหมคะ10เรายังไม่คูณเราก็เขียนเหมือนเดิมหลังจากนั้นเราจับกลุ่มใหม่เห็นไหมถ้านักเรียนเขียนแบบนี้4ใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งเขียนง่ายกว่าได้ไหมคะไหนผู้ชายคูณในวงเล็บมาแล้วได้เท่าไหร่คะผู้ชายคูณในวงเล็บมาแล้ว
1: 2,092,052
0: ได้คำตอบมาถูกต้องไหมคะดังนั้นเราใส่10คูณเดี๋ยวคุณครูแพลนะคะได้คำตอบเหมือนนักเรียนชายมาเลยนะคะในส่วนนี้ได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบได้มาเป็น292,052ถ้านักเรียนคุณยังนอนอย่าลืมให้มีทดแบบนี้แสดงให้เห็นได้เลยแต่สุดท้ายใช้คำตอบของเรายัง
1: ยัง
0: ต้องเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวดังนั้นคำตอบที่เราได้อ่านพร้อมกันได้เป็นอะไรเอ่ย
1: 292,520
0: ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องใครที่ผิดพลาดสามารถแก้ไขของตนเองได้เลยทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายจะสังเกตได้ว่าวันนี้จำนวนที่คูณเป็นจำนวนใช่เลข1หลักไหมไม่ใช่แต่เป็นจำนวนที่เป็นพหูคูณของ10อีก1รอบจำนวนที่เป็นพหูคูณของ10มีอะไรบ้างนะคะ10

0: เก่งมากๆเลยนะคะเรามีแค่10 20ไปเรื่อยๆจนถึงแค่90เราเรียกจำนวนเหล่านี้ว่าจำนวนพหุคูณของ10หลักการคูณอันดับแรกนักเรียนจะเห็นได้ว่าเรามาพิจารณาจำนวนเหล่านั้นก่อนให้ได้เป็นจำนวนที่มีเลขโดดคูณกับ10แล้วเราถึงนำเลขโดดนั้นไปคูณกับจำนวนอีกจำนวนหนึ่งก่อนพอนักเรียนได้ผลลัพธ์แล้วนักเรียนต้องมาเติมอะไรต่อท้ายนะคะวันนี้เติม0ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวนะคะดังนั้นวันนี้นะคะในการเรียนของเรานะคะการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10ให้นักเรียนนำจำนวนนับนั้นคูณกับ1 2 3หรือ9ตามลำดับก่อนแล้วเติม0ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวได้ไหมเอ่ยถ้าได้วันนี้ฝากแบบฝึกหัดนะคะ 1.26 ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางแจกใบงาน 1.26 ให้กับนักเรียนปลายทางพร้อมตรวจสอบความถูกต้องและช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมค่ะแบบฝึกหัดของเราหน้าไหนเอ่ย30เท่าไหร่คะ
1: 57
0: เท่าไหร่นะหน้า57ใช่ไหมคะหน้า57ทำทั้งหมดไหวไม่ไหว
1: ไหว
0: ถ้าตอบเสียงดังแบบนี้คุณครูแพลวลดให้เราจะทำเฉพาะข้อหนึ่งใหญ่ข้อหนึ่งใหญ่มีกี่ข้อย่อยคะข้อหนึ่งใหญ่มีกี่ข้อย่อย6ข้อย่อยดังนั้นเดี๋ยวจะฝากนักเรียนกลับไปทำ6ข้อย่อยนี้ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยสำหรับใบกิจกรรมที่ทำไปหรือในสมุดของนักเรียนปลายทางสามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการทำแบบฝึกหัดของวันนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวฝากให้นักเรียนกลับไปทำการบ้านตรงนี้ด้วยมาดูดีกว่าบทเรียนครั้งต่อไปเราเรียนในเรื่องของอะไรกันคะเดี๋ยวทุกคนปิดแบบฝึกหัดก่อนตอนนี้มาดูบทเรียนครั้งต่อไปไหนอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันเราเรียนในเรื่องของ

10,000ในชั่วโมงถัดไปเราเรียนแค่จำนวนที่เป็นพหูคูณของ100 1,000 10,000 ก่อนแล้วกันนะคะอ่ะดังนั้นนักเรียนกลับไปทบทวนการบ้านของวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปด้วยนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 1.27 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะและอย่าลืมนักเรียนทุกคนอย่าลืมต้องไปทำอะไรด้วยสิ่งสำคัญของการคูณฝึกอะไรดีฝึกท่องสุขคูณอย่าลืมฝึกท่องสุขคูณกับผู้ปกครองก็ได้มาฝึกท่องสุขคูณกับคุณครูก็ได้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามากันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicleปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่าEV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและ

ผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ
6: ้โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพ่อก่อนดึกๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่นะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่จะเท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลยนี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อขุนรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังเรากลับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลย
2: กลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: จับโจร
4: ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่ไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระบวนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวรู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวเนี้ยยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะ
7: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: ตัวเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: ทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและก็เด็กๆที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับวันนี้นะเด็กๆก็ยังอยู่ที่เรื่องราวของการผันวรรณยุกต์ใช่ไหมครับหลายคนน่าจะทราบหัวข้อที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้กันแล้วเด็กๆอ่านพร้อมกันคือเรื่องอะไรเอ่ยการผันอักษรต่ำคู่นักเรียนปลายทางครับการผันอักษรต่ำคู่คุณครูเคยเกริ่นเอาไว้แล้วไม่ทราบว่ายังจำกันได้อยู่ไหมว่าอักษรต่ำคู่เราจะผันร่วมกับอักษรอะไรครับทราบไหมอักษรอะไรลูกอักษรสูงใช่ไหมอักษรสูงเราจะนำมาผันร่วมกับอักษรต่ำคู่เพราะฉะนั้นความรู้ที่เราจะนำมาใช้วันนี้เราต้องมีความรู้เรื่องอักษรต่ำคู่ก่อนว่ามีพยัญชนะอะไรบ้างแล้วก็อันที่สองก็คือต้องมีความรู้เกี่ยวกับอักษรสูงใช่ไหมลูกว่าเราจะนำมาผันร่วมกับต่ำคู่และก็อันที่สามก็คือเด็กๆจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำเป็นและคำตายอีกเช่นเคยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของการผันวรรณยุกต์เพราะฉะนั้นมันก็จะเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยอันนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วก็ลองทบทวนความรู้พร้อมที่จะนำมาใช้ในชั่วโมงนี้กันนะครับก่อนอื่นเลยกิจกรรมแรกของเราก็คืออะไรเอ่ย
1: คำไทยใช
2: ้
1: ให
2: ้ถูกตอนนี้พร้อมหรือยังอุปกรณ์พร้อมแล้วพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วนะต้นทางบอกว่าพร้อมแล้วทีนี้ปลายทางเตรียมขึ้นมาเลยนะครับดูซิว่าวันนี้คุณครูจะให้คำว่าอะไรดูคำไทยใช้ให้ถูกวันนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าเค้กลองดูซิเค้กเขียนแบบไหนระหว่างสีแดงกับสีเขียวคุณครูจะให้สัญญาณนะครับก็คือปลายทางและต้นทางยกพร้อมกันเลยนะ1 2 3สีโอ้ยยังมีคนยกสีอะไรเนี่ยสีเขียวปนมาคำตอบก็คือสีแดงสีแดงถูกต้องแตกต่างกันยังไงลูกสีแดงกับสีเขียวว
1: รรณย
2: ุกต์ใช่ไหมดูซิคำว่าเค้กสีแดงวรรณยุกต์คือเราใส่ไม้อะไร
1: ไม
2: ้
1: โท
2: ส่วนข้างล่างสีเขียวไม้ตรีไม่ถูกต้องนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะบอกว่าทำไมจึงใส่ไม้ตรีไม่ได้นะคำว่าเค้กต้องใส่ไม้โทเค้กแปลว่าอะไรก็คือขนมของฝรั่งชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งสาลีผสมด้วยไข่เนยน้ำตาลเป็นต้นแล้วก็นำไปผิงหรือไปอบให้สุก

0: คำนี้เป็นคำมาจากภาษาต่างประเทศภาษาอะไรคะภาษาอะไรลูกภาษาอังกฤษนะเป็นขนมของฝรั่งไหนใครไม่รู้จักเค้กไม่มีทุกคนรู้จักเค้กใช่ไหมแล้วก็เคยรับประทานเค้กด้วยอันนี้ก็เป็นรูปร่างตัวอย่างเค้กนะครับอ้าวได้คำที่ถูกต้องแล้วอย่าลืมนะนำไปจดบันทึกแล้วก็เขียนใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับมาต่อกันที่ความรู้เดิมของเราในชั่วโมงนี้อ้าวเด็กๆยังมีความรู้เรื่องวรรณยุกต์หรือว่าการผ่านวรรณยุกต์อยู่ไหมยังมีอยู่นะวรรณยุกต์ของเรามีทั้งหมดกี่รูปกี่รูปลูกรูปวรรณยุกต์มีไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวามีกี่รูปตายตายตายตายกี่รูปกี่รูปกี่รูปสี่รูปแต่เสียงวรรณยุกต์มีกี่เสียงห้าเสียงจำใหม่นะรูปมีรูปอะไรบ้างรูปเอกรูปไม้โทรูปไม้ตรีและรูปไม้จัตวาแต่เสียงก็คือจะมีตั้งแต่เสียงอะไรสามัญเอกโทตรีจัตวาอ้าวทีนี้มาดูที่อักษรต่ำคู่อักษรต่ำคู่ไหนใครจำได้บ้างว่าอักษรต่ำคู่มีอะไรเวลาท่องเราท่องยังไงปลายทางจำได้ไหมลูกอักษรต่ำคู่ขึ้นต้นด้วยพ่อตายจำไม่ได้เลยปลายทางจำได้ไหมอ้าวเอาสิ1 2 3พร้อมกันพ่อขาฟันทองซื้อช้างพ่อทีนี้คุณครูบอกเทคนิคนิดนึงลูกเวลาเราจำอะไรไม่ได้นะไม่ผิดนะการที่เราจำเนื้อหาเยอะๆเนี่ยถ้าจำไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เด็กๆควรจะมีอันดับแรกเลยต้องรู้จักสืบค้นนักเรียนเข้าใจคำว่าสืบค้นไหมลูกสืบค้นตอนนี้สิ่งที่เราสืบค้นได้ง่ายมากที่สุดอยู่ที่หน้าของทุกคนแล้วคืออะไรหนังสือเรียนใช่ไหมมีใบความรู้อยู่ในนั้นนะรีบเปิดรีบค้นคว้ารีบดูทันทีถ้าเกิดไม่ใช่นั่งงงนั่งอึนแล้วตอบไม่ได้ไม่เอาแบบนั้นใช่ไหมเราต้องเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้แล้วก็คุณครูถามอะไรไปเนี่ยอุ้ยตอบไม่ได้หรือจำไม่ได้คับคล้ายคับคารีบเปิดทันทีโอเคนะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะลูกรู้จักสืบค้นนะเพราะว่าคุณครูมีใบความรู้มีแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่กับพวกเราเนี่ยตอนนี้พร้อมแล้วเพราะฉะนั้นสืบค้นมาช่วยกันบอกว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อดูซิตรงนี้พ่อพานเสียงพ่อมีกี่พ่อช่วยกันตอบเร็ว
1: สองพ่อ
0: ก็คือ
1: พ่อพาน
0: และผ่านไปทีนี้ขาคอควายคอควายเสียงคอในอักษรต่ำคู่มีกี่เสียงพร้อมกัน
1: 3เสียง
0: บอกมาว่ามีคออะไรบ้าง
1: คอควายคอคน
0: คอคนและ
1: คอระฆ
0: ังคอระฆังทีนี้ผ่านไปฟันเราจะแทนด้วยตัวฟอฟันทีนี้ทองมีทอเสียงทอมีกี่ทออ่ะดูสิทอแรกคือ
1: ทอม
0: ัน
1: โทท
0: อมันโทแล้วก็ทอทหารต่อมาคือ
1: ทอ
0: ผู้เฒ่าแล้วก็ทอธงไม่เป็นไรต่อมาซื้อลองบอกซิซื
1: ้อ
0: ซอโซ่หมดยังต่อไปช้างมีเสียงชอกี่เสียง
1: สองเสียง
0: คือ
1: ชอช
0: ้
1: าง
0: ชอช้างและ
1: ชอชื่อ
0: ชอชื่อและสุดท้ายคือแทนด้วยอะไรเอ่ย
1: ฮ
0: อนกฮูกทั้งหมดนี้มีทั้งหมดกี่ตัวอักษรต่ำคู่ดีมาก14ตัวปลายทางดูด้วยนะครับดูในตารางนะบอกเพื่อนๆหน่อยหน้าที่เราเคยเรียนมาแล้วเท่าไหร่นะ
1: 62
0: ทีนี้ผ่านไปลองมาทายปริศนากันดูนะลอง

0: นะมีคมโค้งโค้งคำนี้คืออะไรมีคมโค้งโค้งมีคมโค้งโค้งมีคมแล้วก็โค้งเราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าอะไรไหนใครตอบได้ยกมือตอบเลยคืออะไรลูกมีคมโค้งโค้งก็คือตอบได้ไหมใบให้คำแรกก็คืออะไรเอ่ยใบให้คำแรกคือเขียวรู้จักเขียวไหมเขียวเอาไว้ทำอะไรเขียว
1: เก
0: ี่
1: ยว
0: ข้าวที่สองเอกอยู่โยงบนเตาไฟใส่ไม่เอกเข้าไปเราจะเรียกว่าเรียกว่าอะไรลูก
1: เขียว
0: ดีมากเขียวเขียวต่อมาโทบดละเอียดใส่ไม่โทเข้าไปแปลว่าบดให้ละเอียด
1: เข
0: ีย
1: ว
0: คำนี้คือเขียวเขียวเขียวลองสังเกตดูสิคอควายคืออักษรต่ำคู่นะใส่ไม้เอกลงไปใส่ไม้โทลงไปมีไม้ตรีไหมไม่มีปริศนาต่อมาการเกาบนผิวหนังเรียกว่า
1: คัน
0: ต่อไปเอกลงตั้งแบ่งส่วนตอน
1: ค
0: ันต่อไปโทบีบเอาน้ำก่อนบีบเอาน้ำคือ
1: ค
0: ันแล้วก็รีบทายท้าขวารางวัลคำตอบก็คือคัน
1: คัน
0: และขันสังเกตไหมเหมือนกันเลยคันคันขันมีแค่รูปวรรณยุกต์คือเราใส่ไม้เอกแล้วก็ไม้โทนะต่อไปทีนี้ลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นการผันอักษรต่ำคู่ใช่ไหมลูกสังเกตดูให้ดีนะใส่แค่ไม้เอกและไม้โทอักษรต่ำคู่พยัญชนะที่นักเรียนช่วยกันบอกทั้งหมดนี้จะผันเหมือนกันทุกอักษรในกลุ่มเดียวกันนะเวลาใส่ไม้เอกไม้โทก็ต้องใส่ให้เหมือนกันเวลาลงตารางก็ต้องลงให้ตรงกันนะครับซึ่งจุดประสงค์วันนี้เราก็จะอยู่ที่การผันอักษรต่ำคู่โดยบอกหลักการผันทั้งคำเป็นและคำตายแล้วก็สามารถผันวรรณยุกต์คำเป็นและคำตายได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการผันวรรณยุกต์นะครับอ้าวทีนี้ต่อมาดูว่าอักษรต่ำคู่คืออะไรตอนต้นชั่วโมงคุณครูบอกไปแล้วว่าอักษรต่ำคู่เราจะผันร่วมกับอักษรอะไรเอ่ยอักษรสูงใช่ไหมปลายทางดูด้วยนะลูกอักษรต่ำคู่จะต้องผันร่วมกับอักษรสูงโดยมันจะร่วมกันยังไงสงสัยไหมสงสัยไหมว่าร่วมกันยังไงลองดูอักษรต่ำคู่มีคอควายคอคนคอระฆังนะเสียงคอลองออกเสียงซิ
1: ค
0: อทีนี้พอมาคู่กับอักษรสูงก็คือขอไข่และขอขวดลองออกเสียง
1: ขอ
0: มันใกล้เคียงกันไหมใกล้กันใช่ไหมคอข
1: อ
0: คอ
1: คอ
0: ข
1: อ
0: ขออันนี้คือคู่กันคู่ต่อมาชอฉ
1: อฉอ
0: เห็นไหมใกล้เคียงกันไหมใกล้ชอฉ
1: อ
0: ชอฉ
1: อ
0: ซอสอทอถ
1: อทอถ
0: อ
1: ท
0: อ
1: ถ
0: อพอพ
1: อ
0: ฟอฝ
1: อ
0: ฟอฝ
1: อ
0: ฮอหอหอห
1: อ
0: เห็นไหมเสียงจะใกล้เคียงกันก็เลยนำมาผันรวมกันเมื่อผันรวมกันแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยอักษรสูงก็จะผันได้สามเสียงเนาะเรียนมาแล้วอักษรต่ำคู่ก็จะผันได้สามเสียงพอเอามารวมกันไม่ได้แปลว่าจะผันได้6เสียงนะลูกมันจะผันซ้ำกันอยู่1เสียงก็คือเสียงโทเดี๋ยวจะให้ดูตารางทีนี้ลองมาดูถ้าเป็นอักษรต่ำคู่คำเป็นพื้นเสียงอยู่ที่เสียงสามัญนะยกตัวอย่างเช่นคำว่าคาทุกคนผันพร้อมกันนะคาต่อไปเสียงโทคือ
1: ค่า
0: เสียงตรีคือ
1: คา
0: อีกรอบนึงคาค่าขาลองสังเกตดูซิเสียง

0: โทก็จริงอยู่แต่ว่าวรรณยุกต์ใส่รูปอะไรไม้อะไรลูกไม้เอกอันนี้เสียงตรีแต่ใส่ไม้โทดังนั้นหายสงสัยได้ยังว่าทำไมคำว่าเค้กจึงไม่ใส่ไม้ตรีใช่ไหมคำว่าเค้กเป็นเสียงตรีเหมือนกันแต่เราใส่ไม้โทโอเคนะอันนี้หายสงสัยแล้วทีนี้ต่อมาถ้าเป็นอักษรต่ำคู่คำตายผันได้คือเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาโดยเสียงโทเราจะใส่ไม้เอกอันนี้งงนิดนึงเหมือนมันถอยหลังกลับไปใช่ไหมเสียงโทใส่ไม้เอกแต่เป็นเสียงตรีมีรูปไหมไม่มีเลยไม่ได้ใส่วรรณยุกต์เลยแต่เป็นเสียงจัตวาใส่ไหมจัตวาอันนี้คือโทตรีจัตวาถ้าเป็นคำเป็นจะมีอะไรลูกถ้าเป็นคำเป็นมีแค่สามัญโทตรีไม่เหมือนกันนะอ้าวทีนี้ลองมาผันดูคำตายอักษรต่ำคู่อ่ะพร้อมกันนะค่ะคะขา
1: ค่ะคะข
0: าไปทางด้วยนะลูกค่ะคะขา
1: ค่ะคะ
0: ขาอ่านี่คือการผันอักษรต่ำคู่คำตายมาดูที่การผันวรรณยุกต์อักษรต่ำคู่เราจะเริ่มที่คำเป็นนะครับคำแรกคือคำว่าผันผันพร้อมกันหรือจะผันตามครู
1: ตามคร
0: ูได้พร้อมกันได้ไหมหรือตามครูตามครูก่อนก็ได้ลูกคำแรกผันพันผัน
1: ผันพันผัน
0: อีกรอบหนึ่งนะผันพันผัน
1: ผันพัน
0: ต่อมาช้างช่างช้าง
1: ช้างช่างช้าง
0: ช้างช่างช้าง
1: ช้างช่างช
0: ้
1: าง
0: อันนี้คือการผันคำเป็นสรุปว่าคำเป็นเนี่ยผันได้3เสียงก็คือเสียงสามัญเสียงและเสียงตรีถ้าเป็นคำตายดูที่คำตายเราจะได้3เสียงเหมือนกันแต่มันจะเป็นเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาคำตายพร้อมกันนะ1 2 3ค่ะคะขา
1: ค่ะขา
0: ต่อไปคากคากขา
1: คาก
0: ขาค่ะคะขาคากคากขา
1: คากขา
0: อันนี้สังเกตว่าคำตายอักษรต่ำเนี่ยก็จะผันเหมือนกับอักษรต่ำเดียวนะต่ำเดียวต่ำคู่ผันเหมือนกันนะลูกทีนี้ไปดูต่อเรามาฝึกผันคำเป็นอย่าลืมนะสามัญโทตรีพร้อมกันนะรอบกันทั้งต้นทางและปลายทางขอเสียงดังๆนะลูกพร้อมกัน1 2 3ฟ้าฟ้าฟ้าต่อไปคานคานคานต่อไปทิมทิมทิมทิ้งทิ้งทิ้งต่อไปคำตายคำตายเสียงยาวพร้อมทาบทาบทาบเอาใหม่เอาใหม่ทาบทาบทาบ
1: ทาบ
0: ทาบทาบ
1: ทาบทาบ
0: ภาพภาพภาพ
1: ภาพภาพภาพ
0: ภาพภาพภาพ
1: ภาพภาพ
0: ต่อไปคำตายเสียงสั้นคือได้ไหมได้ไหมชะชะชะ
1: ชะชะชะ
0: ชะชะชะฟะพะพะพะ
1: พะพะพะ
0: พะพะพะอันนี้คือการผันคำเป็นคำตายเสียงสั้นเสียงยาวทีนี้มาดูเพิ่มเติมถ้าเราจะผันคำเป็นให้ครบ5เสียงมีตัวช่วยอย่างที่บอกว่าอักษรต่ำคู่ต้องผันรวมกับอักษรอะไรอักษรสูงลองมาดูว่าทำไมต้องผันรวมกันลองดูตัวอย่างนะคาค่าขาเห็นไหมลูกได้เสียงสามัญได้เสียงโทได้เสียงตรีมันหายอะไรเสียงอะไรหายไปไม่มีเอกับอะไรจัตวาใช่ไหมถ้าเป็นคำเป็นนะทีนี้ถ้าเราอยากได้ครบ5เสียงต้องเอามาจับคู่กับอักษรสูงจำได้ไหมอักษรสูงผันได้3เสียงเหมือนกันก็คือเสียง

0: เสียงโทและเสียงจัตวาเห็นไหมมันก็จะเต็มช่องพอดียกตัวอย่างเช่นคุณครูต้องการได้ครบ5เสียงก็จะเพิ่มเข้ามานะอันที่2เหมือนกันพอพ่อพอลองดูเพิ่มอะไรเข้ามาเห็นไหมคาขาค่าขาขาเต็ม5หรือยังเต็ม5แล้วแต่เสียงโทเขียนได้2รูปก็คือคำว่าค่าที่เป็นคอควายและค่าที่เป็นขอไข่ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันพอพ่อพอก็จะเป็นพอพอพ่อพอพอเห็นไหมนี่คือการผันคู่กันมันก็จะครบ5เสียงทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เราใช้นิ้วมือได้แบบไม่ต้องงงเลยนะทุกคนชูมือขึ้นมาลองผันสองคำนี้ดูนะพร้อมกันนะลูกทั้งต้นทางและปลายทาง1 2 3คาคาค่าขาขาอีกรอบนึงขอดังๆชัดๆเลยคา
1: คา
0: คา
1: ค
0: าอีกรอบนึงคา
1: คา
0: คาคาคำที่2พอพอพ่อพอพออีกรอบหนึ่งพอพอพ่อพอพอเห็นไหมมันจะครบเต็มทุกช่องก็คือตั้งแต่สามัญเอกโทตรีและจัตวานะทีนี้เห็นไหมขอไข่ที่อยู่ในตารางนี้ขอไข่กับพอพึ่งเป็นอักษรอะไรลูกอักษรสูงใช่ไหมผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอย่าลืมนะไปดูต่อเนี่ยถ้าเราจะจับคู่อักษรคุณครูนำคอควายมาคู่กับขอไข่คอควายก็คืออักษรต่ำคู่ขอไข่คืออักษรสูงนะผันรวมกันก็จะเป็นคาขาค่าขาขาผันพร้อมกัน1 2 3เอามือขึ้นมาพร้อมกันนะปลายทางพร้อมนะลูกคาขาค่าขาขาอีกรอบหนึ่งคาขาค่าขาขาต่อมาให้นักเรียนผันเองทีที่ทีทีที่ทีพอผันรวมอักษรสูงก็จะเป็นทีทีที่ทีทีอีกรอบหนึ่งนะทีทีที่ทีทียากไหมยากไหมยากไหมไม่ยากต่อไปตัวอะไรบ้างชอช้างจับคู่กับชอชิงถ้าจับคู่กันชาวเช้าเช้าก็จะได้เป็นพร้อมกันนะ1 2 3ชาวชาวเช้าเช้าเช้าอีกรอบนึงดังๆชาวชาวเช้าเช้าเช้าผ่านไปพอพานคู่กับผอพึ่งพอพานคู่กับผอพึ่งจะได้เป็น5เสียงพร้อมกันนะ1 2 3พาพาพาพาผาอีกรอบนึงพาพาพาพาผาเห็นไหมลูกเนี่ยพอพานกับผอพึ่งผันรวมกันได้5เสียงต่อมาฟอฟันผันคู่กับอะไรฟอฟันฟออะไรฟอฝาออกเสียงให้เต็มเสียงนะลูกพร้อมฟันฟันฟันฟันฝันอีกรอบหนึ่งฟันฟันฟันฝันฝันต่อไปหอนกฮูกคู่กับอะไรอักษรสูง
1: หอห
0: ีบมาดูซิหอหีบกับหอนกฮูกคู่กันพร้อม1 2 3 5 5 5 5 5อีกรอบหนึ่ง5 5 5 5หาเห็นไหมก็จะจับคู่ได้ครบ5เสียงทีนี้สรุปได้ว่าจากการเรียนมาทั้งหมด4ชั่วโมงในการผันวรรณยุกต์เราจะเห็นข้อสังเกตว่าถ้าอักษรแต่ละหมู่เนี่ยผันคนเดียวคำว่าผันคนเดียวแปลว่า ผันของกลุ่มใครกลุ่มมันใช่ไหมอักษรกลางก็อยู่ที่อักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำเดียวต่ำคู่ผันคนเดียวเนี่ยจะไม่ได้ครบ5เสียงทุกอันใช่ไหมจะได้3ได้2บ้างแล้วแต่คำเป็นหรือคำตายแต่ทีนี้คุณครูก็เพิ่มเติมให้ว่าเรามีตัวมาช่วยผันใช่ไหมลูกถ้าเป็นต่ำเดียวอย่างเมื่อวานชั่วโมงที่แล้วต่ำเดียวเนี่ยก็ผันร่วมกับหอนำก็จะได้ครบ5ใช่ไหมถ้าเป็นต่ำคู่เราก็ผันร่วมกับอักษรสูงก็จะได้ครบ5ใช่เปล่าเนี่ยเห็นไหมมันนำมาคู่กันมันก็จะเกิดเป็นคำในภาษาไทยแล้วก็มันก็จะผันได้หลากหลายขึ้นยกเว้นคำตายเนาะที่จะผันยังไงก็ไม่ครบ5หรอกจะได้แค่4เสียงเท่านั้นเองหรือ3เสียงนะครับอันนี้ก็พอได้ทีนี้คุณครูมีเทคนิคการผันอีกแบบนึงที่เป็นทางลัดนะอันนี้ก็ถามว่าเอาไปใช้ได้ไหมใช้ได้ทำข้อสอบได้แล้วก็ถูกต้องแน่นอนนะยกตัวอย่างครูมีคำว่าขาแล้วเนี่ยลองดูคำว่าขาบางคนเนี่ยถ้าเกิดครูถามว่าคำว่าขาเป็นเสียงวรรณยุกต์อะไรอ่ะบางคนนะเห็นแบบนี้ตอบทันทีว่าเสียงโทเพราะอะไรเพราะว่าอะไรมีอะไรมีไม้โทใช่ไหมในใครตอบในใจแล้วว่าเสียงโทแน่นอนครูเชื่อว่าทุกคนต้องหลายคนต้องคิดแบบนั้นแต่จริงๆแล้วขาเสียงอะไรลูกเสียงตรีลองเอามือขึ้นมา5นิ้วแล้วลองเทียบดูซิว่าใช่เสียงตรีจริงไหมพร้อมกันนะ1 2 3คาคาคาขาเอาจอดเลยจอดที่นิ้วอะไรนิ้วอะไรลูกตอบดังๆรู้จักนิ้วไหมนิ้วอะไรนิ้วนางนิ้วนางเราจะแทนด้วยเสียงเสียงอะไรเอ่ยเสียงตรีอย่าลืมสิเสียงสามัญคือนิ้วหัวแม่มือเสียงโทคือเสียงเอกคือนิ้วชี้เสียงโทคือนิ้วกลางเสียงตรีคือนิ้วนางเสียงจัตวาก็คือนิ้วก้อยนะอย่าลืมนะสรุปว่าคำว่าขาเป็นเสียงอะไรตอบพร้อมกันเสียงตรีปลายทางดูด้วยนะลูกคำว่าขาก็คือเสียงตรีอ้าวทีนี้คำต่อมาที่อยากจะทดสอบนิดนึงอ้าวคำว่าซ่อมดูซิคำนี้ถ้ามองที่รูปของคำคิดว่าเป็นเสียงอะไรดูที่แม่เอกบางคนเนี่ยโอ๊ยตอบทันทีเลยว่าเสียงเอกใช่ไหมแต่จริงใช่ไหมไม่ใช่เราผันไปเลยลูกเอานิ้วขึ้นมาผันไปเลย5เสียงนะพร้อมกัน1 2 3ซ่อมซ่อมซ่อมจอดเลยอยู่ที่นิ้วอะไรนิ้วกลางแสดงว่าเป็นเสียงโทดีมากดีมากต่อมาถ้าเป็นคำว่าฮึบคำนี้อ่านว่าอะไรฮออึบอฮึบรู้จักฮึบไหมเอาฮึบก่อนทีนี้ลองดูนะมันเป็นคำตายก็จริงแต่คุณครูจะสอนเทคนิคลัดก็คือว่าให้นักเรียนเนี่ยผันไปเลยให้ครบ5เสียงแต่ว่าต้องตั้งคีย์ให้ถูกแล้วมาดูว่าคำที่เราต้องการมันอยู่ที่นิ้วอะไรมันจอดที่นิ้วไหนแล้วให้บอกว่าเป็นเสียงนั้นโอเคไหมคำนี้เราจะผันได้ว่าฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบลองผันพร้อมกัน1 2 3ฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบคำว่าฮึบอยู่นิ้วไหนใครจับเสียงได้ทันนิ้วอะไรลูกนิ้วนางแสดงว่าเป็นเสียงอะไรนิ้วนางเสียงตรีถูกต้องหมดหรือยังเอาอีกสัก2คำคำว่าชื้นดูคำนี้คำว่าชื้นเสียงอะไรคำว่าชื้นเสียงอะไรเอ่ยลองผันดูซิลองผันดูซิเอานิ้วขึ้นมาเลยพร้อมกันปลายทางด้วยนะ1 2 3ชื่น
1: ช
0: ื่
1: น
0: ดังๆขออีก1รอบถูกแล้วถูกแล้วพร้อมกัน1 2 3
1: ชื่นช
0: ื่
1: นช
0: ื่
1: นช
0: ื่
1: น
0: คำว่าชื่นอยู่ที่นิ้วอะไร
1: น
0: ิ้วนางแสดงว่าเป็นเสียงตรีเป็นเสียงตรีถึงแม้ว่าจะเป็นรูปโทเข้าใจหรือยังทีนี้เข้าใจแล้วนะทีนี้ถ้าเข้าใจแล้วมีเกมมาให้แข่งขันแข่งขันเราจะแข่งขันกันเป็นทีมชายและทีมหญิงดีไหม
1: ด
0: ีถ้าใครชนะนะถ้าทีมไหนชนะเดี๋ยวพอเลิกคาบนี้หมดชั่วโมงนี้ตอนพักกลางวันก็ได้ป ไปรับรางวัลที่ครูโอเคไหมลูกนะอันนี้ให้รางวัลเลยเป็นทีมอ่ะทีนี้วิธีการแข่งก็คือบัตร

ําที่จะแจกทีมชายทีมหญิงเนี่ยคนละสีแต่ว่าทีมละ2อันช่วยกันแล้วเอาคําเหล่านี้ที่คุณครูแจกให้เนี่ยไปติดที่ข้างๆกระดานก็คือบันไดไต่วรรณยุกต์ลองไต่วรรณยุกต์ดูซิว่าทีมไหนจะไต่ได้ถูกต้องมากที่สุดโอเคมั้ยเอาไปวางยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้นักเรียนช่วยกันบอกแล้วใช่ไหมคำว่าค้าคือเสียงอะไรนะลูกคำว่าค้าเสียงตรีใช่ไหมนักเรียนก็เอามาแปะลงในช่องตรีใช่ไหมคำว่าชื้นก็คือเสียงตรีใช่ไหมนักเรียนก็แปะแบบนี้เลยให้มันอยู่ในช่องเดียวกันเรียงไปเลยโอเคเปล่าไม่งงนะแบบนี้คือการเล่นเกมแล้วเราจะมาตรวจสอบว่าทีมไหนจะแปะได้มากที่สุดเข้าใจหรือเปล่าถ้าเข้าใจแล้วเด็กๆปลายทางมีบัตรคำหรือยังลูกอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้คุณครูดาวน์โหลดแล้วก็ตัดแจกเด็กๆได้เลยนะครับแล้วก็ลองเอามาจัดกลุ่มหรือว่าเรียงให้ถูกต้องตามวรรณยุกต์ดูคุณครูจะให้เวลาแค่3นาทีต่อ1ทีมคือแข่งกันทีมชายมาแปะฝั่งนี้ทีมหญิงไปแปะฝั่งนั้นรู้เรื่องนะถ้าพร้อมแล้วมารับบัตรคำแล้วก็คุณครูจะให้สัญญาณคุณครูให้สัญญาณเสร็จแล้วนักเรียนก็กระจายได้เลยเอาตัวแทนแบ่งทีมก่อนตอนนี้แบ่งทีมก่อนผู้ชายไปอยู่ฝั่งไหนลูกผู้ชายไปเลยขยับไปเลยไปอยู่ทีมตัวเองผู้หญิงขยับมาอยู่ทีมผู้หญิงนะลูกแล้วก็มาช่วยกันนะทุกคนต้องได้ช่วยกันจับนะ

0: ตอนนี้พร้อมแล้วนะเสร็จเรียบร้อยกันทั้ง2ทีมแล้วคิดว่าทีมไหนน่าจะชนะวันนี
1: ้
0: ทีมชายหรือทีมหญิงทีมหญิงมั่นใจหรือเปล่าทีมชายมั่นใจไหม
1: ม
0: ั่
1: นใจ
0: มั่นใจอ่ะเราจะเช็คคำตอบของกลุ่มไหนก่อนเอาชายหรือหญิงเอาชายหรือหญิงเอาหญิงก่อนนะอ่ะโอเคมาดู

0: ฟืนฟืนฟืนฟืนฟืนถูกต้องไหมลูก
1: ถู
0: กต้องอ่ะต่อมาไฟไฟไฟไฟไฟถูกต้องไหม
1: ถูก
0: อ่ะต่อมาคำว่าภาพพร้อมกันนะ1 2 3ภาพภาพภาพถูกต้องไหมเสียงโทถูกอ่ะคำนี้อ่านว่าอะไรหึมใช่ไหมหึมอ่ะพร้อมกันนะ1 2 3หึมหึมหึมถูกไหมถูกอ่ะรอดแล้วรอดแล้วมาดูเสียงตรีบ้างคำว่าเทียบอ่ะทุกคนพร้อมกันนะลูก1 2 3เทียบเทียบเทียบเสียงอะไรเสียงโทดังนั้นเพื่อนตอบถูกไหม
1: ไม
0: ่ถูกเราต้องย้ายมาไว้ที่เสียงโทนะอันนี้ผิดเดี๋ยวเราดึงออกมาก่อนเพื่อที่จะหักคะแนนอ่ะต่อไปคำว่าคุม1 2 3คุมคุมคุมคุมเสียงอะไรลูก
1: เสียง
0: ตรีถูกต้องไหม
1: ถ
0: ูกอ่ะต่อมาคำว่านับอ่ะพร้อมกัน1 2 3นับนับนับนับเสียงอะไรตรีถูกต้องอ่ะคำว่าห้องพร้อมกันนะห้องห้องห้องห้องถูกต้องไหมถูกคำว่าชั้นชั้นชั้นชั้นชั้นถูกต้องชุบชุบชุบชุบชุบถูกไหมถูกอ่ะคำว่าทึบคำสุดท้าย1 2 3พร้อมกันทึบทึบทึบทึบถูกต้องไหมถูกแสดงว่ากลุ่มนี้ผิดกี่คำ1คำอ่ะเราต้องมาลุ้นให้ทีมผู้ชายผู้ชายถ้าผิดเกิน1แสดงว่าแพ้โอเคนะอ้าวพร้อมพร้อมกันนะช่วยกันเช็คนะลูกคำแรกอ่ะปลายทางด้วยนะปลายทางด้วยพร้อมกัน1 2 3ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านอยู่ที่นิ้วอะไรนิ้วโป้งแสดงว่าเป็นสามัญถูกต้องอ่ะคำที่สองชานชานชานชานชานชานเสียงสามัญถูกต้องคำต่อมาเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงต้องไหมถูกอ่ะต่อไปคำว่าเท่า1 2 3เท่าเท่าเท่าเสียงอะไรลูกโทถูกต้องอ่ะคำว่าเฟื่องเฟื่องเฟื่องเฟื่องเสียงโทต่อไปพอพอพอเสียงโทต่อมานานานานานาเสียงตรีต่อไปทองทองท้องท้องเสียงตรีอ้าวคำนี้เสียงอะไรมั่นใจไหมเนี่ยมั่นใจอ่ะถ้ามั่นใจผ่านพร้อมกันนะ1 2 3ฟาดฟาดฟาดฟาดถูกไหมถูกอ่ะคำว่าช้างคำว่าช้างพร้อมกันนะช้างช้างช้างช้างคือเสียง
1: ตร
0: ีถูกต้องตอนนี้ผู้หญิงนั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วเหลืออีก2คำลูกอ่ะพร้อมกันทิ้งทิ้งทิ้งทิ้งเสียงตรีและต่อมาคำสุดท้ายคำนี้มั่นใจไหม
1: ม
0: ั่
1: นใจ
0: พร้อมกันดังๆค่าค่าค่าค่าหมดยังหมดแล้วเสียงตรีแสดงว่าฝ่ายชายเป็นผู้ชนะปรบมืออ้าวผู้หญิงผิดหนึ่งคำก็คือคำว่าเทียบคำว่าเทียบต้องเป็นเสียงอะไรอ่ะอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันนะลูกพร้อมกันนะ1 2 3เทียบเทียบเทียบต้องเป็นเสียง
1: โท
0: นี่คือการผันแบบวิธีลัดนะเราตั้งขีดไปทั้งหมด5คําเลยแล้วก็ดูแค่ว่าคํานั้นตกที่นิ้วอะไรแล้วก็ตอบออกมาให้ได้ว่าเป็นเสียงอะไรโอเคนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่อยากจะให้เด็กๆเนี่ยเอาเทคนิคที่เป็นการแบบผันแบบลัดมาใช้ในการทำข้อสอบหรือว่าเป็นการตอบว่าคำนั้นคือเสียงอะไรนะตอนนี้เวลาของเราก็ใกล้จะหมดแล้วทีนี้คุณครูขอฝากนิดนึงนะลูกของฝากจากครูให้หนูคนเก่งอันนี้นะนักเรียนดูที่ใบงานนะลูกใบงานวันนี้เราจะใช้ใบงานที่6เรื่องการผันวรรณยุกต์

อักษรต่ำคู่นะการผันอักษรต่ำคู่ก็จะผันรวมกับอักษรสูงเด็กๆ ดูที่ใบงานใบงานตอนแรกมีคำมาให้ทั้งหมด5คำดูก่อนดูก่อนมีคำทั้งหมด5คำนักเรียนดูที่ข้อแรกคำแรกมีคำว่าชันกับคำว่าฉันคุณครูเอามารวมกันแล้วนะต่ำคู่แล้วก็อักษรสูงดังนั้นวิธีการทำใบงานก็คือว่าอักษรต่ำคู่เนี่ยผันได้เสียงสามัญโทตรีแต่ถ้าเป็นอักษรสูงก็จะเป็นเอกโทจัตวาเนี่ยลองดูผันให้มันตรงกับตัวอย่างนะมันก็จะได้ครบ5เสียงทำแค่5ข้อนี้ส่วนตอนที่2ฝากให้เป็นการบ้านก็คือไปผันวรรณยุกต์ของคำที่อยู่ท้ายประโยค3คำนี้แล้วก็ลองนำไปเติมลงในประโยคว่าเราจะนำไปใช้ได้ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ฝากเป็นการบ้านนะลูกแต่ว่าในชั่วโมงนี้เราทำแค่ตอนที่1ก่อน5ข้อใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวเราจะมาฝึกผันกันอีกรอบนึงเด็กๆปลายทางก็ด้วยนะครับเชิญครับ

ครับตอนนี้ก็ถึงช่วงสรุปบทเรียนกันแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายใบงานตอนแรกให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังนะถ้าคนไหนยังตามไม่ทันหรือยังเสร็จไม่เรียบร้อยก็สามารถไปเขียนเพิ่มเติมแล้วก็ส่งที่คุณครูปลายทางได้เลยนะครับมาดูที่ตอนแรกนะตอนที่1เนี่ยเราจะแบ่งอักษรออกเป็น2หมู่ใช่มั้ยลูกในข้อแรกนะยกตัวอย่างเช่นมีอักษรต่ำคู่ก็ต้องผันรวมกับอักษรสูงใช่มั้ยเช่นคำว่าชันทุกคนผันพร้อมกันนะดูที่หน้าจอเราก็จะได้ว่าชันชันชันคำว่าชันเป็นอักษรสูงก็จะเป็นชันชันฉันพอผันรวมกันก็จะได้ว่าชันชันชันชั้นฉันเวลาเขียนลงตารางก็ให้ถูกต้องแบบนี้นะครับข้อที่2ดูคำว่าพาเป็นอักษรต่ำคู่ก็จะได้เป็นพาพาพาพาเป็นอักษรสูงก็จะเป็นพาพาผาพอผันรวมกันพร้อมกันนะพาพาพาพาผาทั้งต้นทางและปลายทางขอเสียงดังๆนะลูกต่อไปข้อที่3คำว่าฟันต่ำคู่นะก็จะเป็นฟันฟันฟันคำว่าฝันอักษรสูงก็จะเป็นฟันฟันฝันเอามารวมกันก็จะได้ว่าพร้อมกัน1 2 3ฟันฟันฟันฝันฝันขออีกรอบนึงฟันฟันฟันฟันฝันข้อที่4คำว่าทางเป็นต่ำคู่ก็จะได้ว่าทางทางทางคำว่าทางอักษรสูงจะเป็นทางทางทางรวมกันพร้อมกันนะ1 2 3ทางทางทางทางทางข้อสุดท้ายคำว่าคุมและคำว่าขุมต่ำคู่และอักษรสูงนะก็จะเป็นคุมคุ้มคุ้มและคุมคุ้มขุมพอเอามารวมกันได้ครบ5เสียงพร้อมกัน1 2 3คุมคุมคุ้มคุ้มขุมอันนี้คือการผันอักษรรวมกันระหว่างต่ำคู่และอักษรสูงส่วนตอนที่2ฝากเป็นการบ้านไปทำมาให้เรียบร้อยแล้วก็นำมาส่งคุณครูในชั่วโมงต่อไปนะครับแล้วก็วันนี้ก็สรุปได้ว่าการผันอักษรที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำมีวิธีการผันที่แตกต่างกันนะแล้วก็ที่สำคัญเมื่อผันออกมาแล้วรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์จะไม่ตรงกันเสมอไปนะจะตรงกันเฉพาะบางหมู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมเอาเทคนิคที่คุณครูสอนก็คือใช้นิ้วมือของเราให้เกิดประโยชน์ก็คือผันไปเลยนะลูกตั้งคีย์ให้ถูกแล้วก็ดูว่าคำนั้นตรงกับนิ้วอะไรแล้วก็บอกว่าเป็นเสียงอะไรแค่นั้นเองนะสำหรับเรื่องการผันวรรณยุกต์นี้ก็ขอฝากเอาไว้ให้ไปฝึกฝนทบทวนแล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับวันนี้ก็จบเรื่องราวของการผันวรรณยุกต์ไว้เพียงเท่านี้ฝากให้คุณครูปลายทางช่วยเตรียมหนังสือเรียนภาษาภาทีชั้นป.4นะครั้งต่อไปเราจะใช้เล่มนี้นะครับแล้วก็ใบงานที่7เรื่องกลวิธี KWHLAQ พิชิตการอ่านจับใจความสำคัญแล้วก็ใบงานที่8เรื่องตอบคำถามเรื่องออมไว้กำไรชีวิตนะครับจะเป็นการอ่านจับใจความในชั่วโมงต่อไปแล้วเราจะพบกับเรื่องราวดีๆในรายวิชาภาษาไทยในชั่วโมงต่อไปเรื่องออมไว้กำไรชีวิตฝากให้เด็กๆทุกคนจัดเตรียมสิ่งที่จะมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับอย่างที่เราทำการปฏิบัติกันมานะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมนะครับเป็นการวอร์มอัพร่างกายวอร์มอัพก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของเรากันนะครับเดี๋ยวครูขออาสาสมัครแล้วกันนะครับสัก3คนแต่ว่าออกมาทีละคนเนาะเพื่อที่จะออกมาและใส่คำใบ้ไว้ข้างบนศีรษะและเพื่อนที่อยู่ในห้องเรียนนักเรียนต้นทางเนี่ยจะต้องเป็นคนใบ้โดยต้องห้ามพูดคำที่อยู่บนศีรษะของเพื่อนต้องให้เพื่อนตอบมาเองเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับ
1: เข้า
0: ใจแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นขออาสาสมัคร1คนออกมาเลยครับหยิบไมค์มาด้วยครับเตรียมพร้อมมายืนยืนนะครับหันหน้าไปห้ามหันมานะคำนี้คนที่จะใบ้ให้ใช้ไมค์ถามเพื่อนได้เลยนะครับให้ใช้ไมค์ใบ้เพื่อนได้เลยโอเคไหมมองเห็นไหมมองเห็นคำไหมมองเห็นไหมครับ
2: เห็น
0: ครับไม่เห็นใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วใครจะเริ่มใบ้ก่อนดีครับกลุ่มไหนดีกลุ่มที่3ก่อนละกันกลุ่มที่3จะใบ้เพื่อนว่าไงเอ่ย
3: เป็นสิ่งของ
0: เป็นสิ่งของตอบได้ไหมยังไม่ได้มีอีกไหมมีอีกไหมกลุ่มที่2อะไรเอ่ย
4: ตอนไปร้านสะดวกซื้อเราซื้ออะไร
0: ตอนไปร้านสะดวกซื้อเราซื้ออะไรซื้ออะไรครับซื้ออะไร
5: สินค้าครับ
0: ซื้อสินค้าเก่งมากครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของคำที่1ปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากๆครับสินค้าโอเคขอไมค์เพิ่มครับต่อไปขออีก1คนออกมาเลยครับ1คนกลุ่ม1นะครับยืนแล้วก็ถือไมค์นะเดี๋ยวครูไปเอาคำมาก่อนนะครับเตรียมตัวยากไหม
6: ยาก
0: ไม่ยากลองใบ้ลองใบ้เพื่อนสักคนหนึ่งกลุ่มที่5บ้างกลุ่มที่5กลุ่มอื่นใครจะอยากใบ้เพื่อนลองดูนะ
7: เป็นวัฒนธรรม
0: เป็นวัฒนธรรมตอบได้หรือยังเอ่ยยังไม่ได้ยังมีอีกไหมมีอีกไหมใครจะใบ้อีกครับกลุ่มที่2
8: มีทุกชุมชนครับ
0: มีทุกชุมชนกว้างมากเลยใช่ไหมยังมีคนอยากจะใบ้อีกไหมเร็วช่วยเพื่อนหน่อยเร็วต้องใบ้ว่าไงดีนะคำนี้มีคนอยากจะใบ้อีกไหมครับมีทั้งชุมชนมีทุกชุมชนเป็นวัฒนธรรมยกตัวอย่างก็ได้ลองยกตัวอย่างอันนี้สักหนึ่งอย่างให้เพื่อน
9: รู้เลยนะคร
0: ูอร่อยกระทงสงกรานต์ตอบได้ยังลอยกระทงสงกรานต์มีอะไรอีก
10: บ
0: ุ
10: ญบ
0: ั้
10: งไฟ
0: เขาเรียกว่าอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าอะไรบุญมังไฟแห่นางแมวลอยกระทงผีตาโขนเขาเรียกว่าอะไรตอบได้ไหมตอบได้ไหมครับตอบได้เปล่าม ีคนจะช่วยเพื่อนอีกไหมนักเรียนปลายทางครับถ้าเป็นนักเรียนปลายทางเรียนปลายทางจะใบ้ว่าไงครับเฉลยคำนี้คือคำว่ายากไหมยากไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไปขออีกหนึ่งคนคนสุดท้ายคำสุดท้ายแสดงว่าต้องยากไหมไม่จำเป็นเสมอไปออกมาเลยครับสักครู่หนึ่งนะปึ๊บ

0: อ่ะใบเลยกลุ่ม3กลุ่ม3จะใบ
1: เป็นสถานที
0: ่เป็นสถานที่มีอีกไหมกลุ่ม5กลุ่ม5จะใบครับ
2: คนชอบไปค่ะ
0: มีคนชอบไปเป็นสถานที่มีคนชอบไปมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมเอาเร็วๆอ่ะกลุ่มที่2
3: เป็นจุดแลนด์มาร์คครับ
0: เป็นจุดแลนด์มาร์คมีอะไรบ้างอ่ะกลุ่มที่3อีกกลุ่มที่3อีก
2: มีผู้คนเยอะแยะ
0: มีผู้คนเยอะแยะตอบได้มั้ยอ่ะมีมั้ยมีอีกมั้ยกลุ่มที่4
4: เป็นกิจกรรมที่เราทำอยู่ครับ
0: เป็นกิจกรรมที่เราทำอยู่มีอีกมั้ยอ่ะกลุ่มที่2
5: มี2พยางค่ะ
0: มี2พยางอ่ะกลุ่มที่1ตอบได้มั้ยลองคิดดูสิมีอะไรเป็นสถานที่อะไรนะ
1: ต้องออกเดินทาง
0: ต้องออกเดินทางส่งสายคำนี้จะยากไปนักเรียนมีคนอยากจะใบ้อีก
6: ขึ้นต้นด้วยททหารครับ
0: ขึ้นต้นด้วยททหารโอเคได้อันไหนลองบอกเพื่อนมาเลยลองบอกเพื่อนมาเลยอ่ะพูดมาเลยครับ
1: มีแต่คนอยากไปค่ะ
0: มีแต่คนอยากไปกลุ่มที่3อ่ะจนกว่าจะได
1: ้เหมือนการทัศนศึกษา
0: เหมือนการทัศนศึกษาได้หรือเปล่าเอ่ยว่ามาเลยครับ
2: ไปที่นั่นต้องถ่ายรูปอยู่เสมอ
0: ไปที่นั่นต้องถ่ายรูปอยู่เสมอ ททหารมี2พยางค์คำนี้เฉลยก็คือยากไหมยากไม่เป็นไรนะครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากๆครับเอาละครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้งเอาใหม่ทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวเราเห็นไหมคำแต่ละคำที่เราได้เล่นกิจกรรมใบ้คำกันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเพณีสินค้าหรือว่าท่องเที่ยวล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในวันนี้ทั้งนั้นเลยนะครับนักเรียนเดี๋ยวก่อนอื่นเลยครูมีคำถามชวนคิดนะครับมาถามนักเรียนทั้งนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวลองช่วยกันตอบนะครับลองช่วยกันวิเคราะห์ดูนะครับคำถามท้ายคิดถามว่าชุมชนจะเข้มแข็งผู้คนอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้ผู้คนในชุมชนควรปฏิบัติอย่างไรคำถามตรงนี้นะครับครูจะให้เวลานักเรียนช่วยกันคิดสักครู่หนึ่งครับ

0: เอาละครับนักเรียนหมดเวลานะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันนะครับขออาสาสมัครหน่อยครับกลุ่มที่5ว่ายังไงเอ่ยครับ
1: ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
0: ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงยอดเยี่ยมมากครับยังมีคนอยากจะตอบอีกไหมนักเรียนมีใครอยากตอบบ้างครับกลุ่มที่3เป็นยังไงครับ
2: สร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ดูน่าสนใจค่ะ
0: สร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ดูน่าสนใจใช่ไหมนี่คือคำถามนะครับก็คือทำยังไงเนี่ยชุมชนจะเข้มแข็งได้ผู้คนอยู่ดีกินดีนะครับก็คือนักเรียนบอกว่าต้องดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ต้องทำยังไงนะครับนักเรียนต้องสร้างแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั่นเองนะครับวันนี้นักเรียนเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชุมชนจะเข้มแข็งได้จะต้องมี4องค์ประกอบอย่างนี้เลยนะครับองค์ประกอบที่1ต้องรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายนะครับเรามีการรวมกลุ่มปุ๊บเนี่ยทุกคนต้องร่วมไม้ร่วมมือกันทำช่วยเหลือในชุมชนนะครับที่2กลุ่มที่2ก็คือพัฒนาสินค้าและบริการลองนึกดูว่าชุมชนของเรามีสินค้าอะไรบ้างนะครับแล้วเขาก็จะมีการพัฒนาแล้วก็สร้างสินค้านั้นขึ้นมาเป็นจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนะครับต่อไปพัฒนา

0: าแหล่งท่องเที่ยวนะครับชุมชนเรามีอะไรที่น่าสนใจนะครับมีแหล่งที่สมมุติว่าหัวหินหัวหินมีแหล่งที่น่าท่องเที่ยวคืออะไรนักเรียนแหล่งที่น่าสนใจเนี่ย
1: ชายหาด
0: ทะเลที่สวยงามแล้วก็สงบใช่ไหมครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นเลยของหัวหินนะครับต่อไปนั่นก็คือสร้างเอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นนะครับนี่คือ4องค์ประกอบใหญ่ๆเลยถ้าชุมชนไหนทำได้ตามนี้นะครับชุมชนนั้นจะมีความเข้มแข็งนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับองค์ประกอบที่1คือรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายนะครับเพื่อบริหารจัดการกระบวนการของชุมชนให้เข้มแข็งดังนั้นจึงต้องมีการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำในรูปแบบที่หลากหลายเช่นการรวมตัวกันเป็นกลุ่มสหกรณ์ต่างๆกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์กลุ่มเกษตรอินทรีย์นักเรียนครับในชุมชนของนักเรียนเคยเห็นมีการรวมกลุ่มกันลักษณะเป็นสหกรณ์แบบนี้ไหมครับมีหรือเปล่าเอ่ยมีใครอยากจะตอบบ้างครับกลุ่มที่หนึ่งเคยเห็นแบบไหนเอ่ย
2: สหกรณ์เกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ครับผมเห็นเขาขายทุเรียนป่าหรืออูกันครับ
0: แน่นอนนะครับนี่คือตัวอย่างเก่งมากๆครับนี่คือตัวอย่างของสหกรณ์นะครับการเกษตรที่เขารวมกลุ่มกันนะครับอย่างที่เพื่อนบอกว่ามีการขายทุเรียนป่าหรืออูนะครับต่อไปเดี๋ยวนี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับสหกรณ์นะครับต้นแบบสหกรณ์สหกรณ์นี้มีชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรลำพะเพิงจำกัดนะครับซึ่งสหกรณ์นี้นะครับสมาชิกสหกรณ์เนี่ยจะดำรงชีวิตนะครับตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีการใช้การเกษตรเนี่ยก็คือลดละเลิกในการใช้สารเคมีนะครับในการทำการเกษตรในการปลูกผักผลไม้นะครับทำให้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ชีวิตมั่นคงนะครับทำให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาได้นะครับนี่คือการตัวอย่างของการรวมกลุ่มนั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบที่2พัฒนาสินค้าและบริการผลิตสินค้าและบริการที่มีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพให้ได้มาตรฐานมีเอกลักษณ์เฉพาะชุมชนราคาไม่แพงมีคุณภาพดีนักเรียนครับสินค้าและบริการในชุมชนของนักเรียนมีอะไรบ้างที่มีเอกลักษณ์ที่เป็นโดดเด่นเลยมีไหมมีกลุ่มที่3อยากจะตอบครับกลุ่มที่3ว่าไงครับ
3: อาหารทะเลครับ
0: แน่นอนเราอยู่หัวหินใช่ไหมเอกลักษณ์ของสินค้าของเราก็คืออาหารทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกหรือว่าจะเป็นกุ้งหอยนี่น่ากินทั้งนั้นเลยใช่ไหมยังมีอีกไหมครับกลุ่มที่5
4: ชีสเค้กสับปะรดครับ
0: ชีสเค้กสับปะรดใช่ไหมเพราะว่าเป็นยังไงนักเรียนที่หัวหินเนี่ยมีการปลูกอะไรเยอะมากเลยสับปะรดใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเกษตรกรก็เลยมีการแปรรูปนะครับสับปะรดก็กลายเป็นขนมต่างๆเป็นคุกกี้ต่างๆนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของหัวหินหรือว่าชุมชนของตนเองนะครับยังมีนักเรียนอยากจะร่วมกันตอบอีกไหมครับลองนึกดูนะกลุ่มที่3ว่ายังไงเอ่ย
5: ทุเรียนป่าละอูค่ะ
0: ทุเรียนป่าละอูเก่งมากครับทุเรียนป่าละอูก็ถือว่าเป็นสินค้าที่เรียกได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อเลยถ้ามาหัวหินเนี่ยจะต้องได้กินทุเรียนป่าละอูใช่ไหมครับมีใครเคยกินบ้างทุเรียนป่าละอูโอ้โหเยอะแยะเลยเอามือลงนะครับบ้านใครเป็นเจ้าของสวนทุเรียนป่าละอูบ้างมีไหมไม่มีเลยเหรอโอ้โหไม่เป็นไรนะครับนี่นักเรียนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับสินค้านะครับและบริการของชุมชนต่างๆในประเทศไทยที่ครูยกตัวอย่างมาตัวอย่างเช่นเครื่องปั้นเครื่องเคลือบเวียงกาหลงนะครับก็จะมีแต่เฉพาะชุมชนนี้เท่านั้นนะครับหรือว่าจะเป็นสินค้าผ้ามัดย้อมบ้านโคกขามนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็มีการพัฒนาสินค้าในชุมชนนั้นๆนะครับยังมีอีก2 อย่างนักเรียนที่คุณนำมานะครับอันนี้ก็คืออะไรเอ่ยเป็นการรวมกลุ่มกันการเลี้ยงผึ้งนะครับผึ้งโพรงไทยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยเขาจะนำไปทำเป็นน้ำผึ้งทำเป็นสบู่ทำเป็นสิ่งมากมายนะครับนี่คือการพัฒนาสินค้าในชุมชนแสดงว่า

0: ชุมชนนี้เนี่ยมีผึ้งเยอะใช่ไหมนักเรียนดังนั้นเขาก็เลยเอาผึ้งเนี่ยเอาน้ำผึ้งมาแปรรูปมาทำเป็นสิ่งต่างๆพัฒนาสินค้าให้มันดีขึ้นต่อไปกอกบบึงการนะครับก็จะเอาสิ่งที่อยู่ในชุมชนนั่นแหละนักเรียนมาสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบที่เท่าไหร่แล้วนักเรียน3นั่นก็คือสร้างเอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นนะครับพัฒนาเอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเน้นการรักษาสภาพวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติรวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านของชุมชนนักเรียนครับในชุมชนของนักเรียนเนี่ยมีเอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นอย่างไรบ้างในชุมชนหัวหินของเราเนี่ยมีใครอยากจะตอบบ้างครับกลุ่มที่2เป็นยังไงเอ่ยเอกลักษณ์ของหัวหินเป็นยังไงครับ
1: อาหารทะเลอร่อยค่ะแล้วก็สดสะอาดค
0: ่ะอาหารทะเลอร่อยสดสะอาดนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของหัวหินเลยยังมีอีกไหมครับกลุ่มที่1เป็นยังไงเอ่ย
2: มีทะเลแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามค่ะ
0: มีทะเลแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามเห็นไหมนี่คือเอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นของชุมชนที่อยู่บริเวณหัวหินนั่นเองนะครับต่อไปนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูเอกลักษณ์ของภาคใต้ถ้านึกถึงภาคใต้นักเรียนจะนึกถึงอะไรบ้าง
3: รำโนรา
0: โนรามีอะไรอีกนอกจากโนราแล้วอาหารต่างๆใช่ไหมอาหารใต้ใครเคยกินสตอบ้างรู้จักสตอไหมสตอไม่ใช่สตอเบอรี่นะนักเรียนสตอสีอะไร
3: ส
0: ีเขียวนะครับนี่นะครับนักเรียนอย่างที่นักเรียนบอกนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มีการพยายามที่จะรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของภาคใต้นะครับโดยเฉพาะโนรานะครับเขาเรียกว่าโนราใต้ศาสตร์ศิลป์ถิ่นมรดกโลกนะครับอันนี้ก็จะถือได้ว่าถ้ามีความเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เนี่ยก็จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเยี่ยมชมได้ให้ไปดูว่าเอ๊ะโนราเนี่ยมันต่างกับมโนราภาคกลางอย่างไรนะครับก็ทำให้เกิดการสร้างรายได้ในชุมชนได้อีกด้วยนะครับต่อไปนักเรียนเรามาดูองค์ประกอบสุดท้ายนั่นก็คือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั่นเองนะครับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายใต้ท้องถิ่นให้มีคุณภาพและสร้างความสะดวกสบายสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนักเรียนครับวันนี้ครูได้นำวิดิทัศน์นะครับเกี่ยวกับชุมชนของเกาะแรดนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันดูนะครับว่าชุมชนนี้นะครับได้มีการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างไรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับทำให้สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิดิทัศน์กันเลยครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์นะครับต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะแรดจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนักเรียนครับจากที่พวกเราได้รับชมวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนบอกได้หรือเปล่าเวยว่าชุมชนเกาะแรดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นได้มีการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างไรบ้างครับกลุ่มที่3ตอบว่าไงครับ
1: พัฒนาอาหารทะเลเพื่อให้เป็นของฝากสร้างรายได้ให้ชุมชนครับ
0: ยอดเยี่ยมมากครับเมื่อสักครู่นี้ชุมชนเกาะแรดนะครับก็มีการสร้างมีการพัฒนานะครับอาหารทะเลนั่นเองให้สามารถเป็นของฝากให้สามารถเป็นของส่งออกไปยังเพื่อนบ้านหรือว่าส่งออกไปยังต่างประเทศก็ได้อย่างนักท่องเที่ยวคนอื่นที่อยากจะนำไปชิมไปกินเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะครับต่อไปยังมีอีกไหมเอ่ยกลุ่มที่4ว่ายังไงบ้างครับ
2: มีอาหารทะเลคอยบริการครับ
0: มีอาหารทะเลคอยบริการใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นชุมชนเกาะแรดเนี่ยก็ถือได้ว่ามีวิถีชีวิตแบบชาวประมงใช่ไหมต่อไปมีกลุ่มไหนครับกลุ่มที่5เป็นยังไงบ้างครับ
3: ใช้ชีวิตแบบชาวประมงดั้งเดิมถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนค่ะ
0: เก่งมากๆครับนักเรียนจากเมื่อสักครู่นี้วิดิทัศน์ที่เราได้ดูไปชุมชนเกาะแรดเนี่ยเขาใช้วิถีชีวิตแบบชาวประมงใช่ไหมนักเรียนดังนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเลยใครที่มาเที่ยวเกาะแรดเนี่ยก็จะได้เห็นวิถีชีวิตการอยู่การกินการทำงานของชาวบ้านนะครับเขาก็จะมีการสร้างโฮมสเตย์สร้างร้านอาหารไว้ให้นักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็สร้างเม็ดเงินให้กับชุมชนได้อย่างมากเลยนะครับนี่เท่านี้นะนักเรียนก็ถือได้ว่าทำให้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งได้นะครับนักเรียนครับนักเรียนจำได้หรือเปล่าเอ่ยว่าเราเนี่ยได้ทำกิจกรรมร่างชุมชนของเรากันใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างชุมชนของเราแต่ก่อนที่จะสร้างชุมชนนะครับครูมีคำถามท้าให้คิดมา1ข้อคำถามถามนักเรียนว่านักเรียนจะพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างไรบ้างครับลองนึกดูนะว่าชุมชนของตนเองเนี่ยบริเวณชุมชนไม่ใช่ว่าชุมชนหัวหินนักเรียนเอาแบบเล็กๆนะครับไม่เอาแบบเป็นอำเภอนะเอาแค่ชุมชนบริเวณบ้านของตัวเองนักเรียนจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางช่วยกันคิดสักครู่หนึ่งครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนนักเรียนสามารถตอบกันได้หรือเปล่าเอ่ยว่าจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันนะครับขออาสาสมัคร2คนใครจะตอบบ้างครับกลุ่มที่1เป็นยังไงเอ่ย
1: สร้างความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวครับเช่นสร้างถนนไฟฟ้าและที่พักที่ปลอดภัยครับ
0: นี่นะครับแน่นอนครับเก่งมากนักเรียนครับเราจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเราได้เราต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชนก่อนใช่ไหมเพื่อนบอกว่าสร้างถนนสร้างไฟฟ้านะครับให้ครบครันนะครับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะเข้ามาดูอยากจะเข้ามาสัมผัสชีวิตนะครับของชาวบ้านนะครับต่อไปขออีกหนึ่งคนกลุ่มที่4กลุ่มที่4เป็นยังไงเอ่ยไหนลองตอบครูสิครับ
2: พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้น่าสนใจขึ้นค
0: ่
2: ะ
0: ให้น่าสนใจขึ้นใช่ไหมเก่งมากๆครับนั่งลงได้ทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนักเรียนจำได้หรือเปล่าว่าเราได้ทำกิจกรรมร่างชุมชนของชั้นแล้วใช่ไหมดังนั้นวันนี้นักเรียนจะต้องนำสิ่งที่ร่างนั้นใส่ในกระดาษกรุ๊ปนะครับแต่ละคนจะมีกระดาษกรุ๊ปอยู่สิ่งที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่นักเรียนเขียนไปก็ให้นักเรียนลงในกระดาษกรุ๊ปนะครับโดยการวาดนะส่วนข้อตกลงให้นักเรียนหามุมเขียนนะครับว่าข้อตกลงในชุมชนของเรียนเนี่ยจะเป็นอย่างไรมีทั้งหมด3ข้อส่วนประเพณีครูได้ไปแอบดูของแต่ละคนและบางคนบอกว่าเป็นประเพณีแข่งเรือประเพณีแกะก้างปลาดังนั้นครูจะให้นักเรียนวาดลงมานะครับว่าประเพณีที่นักเรียนหมายถึงนั้นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับให้กระดาษกรุ๊ปกับนักเรียนกลุ่มละ1แผ่นนะครับเพื่อที่จะนักเรียนเนี่ยจะได้สร้างชุมชนของตนเองนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปเราจะมาสร้างชุมชนให้เข้ม

0: แข่งกันนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าทำอย่างไรให้ชุมชนเข้มแข็งถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนั่งหลังตรงพร้อมไหมครับเสียงเบามากเลยพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มปฏิบัติได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนปลายทางได้ออกแบบชุมชนของตนเองเป็นอย่างไรบ้างครับได้ทำอย่างไรเอ่ยให้ชุมชนเราเข้มแข็งนักเรียนต้นทางครับป.4จ๋าป.4
1: จ
0: ๋
1: า
0: เมื่อสักครู่นี้ได้ออกแบบชุมชนของเราเสร็จหรือยังเอ่ย
1: เสร
0: ็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของนักเรียนต้นทางกันดีกว่านะครับว่าชุมชนของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ

0: เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่อไปเวลาที่เราออกแบบเสร็จแล้วเราจะทำอะไรกันต่อกิจกรรมของเราก็คือเราจะมากันนักเรียนว่าชุมชนไหนนะเข้มแข็งที่สุดโดยคนที่โหวตนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีใบตารางนะครับจะมีใบคะแนนอยู่และแต่ละกลุ่มแต่ละคนเนี่ยจะมีสติกเกอร์สะสมนะครับแต่ให้กลุ่มตัวเองได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะครับกติกาเราคือต้องติดที่กลุ่มของคนอื่นนะครับที่นักเรียนคิดว่าเป็นกลุ่มที่สร้างชุมชนที่เข้มแข็งที่สุดนะครับนักเรียนเข้าใจหรือเปล่าเอ่ย
1: เข้าใจแล้วค่ะ
0: เข้าใจเสียงเบามากเลยเข้าใจหรือเปล่าเอ่ย
1: เข้าใจแล้ว
0: ถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเริ่มโหวตนะนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้เดินศึกษาดูผลงานของแต่ละกลุ่มก่อนว่าชุมชนของแต่ละกลุ่มนั้นทำอะไรไว้บ้างสร้างความเข้มแข็งอย่างไรมีแหล่งท่องเที่ยวแบบไหนมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในชุมชนนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วทั้งหมดยืนขึ้นเดี๋ยวเราจะไปเป็นทีละสเต็ปนะครับเริ่มดูได้เลย

เวลาในการดูในการชมผลงานของเพื่อนแล้วนะครับกิจกรรมต่อไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ได้เดินดูผลงานของเพื่อนแล้วใช่ไหมกิจกรรมต่อไปให้นักเรียนนะครับได้ทำการโหวตนะครับโดยการติดสติกเกอร์นะครับให้กับกลุ่มที่ตนเองชอบแล้วก็คิดว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งที่สุดนะครับนักเรียนต้นทางพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมโหวตแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมโหวตแล้วเริ่มได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นไงบ้างครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เอาสติกเกอร์ไปติดให้กับชุมชนที่นักเรียนคิดว่าเข้มแข็งที่สุดใช่ไหมครับตอนนี้นะครับคะแนนก็อยู่บนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มไหนเอ่ยได้คะแนนเยอะที่สุด
1: ก
0: ลุ่มที่1ได้2 4 6 8คะแนนปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยครับนักเรียนครับใครโหวตให้กลุ่มที่1บ้างไหนลองขอเหตุผลหน่อยว่าทำไมจึงเลือกกลุ่มที่1ครับทำไมถึงคิดว่ากลุ่มที่1น่าจะเข้มแข็งที่สุดกลุ่มที่3ละกันตอบครับว่ายังไงเอ่ย
2: เพราะว่ามีกฎที่ทำตามได้ง่ายครับ
0: อ๋อเพราะว่ากลุ่มที่1มีกฎที่ทำตามได้ง่ายนะครับสามารถปฏิบัติได้ยังมีใครโหวตกลุ่มที่1อ่ะกลุ่มที่1ทำไมถึงเลือกกลุ่มที่1ครับ
3: ว่ากลุ่มที่1นั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะและบ้านที่เขาเลือกนั้นก็มั่นคงค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและจบไปแล้วนะครับสำหรับการโหวตนะครับชุมชนที่เข้มแข็งที่สุดนักเรียนทุกกลุ่มนะครับยอดเยี่ยมมากนะครับครูเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับกิจกรรมนี้นะครับให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหาเวลาในช่วงว่างพักกลางวันหรือว่าก่อนกลับบ้านนะครับให้ทำใบงานที่3นะครับเรื่องการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของใบงานนั่นเองนะครับให้นักเรียนหาเวลาว่างนะครับสุดท้ายขั้นสรุปหนูทำได้วันนี้เราได้ทำอะไรกันบ้างครับนักเรียนได้ออกแบบอะไรเอ่ยชุมชนที่เข้มแข็งใช่ไหมทีนี้เนี่ยพอเราออกแบบพอเราสามารถเขียนได้แล้วเนี่ยเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนของเราได้จริงๆนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่ฉันทำได้เดี๋ยวเรามาประเมินตนเองกันนะครับบอกแนวทางการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนได้ถูกต้องชัดเจนประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้าบอกแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนได้ถูกต้องแต่ยังไม่ชัดเจนประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายนักเรียนไม่สามารถบอกแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนได้เลยประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับเก่งมากๆครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างครับเอามือลงครับและสุดท้ายมีใครประเมินให้ตัวเอง

0: ปรับปรุงไหมครับไม่มีนะครับต่อไปอีกหนึ่งข้อนักเรียนสร้างชุมชนของเราที่เข้มแข็งได้ถ้านักเรียนสร้างและประสบผลสำเร็จประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้าสร้างแล้วยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายนะครับนักเรียนสร้างชุมชนที่เข้มแข็งไม่ประสบผลสำเร็จนะครับไม่สามารถวาดแผนผังลงมาได้ไม่สามารถลงในกระดาษกรุ๊ปได้นะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือเอามือลงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ได้คะแนนเยอะใช่ไหมต่อไปใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างครับเอามือลงครับและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงบ้างครับไม่มีนะครับสุดท้ายครับนักเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องอาชีพในชุมชนเดี๋ยววันนี้ครูขอให้นักเรียนลองไปศึกษาดูซิว่าที่บ้านของเราพอกลับไปบ้านปุ๊บลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูนะครับว่าชุมชนของเรานั้นส่วนใหญ่แล้วผู้คนในชุมชนประกอบอาชีพอะไรกันบ้างเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเดี๋ยวครูจะถามแต่ละคนเลยว่าชุมชนของนักเรียนใกล้บ้านของเรียนเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาประกอบอาชีพอะไรกันสำหรับวันนี้นะครับในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ครูภากรแล้วก็นักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ทั้งหมดค่ะ

ดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W

T-H growth แปลว่าการเจริญเติบโต Nutrient N-U-T-R-I-E-N-T Nutrient แปลว่าธาตุอาหาร Fertilizer F-E-R-T-I-L-I-Z-E-R Fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
0: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันทร์สุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษ

0: คุณครูลาล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
1: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
0: นะคุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยๆให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
1: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกๆเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม
3: ่ก็เพราะว่า
4: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูดซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว
2: ้คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาร์ติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
1: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
0: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
1: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
1: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
0: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะแล้วก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
1: แล้วข้อ3นะคะ
0: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรและก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อ1เลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
1: เช่นยังไงคะ
0: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้บ้างหรือยังคะ
1: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อเท็จจริงก็คือความจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะ
1: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนชั้นป.5ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจคำโฆษณาค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอยู่5คำถามค่ะคุณครูขอกระซิบเลยนะคะว่าคำถามทั้ง5คำถามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณครูเป
0: ้สนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูหลาน
1: ักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะ
0: ข้อ1เลยค่ะ คะมีคำโฆษณาว่าอะไรคะคุณครูล่ะ
1: เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหรือว่าเด็กๆอยากจะอ่านตามไปกับคุณครูก็ได้นะคะในกรอบโฆษณาเนี่ยเขียนว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีปั๊บสีติดทนทานสนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแทงเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆเห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าข้อ1น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา1นิ้วถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้วข้อ3ก็ชู3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
0: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูล่ะ
1: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแต่ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
0: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
1: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่2เลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
0: อ๋อมันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
1: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่3เลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
0: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูล่ะ
1: มาดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
0: เริ่มกันเลยค่ะ
1: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
0: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูล่ะ
1: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมไหมไปเลยนะ
0: คำตอบของเราก็
1: คือหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
0: เป็นข้อความที่
1: น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะ
0: เพราะว่า
1: อะไรคะคุณครูเป้คุณครูเป้สงสัยไหมคะ
0: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูล่ะช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
1: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
0: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
1: อะไรคะคุณครูเป้
0: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
1: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
0: ไหนใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป
0: ้หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
1: คำตอบคือ
0: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
1: อะไรคะ
0: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
1: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ
0: ข้อ3เลย
1: ข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นอ่านข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว

0: ข้อความที่สองแล้วท่านผู้หลัก
1: ข้อความที่สองก็คือเขาทันใจภายใน5นาทีค่ะ
0: ส่วนข้อความที่สาม
1: ข้อความที่สามก็คือนำเข้าจากยุโรป
0: แล้วข้อความสุดท้าย
1: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะนักเรียนคิดว่างั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่1ดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
0: ไหนๆๆใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
1: นี่ค่ะนี่ๆข้างหน้า
0: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
1: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
0: ใช่แล้วนะคะผู้ร้ายแล้วข้อความที่สองละคะ
1: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
0: แล้วข้อคิดเห็นละคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณผู้ร้าย
1: งั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกก็คือ
0: ข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะคุณครูล่ะ
1: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวตั้งใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
0: ข้อความที
1: ่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
0: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
1: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
0: เพราะอะไรกันนะ
1: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
0: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
1: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
0: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
1: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
0: เฉลยเลยค่ะ
1: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็กๆ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูล้าหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
1: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5 เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
0: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
1: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
0: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
0: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
1: 2นิ้ว
0: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
1: ใช่แล้ว
0: บอกว
1: ่
0: ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
1: 3 2 1
0: ยกเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์แล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
1: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
0: ้คำตอบของเรานะคะก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูหลานะแล้วข้อสุดท้ายของเราล่ะคะ
1: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ

0: นี้ตอบ2นะคะ2นิ้วค่ะ
1: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือความคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
0: คำตอบของเราก็คือ
1: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆ ก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
0: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ลาถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
1: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
0: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูล่ะ
1: กติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเรา2คนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
1: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะ
0: เด็ก
1: ๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลาไหมคะ
0: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหนี่ค่ะนี่ค่ะ
0: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
1: โอ้
0: ยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหเต็มเลยทำไม
0: เดี๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็คือ
1: ของใครคะ
0: ครูเป้นั่นเอง
1: ทำไมล่ะ
0: เพราะว่านมของคุณครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะหรือว่ายังไง
1: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
0: เคล็ดลับของคุณครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเราน
1: ี่เอง
0: ค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นคะไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
1: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลาเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป้
0: ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
1: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ย มันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
1: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุบันโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
0: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: น
1: ะ
0: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมา1ชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค
1: ่ะ
0: จากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
1: Facebook
0: TikTok
1: หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
0: พร้อมติดแฮชแท็ก
1: ป.5มารีวิว
0: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูและก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

าพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทํากิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวกโพซิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
5: เซฟตี้โฟร์ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดเรื่องราวในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีคุณแม่ที่ทุ่มเทคอยดูแลลูกสาวที่พิการทางการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่กำเนิดนะคะคุณแม่มีความเชื่อแบบนี้ค่ะว่าการศึกษาจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ลูกสาวมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: และแล้วนะครับเรื่องราวความรักของครอบครัวนี้ก็ต้องมีบททดสอบครับ
1: เ
0: มื่อเส้นทางชีวิตของลูกสาวต้องเปลี่ยนไปอีกเส้นทางนึงเลยที่ไม่เป็นไปตามความฝันของแม่แต่นั่นไม่ใช่เงื่อนไขนะครับที่ทำให้แม่รักลูกน้อยลงเพราะแม่จะอยู่เคียงข้างเสมอครับ
1: ฟ้าหรือวินทัชชาถุนนอกหญิงสาวที่เกิดมาพิการมีขาที่สั้นกุดทำให้แม่ต้องเจอเสียงนินทาจากชาวบ้านแต่แม่ก็ไม่เคยยอมแพ้และตั้งใจให้การศึกษากับฟ้าอย่างเต็มที่เพื่อให้มีอนาคตที่สดใสจนฟ้าสามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้ฟ้าทำให้ฝันของแม่เป็นจริงด้วยการสอบชิงทุนไปเรียนที่ประเทศอังกฤษแม้จะอยู่ห่างไกลกันแต่ฟ้าและแม่ก็ยังได้โทรศัพท์คุยกันแทบทุกวันจนฟ้าเรียนจบปริญญาตรีและมีเหตุการณ์ให้เรียนไม่จบปริญญาโทไม่ว่าฟ้าจะเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิตแบบไหนเธอก็ยังมีแม่คอยอยู่เคียงข้างเสมอเรื่องราวของฟ้าวินทัชชาและแม่รินดาอาสานอกจะเป็นอย่างไรติดตามในรายการวันนี้ค่ะขอต้อนรับทั้งสองท่านค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ค
3: ่
1: ะตอนนี้คุณฟ้าอายุ32ปีแล้วนะคะคุณฟ้าจบการศึกษาปริญญาตรีมาจาก Manchester Metropolitan University สาขาสังคมวิทยาค่ะทำไมแม่ถึงให้ความสำคัญมากกับการศึกษาคะ
3: แม่ไม่ได้เรียนหนังสือแม่เป็นคนไม่ได้เรียนเลยแล้วก็นี่ก็อยากจะให้ลูกเนี่ยพอเห็นเขาเป็นคนอย่างนี้เกิดว่าถ้าวันนึงแม่ไม่ได้อยู่ด้วยหรือว่าอะไรไปเนาะเขาจะได้มีอาชีพเขามีอนาคตหรือว่าจะไม่ต้องเดือดร้อนพี่น้องหรือว่าญาติสังคมอะไรเงี้ยค่ะ
0: แม่ทำอาชีพอะไรคะสมัยก่อน
3: สมัยก่อนนะแม่ทำหาบขนมขายที่บ้าน
0: แล้วรายได้ต่อวันคือกี่บาทครับ
3: สมัยก่อนขนมถ้วยละ2บาท
0: ถ้าขายหมดได้เท่าไหร
3: ่วันละ200ซื้อ300บาท
0: นี่คือกำไร
3: จ้ะสมัยก่อนนะนี่ก็ว่าดีสุดๆแล้วค่ะ
1: ด้วยข้อจำกัดทางร่างกายเป็นปัญหาเยอะไหมคะเวลาที่น้องฟ้าไปโรงเรียน
4: ก็สมัยก่อนเยอะค่ะเพราะว่าเราต้องใช้มือเคลื่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เข้าห้องน้ำก็จะลำบาก
4: อะไรอย
3: ่
4: างเงี้ยค่ะเวลาเรียนอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ใช่ตอนอนุบาลก็แต่คือมันก็ยังไม่ได้แบบอนุบาลเนาะก็จะอยู่แต่ในห้องใช่ไหมคะมันก็ไม่ค่อยได้ไปไหนบ้างแต่ว่าเวลาพักเบรกเพื่อนๆเขาจะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นอะไรเงี้ยพวกสไลเดอร์ชิงช้าอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบไม่ค่อยได้ไปก็จะได้นั่งรอนั่งรอเพื่อนอะไรเงี้ย
1: ที่สมุทรสาครนี่เรียนอนุบาลจนถึงชั้นไหนคะแม่
3: แค่อนุบาล2ก็ออกเลยเนาะ
4: ออกแ
3: ล้ว
4: ก็คือเหมือนแม่ได้ไปเจอกับครูคนนึงที่เขาบอกว่ามีโรงเรียนมีโรงเรียนเฉพาะทางคือโรงเรียนสำหรับผู้พิการใช่ค่ะแต่ว่าคือเขายังสร้างไม่เสร็จแหละอาจจะแบบรอสักปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้พักกลับไปอยู่ที่บ้านคราวเนี้ยพอโรงเรียนมันพอแม่ก็โทรติดต่อทางโรงเรียนน่ะตลอดว่าเอ้ยโรงเรียนเสร็จยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันยังไม่ได้เสร็จเต็มร้อยครูก็บอกว่าเอามาก่อนก็ได้เราก็เลยได้ไปอยู่โรงเรียนเป็นโรงเรียนศึกษาพิเศษปัจจุบันนี้เป็นโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น
1: เมื่อต้องจากอกแม่ไปไกลแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แม่ลูกห่างกันด้วยนะคะสองแม่ลูกจะผ่านวันคืนแห่งความห่างไกลนี้ได้ด้วยวิธีไหนชมจากละครเวทีค่ะ
5: สวัสดีครับที่นี่คือโรงเรียนการศึกษาพิเศษศรีสังวาลขอนแก่นโรงเรียนสำหรับผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวโรงเรียนแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผู้พิการสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้แต่ใครจะคิดล่ะครับว่าลูกศิษย์ของเราคนหนึ่งจะมีแรงใจและไฟฝันผลักดันตัวเองไปไกลกว่าที่หลายคนคาดคิดอะไรคือแรงผลักดันของเธอวันนั้นหลังจากเลิกเรียนนักเรียนทุกคนเข้าหอพักเรียบร้อยหมดแล้วนั่นเป็นครั้งแรกครับที่ผมได้พบกับเธอ
6: ฟ้าไม่ร้องนะลูก
7: ไม่เอาแม่
5: เธอชื่อฟ้าครับ
2: ถึงแล้วลูก
6: ไม่เอาอ่ะแม่ป้าไม่อยากอยู่ที่นี่อ่ะแม่ใจร้ายทำไมต้องให้ฟ้ามาอยู่ที่นี่ด้วยอ่ะ
2: ฟ้าที่นี่มีเพื่อนเยอะแยะเลยนะลูกมึงไม่อยากมีเพื่อนหรอลูก
6: ไม่อยากอ่ะฟ้าอยากอยู่กับแม
5: ่น้องฟ้าใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะสวัสดีคุณครูสิลูก
5: สวัสดีครูชื่อครูอานะครับน้องฟ้าเดินทางมาไกลเลยเหนื่อยไหมครับ
6: หนูไม่เหนื่อยค่ะแม่เหนื่อย
5: แม่เหนื่อยด้วยโอ้ยตลกนั่นเราเนี่ย
2: ครูคะฟ้าร้องไห้มาตลอดทางเลยค่ะ
5: เป็นธรรมดาครับคุณแม่แต่คุณแม่มาส่งน้องคนเดียวเหรอครับ
2: ค่ะฉันเรียกลูกคนเดียวแล้วฉันก็เพิ่งออกจากที่ทำงานมาแล้วก็มาส่งแล้วเดี๋ยวก็ต้องรีบกลับเพื่อไปให้ทันเวลาวันทำงานอีก
5: น้องฟ้าครับเห็นไหมครับแม่เขารักและห่วงน้องฟ้านะเดินทางมาส่งน้องฟ้าตัวคนเดียวด้วย
6: ถ้าแม่รักฟ้าไม่เห็นต้องพาฟ้ามาอยู่ที่นี่เลยอ่ะให้ฟ้าอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได้
5: น้องฟ้าฟังครูนะครับถ้าเกิดน้องฟ้าไม่เรียนหนังสือน้องฟ้าก็จะไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมและที่สำคัญก็คือไม่มีความรู้พอโตขึ้นก็จะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากคุณแม่เองเขาก็เป็นห่วงเราเขาก็เสียใจเหมือนกันครับที่ต้องห่างจากน้องฟ้าแต่แม่ก็ต้องยอมเพื่ออนาคตของฟ้าไงครับ
2: ฟ้าแม่สัญญานะลูกว่าแม่จะมาหาลูกทุกเดือนแล้วก็จะเอาของโปรดมาฝากลูกด้วย
5: ของโปรดของน้องฟ้านี่อะไรนะครูอยากรู้จังเลย
6: ไม่เอาอย่าบอก
2: จี้กุ้งทอดนะคะ
5: จี้กุ้งทอดโอ้ยจี้ปอมบันเฮ้าหน้าโรงเรียนมีเยอะมากเลยเดี๋ยวคุณครูไปซื้อมาทอดให้กินน้องฟ้าจะได้คลายความคิดถึงคุณแม่ไงล่ะครับจี้กุ้งใช่ไหมจี้ปอมบ่ยืมแล้ว
2: ฝากน้องฟ้าด้วยนะคะ
5: ไม่ต้องห่วงครับคุณแม
2: ่ฟ้าเดี๋ยวแม่ต้องรีบกลับแล้วนะลูกหนูตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็เชื่อฟังคุณครูนะแม่กลับไปแล้วก็จะรีบมาหาหนูเป็นเด็กดีนะลูก
5: นี่แหละครับความรักของแม่ที่มีต่อลูกยอมห่างจากลูกแม้กระทั่งลูกที่เป็นเสมือนดั่งดวงใจของเขาแต่เขาก็ยอมนะครับเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของน้องฟ้าแม่น้องฟ้าทำงานหนักมากครับเงินที่ได้บางส่วนไว้ใช้จ่ายและส่งบ้านและเก็บส่วนที่เหลือมากที่สุดนำมาเป็นค่ารถเดินทางมาหาน้องฟ้าทุกเดือนตามที่แม่เขาสัญญาไว
2: ้คุณมิกคะ
0: ครับเอาไปเลย
2: ฉันขอเบิกเงินนวงลุงนาจัง 1,000 ได้ไหมคะเพราะดิฉันต้องเดินทางไปขอนแก่นไปหาลูกแล้วก็ได้ซื้อเสื้อผ้าแกสักชุดนึงแล้วก็ของโปรดแกสักนิดนึงถ้าได้สัก 2,000 เนี่ยนะคะจะซื้อของโปรดให้แกพอดีเลยค่ะแกชอบกินอันนี้มากเลยแล้วก็ดิฉันจะใช้เงินให้คุ้มที่สุดนะคะถ้าได้พอดี 3,000 นะคะจะใช้ให้คุ้มค่าเป๊ะๆเลยไม่ขาดไม่เหลือไม่เกินอะไรเลยขอพระคุณมากๆค่ะคุณนิกขอให้ขายกุ้งขายปูดีๆนะคะปังๆเลยค่ะหมดได้เลยเจ้าค่ะขอบคุณค่ะ
0: ไปแล้วหมดแล้วหมดเลย
5: เมื่อเสียงประกาศดังขึ้นเด็กนักเรียนในโรงเรียนทุกคนจะต้องหูผึ่งทุกคนออกมาดูว่าผู้ปกครองของเขาจะมาหาหรือว่าจะโทรมาหรือเปล่า
7: ครูหาค่ะแม่หนูโทรมาหรือเปล่าคะ
8: ดูสิเนี่ยติวภาษาอังกฤษให้อยู่ดีๆก็พูดพลาดซิ่งออกมาเลย
5: แล้วไม่อยากก็ซิ่งตามมาเลยเหรอครับ
8: ใช่สิเหนื่อยนะเนี่ย
7: ว่ายังไงล่ะคะครูอ่าแม่หนูโทรมาหรือเปล่า
5: น้องฟ้าครับแม่น้องฟ้าไม่ได้โทรมาครับ
6: ทำยังไงดี
9: ไม่เป็นไรนะฟ้า

0: าคิดถึงแม
1: ่แม่ไม่ได้โทรมาแต่แม่มาหาฟ้าเลยนะลูก
0: แม่ โอ้ย
2: แม่ใหญ่ครับ
0: ที่สุดเลย
2: นี่แม่น้องฟ้าแม่น้องฟ้านี่เดินทางมาหาน้องฟ้าทุกๆเดือนเลยนะครับทำแบบนี้มาเป็นปีไม่เคย

0: อะไร
1: ฝากลูกฟ้าด้วยนะคะ
0: อ๋อถ้าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะคุณแม่ก็เป็นหน้าที่ของครูอยู่แล้วค่ะแล้วฟ้าเขาก็เป็นเด็กที่เก่งมากนะคะอนาคตไกลแน่ๆคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะ
1: ค่ะฟ้านี่อะไรเอ่ย
2: ที่คุณทอดอุ๊ยแม่ใหญ่คะนี่ของฝนเลยค่ะ
0: อ๋อเหรอ
2: ลองชิมดูไหมคะ
3: ภาพที่กุ้งทอดกับน้องฟ้านี่เป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะครับนี่แหละครับความรักของคนเป็นแม่ที่แปลความลำบากเป็นพลังสิ่งเหล่านี้แหละครับมาเติมเต็มชีวิตของฟ้าให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนที่บกพร่องไม่แปลกใจเลยใช่ไหมครับที่ฟ้าไปไกลกว่าที่หลายๆคนคาดคิด

0: คุณแม่เดินทางไปหาน้องฟ้าทุกเดือนแบบในละครเลยใช่ไหมคะ
1: ทุกเดือนเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: พอเงินเดือนออกปุ๊บคุณแม่ก็จะไปหาน้องฟ้าก่อนกลัวเขาจะร
0: อไม่เคยขาดเลย
1: ไม่เคยขาดช่วงที่อยู่ไอ้ศรีสังวาลค่ะ
0: ค่ะ
1: ไปทุกเดือนจนเขาจบม.3เนาะ
0: ค่ะ
2: 10กว่าปีอ่ะ
1: 10กว่าปี
0: แล้วก็เวลาจะไปทีก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางต้องเบิกเงินล่วงหน้าแบบในละคร
1: บางที บางเดือนจ้ะบางเดือนก็ต้องเบิกเพราะว่าไม่พอไหนจะส่งทั้งบ้านลูกอีก2คนอยู่บ้านฝากยายฝากญาติๆเลี้ยงก็ต้องส่งเงินไปนี่ก็เจ็ดค่ารถก็ไปหาเขาก็ฝากกับคุณครูไว้ทุกทีบางเดือนก็500บางเดือนก็พันประมาณนี้จ้
0: ะแล้วแม่กินอะไรล่ะคะ
1: ก็กลับมาก็หางานพิเศษทำอีกคนไหนก็ร้านอาหารคนไหนใช้ไปล้างถ้วยล้างจานอะไรว่านไปหมดอ่ะขอให้ได้เงินแล้วก็ได้กินกับเขา
2: ถ้าเดือนไหนแม่ไม่สามารถมาได้ก็จะโทรมาบอก
3: กี่ครั้งครับที่ไม่ได้ไปน้อยมากเลยใช่ไหม
2: ก็ถ้ารอบ9 ปีมัน2-3ครั้ง
3: เหตุผลเพราะว่า
1: เพราะเงิน
3: เงินเดือนแม่เท่าไหร่ครับตอน
1: เมื่อก่อน 4,500 เองค่ะสมัยนั้นก็ว่าเยอะ
3: 4,500 แล้วเมื่อกี้แม่บอกว่าส่งให้ที่บ้าน
1: 2,000
3: 2,000
1: จ้ะ
3: เหลือ 2,500 แล้ว
1: ก็ต้องไปหาทางนี้ก่อน
3: ใช้เงินกี่บาทกับการเดินทางครับ
1: ค่ารถไปกับทุกนั้น500บาทนะเฉพาะค่ารถ
3: หมดละเหลือ 2,000 ละ
1: จ้ะ
3: ครับ
1: กลับมาปุ๊บก็กินอยู่ให้ลูกปุ๊บค่าห้องค่าห้องก็แชร์กันออกกับเพื่อนเพื่อน
3: 1,000 แม่อยู่ทั้งเดือน
1: จ้ะทั้งเดือนแล้วแม่หารายได้พิเศษอีกใครจ้างให้ซักผ้าซักอะไรแม่ก็เอาหมดแหละ
3: แต่ที่โรงเรียนก็มีคุณครูเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมคร
1: ับ ใช่
2: เป็นเหมือนผู้ปกครองคนที่สอง
3: ก็คือสองท่านเมื่อกี้เลยคือมีครูอา
2: ที่จริงก็มีหลายท่านที่ฟ้ารักแล้วก็เคารพมาก
3: ค่
2: ะแต่ว่าเด่นๆเลยที่ทั้งสอนทั้งอบรมทั้งให้ความรู้แล้วก็ทั้งผักดันก็จะมี2ท่านที่
3: คือแม่ใหญ่เมื่อกี
2: ้
3: กับครูอา
2: ใช่
0: ครูอามีบทบาทมากในชีวิตของน้องฟ้า
2: ใช่ค่ะ
0: นอกจากสอนด้านวิชาการแล้วเรื่องการใช้ชีวิตครูอาสอนยังไงคะ
2: ครูอาเป็นแรงบันดาลใจให้ฟ้าคนแรกเลยที่ทำให้ฟ้ารู้สึกเขาเรียกอะไรอ่ะอยากเรียนแล้วก็อยากเป็นเหมือนครูอาตอนนั้นฟ้าแม่เอามาไว้ที่โรงเรียนศรีสังวาลใช่ไหมคะตอนเด็กๆเนี่ยแล้วร้องไห้คิดถึงแม่นู่นนี่นั่นไม่เอาอะไรเลยรอแต่โทรศัพท์เวลาแม่จะมาอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งเราร้องไห้หนักมากขวาก็บอกว่าเนี่ยขนาดครูนั่งรถเข็นอ่ะครูก็พิการเหมือนกันเขาก็บอกเงี้ยค่ะครูก็นั่งรถเข็นเหมือนกันครูยังมีกำลังใจครูยังมาสอนเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเอาตัวของเขามาสอนเราสอนให้เราอดทนสอนให้เราเปลี่ยนจากคำว่าร้องไห้หรือคำว่าอ่อนแอหรืออะไรเงี้ยให้กลับมาเป็นคำว่าสู
0: ้ฟ้าเรียนที่ สังวาลอยู่ทั้งหมดจนจบม.3
2: ใช่ค่ะแล้วเขามีถึงแค่ม.3 เท่านั้นค่ะ ใช่สมัยก่อนมีแค่ม.3
0: แล้วหลังจากนั้นตัดสินใจเรื่องการเรียนยังไงคะ
2: เมื่อก่อนคนพิการส่วนใหญ่ทางโรงเรียนหลายๆโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะให้น้องๆผู้พิการก็จะไปเรียนสายอาชีพซะส่วนใหญ่ใ

0: แต่จบมาก็คือมันก็จะมีงานทำเลยเราก็เลยปรึกษาครูอาหลายๆครูปรึกษาแม่ใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็ให้คำปรึกษาว่าถ้าคิดว่าเราไปถ้าเราคิดว่าเราไปได้ก็ลองดูไม่มีอะไรเสียหายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มั่นใจว่าเราไปได้ใช่ค่ะเราก็ไปเลยเรียนสายเรียนสายสามัญ
1: แม่ครับตอนที่น้องโทรมาถามว่าขอไปเรียนสายสามัญคือโรงเรียนทั่วไปเนี่ยแม่คิดยังไงฮะ
2: ก็เอาเลยบอกลูกเลยตัดสินใจทันที
3: สนับสนุน
2: สนับสนุนเลยค่ะ
1: ตั้งเป้านิ่งไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอาวุธเดียวที่จะให้ติดตัวคือการศึกษาเหนื่อยแค่ไหนก็จะทำแล้วแม่ไปหาเงินจากไหนเพิ่มมาค่าเราเรียนค่าหอค่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ไปเป็นแม่บ้านที่โรงแรมแอมบาสเดอร์จ้ะ
1: ครับ
2: ทำความสะอาดนี่นู่นที่ไปทั่วเขาใช้ทำอะไรแม่ก็ไปทำทั้งหมดตอนนั้นก็ได้เงินเดือนดีหน่อยจะมีทิปมั่งมีอะไรมั่งก็พออยู่รอดอยู่ได้ถูถูแต่ไถนะภาษาชาวบ้านน่ะนะก็นั่นน่ะมีตรงนั้นน่ะส่งลูก
3: วันนี้แขกรับเชิญของเรา2ท่านค่ะท่านแรกเป็นตัวแทนของคุณแม่ที่มีลูกพิการนะคะคุณแม่แหม่มพรพัชชวพัฒนากุลและคุณ1เจษฎาเทพบันเทิงตัวแทนของลูกที่พิการค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะไว้ถามคุณหนึ่งก่อนนะคะถ้าคุณหนึ่งเติบโตมาแบบน้องฟ้าจะตัดสินใจเลือกเรียนสายสามัญเหมือนกับน้องฟ้าไหมคะ
4: จริงๆแล้วความคิดผมมาไม่ว่าสายสามัญหรือสายอาชีพอะมันดีกับทั้งเด็กปกติและเด็กพิการทั้งนั้นนะครับเพราะว่าการไปเรียนอะมันไม่ใช่ให้แค่ความรู้แต่มันได้ทั้งประสบการณ์ชีวิตได้ทั้งการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมว่าเราจะเจอคนหลายแบบมากเวลาที่เราออกไปข้างนอกพอเราอยู่ในบ้านเราจะเจอแต่ครอบครัวเราซึ่งเขารักเราอยู่แล้วแหละชัวร์อยู่แล้วแต่ว่าข้างนอกอ่ะมันจะมีหลายรูปแบบมากมันจะฝึกตัวเราเองให้เราอยู่ร่วมกับซะอย่างแข็งแกร่งที่สังคมโหดร้ายแต่ทุกวันนี้ครับ
3: ค่ะแล้วอย่างคุณหนึ่งเองอะค่ะเลือกเรียนสายไหนคะ
4: ผมเรียนสายสามัญครับที่บ้านผมค่อนข้างที่จะให้อิสระในการเลือกก็คือถ้าชอบอะไรก็ให้ทำเลยแล้วลองดูแล้วเขาก็จะคอยซัพพอร์ตว่าถ้าผมต้องการอะไรก็จะบอกเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะคอยช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับ
3: ถามทางคุณแม่บ้างนะคะ
5: ค่ะ
3: ค่ะถ้าคุณแม่แหม่มเป็นคุณแม่ของน้องฟ้าแล้ววันที่ลูกมาบอกว่าจะเลือกเรียนสายสามัญแม่แหม่มจะตอบว่าอะไรคะ
5: ก็ต้องพาลูกไปเรียนนะคะถึงลูกจะพิการก็ต้องให้ความรู้กับเขาเพื่อที่ว่าเขาจะได้เอาความรู้เนี่ยมาดูแลตัวเองแล้วก็อยู่กันในสังคมให้ได้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับครอบครัวที่มีลูกพิการแล้วจะได้พาลูกออกไปเรียนออกไปข้างนอกเนี่ยค่ะนับถือแม่เลยว่าที่ส่งน้องฟ้าเรียนมาเหมือนกันเลยค่ะใจแม่คือยังไงก็ต้องให้ลูกเรียนเขาจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยค่ะ
1: ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีกเรื่อยๆนะครับ
5: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: ฟ้าเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบในการเรียนรักในการเรียนมากจนในที่สุดเอ็นติดมหาวิทยาลัย
0: ใช่ค่ะ
1: มันได้เจออุปสรรคอะไรบ้างไหมทีนี
0: ้ระหว่างตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยในเมืองไทยเนี่ยอุปสรรคมีเยอะค่ะมีเยอะกว่าตอนมัธยมมัธยมมันเดินเรียนค่ะเดินเรียนแล้วมันไกลคณะ
1: อ๋อตึกแต่ละตึก
0: แต่ละตึกคือที่ตอนที่เรียนอยู่มัธยมเนี่ยก็จะมีแค่เรียนชั้นนู้นชั้นนี้ตึกมันก็อยู่ใกล้ๆกันเราก็ไปได้เพื่อนก็จะช่วยหามขึ้นไปเรียนชั้นนู้นชั้นนี้ได้แต่ที่มหาลัยนั้นเราเจอหลายคนมากแล้วหลายคนเขาก็ไม่ได้แบบว่าได้สัมผัสกับเราเหมือนกับโรงเรียนที่เราเคยเรียนอะไรเงี้ยค่ะพอไปครั้งแรกก็จะมีการเดินเรียนแต่ละคณะแล้วก็เกาะมอไซหนูทำไหมคะเกาะมอไซค์เพื่อน
1: ยังไงฮะคือเราอยู่ในวีลแชร์
0: ใช่
1: เพื่อนขี่มอไซค์
0: ใช่
1: แล้วเราเกาะท้าย
0: เกาะท้ายเขาไปเรียน
1: ทำไมต้องเกาะท้ายครับทำไมไม่ถ่ายไปเอง
0: มันไกลแล้วคราวนี้เราเข็นไม่ไหว
1: เซฟพลังเราด้วยการเกาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่เคยหน้าคว่ำเหรอครับ
0: ก็กลัวเพื่อนเขาก็พยายามแบบขับประคองคือตัวเพื่อนเขาตอนแรกก็เขาก็จะไม่ให้เราเกาะนะเขาก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเราเกาะไปแล้วเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเขาก็กลัวว่าเราอ่ะมี
1: จะบาดเจ็บขึ้นมาแล้วจะรับผิดชอบไม่ไหว
0: ใช่ค่ะแต่เราก็บอกว่าไม่เป็นไรเราก็พยายามใจแข็งเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันไม่มีอะไรหรอกเราก็บอกเงี้ยเราคอนโทรอีกมือนึงเราเกาะอีกมือนึงเราคอนโทรล้อได้เลยอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วเกาะ เกาะล้อมอไซค์เพื่อน

0: ไปเรียน
1: มันไม่เสี่ยงไปหรอคะน้องฟ้า
0: เสี่ยงค่ะเพราะว่าไหนจะรถข้างทางไหนจะไปปุ๊บสะดุดหินอะไรหรือเปล่ารถเข็นอะไรอย่างเงี้ยคว่ำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงฝนตกอีกเนี่ยลำบากมากม
2: ัน
0: ต้องใส่ที่คุมรถเอ้ยเยอะใช่ค่ะลำบาก
2: อยากรู้ว่าตอนฝนตกทำยังไงในเมื่อที่มือหนึ่งประคองรถมือหนึ่งเกาะรถเพื่อนแล้ว
0: ก็ใส่เสื้อคุมฝนมันจะมีเสื้อคุมฝนใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ครอบตัวเองบางทีกระดานวาดรูปแล้วก็เราออกแบบอุตสาหกรรมแล้วว่ามันก็กระดานเปียกบ้างกระดาษเปียกบางทีก็พันกระดาษรัดใส่นู่นมุมนู่นมุมนี่ฝากเพื่อนถือฝากเพื่อนถือไปรอเราตรงนู้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝนตกบางทีตกเบาก็ยังโอเคถ้าตกแรงนี่ลำบากเลยใช่ค่ะ
2: เปียกเลย
0: เปียกเลย
2: จบเลย
0: เปียกเลยใช่
2: ครับเข้าห้องเรียนไปเรียนอีกหนาวอีก
0: หนาวอีก
1: แต่ก็ยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนแล้วระหว่างที่เรียนที่มหาวิทยาลัยอะค่ะน้องฟ้ามีโอกาสได้ไปเปิดประสบการณ์ที่ต่างประเทศนะคะพี่นิกจะเป็นอะไรชมจากเวทีค่ะ
3: หลายปีผ่านไปน้องฟ้าเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาแล้วเข้าต่อมหาวิทยาลัยด้วยความผูกพันกับโรงเรียนน้องฟ้าก็มาเยี่ยมโรงเรียนแบบไม่ขาดแต่การกลับมาครั้งนี้เขามีโจทย์ที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นท้าทายแบบที่ผู้พิการอย่างพวกเราไม่สามารถทำได้อย่างง่าย
4: นี่แม่ดีใจนะฟ้าที่ฟ้ามาเยี่ยมเนี่ยแล้วพอเห็นว่าฟ้าได้ดีนะแม่ใหญ่ก็ภูมิใจมากเลย
5: เพราะเป็นพ่อแม่ใหญ่แหละค่ะที่คอยสอนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับฟ้า
4: โอ้ยไม่ใช่หรอกฟ้าได้ดีเนี่ยก็เพราะว่าตัวฟ้าเองแล้วก็แรงผลักดันของแม่ฟ้าด้วยเออฟ้าหนูลองดูนี่สิแม่ใหญ่ว่าฟ้าเหมาะที่จะได้มันนะ
3: นี่คือเอกสารสมัครสอบทุนกพ.สำหรับผู้พิการเพื่อไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศในประเทศไทยของเราผู้พิการน้อยคนมักที่จะได้โอกาสนี้แต่ฟ้าเขาได้รับโอกาสนั้นครับ
5: ฟ้าจะทำได้หรอคะแม่ใหญ่
4: ได้สิแม่ใหญ่ว่ามีแต่ฟ้าเท่านั้นแหละที่จะทำได้และถ้าฟ้าได้ไปแล้วก็เรียนสำเร็จกลับมาฟ้าจะเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่จะเป็นกำลังใจให้กับผู้พิการอีกมากมายเลยนะลูก

0: ฟ้าสอบผ่านทุนกพเพื่อไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแต่เขายังมีความในใจหนึ่งอย่างที่ยังไม่ได้ทำนั่นก็คือ
1: แม่ฟ้าสอบชิงทุนไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแม่ว่ายังไง
2: ประเทศอังกฤษแล้วไปยังไงแล้วลูกเอาตังค์ที่ไหนไป
1: ไปฟรีแม่ทุนกพ.เนี่ยเป็นทุนของรัฐบาลได้แม่ใหญ่เขาคอยช่วยติวให้น่ะ
2: แล้วลูกอยากไปหรือเปล่า
1: อยากไปสิแม่แต่ว่าฟ้าก็กลัวว่าเราอ่ะจะต้องห่างกันอยู่ที่เนี่ยเรายังพอได้เจอกันบ้าง
2: ถ้าลูกอยากไปลูกก็ไปเถอะนะไม่ต้องเป็นห่วงฟ้าแม่เลี้ยงฟ้ามาก็แค่อยากให้หนูได้เรียนหนังสือและให้อยู่ในสังคมได้ฟ้าแล้วลูกทำได้ถึงขนาดได้ไปเรียนที่อังกฤษเฮ้ยมันดีเกินกว่าของฝันแม่ตั้งเยอะแต่ทำไมแม่ไม่อยากให้ฟ้าไปล่ะลูก
1: แม
2: ่ฟ้าถ้าลูกอยากไปลูกก็ไปไม่ต้องเป็นห่วงแม่ถ้าคิดถึงแม่ลูกก็โทรหาแม่ได้ฟ้าถ้าลูกได้ไปจริงๆลูกจะไหวแน่นะ
1: ไหวสิแม่แค่นี้เองสบายมากเออแต่ว่าฟ้าต้องคิดถึงจิ๊กกุ่งทอดแน่เลยอ่ะ
2: เฮ้ยโอ้ยแค่จิ๊กกุ่งทอดเองเดี๋ยวแม่ทำจิ๊กกุ่งทอดอัดกระป๋องส่งให้ลูก ฟ้าลุยเลยนะลูก

0: แม่สนับสนุนเต็มที
1: ่ขอบคุณนะคะแม่ทำไมมันหนาวอย่างนี้มันเนี่ย
0: คำแรกนะเนี่ยถ้าท้อฟ้าหนูคิดดูให้ดีว่าอะไรที่ทำให้หนูไปยืนอยู่ที่นั่นได้แล้วใจของหนูเองก็คิดอยากจะไปที่นั่นตั้งแต่แรกไม่เช่นนั้นหนูก็คงไม่สอบหนูก็คงจะถอดใจตั้งแต่ที่แม่ทักแล้วฟ้าแล้วตอนนี้หนูก็อยู่ที่นั่นแล้วทบทวนให้ดีๆว่าเป้าหมายของฟ้าคืออะไร
2: ฟ้าบอกก่อนไปว่าถ้าคนพิการอย่างฟ้าทำได้คนอื่นๆก็สามารถทำได้ฟ้าบอกว่าจะนำความรู้ความสามารถของเธอกลับมาช่วยน้องๆผู้พิการเหมือนกับที่เธอเคยได้รับโอกาสในครั้งนั้น
0: เงียบนี่คิดอยู่หรือว่าสายตัดไปแล้วเนี่ย
1: ยังอยู่ค่ะขอบคุณนะคะแม่ถ้าไม่มีแม่ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะมีวันนี้ได้ยังไงเนาะ
0: ถ้าไม่มีฟ้าแม่ก็คงไม่มีความสุขมากเหมือนกันลูกสู้ๆนะฟ้า
1: ขอบคุณนะคะแม
2: ่นี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้โลกของเรามีความหมายนั่นก็คือความรักของครอบครัว

0: เป็นยังไงครับไปถึงที่นู่นแล้วมันไม่เป็นดังที่เราคาดหวังไว้หรือยังไงครับ
1: กลัวค่ะเนี่ยจะอากาศอาหารวัฒนธรรมภาษา
0: คำพูดที่แม่พูดเมื่อกี้แม่พูดว่าเพิ่งเคยได้ยินคำว่าท้อครั้งแรกในชีวิตทำไมถึงท้ออ่ะ
1: ก็ไปมันอารมณ์แบบ
2: มันเขาบอกว่าหนาวเขาโทรมาบ่นให้ฟังแม่มันหนาวมันยังไงไม่เหมือนบ้านเราอะไรประมาณเนี้ย
1: ใช่ค่ะ
2: เขาบอกอดทนลูกอดทน
1: ใช่
2: ท้อได้แต่อย่าถอยนะได้บ่น
1: คือแม่เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเนาะด้วยที่เขาเป็นคนบ้านๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเอองั้นก็ต้องสู้เราอยากไปเพราะอะไรเหมือนตอนที่แม่ถามครั้งแรกเลยอะไรเงี้ยค่ะเรามีเป้าหมายอะไรเราอยากไปเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็มันคำว่าสู้ๆอย่าท้อมันก็ทำให้ฟ้ากับคำว่าเรามีเป้าหมายเพราะอะไรเนี่ยค่ะมันทำให้เรากับวางสายจากแม่ปุ๊บแล้วก็มานอนคิดนอนคิดว่าเออแม่ก็พูดถูกว่าก็ในเมื่อเราเดินหน้าแล้วอะเราถอยไม่ได้ใช่เราจะตีตัวกลับไปมันก็ไม่ได้ละเราสิ่งเดียวต้องทำได้คือมันต้องเดินหน้าแล้วก็บอกตัวเองว่าโอเคสู
3: ้วันนั้นที่

0: น้องฟ้าโทรมาแม่คิดอะไรถึงได้ตอบลูกไปแบบนั้นให้คิดถึงเป้าหมายนะทำไมถึงมาที่นี่สู้ๆนะอย
1: ่
0: าท้อตอนนั้นแม่คิดอะไรคะ
2: ก็คิดอยากจะให้ลูกมีอนาคตนี่แหละจ้ะอยากให้มีความรู้อย่างหนึ่งหนูมีโอกาสแล้วหนูต้องทำให้ดีที่สุดลูกตรงนี้ถึงท้อก็ทนอดทนก็บอกอย่างนี
1: ้
2: ถ้าเกิดว่าเราจบออกมาจบมาจากต่างประเทศเราก็จะมีเขาเรียกอะไรมี IQ ดีกว่าหน่อยนึงเน
3: า
2: ะไปทำงานที่ไหนเขาก
3: ็มีประสบการณ
2: ์นั่นแหละก็ได้คิดท้อได้ลูกแต่อย่าถอยไปสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องก็พูดไปฟัวๆไปไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราก็พูดอย่างนี้
1: ใช่แกก็พูด
2: ให้กำลังใจลูกนะ
1: ให้กำลังใจอย่างเงี้ย
2: พูดไปเถอะผิดถูกก็ไม่ว่ากันเขาไม่รู้เรื่องหรือเรื่องอะไรพูดไปก็ว่าอย่างนี้ก็บอกเนี่ยตามภาษาแบบบ้านๆ
0: น
2: ่ะ
0: น้องฟ้าได้ทุนจนถึงปริญญาโทเลย
1: ใช่ค่ะใช่
0: แต่ระหว่างการเรียนที่อังกฤษนะคะก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณแม่ต้องผิดหวังเหมือนกันเหตุการณ์นั้นจะเป็นอะไรชมจากละครเวทีค่ะ
4: พอฟ้าเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็นำความภาคภูมิใจมาให้แม่และด้วยเลือดนักสู้ของเขาไม่ยอมหยุดเพียงแค่นั้นเขาศึกษาต่อปริญญาโทแต่แล้วก็มีบางเรื่องบางราวที่ทำให้พวกเขาทั้งสองคนไม่เข้าใจกัน
5: แม่ฟ้ามีเรื่องจะบอกแม่พร้อมจะฟังไหม
6: มีเรื่องจะบอกเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย
5: 50-50แม่คือหนูท้องแม่ฟังอยู่หรือเปล่า
6: ชัวร์แล้วเหรอแกล้งแม่หรือเปล่า
5: 3 เดือนแล้วค่ะแม่โอเคไหมแม่

0: ฮัลโหล
1: แม
0: ่ไม่มีอะไรเมื่อกี้ลูกค้ามาสั่งข้าวแล้วนี่แฟนแกรู้เรื่องหรือยัง
1: รู้แล้วค่ะแม่รู้แล้วเขาโอเค
0: แล้วเขารักแกจริงใช่ไหมเขาโอเคหรือเพราะว่าเขาอยากได้แค่ลูกของเขาหรือเปล่า
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ก็คงต้องอยู่กันไปก่อนเนอะถ้าไม่โอเคก็คงต้องกลับบ้านถ้าแบบนั้นแม่โอเคไหมล่ะ
0: อืมแกดูแลตัวเองดีๆก็แล้วกันนะ
1: ค่ะ

เป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์ครับที่จะต้องเจอกับอุปสรรคแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าพลังความรักของแม่และฟ้าจะสามารถฝ่าฟันไปได้เพราะผมเชื่อแบบนี้ตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เจอพวกเขาทั้งสองคนผมยังจำภาพนั้นได้ดีครับ

0: ้องไห้นะลูก
1: มาไม่อยากอยู่ที่นี
0: ่ถึงแล้วลูก
1: ไม่เอาพ่อไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วแม
2: ่น้องฟ้าใช่ไหมครับ

0: จากละครน้องฟ้าเรียนจบปริญญาตรีแล้ว
1: ใช่ค่ะตอนนั้นก็เครียดมากยอมรับเครียดแล้วก็ไหนจะเรื่องเรียนไหนจะเราต้องเรียนอยู่แล้วก็ไหนจะลูกอีกไหนจะแม่อีกคือปัญหามาแบบ108ใช้เวลาคิดอยู่ประมาณครึ่งค่อนวันตัดสินใจเอาไว
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เอาออกเราก็เลยตื่นเช้ามาเราไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาลัยเลยอาจารย์บอกว่าทำไมยูซีเรียสคือเขาเห็นเราหน้าเครียดมากแล้วแบบหน้าบวมแบบเหมือนทุกใส่ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าท้องก็มาเรียนได้นี่เขาคือเขาก็บ้านเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเขาบอกท้องก็เอามาเรียนได้แต่เราก็บอกว่าซึ่งเราไม่มีขาเราไม่มีคนดูแลเราก็เลยว่ามันลำบากเขาก็เลยบอกว่างั้นก็เรียนให้จบครึ่งเทอมไอ้ครึ่งเนี้ยแล้วเขาก็จะทำเหมือนเรื่องดรอปให
3: ้
1: เพื่อเราจะเอามาต่อที่เมืองไทยหรืออะไร
0: เขาเก็บหน่วยกิจได้
1: ใช่เก็บหน่วยกิจได้เราก็เลยใช่ค่ะเราก็มานั่งนับอีกกี่เดือนอ่ะประมาณนั้นประมาณน้องก็อยู่ประมาณ 5-6 เดือนโอเคเราก็ทำตามที่อาจารย์บอกพอเสร็จปุ๊บเราก็ตอนนั้นยังไม่ได้บอกแม่นะคะว่าท้องยังไม่ได้บอกแม่เลยคือไปคุยกับทางโรงเรียนคุยกับทางทุนคุยกับทุกอย่างเคลียร์เสร็จปุ๊บแม่ค่อยบอกทีหลัง
2: เป็นคนสุดท้าย
0: แม่กับพ่อของเด็กบอกใครก่อน
1: บอกพ่อเขาก่อน
0: บอกพ่อตอนที่รู้เลยหรือว่า
1: บอกรู้เลยค่ะพอเราคุยกับเขาคำแรกเขาก็บอกว่าก็ถ้ามีก็เลี้ยงโอเคลูกเราอะไรเงี้ยค่ะคือมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมานิดนึงแล้วว่าเขารับผิดชอบเรานะเราก็บอกพี่สาวหนึ่งอาทิตย์ถัดมาเขาพี่สาวก็อึ้งนิดนึงก็บอกพี่สาวว่าอย่าเพิ่งบอกแม่นะแต่พี่สาวน่าจะไปแอบบอกกันแล้วแหละเราบอกแม่เราบอกกับพี่สาวว่าเดี๋ยวเราจะบอกเองไม่ต้องบอกแม่อะไรอย่างเงี้ย
0: พี่สาวได้แอบบอกแม่ไหมครับ
4: บอก
1: บอก
0: เป็นตามธรรมชาติ
2: บอกแล้วทำไมตอนนั้นน้องฟ้าตัดสินใจที่จะไม่บอกแม่ในทันที
1: เหมือนเราแบกความหวังของแม่เอาไว้แล้วเราก็แบกความหวังแบกความที่ความสำเร็จของแม่เอาไว้แล้ววันนึงเราไม่ได้ไปถึงจุดที่เขาหวังคือเขาอยากเห็นเราแบบรับปริญญาโทอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไปได้ทุนตรีโทไปเขาไม่ได้อยู่ณจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนเราทำให้เขาผิดหวังซึ่งมันแค่อีกเสี้ยวเดียวอ่ะพี่มิกนึกออกไหมคะคือมันเรียนแค่ปีเดียวถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: มันเหลือแค่อีกเสี้ยวเดียวแล้วเราอ่ะเอามาให้เขาไม่ได้มันเลยทำให้เรารู้สึกเสียใจข้างในลึกๆเลยที่ทำให้แม่รู้สึกผิดหวังเราก็ขอโทษแม่ก่อนว่าเราก็บอกแม่ว่าแม่หนูท้องนะนู่นนี่นะแกก็ถามว่าแล้วผู้ชายเป็นไงเลี้ยงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือสไตล์แม่เนาะเขาเลี้ยงหรือเปล่าเขาโอเคไหมเขารับผิดชอบไหมคือถามมาแบบชุดใหญ่เราก็บอกว่าเขารับผิดชอบเขาเลี้ยง
0: เป็นเหมือนในละครไหมครับที่พอแม่วางหูใส่เราก็โทรกลับทันที
1: ไม่ค่ะคือพี่สาว
0: หรือว่าเรารู้แล้วว่าวางแปลว่ามีปัญหาละ
1: ใช่ค่ะวางไปแกก็อ้างว่าแกผัดข้าวให้ลูกค้าอยู
2: ่
1: แต่เราไม่ได้ยินเสียงเราก็รู้แล้วว่าเขาน่าจะคิดอยู่
0: ก็เลยให้เวลาเขาก่อน
1: ให้เวลาเขาก่อนแล้วเนี่ยพี่สาวก็ส่งไลน์มาบอกว่าโทรหาแม่หน่
2: อ
1: ยก็เราก็คิดว่าแม่คงโอเคที่จะคุยกับเราใช่ค่ะก็โทรกลับไปหาแม่รอบสองแม่ก็บอกว่าโอเคมีก็เลี้ยงทำยังไงได้ก็มีมาแล้วเราก็เลี้ยง
2: ค่ะต้องถามแม่ว่าตอนที่คุณแม่ได้ยินว่าน้องฟ้าบอกว่าหนูท้องตอนนั้นความคิดของแม่คิดอะไร
3: คิดทั้งโกรธทั้งผิดหวังทั้งน้อยใจทำไมลูกถึงทำอย่างนี้แม่อุตส่าห์ให้ไปเรียนทั้งที่มีโอกาสแล้วอะไรประมาณคิดในใจนะทำไมลูกถึงทำอย่างนี้อะไรประมาณนี้แล้วเขาจะรักมันจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เห็นว่าเขาไม่มีขาเป็นคนพิการแล้วผู้ชายนะเขาก็ครบ32ประการอะไรประมาณนี้เขาจะจริงจังกับลูกเราเหรอเนี่ยแม่ก็คิดเป็นกังวลจุดเนี้ยช่วงนั้นนั่นแหละได้คุยกับพี่สาวเขาตอนนี้ก็เลยมาถามเขาบอกว่าฝ่ายนั้นเขาว่ายังไงมั่งเขาก็โอเคแม่แล้วพ่อแม่เขาเป็นยังไงเราถามกับลูกเนา
2: ะ
3: เขาว่าแม่เขาก็โอเคกับทุกอย่างเขาโอเคเขาบอกแล้วก็โล่งใจไปอีกเปาะหนึ่งหน่อยนึงเพราะว่าทางนี้เขารับผิดชอบ

0: อยู่ประมาณนั้น
1: หลังจากพอรู้แล้วว่าเขาท้องการพูดคุยตอนนั้นเปลี่ยนเป็นการให้กำลังใจไหมคร
0: ับ ใช่ให้กำลังใจแล้วบอกว่าอดทนเอานะลูกนะหรือยังไงก็ไม่ไหวก็กลับบ้านมา
2: ฟ้าก็บอกแม่ไว้แล้วเราว่าจะกลับมานะแต่แล้วกลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็มาอยู่กับแฟนใช่ค่ะมาอยู่กับแฟนเลยไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับบ้านแม่แล้วก็
0: ไม่ได้กลับไปหาแม่
2: ใช่ไม่ได้กลับมาหาแม
0: ่ไม่อยู่กับแฟนเขา
2: ไม่อยู่กับแฟน
1: ซึ่งแฟนอยู่กรุงเทพ
2: ใช่ค่ะซึ่ง
1: แม่อยู่ตอนนั้นอยู่จังหวัด
2: ชลบุรี
1: ไปอยู่ชลบุรี
2: ใช่อยู่กับพี่สาวตอนนั้นอยู่ชลบุรีตอนนั้นยังเรายังไม่พร้อมที่จะให้แม่มาเจออะไรอย่างเงี้ย
1: คือด้วยเพราะอะไรเราถึงไม่พร้อม
2: ถ้าเราอ่ะกลับไปพร้อมกับแม่เนี่ยหรือกลับไปหาแม่เนี่ยกลัวคนที่บ้านหรือกลัวคนแถวนั้นอ่ะเขาจะว่า
1: แม่แล้วแม่จะลำบากใจอ
2: ี
1: ก
2: ใช่ว่าแม่จะลำบากใจ
1: แล้วทำไมเราไม่เรียกแม่ให้มาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปหาแม
2: ่ตอนนั้นด้วยหลายๆอย่างยังไม่พร้อมค่ะคือตอนนั้นเรามาเราก็ต้องหาที่ฝากท้องอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราไม่เหมือนคนปกติใช่ค่ะเราก็ถือใบฝากท้องที่อังกฤษมาก็มาต้องมาหาที่ฝากท้องฝากท้องหลายที่มากบางทีบางคนเขาก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วเขาก็ไม่กล้ารับด้วยเคสเราเป็นเคสแบบนี้ค่ะไม่มีขาบางเราไปเอกชนหลายคนยังไม่กล้ารับเลยค่ะพี่มิกจริงค่ะแล้วเรามาจบที่ศิริราชหมอที่ศิริราชรับเคสแต่ตอนนั้นก็เลยยังไม่ได้ติดต่อกับแม่ด้วยปัญหาหลายๆอย่างยังไม่ได้บอก
1: กี่วันฮะระยะเวลาที่ไม่ได้ติดต่อกัน
2: เป
0: ็
2: น
0: นานอยู่นะ
2: เป็นเดือนกว่าใช่แล้วก็เราก็ไม่อยากให้แม่มาลำบากมาคิดเรื่องค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเราคุยกับแฟนเราอยากมีเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อเป็นทำการเรื่องการทำคลอดของพวกเราเองไม่อยากจะต้องไปรบกวนแม่ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะฝ่ายแม่หรือฝ่ายแฟนเราอยากก็ในเมื่อเราพยายามสร้างครอบครัวกันมาเองเนี้ยเราอยากทำให้เขาเห็นว่าเราอ่ะอยู่กันได้
1: ยืนได้ด้วยตัวเอง
2: ใช่ค่ะถึงแม้เราทำเขาผิดหวังมาแล้วอ่ะเราไม่อยากทำให้เขาผิดหวังซ้ำสองใช่ค่ะเราก็เลย
0: ตอนนั้นเขาขายของออนไลน์ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คือมุมของลูกมุมของแม่บ้างแหละครับ การที่ลูกกลับมาถึงเมืองไทยแล้ว
0: ก็รู้สึกว่าคิดอยู่ทั้งห่วงทั้งกังวลคิดอีกมุมนึงก็เขามีแฟนดูแลอยู่ก็คงจะดีกว่าเรามั้งอบอุ่นก็อยู่กับแม่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้แม่ก็คิดไปข้อนี
2: ้น้อยใจ
1: แต่ก็ดีนะครับที่ไปในทางที่ดี
0: เขาอยู่กันก่อนว่าจะเอายังไงเขาจะวางแผนกันยังไงก็ปล่อยเขาก็
1: คือง่ายๆคือแม่ก็พร้อมให้เวลาลูกให้ไปจัดการชีวิตตัวเองก่อน
0: ใช
1: ่พร้อมเมื่อไหร่เขาเรียกเราเอง
0: จ้ะ
1: อ๋อโอเค
3: แต่ระหว่างนั้นก็โทรบอกแม่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: คุยกันประจำแหละ
2: คุยกันประจำใช่
3: โทรบอก
0: มีวันนึงเขาบอกว่าเขาปวดท้องอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยก็เลยให้พี่สาวพามาพี่สาวคนพามาก็เลยมาเจอก็เห็นนอนอยู่บนเตียงท้องอย่างนี
3: ้นี่คือครั้งแรกที่เจอ
2: ครั้งแรก
1: ที่ได้เจอหลังจากกลับมา
0: ใช่ใช่จ้ะ
1: กี่เดือนนะฮะ
0: ท้องเป่งเลย
2: 7เดือน
1: ท้อง7เดือนก็คือกลับมาเมืองไทยประมาณเดือนกว่า
0: ๆเขาโทรไปบอกว่าแม่หนูเป็นปวดมนอะไรปั้นๆท้องอะไรกันไม่รู้ประมาณเน
2: ี้
0: ยก็เลยกลัวก็เลยอุ้ยพากันไปดูพี่สาวเขาก็เลยพาแม่มาดูแม่มาไม่ถูกหรอก
1: อยากมายังไงไม่อยากรู้อยากรู้ว่าตอนที่เจอตอนเจอสิ่งแรกที่เจอหรือพูดหรือทำตอนที่เจอครั้งแรกคือทำอะไรครับ
0: ตอนเจอก็มาบังกอดเขาอย่างนี้แหละ
2: ไม่เจอจับท้องก่อน
0: จับท้องก่อนแล้วค่อยกอด
2: คือคุยกับหลานก่อน
1: คุยกับหลานก่อน
2: ดิ้นดื้อไหมแล้วก็เหมือน
0: ท้องใหญ่มาก
2: จะอะไรเขาเรียกอะไรนะ
0: ทำอย่างเงี้ย
3: คุยกับหลาน
2: คุยกับหลานเหมือนหยอกเหมือนอะไรอย่างเงี้ยใช่เราค่อยกอดเราทีหลัง
1: ครับตอนนั้นรู้สึกเหมือนภูเขาออกจากอกเลยไหม
2: ใช่ค่ะมันรู้สึกว่าแม่โอเคกับเราแล้วแล้วก็กอดแม่ใช่ทั้งแม่ข้างในอ่ะร้องไห้นะแต่เราพยายามแบบไม่ร้องพยายามยิ้มอะไรอย่างเงี้ย
0: สภาพอย่างนั้นแล้วเนาะใครจะไปกดลงก
3: ็หลานมาแล้ว
0: หลานก็อยู่ในท้อง
1: ถามเล่นๆได้ไหมถ้าย้อนเวลากลับไปแล้วเปลี่ยนว่าวันแรกที่เขากลับมาถึงเมืองไทยเขาโทรบอกเราให้ไปรับที่สนามบินเลย มันจะเป็นไปได้ทั้งคู่ไหมที่เปลี่ยนเป็นอย่างนั้นเช่นฟ้าก็เปลี่ยนว่าบอกแม่ว่าจะกลับถึงวันนี้เจอกันที่สนามบินนะแม่แล้ววันที่ฟ้าจะมาถึงเมืองไทยแม่ไปรับที่สนามบินมันเป็นแบบนั้นได้ไหม
0: ตอนนั้นคงไม่อยากมาน
1: ั่น
2: ใช่
1: งั้นแสดงว่าฟ้าตัดสินใจถูกแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนั้นยังไม่อยาก
1: เพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ดูรายการเราอยู่อาจจะแบบทำไมไม่บอกแม่ตัวเองอ่ะคำตอบนี้ยืนยันเลยว่า

0: ยังไม่อยากมา
1: ป้ารู้จักแม่ดี
2: ใช่ค่ะด้วยที่เราอ่ะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กเรารู้ว่าเรารู้อารมณ์เขาประมาณไหนแล้วเรารู้ว่าเราต้องรับอารมณ์แม่ยังไงเราก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดเลยว่ายังไม่บอกแม่บอกแค่ว่าเราอ่ะกลับไทยแล้วมาถึงไทยแล้วแต่ยังไม่ได้บอกเขาว่าเราอยู่ส่วนไหนของเมืองไทย
1: บอกว่ากลับแต่ยังไม่เจอ
2: ใช
1: ่ให้แม่โกรธจนหายโกรธจะรู้สึกอยากเจอมันจังเลยอยากเจอมันจังเลยคิดถึงว่ะก็เลยเรียกมาเจอ
2: ใช่ค่ะ
1: เฮ้ยฉลาดแล้ว
3: หลังจากที่แม่มาเจอแล้วแม่ลูกพุงคุยกับหลานทุกอย่างจบเลยไหม
2: ใช่ค่ะจบแม่ก็พอเจอแม่ครั้งแรกแม่ก็ทำขึงอยู่นะอารมณ์แบบ
1: ยังเหลือเหรอยังเหลือเหรอ
2: ยังมีนิดนึงแต่ก็เดินมากอดแล้วก็กอดแม่ก็วันนั้นก็กินข้าวกันก็คุยกันว่าแล้วก็คุยกันเนี่ยออกมาจะช่วยเลี้ยงไหมไม่ช่วยเลี้ยงหรอกเลี้ยงกันเอาเองแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกวันนี
1: ้ทุกวันนี้เป็นไง
2: ตีก็ไม่ได
1: ้ตีก็ไม่ได้ว่าก็ไม่ได้
2: ใช
1: ่คุณได้พร้อมจัด
2: พอ8เดือนเขาก็มาหาอีกฟ้าก็มาคลอด8เดือนกับอีก2สัปดาห์คือคลอดก่อนกำหนด2สัปดาห
1: ์
2: ลืมตามาครั้งแรกอ่ะเห็นเขาคนแรกเป็นไงบ้างลูกเจ็บไหมโอเคไหมเป็นไงบ้างถามเราอ่ะรู้สึกตัวยังนี่แม่นะอย่างเงี้ยอีกข้างหนึ่งก็แฟนก็บอกเป็นไงเธอโอเคไหมนี่อันนี้ก็แม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเราก็ช่วงที่อยู่โรงพยาบาลอ่ะตอนที่คลอดไอ้ตอนที่แบบดูแลแผลหรืออะไรเงี้ยมีเขาแบบอุ้มเราพยุงเราเข้าห้องน้ำแม่น่ะเป็นทุกอย่างจริงแบบขนาดเรามีลูกมีครอบครัวอย่างเงี้ยเราคลอดแม่ยังมาดูเราจนวันนั้นนะคะมันทำให้ป้าร้องไห้นะวันนั้นอยู่ในห้องน้ำแล้วเห็นแม่ยืนรอในห้องน้ำเราไม่ได้บอกแม่เลยว่าเราร้องไห้เราแอบร้องไห้อะไรเงี้ยทั้งที่เจ็บแผลก็เจ็บแต่เราก็ร้องไห้เพราะมันรู้สึกหลายๆอย่างค่ะตื้นตันใจผิดหวังบ้างทำให้แม่ผิดหวังอะไรเงี้ยมันรวมกันหมดเลยอย่างแม่เนี่ยย้อนกลับไปอ่ะแม่อาจจะเจอคนรอบข้างอ่ะมองว่าลูกตัวเองอ่ะไม่มีขาสมัยก่อนอ่ะบางคนมองว่าฟ้าเป็นตัวประหลาดเลยนะคนทำหมู่บ้านอ่ะใช่พอมาวันนี้เราอ่ะเป็นคนพิการซึ่งมีลูกเป็นคนปกติแล้วลูกอ่ะเขาจะต้องรับยังไงเวลาเขาอยู่ในสังคมกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มามองแม่เป็นต้นแบบแม่เลี้ยงเรายังไงอ่ะเราก็จะเลี้ยงลูกแบบนั้นเพื่อให้เขามีภูมิคุ้มกันในด้านจิตใจที่แข็งแกร่งแล้วก็สู้กับโรคภายนอกได้ใช่ค่ะแล้วเราฟ้าก็พยายามทำทุกอย่างที่แม่เคยทำให้กับฟ้าทำให้ลูกเติมให้ฮาเล่เหมือนแบบเขาไม่ขาดอะไรเลย
3: มาจนถึงวันนี้น้องฟ้าก็เป็นแม่คน
2: ค่ะ
3: มีลูกสาวกำลังน่ารักเลย
2: ใช่ค่ะ
3: มองย้อนกลับไปถึงความทุ่มเทของแม่คนนี
2: ้
3: ที่มีให้กับเรา
2: ใช่
3: รู้สึกยังไงคะ
2: มันพูดไม่ออกรู้สึกโชคดีค่ะที่เกิดมาถึงแม้ครอบครัวเราไม่ได้มีตั้งแต่แรกแต่แม่ก็ผลักดันให้ฟ้าได้เรียนหนังสือผลักดันให้ฟ้าเป็นฟ้าทุกวันนี้ถึงแม้อาจจะทำความหวังหรือเป้าหมายที่แม่อยากได้ไม่ได้ตามหวังอะแต่ไม่เกินไปเดี๋ยวจะเอามาให้ได้คือเราอยู่ด้วยกันจนเกินคำว่ารักแล้วค่ะมันอยู่ด้วยกันประจำขนาดทุกวันนี้เขาก็มาช่วยเลี้ยงหลานใช่มาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะช่วยเลี้ยงหลานให้ทุกวันนี
3: ้
2: ก็รักแม่อะไรเงี้ยรู้สึกขอบคุณมาก
0: ๆโอเค
2: ดูดิ
1: แล้วแม่ล่ะครับคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกน้องฟ้าบ้างไหมครับ
0: ก็บอกว่าให้ดูแลสุขภาพดีๆแต่หลังมันปวดก็ให้ไปหาหมออย่าขี้เกียจแต่เขาไม่ชอบยังไงอยากไม่อยากจะไปหาหมอต้องบังคับ
2: ขัดหมอประจำ
0: สัตว์หมอนัดก็ไม่อยากจะไปนะประมาณนี้เป็นห่วงรักแหละ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สาวคนเล็กเนาะพิเศษกว่าเขาหน่อยนึง
1: น่ารักเนาะมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าแม่ยอมเสียสละทุกอย่างตั้งแต่สมัยทำงานได้เงินไม่ได้เยอะเลี้ยงที่บ้านส่งเงินให้ฟ้าตัวเองไปตายเอาดาบหน้าพูดง่ายๆต้องพูดอย่างนั้นตัวเองไปตายเอาดาบหน้าไม่เป็นไรขอให้ลูกได้ในสิ่งที่ลูกอยากได้ไว้ก่อนจนกระทั่งได้ตาม

0: ันมันต่อให้เกินฝันมันก็คือฝันที่ฝันไว
1: ้
0: แต่เป้าหมายมันไกลแล้วไกลกว่าเดิ
1: ม
0: ต่อให้มันยังไม่สำเร็จตอนนี้ผมว่าแม่ก็น่าจะภูมิใจอย่างมากแหละว่าก็จบปริญญาตรีจากอังกฤษแล้วผมก็เชื่อว่าทั้งแม่ใหญ่ครูอาและทุกๆคนที่เป็นคนพิการก็มองน้องฟ้าเป็นไอดอลละระดับหนึ่งที่เป็นเพียงแค่ไม่กี่คนที่เป็นคนพิการที่ชิงทุนได้ทุนของกพ.เพื่อไปจบถึงอังกฤษต่อให้ยังไม่จบปริญญาโทก็ตามจบปริญญาตรีนี่ก็เก่งมากแล้วนะครับเก่งมากจริง
1: ๆ
0: ผมก็เชื่อว่านี่แหละคือตัวอย่างความรักของครอบครัวจริงๆอ่ะต่อให้มีอุปสรรคแม่ก็จะอยู่เคียงข้างเสมอจริง
1: ๆ
0: สุดยอด
1: ค่ะต้องถามความเห็นของแขกรับแชร์ทั้งสองท่านนะคะแม่แหม่มคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของน้องฟ้า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วแม่รู้สึกยังไงคะ
3: เป็นครอบครัวตัวอย่างที่แบบว่าครอบครัวที่แบบดูแล้วทำตามได้อย่างดีเลยอ่ะบางคนเนาะลูกแบบยังไงอ่ะไม่ถึงขนาดพิการอ่ะก็ยังดูไม่ค่อยดีเลยนี่พิการด้วยแล้วเรียนให้ภูมิใจให้ปลื้มใจอย่างนี้ด้วยอ่ะสุดยอดแม่เลยอะค่ะ
1: คุณหนึ่งล่ะคะ
4: ครับผมว่าคือการเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างอะมันจะมีความกลัวของทุกคนอยู่และยิ่งเป็นสภาพแบบนี้คือมันจะความกลัวมันจะมากขึ้นหลายๆเท่ามากกว่าคนปกติทั่วไปทั้งตัวเองทั้งคนรอบข้างเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่เริ่มทำสิ่งใหม่ๆที่หลุดออกจากคอมฟอร์ทโซนนะมันจะมีคำตอบเดียวคือทำไม่ได้แต่ถ้าเราเริ่มที่จะทำแล้วอ่ะมันจะมีอยู่สองคำตอบคือทำได้กับทำไม่ได้แล้วบางครั้งสิ่งที่เราทำไปแล้วอ่ะมันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
1: ชัดเจนนะคะขอบคุณแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะคุณหนึ่งและแม่แหม่มขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: และอาทิตย์นี้ก็เป็นอีกอาทิตย์นึงนะคะที่เราได้เห็นค่ะว่าความรักของแม่ยิ่งใหญ่จริงๆไม่มีอะไรจะมาขัดขวางความรักความทุ่มเทความปรารถนาดีที่แม่จะมีให้กับลูกได้เทปนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆบ้านนะคะทั้งในมุมของแม่และลูกขอบคุณน้องฟ้าขอบคุณคุณแม่ค่ะ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ค่ะแล้วกลับมาติดตามชมรายการทอดตัวเดียวกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราพบกันที่นี่ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่น

0: ระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในสมัยอดีตนั้นมนุษย์ของเราได้มีการนำวัสดุธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นหินหรือไม้มาสร้างเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตรวมไปถึงการล่าสัตว์ด้วยและในตอนนี้รายการของเราจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้นะครับในการที่จะสร้างเครื่องมือในการดำรงชีวิตในป่าแบบมนุษย์หินโบราณครับว่าการใช้หินและไม้เนี่ยจะสามารถสร้างอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการดำรงชีวิตอย่างไรได้บ้างไปติดตามพร้อมๆกันครับ
1: ย้อนกลับไปสู่ยุคหินที่มนุษย์ได้พัฒนาสร้างวิวัฒนาการเพื่อดำรงชีพและเผ่าพันธุ์การเอาตัวรอดจากสมัยโบราณยังคงนำมาใช้ในการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ต่างๆได้เสมอไปร่วมผจญภัยกับคุณแบงค์ภาคินที่จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับการสร้างเครื่องมืออย่างชีพจากธรรมชาติที่อาจจะช่วยเหลือชีวิตคุณในยามหลงป่า
0: การที่มนุษย์เราจะดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นก็คือต้องมีน้ำและอาหารครับโดยการที่เราจะหาสิ่งเหล่านั้นก็ต้องมีเครื่องมือในการช่วยหานะครับในสมัยอดีตการนั้นครับคนโบราณไม่ได้มีเครื่องมืออะไรมากมายนักก็จะต้องหาจากพื้นที่ธรรมชาติแบบนี้โดยในตอนนี้เราจะไปหาวัสดุ3สิ่งนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนั่นก็คือก้อนหินครับโดยก้อนหินนั้นเราจะมาสร้างเป็นวัตถุมีคมนะครับสามารถที่จะใช้ตัดใช้เฉือนได้ส่วนที่2ก็คือต้นไม้ครับโดยต้นไม้นั้นก็สามารถนำไปทำเป็นเครื่องมือดำรงชีวิตได้หลากหลายและส่วนสำคัญก็คือเชือกครับที่จะทำให้เครื่องมือของเราบูรณ์แบบได้ก็หาได้ตามรากไม้นะครับหรือเถาวัลย์หรือเปลือกไม้ครับและในตอนนี้เราจะไปตามหาวัสดุทั้ง3สิ่งนี้เพื่อมาทำเครื่องมือในการดำรงชีวิตด้วยกันครับและเครื่องมือในการดำรงชีวิตที่สำคัญมากๆเลยนะครับในตอนนี้เราจะใช้หินครับโดยหินชนิดต่างๆนะครับที่มีอยู่ในประเทศไทยมีการพบได้มากเลยนะครับที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตของเราและในตอนนี้ผมยืนอยู่ในพื้นที่ที่มีหินตะกอนอยู่เยอะมากครับหินตะกอนนั้นเกิดจากการทับถมมาหลายล้านปีครับแต่หินชนิดนี้นั้นทนต่อแรงกระแทกได้น้อยครับจึงอาจจะไม่เหมาะในการเอาไปทำเครื่องมือในการที่เราจะใช้เฉือนหรือว่าตัดนะครับและมีหินอีกชนิดหนึ่งนะครับที่พบได้ที่ดอยทนนภาคเหนือของประเทศไทยของเรารวมไปถึงเขาสามมุกจังหวัดชลบุรีนั่นก็คือหินแกรนิตนะครับที่เรานิยมเอามาใช้ทำเป็นครกที่เราตำทุกวันนี้แหละครับแล้วเราไปติดตามครับว่าเราจะทำอุปกรณ์ชนิดนี้จากหินอะไรได้บ้างครับ
1: ในยุคหินมนุษย์ได้นำหินมาฝนหรือเหลาให้มีลักษณะแหลมคมเพื่อใช้ในการหั่นสับนำไปทำเป็นอาวุธในการล่าสัตว์เป็นอาวุธป้องกันตัวโดยหินที่นำมาใช้นั้นต้องมีความแข็งแรงไม่แตกง่ายโดยการทดสอบทุบกระแทกหลายครั้งถ้าไม่แตกหรือบินเป็นอันใช้ได้ครับโดยในสถานที่ถ่ายทำของเรานั้นหินบริเวณนี้ไม่เหมาะกับการนำไปใช้ในการทำมีดทีมงานเราจึงได้จัดหาหินแกรนิตที่มีความแข็งแรงเพื่อมาทำการสาธิตให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงศักยภาพของหินที่เหมาะสมจริงๆนั่นเองครับ
0: โดยหินนะครับเราก็หาได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหินที่ตกมาจากที่สูงแล้วแตกกระจายไปรูปทรงต่างๆนะครับหรือว่าหินบริเวณใกล้ถ้ำหรือว่าติดแม่น้ำโดยหินเนี่ยก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะครับถ้าเกิดว่ารูปทรงหินนั้นอาจจะไม่พอดีมือเราอาจสามารถนำมาตกแต่งได้นะครับจากการกระเทาะหินให้แตกเป็นชิ้นๆหรือนำหินไปตกแต่งหรือเพิ่มความคมด้วยจากการสีกับหินด้วยกันนะครับโดยใช้น้ำเป็นตัวช่วยตอนนี้ผมได้หินมา1ก้อนแล้วครับก็มีความแข็งแรงมากพอนะครับแล้วก็มีความคมมากเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะใช้หินอันนี้ไปทำอะไรต่อครับ

แล้ววัสดุที่2นั่นก็คือไม้นั่นเองครับไม้นั่นนะครับมีประโยชน์หลากหลายด้านเลยนะครับในการที่จะนำไปสร้างเครื่องมือในการดำรงชีวิตครับขวามือของผมนี้ก็คือต้นไผ่นะครับซึ่งเป็นพืชที่นิยมมากๆนะครับที่นำไปใช้ในการสร้างอุปกรณ์ต่างๆครับแล้วก็ลำต้นไผ่นี้นำไปใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วนเลยนะครับต้นไผ่นะมีความผูกพันกับคนไทยมาอย่างยาวนานครับแม้ว่าจะถูกนำไปเป็นที่พักนำไปเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการหาอาหารรวมไปถึงอาวุธด้วยครับ

0: อาจจะพูดถึงเรื่องของเชือกนะครับเชือกนั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะสร้างเครื่องมือหรือเครื่องดำรงชีวิตโดยเชือกนั้นนะครับมีความสำคัญตรงที่ว่าสามารถที่จะนำของสองสิ่งหรือของหลายๆสิ่งมามัดยึดติดรวมอยู่ด้วยกันได้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับตอนนี้ผมมาเจอต้นไม้ขนาดใหญ่ครับซึ่งมีเถาวัลย์นะครับจะเห็นว่ามีเถาวัลย์หลายขนาดนะครับตรงนี้นะครับเป็นเส้นที่มีขนาดเล็กมากๆเลยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราเห็นเถาวัลย์ที่มีเส้นเล็กแบบนี้นะครับอย่าคิดว่าเปราะบางนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานำมามัดรวมกันหลายๆเส้นแบบนี้ก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็มีความเหนียวมากเลยนะครับและบริเวณใต้เท้าของผมตรงนี้นะครับก็คือเป็นลากฝอยนะครับอันนี้นะฮะสะดวกในการที่เราจะค้นหามาใช้งานนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานเยอะๆในการปีนต้นไม้หรือไปหาในที่สูงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับเสื้อนี้คือเถาวัลย์ที่มีขนาดใหญ่ครับอันนี้จะมีความแข็งแรงอย่างมากเลยนะครับเถาวัลย์ขนาดนี้เนี่ยจะมีความเหนียวแล้วก็สดมากนะครับถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์หรือของที่มีคมไม่พร้อมเนี่ยเราจะตัดมันได้ยากมากเลยนะครับดังนั้นนะครับผมไม่แนะนำนะครับอยากให้ใช้เถาวัลย์ที่มีขนาดเล็กเพราะว่าสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายมากกว่าครับ
1: เชือกมีความสำคัญมากที่จะช่วยทำให้การสร้างเครื่องมือยังชีพของเราพัฒนาได้มากยิ่งขึ้นโดยการใช้เถาวัลย์หรือรากไม้ที่มีความแข็งแรงยืดหยุ่นดีมาถักรวมกันก็จะเพิ่มความแข็งได้มากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปผูกยึดติดหรือถ้าเราถักให้แน่นหนาก็สามารถนำไปใช้ในการลากวัตถุขนาดใหญ่ได้เลยครับ
0: ตอนนี้ผมกำลังมองหาพวกเชือกนะครับหรือวัสดุนะครับเพื่อมาใช้มัดหินของเรานะครับกับไม้นะฮะเพื่อทำให้เครื่องมือของเราเนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นตรงนี้น่าจะมีเถาวัลย์อยู่เดี๋ยวไปดูฮะว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าวิธีการหาเถาวัลย์นะครับเพื่อไปใช้เป็นเชือกเนี่ยเราอาจจะดูว่าเถาวัลย์นั้นมันมีความเหนียวแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามารถนำไปใช้งานได้ไหมส่วนการดูว่าเถาวัลย์เนี่ยที่เราจะเอาไปใช้งานเนี่ยใช้งานได้ไหมนะครับเราอาจจะใช้แรงมือเราดึงอย่างนี้นะครับหรือเราอาจจะทบแบบนี้หลายๆทบนะครับแล้วก็ลองกระชากดูนะฮะอย่างนี้ถือว่าแข็งแรงนะครับ

เมื่อเราได้วัตถุมีคมนะครับที่มีขนาดพอเหมาะแล้วนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกเราก็เอากิ่งไม้นะครับมาทุบแล้วก็ทำเป็นลักษณะนี้นะครับด้ามเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าไม้เนี่ยมีความเหนียวแล้วก็แข็งแรงมากหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าไอ้ด้ามที่ไม่ดีนะครับก็จะอาจจะทำให้เวลาใช้งานเนี่ยผิดพลาดได้แล้วก็การที่เราจะเข้าด้ามนะครับเราก็ต้องใส่ในลักษณะนี้ให้มีแรงยึดเกาะ

เวลาที่เราใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าคุณใส่แบบนี้พื้นที่ยึดเกาะน้อยเกินไปเวลาใช้งานก็จะทำให้ตัวหินเนี่ยหลุดออกจากด้ามได้ดังนั้นก็ต้องใส่เข้าไปเยอะแบบนี้นะครับพอมีพื้นที่ในการที่จะใช้งานนะครับก็จะเห็น

สุดปลายเถาวัลย์แล้วหาช่วงสอดไว้ก่อนนะครับและก็เอาเถาวัลย์ที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับสอดไว้แบบนี้แล้วก็ทำการยึดด้านบนแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาทำให้แน่นที่สุดนะครับในแต่ละรอบจะทำให้ด้ามมีดของเรามีความแข็งแรงมากๆพยายามพันมาให้จนถึงบริเวณที่เราทำรอยแยกของด้ามเอาไว้นะครับเพื่อให้ตัวตะกับหรือด้ามเนี่ยสามารถที่จะยึดใบมีดเอาไว้ได้ทั้งหมดเวลาที่เราออกแรงกดตรงบริเวณปลายมีดนะครับหรือตรงบริเวณที่เป็นสันหรือความคมเวลาแล่อาหารตัดอะไรแบบนี้ก็จะทำให้เครื่องมือของเรานั้นมีความแข็งแรงมากๆโอเคแข็งแรงนะครับอันนี้คือวิธีการทำวัตถุบีคมนะครับด้วยวัสดุจากธรรมชาติสามารถที่จะนำไปต่อยอดอื่นๆได้อย่างเช่นหอกนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ยึดติดกันและ3สิ่งนี้นะครับมีความสำคัญอย่างมากนะครับหินไม้และเถาวัลย์ซึ่งใช้แทนเชือกนะครับสามารถที่จะนำมาสร้างให้เกิดเครื่องมือในการดำรงชีวิตได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากครับ

0: ครื่องมือหนักที่จะช่วยฟันต้นไม้หรือวัตถุขนาดใหญ่ขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้ขวานโดยการสร้างขวานนั้นทำได้หลายวิธีการหากมีเวลามากพอก็จะทำให้ขวานมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยการเจาะรูของไม้และยึดด้วยเชือกครับแต่เราจะทำการสาธิตการสร้างขวานที่แข็งแรงมากพอจะนำไปใช้ตัดไม้ได้ไปลองดูกันเลยครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเครื่องมือหนักกันบ้างนะครับนั่นก็คือขวานหรือค้อนตอนนี้ผมได้หินขนาดนี้มานะครับเป็นหินที่มีความคมในตัวอยู่แล้วแล้วก็มีความแข็งแรงมากนะครับและนี่คือด้ามนะครับที่เราเลือกมามีความเหนียวแล้วก็แข็งแรงจับถนัดมือนะครับการที่เราจะผูกยึดติด2สิ่งนี้เข้าไว้ด้วยกันคือต้องพิถีพิถันนะครับแล้วก็มีความแน่นหนาแข็งแรงมากกว่ามีดครับเพราะว่าเวลาที่เราจะใช้เนี่ยแรงเหวี่ยงนั้นอาจจะทำให้ตัวขวานเนี่ยหลุดได้และเป็นอันตรายต่อเราได้นะครับวิธีการทำนะครับเราเอาเถาวัลย์นะครับมาทำเป็นเงื่อนตะกุดเบ็ดแบบนี้นะครับเอาบริเวณหัวตรงนี้สอดเข้าไปก่อนและเอาขวานนะครับวิธีการทำจุดตรงนี้นะครับหินเนี่ยก็คงไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีวิธีการผูกที่ไม่เหมือนกันสำคัญคือให้ตัวขวานยึดติดไว้ก่อนจะเห็นว่าเถาวัลย์ที่ผมเลือกมาใช้เนี่ยมีความเหนียวมากเป็นเถาวัลย์สดนะครับ

มื่อเรารัดนั่นแล้วนะครับเราก็จบด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ดเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ขวานนะครับเดี๋ยวต้องไปทดลองใช้งานดูว่าจะแข็งแรงขนาดไหน

ามาใช้อุปกรณ์นะครับหรือเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายขวานนะครับโดยเราจะคัดเลือกนะครับต้นไผ่ที่มีขนาดพอเหมาะที่เราสามารถตัดได้ซึ่งก็จะเป็นต้นขนาดประมาณนี้ฮะหรืออาจจะใหญ่กว่านี้เล็กน้อยแต่ถ้าเป็นต้นที่มีลำต้นแบบนี้นะครับเราไม่สามารถใช้เครื่องมือแบบนี้ได้แน่นอน

ราอาจจะใช้น้ำหนักนะครับของเราแล้วก็กดลงไปทำให้ไผ่เนี่ยฮะหักแล้วก็กรอบก่อนแล้วก็เอาเครื่องมือของเรานะครับสับแล้วก็การใช้ไผ่นะครับมีหลายขนาดนะครับนี่อีกขนาดหนึ่งซึ่งจะใหญ่กว่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีขนาดที่แข็งแรงกว่าก็จะนำไปใช้เป็นเครื่องมืออื่นๆได้หลากหลายกว่าแล้วก็มั่นคงกว่านะครับเดี๋ยวผมจะดึงเอาต้นนี้ออกมาใช้เวลาเราเข้ามาในกอไผ่ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันมีคมนะฮะพอเวลาเราใช้ขวานนะครับที่ทำจากหินเนี่ยโดยน้ำหนักของหัวขวานเนี่ยก็จะทำให้การสับนะครับหรือการตัดนั้นมีประสิทธิภาพแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเราใช้เนี่ยก็จะเห็นว่ารอยตัดไม่ได้สวยงามมากนักนะครับเหมือนกับมีดก็ใช้ตามยุคตามสมัยนะครับแล้วก็ข้อจำกัดที่มีอยู่สำหรับขวานหินที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถตัดไม้นะฮะในลักษณะที่เป็นแบบนี้หรือเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน1นิ้วขึ้นไปน่าจะเหมาะสมครับการที่คุณมีหอกนะครับมันสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะกว่ามีดแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นด้ามที่ยาวขึ้นนะครับช่วยพยุงตัวหรือใช้เป็นอาวุธได้นะครับเวลาที่คุณไปเจอสัตว์ร้ายและการที่เราจะออกมาล่าสัตว์หรือว่ามาหาอาหารในพื้นที่โล่งก็เป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไม่ชินนะครับหรือไม่มีทักษะเราก็ไม่สามารถที่จะหาอาหารได้ง่ายๆแน่นอนครับดังนั้นผมจะเดินหาทำเลไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะดูว่าตรงไหนมีอาหารให้เราได้บ้างครับ

0: ื่องมืออย่างชีพที่ยังคู่กับชีวิตเรามาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือการสร้างทรายจับปลานั่นเองครับในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินและทีมงานจะสร้างทรายดักปลาจากวัสดุธรรมชาติ 100% ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าสามารถใช้งานได้จริงและเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเอาตัวรอดได้หากคุณติดอยู่ในป่าที่ใกล้ลำธารแหล่งน้ำต่างๆครับ
1: ตอนนี้เราจะทำทรายดักปลานะครับจากวัสดุธรรมชาติก็คือไม้ไผ่นั่นเองครับเราเอาไม้ไผ่นะครับขนาดนี้นะฮะผมก็นำไปแช่น้ำสักระยะหนึ่งเพื่อให้เวลาเอามาแตกแบบนี้จะทำง่ายขึ้นนะครับโดยเราเอาขวานนะฮะตอกลงไปเนี่ยนะฮะมันจะติดตรงข้อนิดนึงเราก็เอามีดที่เราทำขึ้นมานะครับพยายามที่จะงัดออกมาให้ได้ให้ตัวกระบอกไม้ไผ่เนี่ยฮะแยกออกจากกันแบบนี้ครับค่อยๆทำนะครับก็จะเห็นว่าเวลาเราแยกออกมาแบบนี้มันก็จะเป็นรูปร่างของไซที่เราจะนำไปใช้ดักปลาก็จะเห็นว่าปากกระบอกของไม้ไผ่เนี่ยมีความกว้างมากขึ้นหลังจากนั้นเราก็เอาเถาวัลย์นะครับมาใช้ถ้ามันยาวเกินไปเนี่ยเวลาเราจะนำไปสานเนี่ยครับมันจะลำบากนะครับตัดพอประมาณพอเมื่อเวลาครบรอบแล้วเราก็ค่อยสานใหม่นะครับและนี่คือรูปร่างหน้าตาของทรายที่เราสร้างได้จากวัสดุธรรมชาตินะครับโดยใช้ไม้ไผ่นะครับขนาดที่เราเลือกเอาไว้เอาเถาวัลย์มาสานเนี่ยจะทำให้ปากของทรายเนี่ยมีความกว้างมากขึ้น1ด้านนะครับใช้เวลานานมากนะครับในการสานในแต่ละครั้งอันนี้ผมทำมาให้ดูก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเราสานได้ถี่เท่าไหร่นะครับก็ทำให้มีโอกาสน้อยนะครับที่สัตว์น้ำเนี่ยจะหลุดรอดออกไปได้และวิธีสำคัญนะครับในการทำทรายก็คือบริเวณปากของทรายนั่นเองนะครับเราจะใช้ตอกโดยวิธีการทำถ้าไม่มีมีดนะครับเราใช้ขวานหินเหมือนเดิมทุบนะครับกับต้นไผ่นะครับและค่อยๆใช้มือฉีกออกมาเป็นเส้นๆหลังจากนั้นนะครับเราก็นำมาใช้แบบนี้โดยวิธีการบิดนะครับบิด 3-4 รอบ1ทีแล้วบิดและให้หันบริเวณด้านแหลมเข้าไปด้านในทำแบบนี้รอบด้ามเป็นวงกลมสัตว์สามารถที่จะเข้าไปได้แต่ไม่สามารถออกมาได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีในการทำไซอย่างถูกต้อง

การดำรงชีวิตในป่าหรือในธรรมชาติที่มีแนวคิดของคนยุคโบราณเพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานได้และรองรับในสถานการณ์จำเป็นหากคุณต้องติดในป่าเป็นเวลานานเป็นเดือนหรือแรมปีก็สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ได้จริงการดำรงชีวิตในป่าการสร้างเครื่องมืออย่างชีพที่มีความจำเป็นมากๆและเป็นสิ่งพื้นฐานที่เราควรศึกษาท่านผู้ชมยังสามารถนำไปพัฒนาให้เครื่องมือของเรามีความแข็งแรงขึ้นได้แต่จะต้องใช้เวลาและการหาวัสดุจากธรรมชาติที่แข็งแรงเหมาะสมและการที่เราเป็นคนช่างสังเกตและคิดสร้างเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีพนั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งครับ

และทั้งหมดนี้นะครับที่ทีมงานของเราได้ทำการสาธิตการสร้างเครื่องมือในการดำรงชีวิตในป่าตามยุคสมัยของยุคหินโบราณนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าการสร้างเครื่องมือเหล่านั้นจะมีวิวัฒนาการไปตามยุคตามสมัยและในตอนนี้ก็มีการใช้วัสดุที่แข็งแรงมากขึ้นท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆในการเอาชีวิตรอดในป่าได้ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับผมแบงค์ภาคินสุขขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายมีไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

0: เจ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณ
0: เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: ดูดีมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนนี่อากาศมันนะแปรปวนอ่ะอาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวมันข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนค่ะนี่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล้วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: ความชื้น
0: ฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช่วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไปหาเขากันนะครับ
1: ค่ะ
0: และนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงเนี้ย
1: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
0: เลื่อนทั้งฟิกนี่ครับเป็นเหล็ก
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณน้องเต้อากาศมันร้อนคุณก็ระวังหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะคะ
0: ครับผม
1: แล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กและเหล็กดัด
0: เหล็กเล็กและ
1: เหล็ก
0: เหล็กดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เหล็กเด็กเล็ก
0: เด็กเล็กก็เป็นเหล็กมีเหล็กดัด
1: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
0: ้โอ้โหเป็นชุดโต๊ะ
1: หลายสิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอดไป
1: ตอนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยเขามาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
1: ใช่
0: แล้วขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ใช้กินเวลาพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าทีมเมอร์ชิวเนี่ยเขามาเตรียมให้เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีกันอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
1: โอ้ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่า มีสนิมหรือเปล่า
0: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
1: ใช่ให้ผิวมันเรียบให้มันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้เพราะมันลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไร
0: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างจำบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
0: 10นาทีเท่านั้น
1: แล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
0: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
1: รวดเร็วมาก
0: ๆเร็วมากๆสําหรับงานทาสีเหล็ก
1: ที่บอกว่า2 in 1คุณฮ่องเต
0: ้
1: เขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
0: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตัวนี้จบเลย
1: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
0: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาเนี่ยคือสีดําด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดําด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
1: แบบเดิม
0: ดําด้าน
1: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงฮะวันนี
0: ้จริงๆทําได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
1: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
0: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
1: มาถึงกลิ้ง
0: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะนั่นแหละ
1: กลิ้ง
0: นะครับ
1: แปลงกลิ้ง
0: อ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
1: มาเลย
0: เราใช้ทินเนอร์
1: เราผสมเองเลย
0: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
1: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียนสม่ำ
0: ครับนี่เป็นสิ่งที่ควรทำ
1: ใช่แล้ว
0: อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตาม
1: เตรียมการเนื้อก็ประมาณนี้โอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเน
0: ี่
1: ย
0: เหมือนแค่ไม่ต้องคนแล้วอะ
1: คนซะหน่อยเขา
0: แนะนำมาแนะนำมา
1: ดูเรียบเนียน
0: โอ้มันทิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นๆ
1: เสร็จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี
0: ้
1: ผสมนิดนึง
0: ผมว่าผมเบอร์อากาศร้อนจริง
1: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
0: 10-15%ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
1: ใช
0: ่ไม่ธรรมดา
1: ที่ฝานี่แห้งแล้วค
0: ่
1: ะ
0: แห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
1: โอเค
0: โอ้แห้งก็ดำด้านสวยเชียวนะฮะ
1: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากับยางนี่คือยังไม่ค่อย
0: ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะในเหล็กดำกาวานไนซ
1: ์
0: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
1: เครื่องไม้ได้หมด
0: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์เลาะนอกๆบ้านเนี่ย
1: ค
0: ือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
1: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้น
0: ไม่ต้องรองพื้นทา2รอบจบหมด
1: ได้แล้วค่ะน้องเต
0: ้โอเคครับผมครับอ่ะ
1: ไป
0: ทากัน
1: จริงๆอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากครับน้องเต
0: ้
1: การเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
0: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งแล้วที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
1: ียกว่า
0: เปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
1: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
0: เขียวเข้ม
1: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอารามตาแบบนี
0: ้นี่วิ่งเป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
1: ทองสวิสนะคะ
0: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นเราทารองพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
1: สีขาวสีเหลืองสีแดง
0: นี่ฟังดูว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
1: ่สว่าง
0: สว่างสว่างถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
1: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองที่มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
1: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะมาดูกันที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู่
0: ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
1: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อนนะ
0: คุณลองนึกภาพดูสมมติว่าคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหมดลงไปตามรองพื้นของมัน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่เราแนะนำได้นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกบูทให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
1: ค่ะ
0: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
1: ่ค่ะ
0: แต่แดงเนี่ยทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมันอะแล้วด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
1: อ
0: ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
1: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะที่มันพ่นได้
0: เนี่ยแต่ผมว่าปัดนี้ก็สวยนะคุณดูดิเนี่ย
1: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็แบบ
0: มันก็ได้เห็น texture คือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่าง
1: นะฮะ
0: ซึ่งของเดิมเป็นสีทองแต่ว่าม ันเก่าไงก็ต้องมาจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วยนะครับ
1: ทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉดสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ด
0: ู
1: ด้วยนะคะ
0: ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมด
0: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
1: เลือกได
0: ้ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้คือใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลย นะฮะก็เป็นทวินวันด้วยแบบที่ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
1: ใช่แล้วก็
0: น
1: ะแห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
0: ทาง่าย
1: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้ก
0: ็ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
1: จะบอก3ท่าน
0: ใช่ที่อาจต้องการที่พักอาศัยใหม่นี่เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแหละเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
0: อุปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
1: ใช
2: ่
1: แล้ว
2: น้องแก้ว
0: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
1: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
0: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยมันพละกำลังมันนะ
2: ใช่ครับ
0: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรก็ตามคืออาจจะเห็นว่าฟูฟูน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
1: ใช่เป็นหมาที่แรงเยอะ
0: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้องๆ
2: ภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
0: ่กงแหละ
1: กงเดี๋ยวมันฟังดูแบบหดหู่ไงเหมือนขัง
0: กงแต่ว่า
1: เป็นกงที่ใหญ่หน่อยให้เขาได้อยู่อย่างสบายนั่นเอง
0: ใหญ่ใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80x80อยู่กันแบบสบายเลย
0: 80คูณ80เลย
2: ใช่
0: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
2: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กรงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิดเด
0: ีย
2: ว
0: ที่บอก80คูณ80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
2: ต่อตัวครับ
0: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83

0: 24 2เมตร40คูณ80ป่ะดิ
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นคอนโด
1: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
0: หน้าบ้านแถว
2: ใช่คร ับอยู่ห้องแถวกันเน
3: า
2: ะ
3: เข้าวงหมา
2: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี่ย
1: 3ตัวเลย
0: 3
1: ตัว
0: ก็อยู่กงติดกันเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราจะไม่แยกเป็นกงๆไปเราคือจะทำเป็น
2: รวมกัน
0: บ้านแถว
1: ใช่
0: แบบ1 2 3นี้เลย
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
1: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1นิ้ว2แล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่ากงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
0: ดัง
1: น
0: ั้
1: น
0: ไม่ไหวหรอก
1: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
0: ครับ
1: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
0: โอ้ไม้แผ่นนี่นะ
1: ไม่เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
0: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกรงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลักๆ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
1: ถูกต้อง
0: ว้ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเราไปแล้ว
1: ใช่คร
0: ับ นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
1: ถูกต้องครับจะเป็นสกิลหลักเลย
0: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบนี้มันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่าๆกัน
1: ใช่ครับ
0: จำนวนมากๆ
1: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมด
0: ครับ
1: โดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
0: คือไม่ต้องไปนั่งขี่ทุกเส้นตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
1: ถูกต้อง
2: มันจะเท่ากันด้วย
0: นั่นแปลว่าการทำสำคัญก
2: ็
0: คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
1: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
2: มันก็จะไม่ค่อยเออร์
0: ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
1: ใช่
2: ใช
0: ่ดีไม่เพี้ยน
1: ครับ
0: โอเคตั้งทิกที่มันต้องทำยังไงบ้างพี
1: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นหนึ่งที่ใหญ่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
0: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัด
1: ใช่
0: ไหมฮะโอเค
1: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
0: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมา
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
1: ใช่
0: มันก็เหลือยาวเท่านั้น
2: ระยะสิ้นสุด
1: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
0: เท่ากัน10อันคือเรามีหน้าที่แค่สอดเหล็กเข้าไปให้มันชน
1: ใช่
2: แล้วก็ตัด
0: ขึ้นเอาออกสอดเหล็กเข้าไปให้ชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
1: ้ใช่ใช่
0: ทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อย
1: ๆถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบนึงก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
0: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
1: แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
0: อันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
1: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
0: ตะแกรงธรรมดาเลย
2: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
0: ตะแกรงเหล็กมันมีหลากหลายรูปแบบนะ
1: ใช่
0: ไหมแต่นี่จะแข็งแรงหน่อยเหนียว
1: ใช่ครับ อันนี้มันจะแข็งมันหมอเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่ามันจะมีตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
0: โคมกัดแล้วเดี๋ยวกัดบาดเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: ฟันขาดฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
1: ครับ
0: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
1: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
0: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างตัวนี้เลย
1: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบนะครับ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแขนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะนอนกลางวัน
0: ใช่ไหมถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับ

ู่ของกรงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบกรงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: ป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรอ้อกำลังดาก
1: ำล
0: ังสบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่ากงโครงสร้างมันใหญ่ยกไม่ได้แน่ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในเองสามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่เลื่อนก็แย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้โหล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีตัวล็อกถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่แล้วฟิกซ์
2: ไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแหย่ขาแล้วก็ไ
1: ถ่ถ่ายแบบ
2: หนีหนีเดี๋ยวจะมาไม่ใช
0: ่หนีเหรอโอ้คุกอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
0: ปูพื้นไม
1: ้ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
1: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: เออถูกต้อง
1: ด้านหลัง
0: ด้านหลัง
2: ด้านหน
0: ้
2: าของเรา
0: บรรยากาศเป็นด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
1: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
0: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
2: ขังเดียวขังเด
0: ีย
2: ว
0: ผมบอกไม่ให้เรียกกรงขังเดียวนะกรงอีกโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: แล้วครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นตรง
1: ถูกต้องครับ
0: พื้นสำเร็จอันนี้คือจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: ฉี่ด้วยเอางี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะมีการฉีดล้างได้
1: ใช่ครับ
0: ฉีดล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: ใช่
2: ก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลตจากพื้นได้ด้วยนะจะได้แห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่ครับแต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาก็ติดได
0: ้ก
1: ็ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
1: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: 2เซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: นะฮะโอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโปร่งและจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
1: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป๊เก็บหัวสกูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกูยึดอ่ะเราก็ต้องมามีโป๊หัวสกูอีกเก็บอีกเราก็จะใช้สกูนะครับปลายเจาะเหล็กครับปลายสว่างนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็นแปดครับแล้วก็สกูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็กแปดที่เราทำไว้ก็คือเป็น1 นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะ

0: ู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 นถึง 11:00 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: อมรินทร์ TV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
4: โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานรวมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะ ื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170-190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสัตว์หากินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

0: The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองนี้ได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือ Solar Cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี Solar Cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนอะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำ2ถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ย ก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บ
2: อู้เข้าไปเลยครับ
0: ตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชิ้นต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
1: มีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90 ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400 กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120 ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปุ๊บนี่ด้านหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทนึงนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
3: ่ Why you put here
4: anybody and other people can you
3: yeah it's better than throw it away
4: yeah
3: right
4: yeah
3: Okay, so let's do it. Go ahead.
4: Okay, thank you.
3: Thank you so much.
5: Thank you so much.
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
6: Stop and Sweep อย่าทิ้งหนู
7: มีคนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

เมสวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ใน

นะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Top and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสื้อโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้ครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้มั้ยเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องมั้ยครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณนึงเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสวอปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap Stop and swap อย่าทิ้งหนูได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
2: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมา assign in ที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการช่างแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของนะครับ
2: What do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
2: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and then at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community, and that's how we, that's our research too. So that's how we quantify how successful our program is.

ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยคึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โหโซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ้ารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get today? Can you show us?
1: Some glasses. I have four.
0: Wow. Why glasses?
2: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but yeah, it's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's mm-hmm. fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Flower pots, globes, oh, fluffy pots.
0: Wow. You have two of them.
3: You have to go far. Dripping.
0: You see the lamp.
4: A little glass.
3: Yeah, you put a candle. Mm.
0: So how do you think about this event?
4: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
4: But we're going to go inside and see uh-huh. how it is.
5: Especially now with all the things you hear about the recycling. China doesn't want to take it and they don't know where to put the landfills.
4: It's better than uh-huh.
0: yeah.
5: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop as Web, can help the city in terms of environment?
6: I think that this event, Stop and Swap, can help the city mm-hmm. By providing a means for them to like give back to their community in a way mm-hmm. that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, yeah. you know, with some other drop-offs, you know, mm-hmm. you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, yeah. like they saw their item taken right away when they donated it. So they yeah. know, oh, it went to like a member of my community. Mm-hmm. And it's also helpful if like you want to reuse more and mm-hmm. reuse is, you know, such a great way to help the environment mm-hmm. And it's a great way to help the New York City environment by, yeah. you know, reducing waste.
0: Yeah.
6: Yeah.
0: And stop production, right?
6: Yeah, mm-hmm. definitely. Production mm-hmm. waste, transportation waste, mm-hmm. all of that manufacturing costs. Mm-hmm. So it's just basically let's reuse items.
7: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
0: โอ้โหรายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: เซฟตี้ฟอร์โอ้ต
3: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟ

ฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานียังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

การละเมอนะครับในเชิงทางการแพทย์ก็แบ่งอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นความผิดปกติขณะนอนหลับอย่างหนึ่งเขาเรียกพาราซอมเนียนะครับก็ไม่ได้แปลว่าทุกอันที่อยู่ในความผิดปกติมันจะต้องถึงขั้นเป็นโรคและต้องรักษาอะไรอย่างจริงจังทุกครั้งหรือเสมอไปก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะแล้วก็ผลกระทบในแต่ละคนซึ่งก็อาจจะแตกต่างกันไปนะการนอนละเมอแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เกิดในตอนที่เกี่ยวข้องกับความฝันกลุ่มของการนอนละเมอที่เกิดขณะหลับฝันหรือว่าREMพาราซอมเนียนะฮะส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นในขณะที่กำลังฝันอยู่พฤติกรรมขณะที่นอนหลับฝันก็เป็นได้ทุกแบบขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ที่ฝันมันเป็นยังไงอาจจะได้ตั้งแต่พูดหรือว่าเดินหรือว่าจะออกแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งมักจะพบได้บ่อยกว่าในผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุระยะของการนอนหลับฝันเนี่ยจะเกิดช่วงใกล้ๆเช้ามืดเนี่ยจะพบได้บ่อยกว่านะฮะแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยสัมพันธ์กับว่าถ้าคนสูงอายุเยอะๆนะฮะอาจจะมีปัญหาบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องทางโรคทางสมองอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งก็ในรายที่อาจจะมีอาการทางสมองอย่างอื่นร่วมด้วยก็อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมอีกกลุ่มนึงคือเป็นกลุ่มที่เกิดขณะในหลับเงียบการนอนละเมอในระยะหลับเงียบหรือนอนเลมพาราซอมเนียนะฮะเขามักจะเกิดขึ้นในช่วงหลับลึกนะฮะซึ่งหลับลึกเนี่ยจะมีในช่วงหลังนอนใหม่ๆไม่นานมากนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในเด็กอายุ 6-7 ปีเนี่ยนะฮะก็อาจจะพบได้บ่อยซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นละเมอแบบลุกขึ้นมานั่งหรือบางคนก็ถึงขนาดกรีดร้องหรืออะไรจนตกใจนะฮะพอรู้ตัวมาก็จะจำไม่ได้ว่าฝันหรือว่าทำอะไรไปแล้วก็ยังมีกลุ่มหนึ่งนะฮะก็คือกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะรวมกับอันไหนได้ทั้งสองแบบก็เช่นละเมอพูดคือเกิดได้ทุก

ทุกวัยอ่ะที่พูดได้เนี่ยก็มีโอกาสเกิดได้แต่ในระยะการนอนต่างๆนะฮะพวกนี้ก็สันนิษฐานว่ามันก็เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกหรืออะไรที่ออกมาตอนนอนอาจจะเป็นเยอะขึ้นในกรณีที่แบบดื่มสุราหรือว่านอนอดนอนเรื้อรังอะไรพวกนี้ถ้ากลุ่มนี้อนามัยการนอนที่ไม่ค่อยดีก็อาจจะมีแนวโน้มเป็นได้มากขึ้นหรือเครียดอะไรพวกนี้นะการทำงานสมองขณะที่ละเมอนะครับคือถ้าเป็นกลุ่มที่นอนละเมอขณะที่ฝันนะฮะสมองก็ยังทำงานอยู่เหมือนคล้ายๆกับตอนตื่นก็คือใช้ความคิดหรือว่ามีเรื่องราวอะไรตามนั้นนะฮะแต่ขณะที่เป็นนอนละเมอแบบหลับเงียบเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ก็ไม่ได้สมองก็ไม่ได้ใช้ทำงานอะไรมากกว่าปกตินะการทำงานสมองก็ขึ้นอยู่เกิดในระยะไหนนะครับคือปัจจัยในการเกิดมันมีหลายอย่างเราเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับลักษณะสุขอนามัยการนอนหรือนิสัยการนอนหรือพฤติกรรมของแต่ละคนแล้วก็เรื่องของความเครียดหรือว่าดื่มสุราบางทีก็ทานยาบางอย่างมีโอกาสที่จะเจอได้บ้างเราก็ลองสังเกตดูนะฮะว่ามันเป็นลักษณะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอันตรายหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดมันเป็นค่อนข้างเยอะและดูอันตรายเนี่ยผมว่าก็แนะนำว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมในห้องนอนเนี่ยก็พยายามจะจัดแจงให้มันปลอดภัยเช่นของมีคมของแข็งนะฮะประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้นะฮะก็พยายามที่จะช่วยดูแลตรงนี้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการนอนละเมอแล้วถ้าเป็นเยอะๆหรือว่าเจอโรคอย่างอื่นด้วยเช่นกรนแล้วหยุดหายใจแล้วเป็นเยอะเงี้ยก็อาจจะพามาพบแพทย์เพื่อตรวจดูนิดหนึ่งว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วอาจจะรักษาได้นะฮะ

ถ้าเรามองบางทีสารในธรรมชาตินะคะบางอย่างผักบางชนิดอาจจะไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคบางโรคนะคะสำหรับผักที่ห้ามกินดิบนะคะถั่วงอกเนี่ยไม่ควรกินดิบเลยเพราะในเรื่องของการปนเปื้อนเขาเรียกว่าเชื้อแบคทีเรียอย่างพวกซาโมเนลลาหรืออีโคไลที่ต่างประเทศเขาก็เจอนะคะที่ถั่วงอกเนี่ยเวลาเขาเพาะถั่วงอกเนี่ยมันต้องอาศัยในเรื่องของความชื้นใช่ไหมคะแล้วก็อุณหภูมิซึ่งมันเหมาะที่จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันสามารถที่จะเจริญมาได้ทีนี้เชื้อพวกนี้มันจะถูกทำลายเมื่อผ่านความร้อนแต่พอเราทานดิบบางทีเราล้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ล้างออกไม่หมดหรือบางทียิ่งเราซื้อทานอาหารนอกบ้านอาจจะล้างได้ไม่ดีด้วยเพราะนั้นในลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นอันตรายแล้วถ้าเราบริโภคดิบแต่ถ้าเราไปผ่านความร้อนใช่ไหมคะเอาไปลวกหรือว่าเราเอาถั่วงอกไปผัดความร้อนเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันตายนะเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นกะหล่ำดอกกะหล่ำปลีอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีสารที่เขาเรียกว่าเป็นไกลโตรเจนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฮโปไทรอยคือการทำงานของต่อมไทรอยที่มันต่ำกว่าปกติทำให้อัตราการเผาผลาญอย่างเงี้ยของเขาต่ำอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ถ้าเขารับประทานผักที่มีไกลโตรเจนแล้วมันไม่ได้ไปผ่านความร้อนสารตัวนี้ค่ะมันก็จะยิ่งทำให้การใช้ไอโอดีนมันไปยับยั้งเอนไซม์นะคะในที่จะเอาไอโอดีนเนี่ยเข้าไปในส่วนของต่อมไทรอยก็ทำให้มีปัญหาที่ทำให้ไทรอยทำงานได้ต่ำกว่าปกติแต่ถ้าคนปกติไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของกะหล่ำปลีดิบจะกังวลในเรื่องของสารฆ่าแมลงที่ตกค้างเท่านั้นเองเวลาเราจะทานดิบเราอาจจะต้องล้างโดยเฉพาะเราต้องแยกเป็นกากใบออกมาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะบางทียาเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าไปในส่วนของที่อยู่ข้างในด้วยพวกมันสำปะหลังหรือพวกหน่อไม้เพราะบางทีอันนี้สารไซยาไนด์เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยปกติพอไปผ่านความร้อนเนี่ยซึ่งจะต้องต้มนานเหมือนกันประมาณสัก10นาทีมันถึงจะสลายเพราะนั้นอันนี้คือข้อต้องระวังเวลาที่เรากินดิบค่ะทีนี้อย่างในกรณีของถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะกินเข้าไปแล้วมันมีอาการท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยท้องอืดหรือว่ามันไม่ย่อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบลำไส้ของแต่ละคนมากกว่าในเรื่องของการย่อยเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องระวังมากกว่าในเรื่องของการกินดิบของถั่วฝักยาวเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการใช้ยาที่กำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่อนข้างสูงเป็นกลุ่มซึ่งมันดูดซึมด้วยนะคะพวกโมโนโคโตฟอสเนี่ยซึ่งเขาจะเจอว่ามีการปนเปื้อนแล้วตกค้างอยู่ตัวสารตัวนี้

เนี่ยปกติมันใช้เวลาในการสลายประมาณสัก7วันแต่เวลาเราซื้อเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาใช้ฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยมันทิ้งช่วงถึง7วันไหมกว่าจะเก็บมานะคะเราต้องระวังที่จะทานพวกถั่วฝักยาวเวลาที่รับประทานดิบแบบเนี้ยแต่ถ้าเราซื้อมาทำอาหารเองที่บ้านเนี่ยการล้างผ่านน้ำเนี่ยโดยที่ใช้มือที่ขัดถูเพื่อให้สารพวกนี้มันออกไปด้วยหรืออาจจะต้องแช่ด้วยเพราะมันเป็นชนิดของการดูดซึมแล้วก็จะปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้นค่ะผักโขมเนี่ยมันจะมีตัวออกซาลิกนะคะเป็นกรดออกซาลิกซึ่งตัวกรดออกซาลิกที่อยู่ในผักโขมเนี่ยตอนหลังเราก็มาบริโภคดิบเหมือนกันถูกไหมคะทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันจะไปยับยั้งการขัดขวางนะคะการที่ร่างกายเนี่ยจะเอาพวกแคลเซียมหรือธาตุเหล็กไปใช้เพราะฉะนั้นอย่างบางคนเนี่ยเรามักจะขาดพวกแคลเซียมกับธาตุเหล็กพอเราทานอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมกับธาตุเหล็กในขณะเดียวกันในเมนูนั้นอาจจะมีผักโขมอยู่ด้วยนะคะจริงๆมันก็มีประโยชน์ในเชิงสุขภาพด้วยเพียงแต่ว่ามันก็ทำให้ไปยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมที่เป็นองค์ประกอบในอาหารที่เราทานร่วมกันเพราะนั้นอาจจะใช้วิธีว่าหลีกเลี่ยงอย่าไปทานพร้อมกันการรับประทานผักโดยรวมที่จะให้ปลอดภัยก็คือใช้วิธีล้างโดยใช้น้ำธรรมดานี่แหละกำจัดในเรื่องของสารเคมีที่ตกค้างนะคะแต่สารต้านโภชนาการมันก็ยังคงอยู่กับอีกอันนึงก็คือแบคทีเรียหรืออะไรพวกนี้ที่มันติดมานะคะการล้างก็อาจจะไม่ได้ช่วยเมื่อผ่านความร้อนเนี่ยมันจะสลายไปแต่มันขึ้นอยู่กับชนิดของสารถ้าเป็นกลุ่มพวกที่เป็นไซยาไนด์ที่มันมีอยู่ในพวกหน่อไม้ดิบอย่างเงี้ยคือต้มนานแบบ10นาทีแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นสารพวกไกลโตรเจนอะไรพวกนี้บางทีแค่การลวกหรือการนึ่งผ่านความร้อนนิดหน่อยเนี่ยสารพวกนี้มันก็จะสลายไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่ดีสุดสำหรับการบริโภคผักค่ะ

จริงๆโรคแพนิคหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำเรียกว่าโรคประสาทลงหัวใจหรือโรคหัวใจอ่อนแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่โรคทั้งโรคหัวใจแล้วก็ไม่ใช่โรคประสาทให้ถูกต้องก็คือขอใช้ทับศัพท์ไปเลยนะคะว่าเป็นโรคแพนิคที่แปลว่าตื่นตระหนกจริงโรคแพนิคเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากสารเคมีหรือว่าสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยไม่สมดุลทำให้มีอาการเหมือนคนตื่นตระหนกตื่นเต้นตกใจโดยที่มันไม่มีเหตุอันควรโดยทุกคนเนี่ยจะมีสารในสมองเนี่ยสมดุลเช่นเวลาเราไปดูหนังผีหรือหนังสยองขวัญแล้วเราก็จะรู้สึกกลัวตกใจเต้นเร็วเหงื่อแตกได้นะคะแต่ในคนที่เป็นโรคแพนิคเนี่ยสารในสมองเสียสมดุลไม่ได้มีเหตุอะไรเลยแต่เขารู้สึกเหมือนมีอะไรมาทำให้เขากลัวมันมีความรู้สึกประหลาดรู้สึกเหมือนตัวเองจะตายหรือจะเป็นโรคหัวใจกลัวจะเป็นบ้าหรือคุมตัวเองไม่ได้ตรวจร่างกายไม่เจออะไรผิดปกติก็จะยิ่งสับสนงงเข้าไปว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นแบบนี้จากที่เคยไปไหนไกลๆคนเดียวได้ก็กลายเป็นว่าไม่กล้าออกนอกบ้านแล้วเพราะว่าบทมันจะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นแล้วมันจะรู้สึกเหมือนคุมตัวเองไม่ค่อยได้จริงๆคนที่เป็นแพนิคจะดูเหมือนกลัวตายแต่จริงคนทั่วไปเราก็กลัวตายอยู่แล้วแหละพูดถึงอาการแพนิคใจสั่นหรือใจเต้นเร็วเหงื่อแตกนะคะมีสั่นอาจจะมือสั่นหรือตัวสั่นรู้สึกหายใจลำบากอึดอัดรู้สึกเหมือนอะไรจุกๆที่คอมีแน่นหน้าอกได้นะคะขึ้นไส้อาเจียนหรือว่ารู้สึกไม่สบายท้องได้นะคะรู้สึกเวียนศีรษะมีอาการหนาวสั่นได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีรู้สึกชามือชาเท้าบางคนก็จะมีความกลัวว่ากลัวจะเป็นบ้ากลัวว่าตัวเองจะตายกลัวจะควบคุมตัวเองไม่ได้แค่ว่ามี4อาการในที่หมอพูดไปเนี้ยมันก็จะถือว่าเข้าข่ายความทุกข์ของอาการที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ๆเราก็มีอาการตกใจตื่นตระหนกโดยที่เราไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่ามันเกิดจากอะไรคนรอบข้างก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงกลัวตายทำไมถึงเป็นสักขนาดนี้ทั้งที่คุณหมอก็ยืนยันหลายรอบแล้วว่าสุขภาพไม่ได้มีปัญหาเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่านะคะคือหาคำอธิบายไม่ได้คนรอบข้างไม่เข้าใจก็มีทุกข์ซ้ำซ้อนหลายอย่างการรักษาอันดับแรกคือให้ยาปรับสารในสมองให้กลับมาสมดุลเหมือนเดิมระบบประสาทอัตโนมัติจะได้ไม่ตื่นตัวเกินปกติโดยที่ถ้าการดีและไม่มีอาการแพนิคกลับมาเลยเนี่ยแพทย์ก็ส่วนใหญ่จะให้กินยาอย่างน้อยประมาณสักปีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลองดูว่าถ้าลดยาแล้วอาการกำเริบ

เลิกไหมการปฏิบัติตัวก็จะช่วยให้ควบคุมอาการได้ดีขึ้นนะคะพอรู้ว่าสาเหตุว่าอ๋อเป็นแค่จากสารในสมองนะไม่ได้ทำให้เสียชีวิตจริงๆก็รู้สึกสบายใจขึ้นถึงมีอาการใจเต้นเร็วขึ้นมาก็อ๋อเนี่ยมันแค่เป็นแค่อาการไม่ได้ทำให้ตายจริงๆแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเช่นคาเฟอีนซึ่งเราจะเจอในชากาแฟน้ำอัดลมหลายๆยี่ห้อควรจะสังเกตตัวเองว่าอาการแพนิคมาเมื่อไหร่เช่นบางคนพอได้หลับพักผ่อนเต็มที่ก็ไม่ค่อยมีอาการแต่พอรู้สึกอดหลับอดนอนหรือมีความเครียดมากๆก็อาการกำเริบเป็นบ่อยขึ้นเช่นบางคนพอใจเต้นเร็วหายใจไม่อิ่มคุณหมอก็อาจจะสอนวิธีการผ่อนคลายความเครียดความกังวลหรือฝึกให้หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆควบคุมอาการได้ดีขึ้นอาการอาจจะหายขึ้นโดยไม่ต้องกินยาบรรเทาอาการการออกกำลังกายถ้าเป็นโรคแพนิคถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอื่นๆนะคะก็สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นคนที่ปกติไม่เคยออกกำลังกายเลยก็ค่อยๆเริ่มทีละน้อยเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าทำความเข้าใจว่าโรคนี้มันมีอยู่จริงไม่ได้เป็นจากที่เขาคิดไปเองหรือเรียกร้องความสนใจที่จะต้องขอให้พาไปโรงพยาบาลโรคนี้มันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้นะคะทั้งหมดนี้เป็นจากอาการมั่นใจว่าโรคนี้มันไม่ถึงกับทำให้ชีวิตมันไม่ได้เป็นจากโรคหัวใจจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้บอกตัวเองได้เวลาอาการมันยังมีกำเริบอยู่บ้างนะคะว่าถ้าเป็นก็อย่างมากก็แค่นี้แหละเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเป็นจากโรคหัวใจหรือเป็นโรคอะไรที่ถึงแก่ชีวิตจริงถ้าเป็นก็น่าจะเป็นอะไรไปก่อนนี้แล้วนะคะถ้าเป็นแต่ท่านสามารถไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้ทุกครั้งแล้วตรวจแล้วก็ไม่เคยเจออะไรก็น่าจะไม่มีอะไรแหละขอให้วางใจตรงนี้นะคะ

ามที่มีกระแสของเรื่องของการปล่อยปลาซักเกอร์เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เนี่ยค่ะเราบอกว่ามันเป็นปลาที่เป็นต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในบ้านเราการที่เราปล่อยลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราเองเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าได้บุญจากการปล่อยปลาเนื่องจากว่าปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราก็จะถูกปลาชนิดนี้แย่งแหล่งอาหารผลกระทบที่มากเลยก็คือเรื่องของปลาท้องถิ่นเนื่องจากว่าปลาท้องถิ่นก็จะมีการผสมพันธุ์วางไข่อยู่ตามพื้นท้องน้ำอยู่แหล่งน้ำธรรมชาติแต่ปลาซักเกอร์เนี่ยเป็นปลาที่กินเก่งเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็จะกินไข่อ่อนหรือว่าตัวอ่อนของลูกปลาอยู่แล้วถ้ามันกินไปเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าปลาในแหล่งธรรมชาติก็จะลดลงหรือว่าปริมาณก็หายไปเนื่องจากปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆเราจึงเชื่อว่าการแพร่พันธุ์ของปลาซักเกอร์ก็ค่อนข้างจะได้ดีกว่าหรือว่าออกลูกออกหลานมาแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติได้มากกว่าปลาชนิดอื่นปลาซักเกอร์เป็นปลาที่นำเข้ามาจากประเทศในทวีปอเมริกาตอนกลางไปถึงตอนใต้แต่ว่าเรานำเข้ามาในบ้านเราเนื่องจากว่าในเมื่อก่อนเราเชื่อว่าเป็นปลาที่ดูดตะไคร่หรือว่าช่วยทำความสะอาดตู้ปลาได้ดีเป็นปลาที่มีรูปร่างหน้าตาที่แปลกปลาซักเกอร์เนี่ยเขามีเกล็ดแต่เป็นเกล็ดที่ลักษณะคล้ายๆกับปลาโบราณเพราะฉะนั้นจะเป็นเกล็ดค่อนข้างเล็กแล้วก็จะเป็นลักษณะเกราะที่ค่อนข้างจะแข็งเขาจะมีครีบที่ค่อนข้างที่จะแหลมพอสมควรในการป้องกันตัวปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยปลาดุกเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ออกซิเจนต่ำได้ก็จริงแต่ว่าปลาซักเกอร์ค่อนข้างจะทนมากกว่าที่สำคัญก็คือปลาซักเกอร์จะเป็นปลาที่สีค่อนข้างดำหรือว่าเข้มเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างจะพางตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมอะค่ะพอโตขึ้นแล้วเนี่ยตัวก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเต็มที่ของการใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ฟุตหรือว่าประมาณ60เซนซึ่งถือว่าเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่มากอันนี้ก็คือจะเกิดปัญหาในการปล่อยขึ้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้อะค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อมาก็คือเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประมงเพราะว่าเวลาที่ชาวประมงพื้นบ้านหาปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติปลาพื้นบ้านในแหล่งน้ำธรรมชาติก็จะลดลงอยู่แล้วเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของปลาซักเกอร์ที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติผลของการที่มีปลาพวกนี้อยู่ก็คือเนื่องจากว่าเป็นปลาที่เราไม่นิยมบริโภคกันซะส่วนใหญ่ดังนั้นก็คือก็ไม่สามารถที่จะเอาไปขายเพื่อบริโภคหรือว่าทำอาหารได้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ดุลมินิตมากกว่าค่ะว่าเราจะเชื่อในแบบไหนหมอเชื่ออยู่อย่างนึงว่าถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายกับใครอันนั้นก็จงเชื่อไปเถอะค่ะแต่ถ้าเกิดความเชื่อของเรามันอาจจะส่งผลกระทบหรือว่าทำให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วอันนั้นเนี่ยก็ให้กลับมาคิดพิจารณา

ู้หญิงไทยเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบในประเทศในอาเซียนสมมติ10ประเทศใช่มั้ยอันดับ1คือมาเลเซีย2คือไทยส่วนผู้ชายเนี่ยอันดับ1คือมาเลเซียอันดับ2คือสิงคโปร์อันดับ3คือไทยคือภาวะอ้วนเนี่ยจริงๆก็มันก็เกิดจากว่ากินเข้าไปเกินมากกว่าที่ใช้แล้วมันก็จะที่เหลือมันก็จะเก็บไว้มันก็อ้วนเราพบว่าปัญหาภาวะอ้วนหรือโรคอ้วนเราเรียกว่าเป็นโรคเลยนะสูงมากในผู้หญิงถึง 42% ส่วนผู้ชายเนี่ย 33% ทำไมแล้วผู้หญิงถึงได้อ้วนกว่าผู้ชายนะทางร่างกายผู้หญิงเนี่ยจะมีสัดส่วนเป็นไขมันเนี่ยนะปริมาณหนักที่มากกว่าผู้ชายน้ำหนักตัว100นึงอาจจะมีเป็นไขมันสัก 15% นะแต่ในผู้หญิงจะเป็น 20-25% อย่างนึงก็คือชีวิตประจำวันเนี่ยนะผู้ชายอาจจะใช้แรงกิจกรรมทางกายใช้พลังงานมากกว่าผู้หญิงคนที่อ้วนเนี่ยนะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่อ้วนถ้าดูสถิติเรื่องของเบาหวานครั้งนี้เราพบว่าร้อยละ 8.9 ของประชาชนไทยที่อายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าขั้นเบาหวานทีนี้ถ้าย้อนหลังไปดูสถิติเบาหวานกับอ้วนเนี่ยมันขึ้นมาไต่บันไดขึ้นมาพร้อมกันสุดท้ายก็อาจจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจสโตกใช่ไหมนอนอพึ่งอพาธอยู่กับบ้านใช่ไหมก็เป็นภาระของตัวเองของครอบครัวของสังคมของชุมชนของประเทศชาติเดชินีมวลกายนี่มันเกิดจากการคำนวณระหว่างน้ำหนักเป็นกิโลเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองก็ออกมาก็จะเป็นดัชนีมวลกายซึ่งดัชนีมวลกายเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าเขามีน้ำหนักเกินความสูงเขาหรือเปล่าคนเอเชียเนี่ยแล้วคนไทยแล้วก็ที่เหมาะสมเนี่ยควรจะไม่เกิน23ถึง 24.9 เนี่ยก็จะถือว่ามีภาวะน้ำหนักเกินนะแต่พอเกิน25นี่ก็ถือว่าอ้วนอีกอันนึงก็คือดูรอบเอวเป็นไปได้ที่บางคน BMI น้ำหนักไม่มากเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าไขมันไปสะสมที่ท้องก็มีอ้วนลงพุงก็คือว่าผู้หญิงรอบเอวไม่ควรเกิน80เซนส่วนผู้ชายนี่90เซนแต่ถ้าเกิดผู้หญิงสูงๆหรือผู้ชายตัวสูงเนี่ยก็ใช้วิธีดูว่าส่วนสูงหาง2สมมติถ้าผู้หญิงสูง180นั้นก็รอบเอวไม่ควรเกิน90ญี่ปุ่นเนี่ยเขาศึกษาสถิติที่ได้จากการสำรวจผู้หญิงเนี่ยดัชนีมวลกายเขาเนี่ยคงที่แล้วมีแนวโน้มลดลงคือเราก็รู้ว่าคนญี่ปุ่นนี่เป็นคนมีวินัยระดับการศึกษานี่เขาก็คงจะใช้ได้ความตระหนักเรื่องสุขภาพนี่ก็น่าจะอยู่ในขั้นข้างดีถ้าเขาเลือกที่จะมีพฤติกรรมที่ดีเนี่ยสุขภาพที่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะเมนเทนดัชนีมวลกายให้ดีทีนี้ถ้าเกิดคนที่น้ำหนักตัวเกินรู้สึกอ้วนแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็คอยมอนิเตอร์คอยติดตามดูซิว่าน้ำหนักเราเกินเปล่ารู้ตัวเองภัยเงียบกับผลทางสุขภาพที่จะตามมาเรื่องของการออกกำลังกายก็ควรจะมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอทำแบบในปริมาณที่เพียงพออย่างน้อย30นาทีต่อวันอาทิตย์นึงต้องไม่น้อยกว่า150นาทีเดินต้องเดินเร็วหน่อยถ้าเดินแบบทอดน่องไปมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ลดความลดน้ำหนักอะไรนะอันที่2ก็เรื่องอาหารกินผักมากกว่ากินแป้งพวกน้ำตาลหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีเรื่องอารมณ์ก็ทำจิตใจให้ผ่องใสก็จะดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกบุหรี่สุราแต่ว่าถ้าคนอ้วนมากนี่ก็ไม่ควรที่จะไปอดแล้วก็อย่างพวกภาพค่อยๆลดค่อยๆลดแล้วก็คนที่อ้วนนี่ก็ไม่นำให้ไปซื้อยาลดความอ้วนกินเองนอกจากว่าจะอ้วนมากนะสมมติถ้า BMI เกิน30อะไรเงี้ยควรจะไปพบแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาว่าควรจะทำยังไง

นาฬิกาชีวภาพหรือนาฬิกาชีวิตเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า biological clock ก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวภาพมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงนะครับในสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดนะครับเราจะมีนาฬิกาชีวภาพคอยบ่งบอกเราว่าวันนึงเนี่ยเราควรทำอะไรบ้างนาฬิกาชีวภาพได้คุมหลายอย่างคุมตั้งแต่การหลับนอนหิวระดับความดันหรืออุณหภูมิที่สำคัญที่สุดคือเกี่ยวกับการนอนพอพระอาทิตย์ขึ้นปั๊บมันจะมีการส่งแสงแดดจะเข้าไปทางสายตาแล้วจะส่งสัญญาณไปที่สมองสมองจะทำให้หยุดการหลั่งสารที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับพอพระอาทิตย์ตกดินปั๊บสัญญาณยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินก็จะหมดไปสมองเราก็จะเริ่มหลั่งเมลาโทนินนะครับพอถึงตอน4ทุ่ม5ทุ่มมันจะระดับเมลาโทนินมันจะสูงมากเราก็จะเริ่มง่วงนอน

แต่การชีวภาพของคนเราเสียได้ที่เราพบว่าเสียบ่อยๆก็คือในคนสูงอายุแล้วมีสมองเสื่อมเพราะกลไกของนาฬิกาชีวภาพอยู่ที่สมองเราจะสังเกตได้ว่าคนที่เป็นพวกอัลไซเมอร์นะฮะก็จะมีการนอนที่ไม่เป็นเวลาบางคนกลางวันนอนมากกลางคืนกับไม่นอนนะหรือบางคนก็ไม่นอนเลย 2-3 วันแล้วก็กลับมานอน2วันติดกันถ้าจะเป็นเด็กนักเรียนถ้าสังเกตเห็นเด็กมัธยมเนี่ยจะเข้านอนตอนประมาณ 4:00 น 5:00 นพอเข้ามหาลัยปั๊บ 1:00 น 2:00 น 3:00 นพอ4ปีที่เขานอนดึกเนี่ยนานๆนาฬิกาชีวภาพมันเคลื่อนนะครับเหมือนเวลานอนที่เคยอยู่ที่ 4-5:00 นมันเคลื่อนไปเป็น 2:00 น 3:00 นพอเขากลับมาใช้ชีวิตในวัยทำงานเขาไม่สามารถกลับมานอนตอนเที่ยงคืนได้เหมือนเดิมเขาจะไม่ง่วงจนกว่าจะ2:00 3:00 นะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังง่วงช้านาฬิกาถ้าเราเดินช้าวิธีซ่อมวิธีแก้เราให้นอนช้าลงเรื่อยๆเราง่วงตอน4:00ให้นอน4:00วันรุ่งขึ้นให้นอน6:00เช้าวันต่อมาให้นอน8:00เช้าให้นอนเช้าลงวันละ2 ชั่วโมงไปเรื่อยๆจนมาถึงเวลาที่เราต้องการเช่นอาจจะมาหยุดอยู่ที่4:00หรือเที่ยงคืนพอหลังจากนั้นเราให้นอนตรงเวลาให้นอน4:00หรือเที่ยงคืนทุกคืนปัญหาของพวกนี้คือถ้าผิดกฎเราไปนอนเอา1:00 2:00นาฬิกามันเลื่อนอีกต้องกลับมาแก้ไขวิธีนี้ใหม่อ่ะคนที่มีปัญหาคือนาฬิกาเดินเร็วนะครับคือง่วงเร็วนะง่วงแต่6:00ก็จะตื่นเช้าคือ2:00 3:00ก็จะตื่นแล้วแล้วก็นอนต่อไม่ได้คนในกลุ่มนี้เราเวลารักษาเราก็ต้องใช้แสงไฟเขาเรียกไลท์บ็อกซ์มันจะเป็นตู้ไฟที่มีให้ความไฟที่สว่างจ้ามากๆให้คนไข้เนี่ยได้เจอแสงไฟตอนช่วง6:00เย็นแล้วนั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงให้บอกนาฬิกาชีวภาพเราว่าเฮ้ยพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะเมลาโทนินจะได้ไม่หลังเราจะได้ไม่ง่วงเขาแนะนำว่าสำหรับคนที่ทำงานเป็นกะเนี่ยวันนี้เราทำงานกะดึกอีกวันนึงทำงานกะเช้าอีกวันนึงทำงานกะบ่ายแต่ละกะที่เราจะอยู่เนี่ยเราไม่ควรอยู่เกิน4 คืนติดกันแล้วก็เราให้เปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วเวลาเลื่อนกะให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเช่นจากกะดึกเปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วจากกะเช้าค่อยเปลี่ยนเป็นกะจะเย็นหรือค่ำอย่าหมุนทวนเข็มให้หมุนตามเข็มให้ปรับตัวแบบนี้แล้วก็แนะนำว่าถ้าปรับไม่ได้จริงๆก็ให้เปลี่ยนงานถ้าเรานอนเป็นจำนวนหลายชั่วโมงแล้วตื่นเช้ามายังรู้สึกไม่อิ่มยังไม่สดชื่นอันนี้เราต้องมาดูแหละการนอนของเรามีคุณภาพไหมถึงเราจะหลับได้แต่เรากรนเยอะแล้วเราหยุดหายใจพอตอนกลางคืนเราจะรุ่งตื่นบ่อยการนอนเนี่ยถูกขัดจังหวะถึงแม้เราจะหลับไปได้ 8-9 ชั่วโมงตื่นเช้ามาเราก็ยังไม่สดชื่นเพราะว่าการนอนของเราไม่มีคุณภาพก็อาจจะต้องมาตรวจดูสาเหตุว่ามีสาเหตุอะไรบ้างไหมเช่นนอนกรนเช่นบางคนกินยาแก้หวัดเราหลับดีแต่กลางวันเราก็ยังง่วงอยู่เวลาเรานอนหลับร่างกายมันจะได้พักผ่อนทีนี้ถ้าเราอดนอนหรือเรานอนไม่มีคุณภาพการรังสารต่างๆการพักผ่อนของร่างกายก็จะไม่ได้เต็มที่หงุดหงิดง่ายคนที่เป็นโรคนอนกรนแล้วนอนไม่ได้ดีไม่มีคุณภาพก็จะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงโอกาสเป็นโรคหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยรวมแล้วนาฬิกาชีวภาพของเราปกติมันจะทำให้เราหลับได้ดีก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะสดชื่นจะมีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นอนให้เป็นตามธรรมชาติอย่านอนดึกเกินไปถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ทำเพียงช่วงสั้นๆอย่าทำเป็นประจำทุกวันแล้วเดี๋ยวนาฬิกามันเคลื่อนแล้วมันจะมีปัญหาในการรักษา

0: ากลุกขาว
1: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซกตีโบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับหมออ้อยครับ
1: ปริยาค่ะมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะคะวันนี้เราสองคนก็อยู่ที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
2: ใช่แล้วครับเฟย่าแล้ววันนี้เนี่ยคุณหมอพาน้องเฟย่าและคุณผู้ชมเนี่ยมาพบกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆซึ่งมีประโยชน์กับพวกเรามากมายเลยล่ะครับเพราะสารพูดไม่ได
1: ้จึงต้องมี
3: Animal Speak
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้เนี่ยผมพาเฟย่านะครับมารู้จักกับท่านผอ.กาญจนา
1: สวัสดีค่ะ
2: แล้วก็อาจารย์ประดน
1: สวัสดี
5: จ้า
2: เมื่อผมเกริ่นกับน้องเฟย่านะครับว่าจะพาเฟย่ามารู้จักกับสัตว์เล็กที่อยู่ที่ศูนย์สัตว์ทดลองของเราเนี่ยครับ
1: ทำไมต้องมีศูนย์สัตว์ทดลองด้วยคะ
5: สัตว์พวกนี้เนี่ยมันมีความสำคัญกับพวกเราเราเจ็บป่วยอะไรต่างๆขึ้นมาแต่ก่อนไม่มียาไม่มีวิธีการที่รักษาเขาก็เอาสัตว์พวกนี้มาทำการทดลองว่าสัตว์ชนิดไหนที่จะมาช่วยเป็นการทดลองยาบ้างมาทำงานวิจัยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับร่างกายของเราทำงานอย่างไรบ้างเราได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลการเกิดของโรคอะไรก็เกิดขึ้นมาจากสัตว์พวกนี้นะครับ
2: การจะก่อตั้งศูนย์สัตว์ทดลองขึ้นมาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับอาจารย
5: ์ก่อนปี2510เนี่ยนะครับเราก็มีการทำการทดลองกันในขณะนั้นก็เมื่อไม่มีหนูก็ไปซื้อจากสนามหลวงซะเป็นส่วนใหญ
2: ่
5: นะครับมีหนูแรดหนูเมาส์ขายสมัยก่อนแต่สัตว์ที่เราใช้มันไม่มีคุณภาพเอามามันตายในมือเราบ้างมันเป็นโรคเอาโรคต่างๆมาให้ตัวเราเองบ้างระหว่างที่เราทำการทดลองก็สารพัดเรื่องนะครับในที่สุดเนี่ยก็จุฬาลงกรณ์มหาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็มหาลัยมหิดล3มหาลัยนี่ก็ตกลงกันว่าเราคงจะต้องทำสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพ
1: แล้วสัตว์ทดลองที่นี่มีตัวอะไรบ้างคะ
5: ที่นี่เริ่มต้นเนี่ยนะครับจะมีหนูแรด
4: หนูขาวตัวใหญ่ๆหน่อย
5: มีหนูเมาส์ก็มี
4: ตัวเล็กๆ
5: กระต่ายก็มีหนูตะเภาก็

0: ป็น4อย่างที่เราเรียกพวกนี้ว่าหนูทดลองนะครับเพราะเรามาทดลองอะไรต่างๆเพื่อจะหาความรู้ก็เลยเรียกเขาว่าหนูทดลอง
1: ในเรื่องของการผลิตสัตว์นะ
2: ค
1: ะจริงสัตว์ทดลองหลายๆคนจะไปมองว่าสัตว์ทดลองเนี่ยมันก็คือหนูทั่วไปเป็นกระต่ายเป็นหนูตะเภาเนาะตัวเล็กๆที่ไปจริงๆมูลค่าของสัตว์ทดลองเนี่ยที่ผ่านการศึกษาแล้วผลิตให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณภาพเนี่ยมันจะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมากมายหนูทุกตัวที่เลี้ยงมาเนี่ยจะมีหลักฐานมีคุณภาพมีเชื้อโรคไหมก็จะมีหลักการวิธีการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลองเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์ที่เราผลิตมาเนี่ยมีคุณภาพจริงๆแล้วก็เป็นหลักฐานที่จะให้นักวิจัยเนี่ยสบายใจนะว่าเชื่อถือได้นะว่าสัตว์ตัวนี้มีคุณภาพจริง
0: หนูพวกนี้มันต้องมีคุณภาพถ้าไม่เลี้ยงอย่างที่น้องฟย่าจะเข้าไปดูเนี่ยไม่ได้หรอกต้องเลี้ยงอยู่ในลักษณะแบบนี้ต้องมีการควบคุมต้องมีการอาบน้ำมีการทำอะไรต่าง
3: ๆโอ้โหอาบน้ำด้วยฟย่าอาบน้ำมายังคะ
1: อาบแล้ว
3: อาบแล้ว
1: แต่อาบแล้วยังไงพอเข้ามาถึงปุ๊บจะเข้าไปดูต้องอาบใหม
3: ่
1: แล้วเสื้อผ้าสวยๆก็ต้องถอดไว
3: ้ต้องเปลี่ยนชุดด้วย
1: ต
3: ้
1: องเปลี่ยนชุดด้วย
3: อยากไปดูยังครับเฟย่า
4: อยากไปดูแล้วค่ะ
1: ถ้าอยากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวิธีการเลี้ยงสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพได้มาตรฐานก็ทำกันอย่างไร
3: งั้นผมขออนุญาตลาอาจารย์ประดนตรงนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีจ้ะ
4: แล้วถุงพวกนี้คืออะไรคะเนี่ย
1: อ๋ออันนี้คือถุงอาหารสัตว์ทดลองนะคะอันนี้จะวันนี้จะมีการมาส่งอาหารสัตว์ทดลองสำหรับเลี้ยงหนูเมาส์แล้วก็หนูแรดถุงข้างในเนี่ยก่อนจะเข้าไปก็ต้องสเปรย์ด้วย 70% แอลกอฮอล์เพื่ออย่างน้อยให้แน่ใจว่ามันไม่มีอะไรที่จะหลงคือพยายามกำจัดสิ่งที่ปลอมปนมากับถุงอาหารให้มากที่สุดก่อนที่จะนำไปเก็บไว้ในห้องเก็บอาหารย่านี่กล่องอะไรคะ
4: มันเป็นเหมือนกล่องใส่อะไรสักอย่างค่ะ
1: มากล่องใส่หนูที่จะส่งไปให้ลูกค้ากล่องเนี้ยมันจะมีผ้าอะไรก็ไม่รู้ที่ปิดมันจะมีที่เปิดออกมาม
3: ุ้งลวด
1: มุ้งลวดเพราะว่าหนูเนี่ยฟันวันมันคมใช่ไหมคะแล้วมันก็จะแทะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะประกอบกล่องส่งสัตว์ทดลองเนี่ยเราจะใช้กล่องทั่วไปไม่ได้เราต้องออกแบบตัวอย่างเช่นรูระบายอากาศตัวนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามหลักการขนส่งสัตว์ทางบก

0: ไรหรอคะ
1: พวกนี้คือวัสดุรองนอนเวลาเราเลี้ยงหนูเนี่ยเขาก็ต้องมีที่นอนนุ่มเพราะงั้นเราก็ต้องหาตัวมาให้เขารองให้เขานอนนุ่มๆซึ่งหน้าที่ของวัสดุรองนอนก็คือดูดซับพวกปัสสาวะพวกชีพวกอื่นหนูเนี่ยเอาไว้หนูอ่ะเป็นสัตว์ที่รักความสะอาด
2: ครับ
1: ทุกคนคิดว่าหนูสกปรกแต่จริงๆอ่ะหนูรักความสะอาดมากเขาจะแยกพื้นที่ให้เห็นเลยว่าอันนี้นะคือที่
2: นอน
1: ที่นอน
2: ตรง
1: น
2: ี้ปัสสาวะ
1: ใช่
2: ห
1: ้
2: องน้ำแยกเลยนะ
1: อันนี้มันคือส่วนสำคัญเพราะว่ามันเป็นตัวส่วนที่ไปสัมผัสกับตัวสัตว
2: ์ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเอาวัสดุรองนอนไปใช้ได้เลย
2: ครับ
1: เราจะต้องเอามาผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อให้สะอาดก่อนนึ่งอย่างเดียวก็ไม่พอถุงทุกถุงพอจะเอาเข้ามาเนี่ยเราจะต้องทำสติ๊กเกอร
2: ์ครับ
1: เอาไว้เลยว่าไปเข้าเครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อเมื่อวันที่เท่าไหร่แล้วเราจะต้องใช้ให้หมดภายใน7วันเพื่อให้แน่ใจว่าข้างในเนี่ยมันยังสะอาดปลอดเชื้อแน่นอน
2: คุณย่าเห็นเทปนี้ไหมฮะสีนี่ไหมตอนแรกมาเนี่ยจะเป็นสีอย่างนี้เลยเห็นไหมแต่พอสมมติว่า
1: ไปผ่านอบ
2: สมมติเราจะเทสดูว่าความร้อนได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ติดไว้อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เข้านึ่งเข้านึ่งเสร็จปุ๊บ
1: มันจะเปลี่ยนสีเป็นอย่างนี้
2: เห็นไหมสีจะเปลี่ยนสีดำนั่นหมายความว่าความร้อนเนี่ยมันถึงที่ตัวเทปเนี่ยกำหนดไว้แล้ว100กว่าองศาขึ้นไปพอเป็นสีดำปุ๊บหมายความว่าฆ่าเชื้อเรียบร้อย
1: เบย่าเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูในเครื่องล้างกงอันนี้หนูจะเห็นใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นสายพานที่จะส่งกรงที่ใช้แล้วเนี่ยลงมาที่นี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอากรงตัวนี้เข้าเครื่องล้างซึ่งตอนนี้เราจะมี2ตัวคือของใช้ทุกอย่างที่จะเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์ต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็จะต้องอบนึ่งฆ่าเชื้อทุกชิ้นที่หนูเห็นนี่คือฝากรงเลี้ยงสัตว์ตัวนี้คือเขาก็จะเอาลงไปล้างทีละอันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีคราบสกปรกติดอยู่ที่ฝากรง
2: คุณหมออยากเห็นจังเลยว่าข้างในเป็นยังไงเฟย่า
0: อยาก
2: ม
0: ารู้
2: เดี๋ยวเฟย่าเข้าไปดูให้หมอข้างในหน่อยไป
1: บอกคุณหมอเข้าไปไม่ได้เพราะว่าในตรงนี้เองเนี่ยมันจะมีน้ำเย็นมีน้ำยาฆ่าเชื้ออันสุดท้ายจะเป็นล้างด้วยน้ำร้อนแล้วผ่านไปที่เป่าด้วยความร้อนอยู่ที่92องศาถ้างั้นถ้าคุณหมอเข้าไปอ่ะสุก
2: ส
1: ุ
2: กเลย
1: สุกเลย
2: ออกมาไปย่ากินหมอได้เลยอ่ะเรียบร้อยสุกเลย
1: เราล้างแล้วก็ตากให้แห้งแล้วนะคะกรงทุกกรงในก่อนที่จะเอาไปใช้ก็จะต้องมาที่จุดนี้เครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อตัวนี้มันเป็นแบบ2ประตูเราจะต้องแบ่งพื้นที่ด้านสะอาดกับด้านสกปรกออกจากกันของที่คนก็เข้าไปไม่ได้คนด้านนี้คือคนสกปรกใส่ชุดอย่างเงี้ยคือทำงานในพื้นที่สกปรกโดยมีตัวส่งเมื่อกี้ค่ะเป็นตัวส่งของเข้าไปแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกฝั่งนึงคอยทำงานด้านนู้นมันจะมีอีกจุดนึงน้องเฟย่ามันมีวัสดุอุปกรณ์บางตัวมันใช้ความร้อนไม่ได
2: ้ครับ
1: พอใช้ความร้อนไม่ได้เราก็จะมีห้องเล็กๆอันนึงซึ่งอันนี้เราเปิดไม่ได้คือเป็นห้องอบฆ่าเชื้อจะเห็นไหมคะมันจะมีเครื่องทำไปอยู่แล้วเราก็จะครอบควบคุมการทำงานจากข้างนอกแล้วให้เครื่องตัวนี้มันทำงานแล้วมันก็จะปล่อยแก๊สทำการฆ่าเชื้อวัสดุงานเลี้ยงทั้งหมดแล้วก็จะมีประตูอีกด้านนึงที่เปิดแล้วเอาของพวกนี้ออกไปใช้เช่นกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกอย่างจะเข้าห้องเลี้ยงเนี่ยต้องทำความสะอาดแล้วก็อบนึ่งฆ่าเชื้อหรือทำการฆ่าเชื้อในวัสดุเหล่านั้นเนี่ยทุกครั้งไปก่อนที่จะนำไปใช้ได้จริง
0: โอ้โหนี่คืออะไรคะเนี่ยมันเป็นที่กองน้ำยักษ์หรือเปล่าคะเนี่ย
1: นั่นสิ
2: ที่กองน้ำยักษ์เหรอนี่ที่กองน้ำยักษ์ที่กองน้ำหนู
1: ใช่เป็นที่กองน้ำให้หนูเวลาหนูจะกินน้ำนี่ไม่ใช่บอกน้ำแบบไหนหนูก็กินได้หนูต้องกินน้ำที่สะอาดน้ำประปาที่มาแล้วจะกรองขั้นที่หนึ่งแล้วน้ำที่ได้จากที่กองตรงนี้ก็จะผ่านเข้าไปในที่กองน้ำชั้นที่สองซึ่งมันเป็นระบบ RO หรือ Reverse Osmosis ที่ตอนนี้คนเขากำลังฮิตกันว่าต้องกินน้ำ RO จริงๆหนูเนี่ยกินน้ำ RO มานานแล้วเดี๋ยวจะพาเฟย่าไปดูนี่คือระบบกรองครั้งที่2จากเมื่อกี้ที่กรองอันที่1เราก็จะมาเข้าตัวกรองครั้งที่2
2: ครับ
1: ก็จะกรองคาร์บอน

ยู่ในแท้งนี้ต้องเป็นยังไงคะหมุนเวียนตลอดเวลาถ้าไปหยุดตรงไหนตรงหนึ่งอ่ะมันจะทำให้เป็นที่เจริญของเชื้อโรคได้ที่เขาเรียกว่า dead space เพราะฉะนั้นระบบ RO ที่ได้ประสิทธิภาพคือระบบที่มันมีการหมุนวนของน้ำตลอดเวลา

0: น้องๆทราบไหมครับว่าหนูในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติกินน้ำรวมกันมากถึง 1,000 ลิตรต่อวันและทั้งศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาตินี้ใช้น้ำทั้งหมด 30,000 ลิตรต่อวันเลยนะครับ
1: น้องเซย่าทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันละว่าเขาเลี้ยงสัตว์กันยังไงวันนี้เรามีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งคุณหมอสุรชัย
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอสุรชัยเป็นคนดูแลเรื่องการใช้สัตว์ในงานวิจัยคุณหมอก็จะพาหนูกับคุณหมออ้อยนะคะไปดูว่าเขาทำงานกันอย่างไรในวันนี
3: ้งั้นเดี๋ยวผมกับน้องเซย่าก็ไปกับคุณหมอสุรชัยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาเจอท่านผออีกทีนึง
1: โอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะ
4: ค่ะ
0: ซึ่งการจะเข้าห้องนี้จะต้องทำการเปลี่ยนชุดอาบน้ำและเปลี่ยนชุดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มั่นใจในความสะอาดครับ
4: หลังจากที่เข้ามาข้างในแล้วนะครับพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่สะอาดนะครับแล้วเราก็จะมีห้องเก็บอุปกรณ์สะอาดนะครับอันนี้เป็นห้องเก็บอุปกรณ์ที่ผ่านการล้างนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับทีมงานเขาก็จะทำล็อตของการล้างในแต่ละล็อตนะครับแล้วก็คว่ำไว้เพื่อรอการใช้งานถัดมาจะเป็นห้องเก็บอาหารนะครับแล้วก็วัสดุรองนอนนะครับ
3: ครับ
4: อาหารและวัสดุรองนอนเนี่ยจะเป็นห้องที่ค่อนข้างเย็นนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการถนอมอาหารนะครับไม่ให้อาหารสูญเสียคุณค่าทางอาหารเร็วเกินไปนะครับโดยปกติเราจะควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ21บวกลบ2องศาเซลเซียสนะครับห้องถัดไปนะครับจะเป็นห้องสำหรับเตรียมน้ำนะครับห้องเตรียมน้ำเนี่ยนะครับจะเป็นห้องที่เราต่อนะครับท่อน้ำ RO นะครับออกมาจากโรงงานผลิตน้ำนะครับจะเห็นว่าท่อน้ำ RO นะครับจะเป็นท่อสแตนเลส

0: ก็คือฆ่าเชื้อไปอีกหนึ่ง
1: ใช่ครับเป็นการฆ่าเชื้อหรือป้องกันการเกิดการติดเชื้อย้อนกลับหลังจากที่หนูเขามีการดื่มน้ำห้องถัดไปจะเป็นห้องนะครับห้องรับสัตว์นะครับ
2: ห้องรับสัตว์หมายถึงอะไรคะ
1: ห้องรับสัตว์เนี่ยเป็นห้องแรกรับสัตว์ที่นำเข้ามาจากส่วนผลิตของศูนย์เนี่ยนะครับเพื่อเอามาใช้ในการวิจัยที่อาคารนี้นะครับเวลาที่นะครับส่วนงานผลิตเนี่ยเขาเอาหนูมาส่งนะครับเขาจะมาส่งที่อีกด้านหนึ่งของฝั่งนะครับด้านนอกนะครับซึ่งจะเป็นส่วนสกปรกเห็นไหมครับหลังจากนั้นเขาจะเอากล่องบรรจุสัตว์เนี่ยใส่เข้ามาไว้ในห้องนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพนักงานที่อยู่ในห้องนี้นะครับเขาจะรับกล่องออกมานะครับแล้วก็สเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อที่พื้นที่ผิวรอบๆกล่องนะครับแล้วก็จับสัตว์เนี่ยที่อยู่ในกล่องเนี่ยย้ายลงไปในกรงนะครับแล้วก็จะให้สัตว์อยู่ในห้องนี้1วันนะครับเพื่อตรวจสุขภาพนะครับตรวจรับให้สัตว์อยู่ในสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงก่อนที่จะรับเข้าไปในห้องเลี้ยงอีกทีนึงตอนนี้หนูทุกตัวสุขภาพแข็งแรงนะครับเราจะเคลื่อนย้ายหนูจากนะครับห้องรับสัตว์เนี่ยนะครับไปห้องที่เราเลี้ยงนะครับ
2: ตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขาจะไปห้องไหนต่อ
0: โอเค
1: ใช่ครับหลังจากที่เรารับหนูเข้ามาแล้วนะครับหนูก็จะเข้ามาอยู่ในห้องนี้นะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนหนูจากกรงเดิมนะครับเข้าไปสู่กรงใหม่นะครับแล้วเราก็จะมีการชั่งน้ำหนักนะครับและหลังจากนั้นก็จะให้น้ำให้อาหารนะ
0: ครับ
1: แล้วเราก็จะมาตรวจสุขภาพโดยละเอียดอีกครั้งนึงนะครับว่าหนูแต่ละตัวนะครับมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นบ้าง
3: น้องๆทราบไหมครับว่ามีสัตว์ทดลองถูกใช้ในงานวิจัยมากถึง 600,000 ตัวต่อปีและที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติแห่งนี้สามารถผลิตสัตว์ทดลองได้มากถึง 800,000 ตัวต่อปีเลยนะครับวิธีการเลี้ยงสัตว์ทดลองภายในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาตินั้นมีด้วยกัน2แบบครับแบบที่1เราเรียกว่า low barrier แบบที่2คือ maximum barrier ซึ่งทั้ง2แบบนี้ต่างกันตรงที่ maximum barrier จะมีการควบคุมความสะอาดและปราศจากเชื้อมากกว่าแบบ low barrier ครับ
1: ห้องนี้เป็นห้องสำหรับล้างทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แล้วในห้องเลี้ยงแต่ละห้องนะครับเราจะเอาเข้ามาทำการขูดณห้องนี้นะครับขูดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอากรงนะครับที่ผ่านการใช้งานและขูดแล้วเรียบร้อยนะครับวางบนรถสำหรับล้างโดยเฉพาะซึ่งรถตัวนี้จะมีลักษณะพิเศษเห็นไหมครับจะมีตัวสปริงอาร์มมันจะหมุนเพื่อทำความสะอาดที่อยู่ใต้กรงที่อยู่ด้านในนี้นะครับแล้วนะครับที่อยู่รอบนอกจะมีตัวสปริงอาร์มนะครับทางด้านข้างทางซ้ายและขวานะครับจะทำการฉีดล้างพื้นที่ผิวของกรงรอบนอกนะครับตัวนี้จะมีการล้างอยู่นะครับ2แบบนะครับแบบที่1เขาจะฉีดล้างด้วยน้ำยาที่เป็นพวกด่างนะครับ แล้วพอฉีดครบกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับเขาก็จะฉีดล้างอีกครั้งนึงด้วยน้ำยาที่มีความเป็นกรดเพื่อไปทำให้มันหมดฤทธ
0: ิ์
1: นะครับแล้วก็จะมีการล้างน้ำเปล่าแล้วก็การเป่าด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิประมาณ110องศาเซลเซียสนะครับ
3: ที่คุณหมอชลชัยพาผมเดินดูเนี่ยอันนี้หมดทุกส่วนงานที่คุณหมอชลชัยรับผิดชอบแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับในส่วนของงานวิจัยจะมีเท่านี้ครับ
3: ครับงานวิจัยก็จบละแล้วคงยังมีอีกเยอะเลยครับที่ผมคิดว่าผอ.กาญจนาเนี่ยรอพาผมกับเฟย่าไปชมนะครับงั้นผมต้องขอบคุณคุณหมอชลชัยมากนะครับที
1: ่ยินดีครับยินดี
3: พาผมกับเฟย่ามาเดินดูสวนงานต่าง
1: ๆ
3: นะฮะสถานที่ต่อไปที่ผมและเฟย่าจะพาคุณผู้ชมไปชมก็คือส่วนของห้องแลบที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลองซึ่งพื้นที่ส่วนนี้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหลากหลายสถาบันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทั้งสัตว์ทดลองและบุคลากรที่ทำงานที่นี่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครับ
4: เดี๋ยวคราวนี้เราจะไปดูอะไรก่อนครับ
5: อันนี้เราจะเข้าไปดูตัวเมื่อเวลาสัตว์ทดลองเมื่อเขาสิ้นสุดการทดลองในห้องเลี้ยงแล้วเนี่ยเขาจะเอาเข้ามาที่ห้องตรวจสอบคุณภาพเนี่ยเขาจะทำอย่างไรก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ทางที่จะรับสัตว์เข้าขึ้นมาก็จะต้องแยกกับที่คนขึ้นคือมันเป็นพาสเวย์คนละพาสเวย์
3: เนี่ยทางเดินเนี่ยน้องเฟย่าเวลาเราเดินเนี่ยมันจะมีนะว่าทางไหนห้ามเดินทางไหนห้ามผ่านเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะปนเปื้อนกันนะมันจะเป็นทางที่แบบทางสะอาดเขาจะต้องเดินจากทางที่สะอาดที่สุดไปทางสกปรกที่สุดแล้วก็ทางสกปรกเนี่ยไม่สามารถเดินย้อนกลับมาได้
5: เพรา
3: ะว่าเชื้อโรคจะนำเข้ามา
2: แล้วอันนี้

0: น้องเฟย่าว่าอะไรครับ
1: เออใช่
0: เฟย่าว่าอะไร
1: ใช่การใช
2: ่มีที่อาบน้ำฉุกเฉ
1: ิน ใช่
0: น้องเฟย่าอาบเลยไหมฉุกเฉินไหม
2: เย
1: ้ถ้าดึงสีเหลืองออกมาปุ๊บเห็นไหมคะเขาจะบอกเลยน้ำมันก็จะไหลออกมาเพื่อให้เราล้างเพราะนี่เป็นห้องแลบถ้ามันมีอะไรที่โดนถูกสารเคมีเราไม่ต้องวิ่งไปห้องน้ำจะเห็นห้องน้ำอยู่ชั้นล่างจะไม่ทันการเราก็จะ
0: ดึง
1: น้ำก็จะไหลให้เราได้ชะล้าง
2: ตัวนี้ท่อน้ำอยู่ตรงนี้
0: ท่อน้ำอยู่นี่คะ
1: ค่ะ
0: ทางที่ดีที่สุดอย่าใช้มัน
1: ถูก
0: เพราะใช้เมื่อไหร่หมายความว่าเราโดนสาร
1: เราโดนสารชนิดนี้แล้ว
3: ก่อนจะเข้าห้องแลบเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและสวมถุงมือให้เรียบร้อยเพราะขั้นตอนต่อจากนี้จะมีทั้งการตรวจเลือดและนำอวัยวะของสัตว์ทดลองเข้าสู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยนักวิจัยที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะครับ
1: หลังจากเราไปแยกชิ้นเนื้อเสร็จแล้วเราก็เอาชิ้นเนื้อนั้นเนี่ยไปชั่งน้ำหนักเพื่อดูน้ำหนักว่าอวัยวะแต่ละอันเนี่ยถ้าเทียบกับกลุ่มที่เราให้สารให้ยามันต่างกันหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาอวัยวะพวกนั้นน่ะมาแช่ในฟอร์มาลีนใช่เพื่อจะเอามาดูความปกติหรือไม่ปกติของอวัยวะนั้นๆในห้องนี้นะคะ
0: เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอามาใส่ในฟอร์มาลีนนะครับใส่ในนี้ก็แช่ไว้สักกี่วันนะครับหมอ
1: จะ2วันค่ะ48ชั่วโมงแล้วเขาก็จะมาเปลี่ยนน้ำยาเปลี่ยนฟอร์มาลีนอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะไปแล้วก็ส่งเข้ามาเมื่อมีชิ้นเนื้อมากพอที่เขาจะรันเครื่อง
0: เขาจะแช่ปุ๊บก็จะมีการเปลี่ยนนะจากฟอร์มาลีนมาปุ๊บใส่เป็นแอลกอฮอล
1: ์ดึงน้ำออก
0: ใส่ในแอลกอฮอล์แล้วก็ค่อยเปลี่ยนเข้มข้นขึ้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เข้มข้นขึ้นสุดท้ายปุ๊บก็มาใส่ในพวกพาราฟินพอใส่พาราฟินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นบล็อกนะฮะออกมาเป็นบล็อกอันนี้คือหลังจากใส่ในพาราฟินแล้วใช่ไหมครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นอะไรเอ่ย
1: เอาให้ดูซิเป็นอวัยวะอะไรเอ่ย
2: อันนี้เป็นอวัยวะอะไรคะ
4: อันนี้เป็นอวัยวะตับครับ
0: อันนี้ตับอันนี้คือตับหนูที่ฝังอยู่ในพาราฟิน
1: หลังจากนั้น
0: เสร็จปุ๊บก็จะมีการตัดนะฮะตัดให้เป็นแผ่นบางๆ
1: เป็นแผ่นบางๆแบบนี้แล้วเข้ามาย้อมสีแล้วก็เอาไปดู
0: อันนี้ก็เป็นไตนี่เนี่ยเป็นไตคราวนี้เราก็ไปดูทางกล้องจุลทรรศน์ว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นไต
1: แล้วเฟย่าจะดูได้ยังไง
5: อุ้ม
2: ไหวไหม
0: หนึ่งสองสามโอ๊ยแล้วไม่ไหวอ่ะทำไมน่ะกินอะไรมาย
2: ังไม่ได้อุ้มเลย
0: น้องเฟย่าเห็นบางมองเห็นไหมอ่ะ
1: เห็นไหมแดงๆน้ำเงินน้ำเงิน
2: มีเส้นอยู
1: ่ค่ะมีเส้น
0: คือพวกนี้มันเป็นอวัยวะเป็นไตน้องเฟย่ามันจะเห็นเป็นลักษณะเป็นกลมๆเขาเรียกเป็นหน่วยไตคือเราดูตาปากเราดูไม่ออกหรอกนะแต่คราวนี้ถ้าเกิดมันมีความผิดปกติที่หน่วยไตแล้วจะรู้ว่าหน่วยไตมันอาจจะมีเลือดออกอาจจะมีการติดเชื้ออาจจะมีแบคทีเรียคือดูผ่านกล้องจุลทรรศน์คือถ้าเราไม่ทำวิธีอย่างเงี้ย
1: จะไม่เห็น
0: เราตอบไม่ได้เลยนี่คือวิธีการทำทางวิทยาศาสตร
3: ์และทั้งหมดนี้ก็คือภารกิจของผมและน้องเฟย่าภายในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติครับเฟย่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ที่เราได้เดินดูรอบๆแล้วก็เข้าไปในตึกดูสัตว์ทดลองเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็ก่อนเข้าไปเฟย่าตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยนะคะก็คือถ้าเกิดเราปรุงยาอะไรใหม่ๆนะคะและเราจะเอาไปให้เขาดื่มก่อนจะดูว่ายาตัวนี้มันดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีก็รู้แล้วค่ะว่ายาอันนี้ไปไว้กับคนไม่ได้
0: ใช่
2: เขาก็เลยเสียสละให้ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วในฐานะผอ.กาญจนาครับที่ทำงานเกี่ยวกับสัตว์ทดลองมาไม่ทราบว่าผอ.มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมบ้างไหมครับ
1: เวลาเราทำงานกับสัตว์ทดลองเนี่ยหลายคนมองภาพว่ามันเป็นเรื่องของความโหดร้ายแต่จริงๆเนี่ยการทำงานกับสัตว์ทดลองเนี่ยมันเป็นการสร้างองค์ความรู้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้นเราลองคิดดูถ้าเราไม่มีสัตว์ทดลองสิ่งที่จะต้องทำในสัตว์ทดลองค่ะมันต้องใส่ไปที่ตัวคนมันมีความเสี่ยงแค่ไหนอยากจะฝากถึงพวกเรานะคะว่าสัตว์ทดลองที่เราเห็นหรือเวลาพูดถึงหรือการกระทำใดๆก็ตามหรือการทดลองใดๆก็ตามในสัตว์ทดลองอยากจะบอกค่ะว่านักวิจัยเองเนี่ยเวลาเราจะปฏิบัติการกับสัตว์เนี่ยเราคิดถึงชีวิตคิดถึงคุณค่าเราไม่เคยคิดว่าเขาคือสัตว์แต่เราคิดถึงว่าเขาคือหนึ่งชีวิตที่เขาเสียสละตัวของเขาเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยได้องค์ความรู้ไปพัฒนาชีวิตเราให้ดีขึ้น
3: วันนี้นะครับผมแล้วก็น้องเฟรย่านะครับต้องขอขอบคุณท่านผอ.กาญจนามากนะครับที่ให้โอกาสเราสองคนได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติได้มีความรู้ต่างๆติดตัวกลับไปวันนี้เราสามคนต้องลาไปก่อนพบกับ Animal Speak ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนแต่ยังส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นส่วนใหญ่แต่สำหรับวันนี้บริเวณภาคใต้ฝนลดลงค่ะสำหรับตัวพายุไมสักตอนนี้นะคะกำลังเคลื่อนตัวไปทางเมืองหนานหนิงบริเวณประเทศจีนตอนใต้คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะจะเน้นบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาคลื่นจะสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณภูเก็ตลงไปรวมถึงอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการติดตามเรื่องพายุไมสักและมีประกาศคำเตือนออกมาฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่10เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมสักฉบับที่10มีเนื้อหาดังนี้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในวันที่5และวันที่6กรกฎาคมมีดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในวันนี้และวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในบางพื้นที่ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันถึง2วันนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยน้ำเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
3: กระชู้
1: เ
2: มฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
4: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
5: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
5: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
5: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนะคะ
5: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
2: อ๋อไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งแล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี1205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2,564 ลบ 1,826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรองค์พระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: ติด6ดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะ
5: เฮ้ยเล่นสาย
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
4: อ
1: ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปก

0: สาสลายตนานามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
1: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
2: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
0: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
2: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
3: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
2: จะใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เอ้าเจ้าปัน
3: เฮ้ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไปได้ไง
2: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
0: ย่อยกระโหลกพูดได
3: ้ทำไมมีหัวกระโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
4: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
1: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
4: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
2: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
4: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
2: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
4: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: หิวมาก
4: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ
3: น้ำ
5: ชื่นใจจัง
4: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
1: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
4: ้อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะแ
3: ว๊บโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า

0: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
1: เข้าใจแล้ว
0: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
2: ้ฮึ๊บ
3: ฮึ
2: ๊บฮ
3: ึ๊บงมงมงมงมง
4: งมงมงมงมงมง
0: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
5: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
2: ข้าก็เหมือนกัน
6: ข้าด้วยข้าด้วย
0: นี่แหละคือสุขเวทนา
1: เอ๋
2: สุขเวทนา
0: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
5: ใช่เลยสุขมาก
0: เอาล่ะกินซาลาเปาลูกที่สองได
2: ้ฮึ๊บ
3: ฮึ๊บ
6: เจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
3: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
0: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
6: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
5: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
0: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
5: อร่อยอร
6: ่
5: อย
2: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
7: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
5: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
3: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ้
0: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
5: 3ลูก4ลูกแรกมีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
0: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
5: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
0: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
5: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
6: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
5: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
0: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
2: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
6: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
5: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
0: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
5: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
0: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
2: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
5: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
0: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
6: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
1: การสุดยอด
0: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
7: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้การจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: We'll be right back. ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโต
5: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
1: อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนำเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จำลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: ากพระชมการเรียนการตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: น้ำกระท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: เซฟตี้ฟอร์โอตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คงไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าแมลงปีกสวยๆเหล่านี้ใช่ไหมล่ะคะนอกจากปีกสวยๆของเจ้าผีเสื้อพวกนี้รูปร่างหน้าตาชัดๆจริงๆจะเป็นแบบไหนที่สำคัญเกี่ยวข้องอะไรกับธรรมชาติแล้วก็ตัวเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้จะพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะและนี่ก็คือสมาชิกของเราโดยมีครูเกรียงไกรสุวรรณพักผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานคู่มือผีเสื้อหลายๆเล่มในเมืองไทยจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะวันนี้ครูเกรียงพาเพื่อนของเราเข้าป่ามาทำความรู้จักผีเสื้อกันที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งศึกษาเรื่องผีเสื้อที่ดีแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะคะ
1: ตรงที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านกลางแคมป์นะครับเป็นจุดหนึ่งที่อยู่ใจกลางป่าเลยเราไม่ได้อยู่ริมเขื่อนเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจนะครับมันมีตั้งแต่สัตว์ขนาดใหญ่อย่างช้างมีเสือมีหมีสัตว์เล็กๆก็มีเยอะไม่แพ้กันสัตว์เล็กจิ๋วๆเลยเนี่ยแล้วก็น่ารักด้วยที่เราจะมาทำความรู้จักกันวันนี้ก็คือผีเสื้อนะครับ
2: มีมอสไหมคะ
1: อะไรนะครับ
2: ม
1: ี
2: มอส
1: มีแน่นอนครับเพราะว่ามันเยอะมากมอสก็มีเยอะมากแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็อาจจะได้เห็น
0: เราสามารถแบ่งผีเสื้อเพื่อทำความเข้าใจง่ายๆออกเป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มผีเสื้อกลางวันแล้วก็กลุ่มผีเสื้อกลางคืนสำหรับวันนี้ครูเกรียงบอกว่าขอพามาทำความรู้จักกับเจ้าผีเสื้อกลางวันกันก่อนค่ะ
3: ผีเสื้อกลางคืนก็คือมอสผีเสื้อกลางวันก็คือบัตเตอร์ฟลายนั่นแหละนะครับงั้นแบ่งกว้างๆก็ประมาณนี้นะครับเราวันนี้เราจะมาดูว่าผีเสื้อเนี่ยรูปร่างหน้าตาจริงๆของจริงมันจะเป็นยังไงมันเป็นแมลงหรือเป็นแมงเป็นแมงไหม
4: แมลง
3: เป็นแมลงทำไมเป็นแมลงอะครับ
4: มี6ขาอ๋อ
3: มันมี6ขาแต่เดี๋ยวเราอาจจะเห็นผีเสื้อที่มีแค่4ขาเดี๋ยวเราลองไปดูว่าทำไมมันมี4ขามันเป็นแมลงแล้วทำไมมันไม่มี6ขานะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้กันในวันนี้แหละใครมีข้อสงสัยมาจากบ้านอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ถามได้นะครับเดี๋ยวระหว่างที่เราดูผีเสื้ออยู่ในป่าเนี้ยฝากคำถามไว้สัก5คำถามดีไหม
4: ได้ค่ะได
3: ้คำถามแรกเราก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยผีเสื้อมันสีสวยจังก็จะถามว่าปีกผีเสื้อมันมีสีหลายสีเนี่ยสีมันลอกได้ไหมสีมันหลุดได้ไหมทำไมมันไม่มี6ขาทำไมผีเสื้อมันบางพวกมันจะมี4ขาอันที่3เดี๋ยวผีเสื้อที่เราเจอเนี่ยในที่เราเจอแถวบ้านเราตามสวนดอกไม้เนี่ยเราจะเจอที่มันเกาะตามดอกไม้ใช่ไหมเราจะเจอผีเสื้อในนี้มันจะอยู่ในตามพื้นดินมันลงมาทำอะไรกันเยอะๆบนพื้นดินสีอะไรดีสีอะไรดี
2: แถมเรื่องมอสบ้างก็ได้นะคะ
3: มอสเป็นไงดีเอาสีในกลางวันเราจะเจอมอสไหม
2: เจอแต่ว่ามันหลับอยู
3: ่มันได้ยินเสียงเราไหม
0: นอกจากคำถาม5ข้อที่ต้องไปหาคำตอบแล้วก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญสำหรับการดูผีเสื้อค่ะดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำใครมีกล้องส่องทางไกลไปด้วยก็ดีเลยค่ะ
3: ตอนนี้เรามาอยู่ในป่าแล้วแล้วก็รอบๆเราก็มีเสียงจากนกนะใครได้ยินเสียงผีเสื้อบินบ้าง
4: ไม่ม
3: ีเนาะเพราะว่ามันบินนี่เงียบมากเราไม่ได้ยินเลยเวลาผีเสื้อบินเนี่ยนกบินยังพอได้ยินเสียงนะครับแมลงวันบินเราก็ได้ยินเสียงนะแต่ผีเสื้อบินเนี่ยเสียงเบามากมีเสียงนะครับแต่เสียงเบามากเราไม่ได้ยินนะบนโลกนี้มีผีเสื้ออยู่เกือบทุกที่ยกเว้นในมหาสมุทรไกลๆแล้วอาจจะนานๆเจอมันบินข้ามไปทีนะเจอบ่อยนะครับถ้าตรงไหนมีต้นไม้นะครับมีพืชขึ้นอยู่อย่างเงี้ยมีผีเสื้ออยู่แน่นอนเพราะอะไรครับใครรู้บ้าง
2: ผีเสื้อมันกินดอกไม
3: ้ผีเสื้อมันกิน
2: ใบไม้
3: นะครับแต่ว่าที่บินอยู่นี่มันอาจจะไม่กิน
1: ไม่ใช่แมงอาจจะมันคือมันไม่กินล่ะนะครับที่มันกินก็คือ
4: หนอน
1: หนอนของผีเสื้องั้นตรงไหนที่มีอาหารของหนอนผีเสื้อตรงนั้นก็มีผีเสื้อแน่นอน
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเจ้าผีเสื้อไม่ได้กินใบไม้แต่ตัวที่กินใบไม้เป็นเจ้าหนอนผีเสื้อค่ะแล้วเราก็เรียกใบไม้ที่หนอนผีเสื้อกินว่าพืชอาหารหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อก็คือระยะวัยอ่อนของเจ้าผีเสื้อค่ะเจ้าหนอนผีเสื้อจะกินพืชอาหารไปจนกว่าจะเข้าสู่ระยะดักแด้แล้วก็จะหยุดการกินเมื่อเจ้าผีเสื้อโตพอก็จะออกจากดักแด้ถึงตอนนั้นอาหารของเจ้าผีเสื้อก็จะกลายเป็นพวกธาตุอาหารจากของเหลวต่างๆแทนค่ะ
2: มอมันมีวิธีก่อนที่จะเป็นผีเสื้อกับมอเหมือนกันไหมคะ
3: ก็เป็นดักแด้เหมือนกันแต่ว่าดักแด้เนี่ยหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกัน
5: ต้นไม้สูงๆบ้างนะ
2: เ
5: หรอ
1: ใครตาดีๆช่วยดูไปบนยอดไม้หน่อยถ้าเห็นแล้วบอก
2: ผมดีเกินไปอ่ะแต่ผมมองอย่างนี้ไม่ถนัด
1: โอเคได้เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปอะไรเอ่ยดักแด้ไหมออสตินใช่ไหม
2: ด
1: ัก
2: แด้หนูต้องใส่ดักแด้
1: ใช่ไหม
2: ด
1: ัก
2: แด้อ๋อ
1: เป็นดักแด้เก่าใช่ไหม
5: อันนี้ก็เป็นคราบที่ที
2: ่มันลอกคราบ
5: เป็นลอกคราบที่จากดักแด้กลายเป็นตัวเตรียมไว้ไปแล้วไงอันนี้มันก็เป็นตัวผีเสื้อบินไปแล้วนะครับก็จะทิ้งเศษซากแบบนี้ไว้
2: แล้วมันไม่เอาไปทิ้งขยะอย่างที่เราไปทิ้ง
5: มันไม่ได้เป็นขยะมันก็ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ
2: หนูก็เพิ่งรู้ว่าผีเสื้อมันเปลี่ยนชุดได้ด้วยแต่ว่าถ้ามันออกจากรังมาเมื่อไหร่ผีเสื้อก็จะเป็นยุคแก่เลยค่ะจากผีเสื้อใช่ไหมครับก็จะวางไข่นะคะแล้วก็กลายเป็นหนอน

0: หนอนก็เข้าดักแด้5-7วันแล้วก็กลายเป็นผีเสื้อผสมพันธุ์กลายออกไข่
1: ดักแด้สร้างด้วยอะไร
2: อันนี้ไม่เก็บได้นะนี่
3: หิวอะไรนะ
2: ดักแด้สร้างด้วยอะไร
3: ดักแด้สร้างด้วยอะไรมันสร้างด้วยสารตัวนึงที่อยู่ในร่างกายนะครับมันก็จะค่อยๆสร้างมาเป็น
2: ผีเสื้อกินคราบ
3: เวลามันลอก
2: จะได้สร้างดักแด้เหรอ
3: เวลามันลอกคราบสุดท้ายของหนอนเนี่ยเวลาลอกคราบสุดท้ายเนี่ยเนื้อมันจะไม่นิ่มแล้วมันจะแข็งเป็นเปลือกนะครับแต่ช่วงวัยก่อนๆหน้านั้นน่ะมันจะนิ่มๆเวลาที่เราเจอหนอนที่มันกำลังกัดกินใบไม้แหว่งๆเนี่ยที่มันกำลังกินเนี่ยแสดงว่าหนอนของชนิดนั้นน่ะมันกินพืชชนิดนี้นะครับมันจะไม่ไปกินต้นอื่นมั่วๆนะมันจะกินเฉพาะต้นที่มันกินเท่านั้นนะครับงั้นผีเสื้อถ้าไม่มีต้นไม้ต้นนี้ผีเสื้อที่กินอันนี้มันก็จะหายไปด้วย

0: เดินมาไม่นานก็ถึงโป่งผีเสื้อแล้วนะคะตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเป็นแอ่งน้ำที่มีทั้งเสื้อแล้วก็แมลงอื่นๆลงมาเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามเพื่อนเราไปดูกันต่อค่ะ
1: ทำไมอ่ะคิดว่าม
2: ันก็ไม่กินน้ำเหมือนเสื
1: ้
2: อ
1: คิดว่าทำไมผึ้งชอบมาตรงนี้
2: เพราะมันมากินน้ำเหมือนเส
1: ื้ออืมมันก็มากินพวกน้ำพวกเกลือแร่ที่อยู่ในน้ำแบบนี้นะครับเราดูดีๆเราไม่ใช่มีแต่ผีเสื้อตัวใหญ่ๆนะมีผีเสื้อตัวเล็กๆด้วยงั้นเราลองนั่งลงนะ
3: นี่เกาะหัวปลิ้น
1: ที่หัวปลิ้นมี1ตัวเกาะไปแล้วลองดูใกล้ๆใครที่อยู่ด้านที่อยู่ตรงใกล้ๆผีเสื้อเห็นไหมเราเห็นปากมันยื่นลงไปแตะที่พื้นไหมแล้วมันยกขึ้นมาม้วนได้ด้วยนะครับเวลามันเกาะปุ๊บมันจะเอาปากแตะไปตามพื้นเห็นไหมแล้วถ้ามันเจออาหารที่มันชอบตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นนานเลยแล้วก็จะดูดกินน้ำที่อยู่ตามพื้นนั่นตอนนี้ต้องพอดูปากมันเห็นปากมันไหม
3: นี
1: ่ปากมันม้วนเก็บแต่เวลามันกินนี่มันจะยืดออกมาแบบนี
2: ้ผมรู้ว่าหมอเหยียบน่าจะได้สูงสุด27เซนเลย
1: นี่นี่เวลามันกินก็จะยืดออกมาได้เป็นแมลงพวกเดียวที่ปากม้วนได้เห็นไหมเนี่ยนี่ที่เกี่ยวเนี่ยปากม้วนได้นะครับไม่มีแมลงพวกไหนแล้วปากม้วนได้แบบนี
3: ้มันเลี้ยง
1: ปากมันยืดได้เห็นไหมมันม้วนเก็บตอนที่มันไม่กินเนี่ยตอนนี้มันยืดยาวเลยแล้วม้วนได้พอปล่อยปุ๊บมันม้วนกลับเห็นไหมนี่คืออะไรนะคะมันเก็บไงปากมันยาวเวลามันบินมันอาจจะเกะกะ
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะปากของเจ้าผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะเป็นท่อยาวๆคล้ายหลอดเอาไว้สำหรับดูดกินอาหารที่เป็นของเหลวจากดอกไม้ผลไม้เน่ามูลสัตว์ซากสัตว์หรือว่าพื้นดินพื้นทรายที่เปียกที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าผีเสื้อต้องการน้ำตาลแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเพื่อไปเติมพลังงานและเมื่อปากไม่ถูกใช้งานก็จะม้วนเก็บเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะ
1: ครูจะให้ดูขาก่อนก็ได้มีคนสามารถจับได้เราจะไม่ทำร้ายมันมากนะครับ
3: ตัวนี้มีสี่ขา
1: อ่ะตัวนี้มีสี่ขาเดี๋ยวกูชี้ให้ดูนิดนึง
3: ก็เต็มหนู
1: เรามีสี่ขาแต่ว่าถ้าเราดูดี
3: ๆตรงนี้มีขาสั้นๆอีกสองขาม
4: าแล้ว
1: ครับอย่าไปแกล้งมันนะครับนี่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีขาอยู่นะเห็นไหมนี่มีขาอยู่ข้างหน้าแต่ว่า
4: แต่เนื่องจากมันไม่ได้ใช้มันเลย
1: ใช่
3: มันก็เลยเก็บไปไม่ได้ใช้
1: มันเหลือแค่ส่วนเดียวแค่นั้นเองงั้นตรงนี้ก็จะเป็นมีขนคลุมหนาๆจนกระทั่งคิดว่ามันเป็นว่ามันไม่ได้เป็นขาจริงๆมันมีขาซ่อนอยู่นะครับ
0: ผีเสื้อเป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงค่ะดังนั้นขาของเจ้าผีเสื้อโดยปกติก็จะมีจำนวน6ขาลักษณะขาจะเป็นขาแบบเดินดูชัดๆจะเห็นเป็น5ส่วนคือโคนขาข้อต่อโคนขาต้นขา

ลายขาตีนโดยปลายตีนจะมีเล็บ1คู่ใช้สำหรับเกาะเกี่ยวเพื่อพยุงตัวนอกจากนี้ก็จะมีผีเสื้อบางชนิดที่เราจะมองเห็นเพียงแค่4ขาเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามไปหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากันเลยค่ะ

0: แต่มันไม่ใช่มันคือมันไม่ได้ใช้ขาคู่หน้ามันเลยค่อยๆหดหายไปจนเหลือแต่โคนแล้วมันก็มีขนมาปกคลุม
1: ปีกมันเหมือนหัวใจครับเพราะตัวมันก็จะมีเป็นคล้ายกับแบบว่าเป็นครึ่งเป็นวงรีอะครับปากมันก็จะม้วนได้นะครับแต่ว่าแมลงอย่างอื่นม้วนปากไม่ได้ครับมีขาครับ6ขาครับข้างนึงมีอยู่3ขาครับ
2: ผีเสื้อจริงๆที่ไม่เหมือนการ์ตูนก็คือตรงหนวดมันค่ะที่ปกติเราเห็นมันในการ์ตูนมันจะเป็นม้วนๆแต่ว่าความจริงมันไม่ได้เป็นม้วนมันจะเป็นขีดๆค่ะ
3: เมื่อเช้าเราได้เจอผีเสื้อไปแล้วนะมีทั้งหมด4ปีกนะครับเวลามันบินมันก็กระพือปีกไปพร้อมกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราจับมันมาแผ่ออกเราก็จะเห็นปีกมันแยกจากกันเนาะนะครับแล้วมีอะไรตรงที่เราเห็นอ้วนๆก็คือท้องมันแล้วก็มีส่วนอกนะแต่ว่าเวลาเราเห็นตัวเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นมันแบ่งออกเป็นส่วนๆแบบนี้มีหัวแล้วก็มีตาเนาะแล้วก็อย่างที่ครูพยายามบอกก็คือหนวดของผีเสื้อจะไม่ม้วนแบบในการ์ตูนอีกแล้วเนาะเราจะเห็นหนวดผีเสื้อแบบนี้เนาะหนวดผึ้งหนวดแมลงหนวดอะไรเวลาเราวาดการ์ตูนอันนี้มันเป็นการ์ตูนมันก็น่ารักดีแต่เวลาเราเห็นหนวดจริงๆมันคือแล้วแต่แบบนะครับมีหลายแบบอันนี้ผีเสื้อกลางวันก็จะเป็นแบบนี้เราเจอบางตัวเราอาจจะเห็นหนวดแบบมาอย่างนี้ก็มีนะครับแล้วแต่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกหนวดแบบนี้ว่าหนวดรูปกระบองมันเหมือนไม้เบสบอลน่ะ
2: แล้วมันมีหนวดรูปอื่นไหม
3: มีครับมีหนวดรูป
2: หัวใจ
3: หนวดรูปหัวใจไม่มีมีหนวดรูปเส้นได้ของผีเสื้อกลางคืนก็อาจจะเป็นเส้นได้อย่าง
2: น
3: ี้
2: เป็นโอ้หนูเคยเห็นแบบฟันหวีก็มี
3: ออสซินบอกฟันหวีก็อาจจะเป็นซี่ๆแบบนี้ก็มี
4: ทวนกันอีกครั้งนะคะส่วนประกอบของผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีขา6ขาทั้งปีกแล้วก็ขาติดอยู่กับส่วนอกปากเป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานแล้วก็ที่สำคัญหนวดจะเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อที่เราเห็นในการ์ตูนนะคะ
2: อันนี้อยากรู้ว่าสีมันคือเอาไว้ปกป้องเห็นร่างกายข้างในเหมือนเสื้อผ้านั่นเหรอคะ
3: ผมอ๋อเป็นคำถามที่ดีมากสีของปีกผีเสื้อทำหน้าที่เหมือนกับเสื้อผ้าเราไหม
5: ก็
3: เหมือนไหม
5: เพราะว่าเราถ้าไม่มีพวกสีขนตรงที่อยู่บนปีกก็จะเป็นปีกใส
3: ครับเสื้อผ้าเรามีไว้เพื่ออะไรครับเวลาเราใส่เสื้อผ้า
2: เห็นร่างกาย
5: ไม่โป๊ะ
3: ไม่ให้ไม่โป๊ะใช่แล้วผีเสื้อก็กลัวตัวเองจะโป๊ะใช่ไหมก็เลยต้อง
2: เพราะว่าผีเสื้อมันตัวดำเพราะว่ามันตากแดดทั้งวันก็เลยหาปีกมาคุมจริงๆเกล็ดของมัน
3: อ๋อผีเสื้อกลัวดำ
2: จริงจริงเกล็ดผีเสื้อตัวดำอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นสีดำจริงจริงเกล็ดผีเสื้อป้องกันน้ำฝนได้ด้วย
3: โอ้ป้องกันน้ำฝนด้วยป้องกันน้ำฝนด้วยผ
2: ม
3: ก็เป็น
2: ตัวก็มีพิษ
3: แสดงว่าเป็นเสื้อกันฝนด้วยใช่ไหม
2: เป็นทุกอย่างเพราะมันไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อเหมือนเราป้
3: าอ้าว
2: มันมีสีเดียวไง
4: เด็กๆทั้งบ้านคิดเหมือนกับเพื่อนของเราหรือเปล่าคะ
3: ผีเสื้อมีเกล็ดปีกเนี่ยไม่ได้เอาไว้เหมือนเสื้อผ้าเรานะไม่ได้เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายไม่ได้ป้องกันเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นแต่สีบนปีกของผีเสื้อมีประโยชน์มากกว่านั้นแน่นอนว่
5: า
3: ใช้พรางตัวด้วยนะครับใช้พรางตัวหลักๆคือบางชนิดเนี่ยใช้พรางตัวสีเหมือนใบไม้สีเหมือนใบไม้แห้ง
5: นะ
3: หรือมีสีน้ำตาลสีเข้มๆที่อยู่แต่ผีเสื้อที่อยู่ในที่ทึบๆก็อาจจะมีสีเข้มๆแต่ส่วนหนึ่งมันก็ไม่ได้พรางตัวนะครับมันมีสีสันไว้เพื่อบอกชนิดของชนิดเดียวกันบอกกับผีเสื้อ

0: เมียก็เป็นบอกตัวผู้ว่าเป็นเราเป็นชนิดเดียวกันนะครับเพื่อที่เราเพื่อที่มันจะได้จับคู่ผสมพันธุ์กันได
1: ้สีสันบนปีกผีเสื้อเกิดจากเกล็ดปีกจำนวนมากที่เรียงซ้อนกันเป็นกลุ่มสีถ้าดูชัดๆจะเห็นการเรียงตัวคล้ายกับกระเบื้องมุงหลังคาค่ะนอกจากความสวยงามหน้าที่ของเจ้าเกล็ดพวกนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยจับคู่ผสมพันธุ์ดังนั้นถ้าเราเอามือไปจับปีกผีเสื้อเกล็ดก็จะหลุดเจ้าผีเสื้อตัวนั้นก็อาจจะไม่ถูกจับคู่ไม่ได้ผสมพันธุ์นั่นเองค่ะ
2: เคยรู้หรอกว่าเกล็ดผีเสื้อมันสามารถแยกพวกกันได้แล้วมันมีผลต่อการผสมพันธุ์นั้นรู้แค่นิดเดียวเพิ่งมารู้แบบละเอียดตอนนี้แหละก็คือรู้ลึกขึ้นแล้วก็ได้เพิ่มความรู้ของตัวเองมากขึ้นนะคะว่าเกล็ดผีเสื้อมันมีผลต่อการผสมพันธุ์แต่ว่าบางทีถ้าขาดเกล็ดผีเสื้อมันก็จะไม่สวยแล้วก็เหมือนที่บอกแล้วเกล็ดผีเสื้อก็สามารถแยกพวกถ้าเกิดมันไม่เข้าพ่วงมันก็อาจจะมีการไล่กันแบบตัวหนึ่งอ่ะมันอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วมีตัวหนึ่งไม่เข้าพ่วงมามันก็จะแค่บินไล่ไม่ได้สู้กัน
3: ต้องห้ามจับปีกผีเสื้อเดี๋ยวไปทำมันเจ็บแล้วเดี๋ยวมันปีกหัก
1: เป็นยังไงคะเรื่องของเจ้าผีเสื้อยังมีอะไรให้เราได้ทำความรู้จักอีกเยอะเลยใช่ไหมล่ะคะดูแล้วก็อย่าลืมบันทึกสนุกเก็บไว้เป็นข้อมูลช่วยเตือนความจำของตัวเองกันนะคะวันนี้มีบันทึกสนุกจากทีเจมาฝากกันค่ะ
4: คือก่อนหน้านี้ผมเคยวาดการ์ตูนเล่นๆแล้วพ่อกับแม่ก็เห็นว่ามันออกมาโอเคครับแล้วคราวนี้ที่ผมจะมาจดบันทึกพ่อกับแม่ของผมก็เลยเสนอให้ผมลองจดบันทึกแบบนี้ดูก็จะว่าเป็นการ์ตูนเป็นช่องๆครับก็จะเหมือนว่าจะเป็นช่องแต่ละช่องแล้วในแต่ละช่องก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวการ์ตูนที่พูดคุยซึ่งแต่ละช่องก็จะต่อกันไปเรื่อยๆจากซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างครับส่วนใหญ่ก็จะเอาเนื้อหาที่เรียนมาใส่แต่ก็ไม่ได้แบบละเอียดมากครับก็เอาเนื้อหาสำคัญมาใส่ครับแล้วก็จะเติมแบบเรื่องราวของในตัวการ์ตูนเข้าไปเล็กน้อยครับแบบว่ามันเดินไปทำอะไรบ้างแล้วก็จะมีเนื้อหาที่เรียนครับ
5: เราหลงป่ามานานแล้วนะมีผีเสื้อเต็มเลยจริงด้วยมีคนกำลังยืนจุดอะไรตรงนั้นด้วยไปถามดูกันเถอะว่าเขาจุดอะไรแล้วเราจะแยกผีเสื้อกลางวันกลางคืนยังไงล่ะครับดูที่หนวดของผีเสื้อกลางวันจะมีแค่เป็นทรงกระบอกแต่ผีเสื้อกลางคืนจะมีหนวดหลากหลายแบบมากกว่าเป็นยังไงกันบ้างได้ความรู้ใหม่เยอะเลยครับใช่ครับมีหนอนด้วยรู้เพิ่มเติมเรื่องของผีเสื้อมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ
1: นี่เป็นแค่บางส่วนนะคะตามไปดูบันทึกเรื่องผีเสื้อแบบเต็มๆของทีเจได้ที่ Facebook รายการที่ขึ้นอยู่นี่เลยค่ะกิจกรรมสนุกท้ายรายการวันนี้เด็กๆทั้งบ้านยังจำคำถามที่ครูเกรียงฝากไว้ตอนต้นรายการได้หรือเปล่าคะใครหาคำตอบได้ครบ5ข้อส่งคำตอบมาที่ Facebook ของรายการคำตอบที่ได้รับการคัดเลือกรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะกลับมาพบกับรายการธรรมชาติมาโชว์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่อง Smart Farm กันบ้างไหมครับ Smart Farmเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: กี้แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเวียงจันทน์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเด้ครับ
1: ผู้เจ้าตัวเกิดก่อนไปมีแขวนมาเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกนี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงตัวมาช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเดี๋ยวก็ฮ้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งไปไหนนึกที่ผ่าคำกันไปที่เป็นวงไข่พญานาคเครื่องโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นตับปลาบึกปลาบึ้งบุกเจอบ่มีแล้วมันจะเป็นวงไข่พญานาคเป็นแรก

ท่องเที่ยวมันไปเพิ่นสิเฮ็ดบุญไว้เก็ดมื้อเก็ดคืนบวงสรวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่ล่ะมันสิบวงสรวงขึ้นมาก็แต่งคุ้มแต่งทั้งขึ้นมันสิมีจ้ำแต่งเครื่องแบบนางสงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสงก็เบียนผ้าแดงสิเป็นจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นสิมาเปลี่ยนบุญเป็นบุญอ้างเพิ่นสิมีการบวงสรวงมีการเว้ากันได้ว่ามีการเสื่องการล้ำการไปทุกสิ่งอย่างนะครับ

0: คือสิล่ะบวงสรวงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอป๋านี่นะครับเป็นขอป๋าเพิ่นขอป๋าเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบวงสรวงก็มาเป็นป๋าจ้ำป๋าพานไปป๋าบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วเฒ่าก็ตายบ่ลำน้ำก็บ่มีแล้วเน
2: า
0: ะเฒ่าเก่าโบราณแต่กันนี่บ่ฮู้จักป๋าบ่อนบ่จักป๋าบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นป๋าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป๋าบึกน่ะ
3: บ่บ้ำแล้ว
1: น้ำก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
4: คนไปกับคนมา
5: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื้อสัตว์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
4: ้ป๋าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะเฮาม
5: ันบ่ซื้อสัตว์เห็นแล้วก็อยากได้สิแล้วรวมโลภเด
0: ้อนนี่มันเป็นมองปลามองผงมันคือว่าปลาหลายเดี๋ยวนี้มันปลาหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาปลาพ่อก็หาแต่ปลาม
6: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกหาปลาดีกว่าปลาขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะปลาสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2 3โลก็พอแล้ววัน7 800พันละ
0: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200 250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบ่อนอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูแล้วกันน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัว4 5ตัวตวง7 8โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
7: ความแห่งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็หลายบางปีก็แห้งตายบางปีนี่แห้งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปน้ําของก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรดอกเพราะว่ามันเครื่องเขาเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามรอมันปลาเขามารอเฮือมันก็ไฟนอกเอาซึ่งนอกซึ่งอยู่ตะกอนได้จะประเภทเอาไฟแสงสีแบบรอปลาหมึกกันน่ะมามันก็ห้องคือป่านี่แล้วกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดอย่างละมันของครอบคุมกันบ่ได้หรอกเนาะกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านําของมาตรงนี้นี่มันกระบวนเองแต่มันครอบคุมมันเรื่องการหาป่ามันสิเบิดศูนย์พันมันบ่แล้วเด้เพราะมันก็หาคือกันง่ายก็ได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหงขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้หนูให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่กูใส่บ่ได้มันบ่เข้าเป็นซุ่มมากูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นลํา 12,000 บาทไปนั่งอยู่ข้างให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเหงาลำหนึ่ง3คนดอก2คนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนไม่บาดสิซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันครอบคุมบ่อยู่ดอกเฮ็ดลำบากสำปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

0: มของบ้านเนี่ยบ้านนักขามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็ประชาชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดทางตำรวจตำบลก็รู้ทางภาคก็รู้ว่าปัญหาบ้านนักขามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากมันนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าห้องจำเป็นห้องตรงสองล้านบริษัทลูกหลานห้องที่อยู่ผูกอยู่ตะล่างหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันว่าล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮานี่ทรงลงสองลำมันเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันว่าล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธที่นี่มันมีพระธรรมยุทธมาอยู่หลายวันมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยที่นี่ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งกับบ่ได้ล่ะไปนั่งเสียกับบ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธติ่งมาบ่ล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธก็ 80% ธรรมยุทธซอยสร้างเรือแต่บ่ไปไกล30% เป็นของนิกายซอยสร้างเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ชาวบ้านผิดกันเฮาสร้างเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: เจ้าคิวมาช่วยกินพี่ป้าแดงเขาไปเขาบอกว่าเจ้าสาวมากเกินเนาะเออเตรียมบินสบายมากโอ้ยแล้วก็มีน้ำมันกินแล้วก็มีน้ำมันง่ะต้นห้องไงเนี่ย
2: นะครับต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ
0: ตอนนั้นมาอื่นให้มาทุกคนบัวชุดใหญ่ชุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยโมเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งมอไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเด้อมอไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวาสนาเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นั่งนิ่ง
3: ยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติกูต่อสู้ซ้ำเติมกูต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจับได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้ป่ะฮะได้แล้ววะได้แล้วเนาะติ๊กล่ะอย่าบ้าจะกองเก่าเด้อติ๊กนะอย่าถือว่าจะกองเคยพายน้ำชุดใหญ่มาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
4: หม้อช
3: ุดน้อยต้องกินนี่มากินบ้านไผ่บ้านมันก็แพ้นี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายได้ตั้งใจเลย

อันตรายยังมาใกล้มาไกลอุปสรรคไง

ติดตรงไหนขาตรงไหนข้องตรงไหนก็ให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดความอะไรทั้งสิ้นให้กูสุขไปเลยกูมากไปก้อนอาศัยพึ่งพาอาศัยบารมีกูผู้มุ่งทิพย์การนี้สนับสนุนกูอ่า

ผู้จัดการนี่คงเป็นหลักเหรียญเลือกกับเหรียญเดิมพันกับบ่เดิมเป็นฝีพ่ายพ่อผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานำนะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงบัดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแจกบ่ได้ขอเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญก็จะก็ลงขันกันนะถ้าย่อยมากผู้ละ200ผู้ละ500ผู้ละ1000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จาก100เป็นพันจากพันเป็นหมื่นแล้วทีนี้ก็คือเสียจังสีมาตลอดเริ่มแรกเราต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาสงสารเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือซอยเหลือกันคือจังสีแล้วไอ้คนที่โบพายเรือคนนี้ก็ทั้งเมาทั้งอย่างเลยมันหมดละมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเดี๋ยว

0: จริงๆผมก็ออกมาจากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คําตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทําสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ําโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเค้าชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ําหาปลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทําเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
1: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: แซกตีโบ้ตั้งบนปลั๊กไฟไม่จำกัด
3: PEA

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
3: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลาสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลาจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้

0: ขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: ได้ๆหมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
4: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
3: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและไปทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563

0: เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริง
0: ๆช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ้าออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะไหลแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แสงตีโฟโอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เต็มตีโฟโอ
3: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
9: Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์ม

สามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ

ระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถเทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยเราจะมาดูกันถึงเรื่องของการเตรียมตู้สำหรับการเลี้ยงปลาแล้วนะคะอุปกรณ์แรกที่เราจะต้องมีก็คือเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการกรองอันนี้ที่เราเรียกก็คือกรองข้างตู้นะคะระบบกรองจะประกอบไปด้วย1ก็คือกรองกายภาพ2คือกรองชีวภาพแล้วก็กรองเคมีค่ะโดยที่ส่วนใหญ่แล้วก็คือกรองกายภาพก็จะใช้วัสดุเป็นตัวนี้ก็คือจะมีเป็นพวกใยกรองอะค่ะลักษณะของวัสดุใยกรองจะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัสดุของใยกรองแบบนี้สีทั้งเป็นได้ทั้งสีดำแล้วก็สีขาวแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าวัสดุตัวนี้เนี่ยมันก็คือสารเคมีที่เคลือบอยู่ก่อนที่เราจะใช้จริงๆก็ควรจะต้องมีการแช่น้ำหรือว่าทำความสะอาดให้ดีก่อนการที่เราใช้วัสดุการกรองกายภาพแบบนี้ค่ะไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งมันก็จะซักทำความสะอาดได้แล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อะค่ะวัสดุตัวต่อไปก็คือเรื่องของการกรองที่เป็นกรองชีวภาพนะคะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะคะโดยที่กรองชีวภาพที่เห็นกันตามท้องตลาดทั่วไปก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะที่เราเรียกว่าไบโอบอลอันนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า moving bed อีกตัวนึงนะคะที่พูดถึงก็คือเซรามิกนะคะจุดประสงค์ของการกรองชีวภาพก็คือเป็นแหล่งยึดเกาะของพวกแบคทีเรียที่ช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำค่ะส่วนกรองเคมีที่เราจะพูดถึงกัน2ตัวที่เด่นๆนะคะที่ในตู้ปลาต้องมีก็คือคาร์บอนค่ะซึ่งลักษณะมันจะเป็นถ่านผงถ่านแบบนี้จุดประสงค์ที่ใส่เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการกำจัดพวกคลอรีนหรือว่าสารพิษที่อยู่ในน้ำได้ตัวนึงที่เรารู้จักกันดีก็คือซีโอไลท์วัสดุตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการจับสารแอมโมเนียค่ะหรือว่าของเสียที่เกิดขึ้นจากการขับถ่ายของปลาหรือแม้กระทั่งอาหารนะคะซึ่งจะบอกว่าวัสดุ2ตัวนี้ค่ะเวลาที่เราใส่ตู้ปลาไปแล้วมันไม่ได้อยู่ถาวรเลยนะคะต้องมีการนำมาล้างทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนใหม่อย่างน้อยเนี่ยค่ะเดือนละ1ครั้งนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่มันเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเป็นพิษเกิดขึ้นแทนได้นะคะเมื่อเราเรียนรู้วัสดุการกรองเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะอันนี้เราก็เอาวัสดุการกรองมาใส่ในระบบกรองแบบนี้ซึ่งกรองแบบนี้เรียกว่ากรองในตู้ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะเลือกใช้ระบบกรองแบบไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าจะเลี้ยงปลาชนิดไหนแล้วก็ขนาดตู้เป็นประมาณไหนก็จะได้ระบบการกรองที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาค่ะต่อไปก็คือเรื่องของการจัดตกแต่งตู้ปลาให้สวยงามวัสดุมีอยู่ด้วยกันทั้งแบบที่เป็นธรรมชาติแล้วก็แบบที่สังเคราะห์ขึ้นมาเรามาพูดถึงแบบสังเคราะห์กันก่อนอันนี้นะคะเป็นต้นไม้น้ำค่ะส่วนใหญ่ก็จะทำมาจากพวกพลาสติกหรือซิลิโคนได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราจะใช้ของปลอมพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องล้างทำความสะอาดให้ดีหรือว่าแช่ทิ้งไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีการละลายของสารเคมีที่เคลือบอยู่บนผิววัสดุพวกนี้ค่ะข้อดีของการใช้วัสดุสังเคราะห์พวกนี้การดูแลรักษาเนี่ยค่อนข้างจะง่าย

กว่าในขณะที่ถ้าเกิดเราใช้เป็นวัสดุจากธรรมชาติเป็นต้นไม้จริงๆเลยการดูแลรักษาค่อนข้างจะยากนิดนึงอีกอันนึงที่ต้องพูดถึงคือมีคนเลี้ยงปลาส่วนใหญ่นิยมเอาไม้อะค่ะเปลือกไม้หรือว่าต้นไม้ที่เป็นรากไม้พวกนี้ค่ะเวลาที่แช่ลงไปในน้ำนานๆสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเห็นว่าเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลพวกนั้นนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วคือมันจะเป็นสารพวกแทนนินซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดปลาบางชนิดชอบก็เลยจะทำให้มันอาจจะมีสีสันที่สวยสดงดงามเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะมันอาจจะเหมาะกับปลาบางชนิดแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับปลาบางชนิดก็ได้เหมือนกันนะคะพูดถึงวัสดุการปูพื้นตู้ปลาค่ะปกติแล้วเนี่ยก็จะมีคนนิยมใช้ทั้งไม่ว่าจะเป็นหินหยาบหินละเอียดหรือว่าเป็นทรายนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดปลาที่เราจะเลี้ยงด้วยอะค่ะอย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงปลาแรดโดยปกติแล้วนิสัยของปลาแรดเลยเนี่ยจะเป็นปลาที่ชอบอมอยู่แล้วอะค่ะสุดท้ายก็คือว่าหินจะไปกองกันอยู่ที่บริเวณกระเพาะอาหารเขาค่ะก็อาจจะเกิดทำให้มีปัญหาทางสุขภาพเกิดขึ้นได้หรือถ้าเกิดเราจะเลี้ยงปลาหมอสีซึ่งเป็นสีสันสวยสดงดงามอยู่แล้วการที่เราใส่หินสีลงไปอีกเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดการละลานตาของสีเกิดขึ้นนะคะอีกอย่างนึงก็คือหินสีพวกนี้มันผ่านการย้อมสีหรือว่าใช้พวกสารเคมีอะค่ะดังนั้นถ้าเกิดเราล้างทำความสะอาดไม่ดีเหมือนกับเราใส่สารพิษลงไปในตู้มันจะเกิดการสะสมเกิดขึ้นฤทธิ์ของมันอาจจะมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสีหรือว่าสารเคมีที่เคลือบอยู่ตรงนี้มากกว่าดังนั้นถ้าเกิดคิดว่าจะใช้พวกวัสดุสังเคราะห์ที่เป็นหินสีแบบนี้ควรจะต้องมีการล้างทำความสะอาดให้ดีการจัดตู้ปลาที่ดีเนี่ยค่ะก็ควรจะต้องจัดตู้ปลาให้เหมาะสมกับสภาวะหรือว่าชีววิทยาของปลาแต่ละชนิดอะค่ะอย่างเช่นปลาทองอะค่ะถ้าสมมติว่าคุณจัดตู้ปลาที่ประกอบไปด้วยพวกสาหร่ายหางกระรอกแบบนี้ลงไปในน้ำอะค่ะน้องปลาจะชอบมากเลยปลาทองเป็นปลาที่กินพืชอยู่แล้วอะค่ะก็จะกินพวกสาหร่ายพวกนี้ได้ด้วยดังนั้นหากคุณคิดว่าคุณจะตัดสินใจเลี้ยงปลาชนิดไหนก็ตามทีสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณควรจะต้องศึกษาให้ได้อย่างถ่องแท้เสียก่อนหมดเวลาแล้วสำหรับครั้งนี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

ารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพปี2569วันนี้เวลา 14:10 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามกอล์ฟ Riverdale Golf Club อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟ Queen's Cup Thailand Championship ประจำปี2569 Queen's Cup Thailand Championship 2026ซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่2-5กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยในการกีฬาทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทเป็นที่ประจักษ์และทรงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากีฬากอล์ฟไทยรวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟไทยให้สามารถแข่งขันและสร้างผลงานในระดับสากลเพิ่มโอกาสการแข่งขันและรายได้แก่นักกอล์ฟอาชีพตลอดจนเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกอล์ฟของประเทศให้ทัดเทียมระดับสากลการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569รอบทัวร์นาเมนต์นี้ผู้แข่งขันไม่เกิน144คนแข่งขันแบบสโตรกเพลย์72หลุมโดยมีการตัดตัวหลังจบการแข่งขัน36หลุมนักกอล์ฟอาชีพที่มีคะแนนรวมอยู่ในอันดับ60และเสมอจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันใน36หลุมสุดท้ายโดยผู้แข่งขันที่มีจำนวนการตีน้อยที่สุดใน4วันจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันโอกาสนี้พระราชทานธงประจำการแข่งขันแก่ผู้แทนสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยผู้แทนสนามกอล์ฟ Riverdale Golf Club และผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันรวมทั้งพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันได้แก่นายเอกปริศบู่นักกอล์ฟเชื้อชาติไทยไต้หวันอายุ26ปีที่เก็บคะแนนในวันสุดท้ายเพิ่ม3อันเดอร์พาชนะการแข่งขันด้วยคะแนนรวม4วัน23อันเดอร์พาจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังออไทยแอนด์กอล์ฟเซ็นเตอร์ณบริเวณกรีนซ้อมพัดทอดพระเนตรการฝึกซ้อมเทคนิคการพัดระยะไกลและระยะสั้นของนักกอล์ฟเยาวชนซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสการแข่งขันระดับประเทศอย่างใกล้ชิดได้พบปะนักกอล์ฟอาชีพเรียนรู้แนวคิดวิธีการเตรียมตัวและมาตรฐานของการแข่งขันระดับสูงเพื่อจุดประกายความฝันและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น1ทอดพระเนตรการวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟอาชีพสตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวงสวิงและการฝึกซ้อมวงสวิงของนักกอล์ฟทีมชาติณช่องไรท์กอล์ฟต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น2ทอดพระเนตรการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟอาชีพสตรีด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคลากรในวงการกีฬาตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาวงการกอล์ฟไทยให้เป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและเวทีนานาชาติต่อไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาซึ่งตรงกับวันที่5กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักงานนางสาวเดลซิโรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงกาลากัสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาได้ดำเนินมาอย่างมั่นคงแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันแม้ว่าทั้งสองประเทศจะอยู่ห่างไกลกันคนและภูมิภาคแต่เวเนซุเอลาและประเทศไทยต่างยึดมั่นในสันติภาพความมั่นคงและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประชาชนของเราข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและเจตจำนงอันดีที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนก้าวหน้าทั้งในระดับทวิภาคีและภายในกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีวันนี้เวลา 17:35 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีณเมรุวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10ธันวาคม2568สิริอายุ83ปีพลเอกณรงค์มีบิดามารดาชื่อพลเอกสุรจิตและนางน้อมจิตจารุเสรณีเกิดเมื่อวันที่3มีนาคม2485สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่12และไปศึกษาต่อโรงเรียนในร้อยทหารบกแซนเฮิร์สสหราชอาณาจักรรวมทั้งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกก่อนเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกเหล่าทหารม้าเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในกรมยุทธศึกษาทหารบกตลอดชีวิตราชการได้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งอาทิผู้บังคับการกองลาดตระเวนกองพันทหารม้าที่4ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่4รักษาพระองค์แล้วรองผู้บังคับกรมทหารม้าที่5ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในหน้าที่การงานได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบภารกิจสำคัญของกองทัพมาโดยตลอดและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งมีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีเป็นแบบอย่างและเป็นที่ยกย่องของผู้ที่ได้ร่วมงานเสมอทั้งนี้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎปฐมาภรณ์ช้างเผือกและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่4อันเป็นเกียรติยศสูงสุดที่สะท้อน

ถึงคุณูปการและความดีงามที่ได้กระทำไว้ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางจินดาจารุเสรณีมีลูก4คน

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 18:52 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกิริยกิจต่างๆและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางโดยเฉพาะสตรีและเด็กโดยทรงนำความรู้ด้านกฎหมายไปปรับใช้จนเกิดโครงการในพระดำริต่างๆเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรมและข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rules คือมาตรฐานสากลฉบับแรกของโลกที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำผิดหญิงบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนจากพระกิริยกิจของพระองค์ได้สร้างคุณูปการให้แก่สังคมและยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่อนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งเวลา 7:00 น.พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทที่ใช้สวดบทนมัสการบทพระธรรมมสังคณีบทพระวิภัง

ปัญจขันธาบทพระทากลุกถาบทพระปุคละบัญญัติบทพระกถาวัตถุบทพระยมกะบทพระปัฏฐานและบทสวดพระธรรมใหม่บทเหตุโคชกะหมวดจุลันตระทุกหมวดสัญโยชนะโคชกะหมวดสันถะโคชกะหมวดโอคะโคชกะหมวดโยคะโคชกะหมวดนิวรณะโคชกะและหมวดกิเลสโคชกะทำนองเลื่อนองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33จังหวัดลพบุรีวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน556คนครูและบุคลากรจำนวน89คนมีนายประเวศทั้งจันแดงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการรวมทั้งมีการนำหลักสูตรจินตคณิตมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาสำหรับพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะและฝึกทักษะการคิดเลขโดยใช้จินตภาพเพื่อเสริมสร้างสมาธิในการเรียนให้แก่ผู้เรียนตลอดจนการนำระบบ AI เข้ามาพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อให้เท่าทันต่อการก้าวผ่านในยุคดิจิทัลที่ทันสมัยในโลกปัจจุบันโดยจัดการเรียนการสอนในแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งเน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์จริงด้านวิชาชีพนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังคำนึงถึงด้านสุขภาพโดยเฉพาะด้านสุขภาพจิตในนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องจากหากทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาพจิตดีมีการส่งผลให้บรรยากาศภายในห้องเรียนและสถานศึกษาเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33มีการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนซึ่งพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในเครือข่ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจจากภัยพิบัติและสถานการณ์ต่างๆผ่านระบบ Hero Obec Care ที่สามารถคัดกรองและเข้าถึงสุขภาพจิตของนักเรียนได้อย่างแม่นยำเพื่อส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกระดับชั้นเข้ารับการรักษาและเยียวยาอย่างถูกวิธีควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรผ่านโปรแกรม Mental Health CheckMental Health Check-in MHCI และโปรแกรมต่อเติมใจรวมทั้งบริการ Case Conference และบริการจิตเวชทางไกลเทเลไซไคทรีสำหรับนักเรียนกลุ่มป่วยหรือรายที่ยุ่งยากซับซ้อนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต30หน่วยงานทั่วประเทศอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิสิทธิ์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนศึกษานารีรุ่นที่70คณะกรรมการนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปีการศึกษา2519คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่22สถาบันวิทยาการพลังงานคณะนางสิรินาถเฉลิงวิทย์และครอบครัว
แก้วประพานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดอรุณราชวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาชีจันทร์วัดสามัคคีบรรพตวัดยานสังวรารามวัดเหลืองอ่อนภาวนารามจังหวัดชลบุรีวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดช่างเครื่องจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ศูนย์ช่วยเหลือคนเยอรมันและผู้ใช้ภาษาเยอรมันสมาคมสิทธิ์ซังตาครูซคอนแวนต์สหสมาคมสิทธิ์เซนต์ปอลเดอชาร์ดสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนองและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคภาค4จังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุช่อแฮวัดสองแควจังหวัดแพร่วัดปากกล้วยวัดท่าโทกจังหวัดลำปางวัดธรรมิกาวาดจังหวัดเชียงใหม่วัดอรุณสหราชอาณาจักรและวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์สหราชอาณาจักรสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวรังสียาพรณรัตน์บริษัท NTN Manufacturing Thailand จำกัดบริษัท NTN Manufacturing Thailand คณะนางสาวทีชนนสกิจสินชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารและกองทัพภาคที่2จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชุมพลนิกายารามวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคันธาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมและวัดศรีโลหะราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิศูนย์กลางอีกวนเต้าอนุตรธรรมไทยมูลนิธิเทิดพระคุณฟงเอินและมูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกลับถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคพ้นทะเลประเทศไทยรวมทั้งประชาชนจากจังหวัดต่างๆและในกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระ

ราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราชสกุลปราโมชด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดส่วนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพอก่อนดึกๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็เมฆนะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังล้อกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ทีช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
6: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
6: เอ็งมานี่มาไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
6: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพวนเก่งแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่นะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้เราจะนำเสนอการเสวนาพิเศษกรณีไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันจังหวัดระยองโดยจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้คือโรงงานแปรสภาพคอมไบแก๊สซึ่งเป็นหน่วยเตรียมวัตถุดิบเพื่อส่งเข้าสู่โรงกลั่นซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ตั้งแต่เวลา 19:00 น.ของวันที่ 9 มิถุนายนจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีคำถามและข้อสงสัยต่างๆมากมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นตามมาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงาน Science Cafe ในหัวข้อเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันโดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาร่วมกันหาคำตอบจากข้อสงสัยต่างๆของประชาชนและร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยผ่านมุมมองของนักวิทยาศาสตร
1: ์กิจกรรมประเด็นเสวนาสาธารณะ Science Cafe ที่เราจัดเมื่อสังคมต้องการความรู้ต้องการความชัดเจนทางวิชาการมหิดลเป็นปัญญาให้กับสังคมในประเด็นของวันนี้ก็คือเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน IRPC ที่จังหวัดระยองซึ่งอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เศร้าโศกได้มากกว่านี้โชคดีที่โรงงานสามารถที่จะมีข้อกำหนดต่างๆแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วอย่างน่าชมเชยแต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นว่าโอกาสในการเรียนรู้ว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีซึ่งเป็นความสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจในการที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างรู้อย่างมีความรู้อย่างมีความตระหนักรู้เนี่ยทำอย่างไรนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสำคัญกับประเด็นเหล่านี้ที่ให้ความรู้ที่เป็นวิชาการอย่างตรงไปตรงมานะครับโดยใช้บุคลากรเท่าที่เราจะมีอยู่โดยหวังว่าเรามหาวิทยาลัยมหิดลสามารถที่จะตอบคำถามและเป็นปัญญาให้กับแผ่นดิน
0: ช่วงนี้พบกับการเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันโดยรองศาสตราจารย์ดร.กิตติกรจามรดุสิตอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

0: รองศาสตราจารย์ดร.เอกสิทธิ์สมสุขอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.พลังพลคงเสรีอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: ในวันนี้เป็นเสวนาประเด็นสาธารณะ Science Cafe ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในบ่ายวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นที่สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ40ชั่วโมงที่แล้วที่ใกล้ๆกับอำเภอเมืองจังหวัดระยองไม่ไกลจากเราเท่าไหร่เลยนะฮะขับรถไปทางสุขุมวิทก็ประมาณสัก2ชั่วโมงเลยจากคนจะรู้จักมาบตาพุดนะครับบริเวณนี้จะเลยจากมาบตาพุดไปไม่ถึง10กิโลและก็ในประเด็นในวันนี้นะครับสื่อสาธารณะก็สนใจอยู่2อย่างคือไฟไหม้ที่โรงงาน IRPC เกิดอะไรขึ้นจะมีผลกระทบอย่างไรกับอีกประเด็นหนึ่งประเด็นเล็กๆที่เราก็จะไปแตะเหมือนกันคือน้ำมันมีคราบน้ำมันเยอะเลยบริเวณอ่าวแม่น้ำผึ่งนะครับตรงก้นอ่าวบริเวณนั้นเกิดอะไรขึ้นและจะเป็นยังไงต่อไปมีผลกระทบอย่างไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพบค่ำของเมื่อ2วันที่ผ่านมาประมาณสัก6โมงเย็นมันก็มีควันขึ้นมาแล้วก็มีควันขึ้นมาเรื่อยๆก็จะดับก็ประมาณ2ทุ่มนะครับก็เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงก็สามารถจัดการได้เสร็จบริเวณนี้ใกล้กับถนนสุขุมวิทเบอร์3เนี่ยนะครับต้องชื่นชมแล้วก็ขอชมเชยบริษัทที่เกี่ยวข้องบุคลากรที่เกี่ยวข้องอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่ามีการบริหารจัดการแล้วก็ดูแลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับถนนเป็นถนนสุขุมวิทนะครับตรงจุดสีฟ้านะครับก็จะเป็นบริเวณที่เป็นมากนะครับและถัดมาตรงนี้นะครับที่จะเป็น อุตสาหกรรมของ IRPC นะครับถ้าเกิดถัดมาเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่เกิดน้ำมันรั่วเมื่อเช้าข่าวทุกๆช่องเลยนะครับ เป็นมีคราบน้ำมันสีดำๆบริเวณหาดแม่ลำพึงนะครับก็ถัดมาอีกสัก15กิโลนะครับนี่คือสถานการณ์ที่ผมสรุปให้ฟังนะครับบริเวณที่เราจะพูดถึงวันนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณของอุตสาหกรรมของบริษัท IRPC ที่มีถนนสุขุมวิทขั้นกลางนะครับอันนี้คือบริเวณเชิงเนินที่ใกล้ๆกับตัวเมืองระยองนะครับก็จะมีอุตสาหกรรมที่เป็นท่าเรือน้ำลึกอยู่ด้วยนะครับบริเวณนี้คือบริเวณที่เกิดไฟไหม้เมื่อ2วันที่ผ่านมาตอนเช้าเราจะผ่านมาประมาณสัก12ชั่วโมงไฟก็ดับนะครับสถานการณ์ก็เริ่มเข้าสู่ปกติแล้วก็ดูหอกลั่นต่างๆเนี่ยสงบพอสมควรนะครับแต่ก็ระแวดระวังไปก็จะโรงงานนี้ถูกปิดเพื่อซ่อมแซมในส่วนนี้ประมาณสัก3เดือน90วัน100วันอีกประเด็นหนึ่งคราบน้ำมันนะฮะสีดำที่อยู่ที่ท้ายอ่าวหาดแม่ลำพึงนะครับหลังจากนี้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเราจะเข้าใจกันว่าการแถลงข่าวของบริษัท IRPC ที่บอกว่ามีสารที่ชื่อว่าไฮโดรคาร์บอนมาเกี่ยวข้องนะครับเกิดการเผาไหม้จริงๆแล้วมันคืออะไรอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคืออะไรในบริเวณนี้โรงกลั่นน้ำมันที่เกี่ยวข้องหรือศัพท์ที่น่าจะเทคนิคคือ VGOHT Vacuum Gas Oil Hydrotreating อันนี้เกี่ยวข้องอะไรที่ทางบริษัทก็ต้องการจะสื่อสารให้เป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นศัพท์ต่างๆที่ดูเป็น technical term เขาก็จะลดลงไปนะครับแต่เราจะมาดูในเชิงของวิชาการเราอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะเอาความรู้แบบนี้กลับไปด้วยในเชิงของสาธารณชนชุดทั่วไปคงอยากจะทราบถึงอันตรายเป็นยังไงมีผลกระทบไหมหรือสื่อหลายๆที่พูดถึงฝนกรดคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ไหมเราควรจะกลัวไหมนะครับชาวบ้านชุมชนเกิดเราอยู่แถวนั้นเป็นยังไงคนห่างมาล่ะเป็นยังไงในฐานะที่เราเป็นประชาชนชาวไทยที่เราใช้ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ของทางด้านปิโตรเคมีคอลต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเทียบกับเหตุการณ์ที่เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือการไฟไหม้บ่อขยะแล้วมันเผาแล้วมันก็ไหม้กันแทบจะทุกอาทิตย์เลยคำถามคือเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เหล่านั้นวิทยากรทั้ง2ท่านของเรามีความคิดมีความเห็นอย่างไรนะครับผมก็ไปดู annual report ของบริษัท IRPC นะครับส่วนที่เราก็จะพูดถึงเขามีธุรกิจหลายอย่างตั้งแต่ท่าเรือปิโตรเคมนะครับไฟฟ้าแต่ส่วนที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเมื่อ2วันที่แล้วคืออุตสาหกรรมโลกะที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมเอาน้ำมันดิบมาเอาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมาแล้วเอามันมาทำผ่านกระบวนการให้มีคุณค่ามีมูลค่ามากขึ้นนะครับอันนี้ผมหยิบมาจากเว็บไซต์จากของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าถ้าเกิดเรามีบาร์เรลของน้ำมันเนี่ยนะฮะประมาณครึ่งหนึ่งก็จะเป็นส่วนของแก๊สโซลีนนะครับมีส่วนที่เป็นดีเซลประมาณสัก1/4นะครับแล้วก็

0: ถัดมาตามลำดับพวกนี้มันคืออะไรเดี๋ยวจะเอ็กซิสมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนที่เราเอามาใช้ประโยชน์ช่วงล่างๆเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าพวกที่เป็นแอสฟัลต์ต่างๆนะครับจะเอ็กซิสเชิญไหมครับ
1: ครับได้ครับสวัสดีครับก็วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับไฮโดรคาร์บอนนะฮะ

0: ไม่งั้นมันหนืดมากไปมันก็จะรถมันจะไม่วิ่งนะครับคราวนี้มากลั่นเนี่ยตัวที่มีจุดเดือดสูงที่สุดนะครับเขาก็จะขึ้นไปที่สูงสุดของหอกลั่นเนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นแก๊สนะครับพวกนี้เราก็ไปใช้เป็นแก๊สถุงต้มนะครับเป็นแก๊สในรถยนต์นะครับ
1: NPG หรือ LPG อย่างนั้น
0: ใช่ครับอาจารย์ฮะหรือที่ลองมาเนี่ยนะครับก็จะเอาไปเติมเป็นน้ำมันสำหรับรถเก่งนะครับถ้าสูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเอาไปทำเป็นน้ำมันดีเซลนะครับน้ำมันดีเซลนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสูงขึ้นไปอีกนะครับพวกนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นอุณหภูมิสูงมากๆอย่างเช่นจุดเดือดเนี่ยถึงระดับ350องศาพวกนี้เป็นแก๊สออยที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับแก๊สออยคราวนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อกี้นี้นะครับก็คือไอ้เจ้า VGO HE นะครับพวกนี้นะครับน้ำมันดิบเนี่ยเขาจะมีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบกรรมฐานนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเอาน้ำมันดิบตัวเนี้ยนะครับไปใช้เลยเนี่ยนะครับไปเผาเลยเนี่ยนะครับมันก็จะก่อให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับมันก็ถ้าเกิดไปเจอน้ำก็จะกลายเป็นกรดนะครับเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมการกลั่นเนี่ยเขาจะแยกเอาซัลเฟอร์ออกก่อนวิธีการเอาซัลเฟอร์ออกเนี่ยเขาก็จะเติมแก๊สไฮโดรเจนลงไปนะครับเวลาเขาเติมแก๊สไฮโดรเจนลงไปเนี่ยเขาก็จะนะครับดึงเอาอากาศออกก่อนจากนั้นเขาก็เติมไฮโดรเจนนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นกรรมฐานนะครับเป็นธาตุกรรมฐานเลยพอได้นะครับเขาเอาไปใส่เจ้าดีพาราไลติกคราเกอร์ตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนกับทำให้ไอ้เจ้าน้ำมันที่มีโครงสร้างต่างๆเนี่ยครับมันอาจจะย่อยเล็กลงนะครับมันก็มีตั้งหลายส่วนนะครับที่ได้ออกมาตัวนึงที่อาจจะเป็นข่าวว่าอย่างเช่นเอาไปเตรียมเป็นแก๊สโพรพิลีนนะครับเอาไปทำเป็นโพลิเมอร์ให้พวกเรานะครับถ้าเวลาเราขับรถนะครับไม่ทราบลองเช็คนิดนึงว่าในรถของเราเนี่ยมีโพลีโพรพิลีนเนี่ยน่าจะหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ใน
1: กรณีนี้หมายความว่าเวลาที่มันมีน้ำมันดิบมาแล้วเขาก็แยกเป็นส่วนๆแล้วอันนี้ก็ยังเหมือนกับว่าทำให้มันมีมูลค่ามากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วมันเกิดขึ้นยังไงเกี่ยวกับในเชิงมีนักเคมีหลายๆคนในที่นี้ก็คือมันขนาดใหญ่ขึ้นหรือขนาดเล็กลงหรือยังไงนะอาจารย
0: ์ก็มีอาจจะขนาดเล็กลงนะครับเพื่อไปอย่างเช่นตัวนี้อาจจะมีคาร์บอน16ตัวถึง60ตัวนะครับถ้าเป็นแก๊สออยล์เนี่ยถ้าเป็นโพรพิลีนนี่มีคาร์บอนแค่3ตัว
1: หรือ3ตัว
0: ครับ
1: อ๋อมันก็จะเล็กลงเหมือนกับการย่อยอย่างนั้นนะฮะอ๋อ
2: ไฟไหม้ครั้งนี้นะครับก็เกิดจากกระบวนการแยกซัลเฟอร์นะครับจากสารไฮโดรคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาติดไฟเนี่ยมันก็จะมีการเผาไหม้ที่ไม่คราวนี้มันเป็นการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์นะครับจะสังเกตได้จากควันไฟนะมันก็จะมีแก๊สอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมานะครับหรือจะมีในเช่นออกไซด์ก็อาจจะมีได้นะครับสารพวกนี้พอเวลาไปเจอน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นกรดนะครับวิธีป้องกันสำหรับประชาชนเบื้องต้นก็อาจจะเอาผ้านะครับชุบน้ำแล้วก็อาจจะปิดจมูกไว้ปิดปากไว้เนี่ยนะครับก็พอช่วยได้เพราะว่าเวลาน้ำเจอกับผ้าที่เปียกๆเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ผ้ามันจะไม่เข้าไปถึงในร่างกายเรานะครับก็เป็นวิธีป้องกันเบื้องต้นนะครับสำหรับประชาชนครับ
3: กรณีไฟไหม้ของโรงกลั่นน้ำมันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะผมเชื่อว่าระยะสั้นเนี่ยก็มีอยู่แล้วล่ะคือแน่นอนว่ามันเป็นสารไฮโดรคาร์บอนนะเวลาเผาออกมาถ้าเห็นกลุ่มควันเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มควันที่แบบเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะมันเป็นกลุ่มควันสีดำเนี่ยในระยะวัน2วันแรกเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนกับชุมชนหรือประชาชนที่สูดดมเข้าไปเพราะว่าสารคาร์บอนมอนอกไซด์มันก็จะมีผลโดยตรงต่อระบบประสาทนะฮะเพราะนั้นมันก็อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้บ้างนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะกระคายเคืองระบบรังเดินหายใจเนื่องจากสารปนเปื้อนอยู่ในนั้นที่เป็นกรรมฐานนะครับอันนั้นเป็นระยะสั้นที่เกิดอยู่กับสุขภาพของชุมชนแน่นอนในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยกลุ่มควันที่เกิดขึ้นมาเหล่านี้เนี่ยนะครับมีสารไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานหรือเป็นตัวคาร์บอนอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับเมื่อไปเจอกับความชื้นในอากาศเนี่ยมันก็อาจจะมีภาวะของที่เราเรียกว่าฝนกรดเกิดขึ้นมาได้ในระยะสั้นนะครับส่วนในระยะยาวเองในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันก็จะมีประเด็นของสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับจริงๆมันก็มีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่รับผิดชอบเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อประชาชน

0: ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็ในระยะยาวเราต้องติดตามตรวจสอบนะครับเพราะในเบื้องต้นเนี่ยมันอาจเกิดได้ประเด็น 2-3 ประเด็นนี้เท่านั้นเองนะครับในเรื่องของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
1: อาจารย์กิติกรเล่าให้ฟังตรงบริเวณนี้ไหมครับบริเวณที่เป็นเกี่ยวกับ Catalytic Cracker DCC Unit ตรงนี้ว่าจริงๆแล้วในเชิงของโรงงานมันเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงไหนอย่างไรนะครับตรงนี้น่าสนใจมากนะครับ
2: ขอบคุณอาจารย์มากครับการสืบสวนผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดระยองหรือว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่ากำลังสืบหาความจริงอยู่นะครับว่ามันเกิดจากอะไรผมคงคุยอยู่บนพื้นฐานที่สื่อออกมา ให้ข่าวหรือว่าตัวกรรมการผู้จัดการใหญ่เนี่ยออกมาคุยว่ามันเกิดที่จุดไหนนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยสายเชนของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมปิโตรเคมีประเทศไทยเนี่ยนะครับเบสตอนนี้เนี่ยที่ใหญ่ที่สุดนะอยู่ที่จังหวัดระยองใหญ่ถึงขนาดผมเชื่อว่าสายเชนปิโตรเคมีตอนนี้นะใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกเพราะเนื่องจากเรามีตั้งแต่ต้นน้ำก็คือกลุ่มปิโตรเลียมนะครับเหตุการณ์ที่เกิดนี่คือเกิดของกลุ่มปิโตรเลียมกลุ่มปิโตรเลียมคือกลุ่มที่เอาน้ำมันดิบมากัดนะครับกับสายเชนอีกอันนึงก็คือสายเชนที่เราเรียกว่าปิโตรเคมีปิโตรเคมีเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่กลุ่มอุตสาหกรรมมาบตาพุดนะครับคำว่ายิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมมาบตาพุดเนื่องจากมีตั้งแต่ต้นน้ำนะมีโรงกลั่นนะครับโรงกลั่นนะอยู่ที่IRPC นี่เป็นถือว่าเป็นคอมเพล็กซ์ได้เลยนะส่วนมาตาพุดเนี่ยก็จะเป็นเชนตั้งแต่เอาแนปท่าแนปท่านี่ถ้าพูดผมพูดนิดนึงก็เมื่อกี้ถ้าดูหอกันนะตัวบนสุดเนี่ยนะมันก็จะเป็นก๊าซเบาๆนะ C1 C2 คาร์บอน1ตัว2ตัวก็เป็นพวก NGV ที่เราเข้าใจ Natural Gas Vehicle หรือบางคนก็เรียก CNG Compressed Natural Gas คำว่า Compressed ก็คือมันต้องอัดเนี่ยนะครับมันต้องอัดในรูปของเหลวมันถึงจะบรรจุเข้าไปในถังได้เราก็เรียกได้ทั้ง NGV หรือว่า CNG ตัวนี้คือ C1 C2 หลังจากนั้นพอกั่นมา C3 C4 C5 พวกนี้เราเรียกว่า Liquefied Petroleum Gas หรือที่เราคุ้นชินว่า LPG การกั่นโรงกั่นพวกนี้เนี่ยก็จะใช้หอกั่นที่เราเรียกว่าการกั่นลำดับส่วนนะครับคือมันจะมีขั้นถ้าใครสังเกตเราต้มน้ำเสร็จแล้วฝาหม้อน้ำไปอั่งไว้มันนั่นคือการระเหยและควบแน่นลงมานะครับการลำดับส่วนก็คือการที่เอาเพลทอันนี้เนี่ยไปกั้นให้มันตกลงมาตามจุดเดือดในแต่ละช่วงนะครับตัวเบาก็วิ่งขึ้นข้างบนตัวหนักก็อยู่ข้างล่างนะครับมันก็จะออกมาเป็นคาร์บอนแต่ละโซนออกมานะครับเริ่มตั้งแต่แคโรซีนแล้วมาแก๊สโซลีนแล้วถึงมาดีเซลหลังจากดีเซลก็จะเป็นพวกหนักๆแหละหนักๆ นะครับเราก็เรียกว่ามันมีหลายศัพท์ถ้าเชิงของสายวิชาการเราก็อาจจะเรียกว่าเรซิดิวนะครับถ้าไปที่อุตสาหกรรมนั้นอาจจะเรียกแก๊สออยล์นะครับหรืออาจจะเรียกฟิวเอลออยล์นะครับตัวหนักประเด็นก็คือว่าหลังจากที่มันตกมาเป็นตัวหนักเนี่ยนะครับถ้าเอาตัวสุดท้ายเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแอลฟาตีนที่คุณเอาไปทำยางมาตอยลาดถนนประเด็นก็คือว่าอุตสาหกรรมจะไม่ยอมนะครับเมื่อมันยังมีคาร์บอนหลงเหลืออยู่เนี่ยฉันจะทำยังไงให้เปลี่ยนออกมาเป็นมูลค่าได้เยอะที่สุดเขาก็เอาตัวหนักแก๊สออยล์เนี่ยนะมาทำการแครกอีกทีแครกก็คือการตัดสายเชนโมเลกุลจากสายยาวๆให้มันสั้นแต่ตัดแบบนักเคมีตัดคือไม่ใช่มาเอาความร้อนเผาให้มันสั้นย่อยสลายคือตัดแล้วต้องให้ได้เป็นวัตถุดิบที่เอาไปใช้งานได้ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ตัว DCC ก็คือ Deep Catalytic Cracking Unitนะครับก็คือสารเร่งปฏิกิริยาตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีพอไซต์ที่สามารถที่จะแครกเอาแก๊สออยล์ที่มีโมเลกุลสูงเนี่ยนะกลายเป็นผลิตผลที่น่าสนใจตัวนึงก็เรียกว่าพบผลิตก็คือ C3 ตัวนี้เสร็จแล้วตัวbyproduct ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ร่วมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นพวกดีเซลนะครับผมไม่แน่ใจว่าอาจจะมีตัวเบนซินหรือแก๊สโซลีนติดมาด้วยหรือเปล่าแต่ตัวหลักคือพบผลิตพบผลิตเนี่ยก็เอาไปใช้งานนะครับสายเชนพอลิเมอรีนเนี่ยส่วนใหญ่วิธีการใช้งานก็คือ1เอามาทำเป็น LPG 2แต่นี้เขาผมว่าทางนู้นไม่ค่อยนิยมใช้นะครับจะเอามาใช้ตั้งต้นเป็นสารทำพลาสติกตัวหนึ่งที่เรียกว่าพอลีพอลิเมอรีนนะครับ PP ใครไปเปิดถ้วยถังกะละมังหม้อนะที่ขายอยู่ทั่วไปเนี่ยหันไปจะเห็น

0: ตัวสามเหลี่ยมแล้วก็มีตัวพีๆตรงนั้นแหละครับพอลิพัพพลีนนะครับเหตุการณ์เนี่ยถ้าผมถ้าผมฟังจากที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยก็คือตัว VGOHT ตัวเนี่ยนะ Vacuum Gas Oil Hydro Treating Unit ตัวนี้ที่เป็นยูนิตก่อนที่จะคือเอาแก๊สออยล์เข้ามาเสร็จแล้วดึงเอากรรมฐานออกอย่างที่อาจารย์เล่าการดึงกรรมฐานก็คือใส่ไฮโดรเจนเข้าไปซะนะครับให้เป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับเสร็จแล้วได้แก๊สออยล์ที่ไม่มีกรรมฐานกับไฮโดรเจนแล้วถึงจะผ่านเข้าตัว DCC unit ก็คือ Deep Catalytic Cracking เพื่อทำการแครกประเด็นเท่าที่ผมฟังเนี่ยก็คือยูนิตไฮโดรเจนตัวนี้ไฮโดรเจนคอมเพรสเซอร์เนี่ยเกิดปัญหาเนื่องจากเพรสเชอร์สูงเข้าใจว่า100บาทนะมีอุตสาหกรรมดังนี้ดูเปล่าไม่รู้นะแต่ผมได้ข่าวว่าประมาณ100บาทเป็นแมชชีนเฟลเลอร์คือเกิดจากแมชชีนนะเกิดจากเครื่องมือไม่ได้เกิดจากคนนะครับวันนี้เข้าใจว่าคอมเพรสเซอร์เกิดระเบิดหรือมีปัญหาเสร็จแล้วก็ลุกติดไฟนะครับเข้าไปที่แก๊สออยล์เพราะพวกนี้ติดไฟได้พอติดไฟปุ๊บประเด็นก็คือทุกอย่างวาล์วต้องชัตดาวน์หมดอย่าลืมนะครับแพลนพวกนี้เนี่ยราคาเป็นหมื่นหมื่นล้านนะระบบเขาต้องตัดทันทีนะเพราะตัด
1: มันอัตโนมัติ
0: อัตโนมัติครับ
1: ต้องมียามมากด
0: อ๋อไม่ต้องครับพวกนี้นี่จะอยู่ในบอร์ดหมดนะบอร์ดแมนคุมอยู่2ประมาณ 4-5 คนพอมันเกิดอะลามปุ๊บว่าตรงนี้วาล์วก็จะถูกตัดทันทีแก๊สออยล์ก็ต้องไม่ฟีดพอไม่ฟีดเข้าไปเนี่ยมันยังมีแก๊สออยล์ที่เหลืออยู่ในยูนิตนั้นที่เข้าไปแล้ววิธีการก็คือปล่อยมันเผาไปเรื่อย
1: อ๋อเพราะฉะนั้นที่เราเห็นเป็นสักเกือบครึ่งชั่วโมง
0: ใช่ครับก็ต้องเผาให้หมด
1: แล้วก็มีแสงแดงๆ
0: เพราะเราเข้าไปทำอะไรไม่ได้ฮะผมเข้าใจว่าทางตรงนั้นเนี่ยเข้าไปทำอะไรเพราะทุกอย่างชัดหมดแล้วไม่มีฟีดเข้าแล้วถูกไหมเพราะจริงพวกนี้ continuous มันจะต้องวิ่งเข้าไปเรื่อยๆพอมันเกิดปัญหาปุ๊บเข้าใจว่าติดไฟแล้วทุกอย่างวาล์วตัดวิธีการเดียวท่านไปเอาน้ำมันออกมาได้ก็ดีมันก็ไม่เผาต
2: ่
0: อแต่ถ้าทำไม่ได้ก็คือมีวิธีเดียวครับเหมือนแฟร์ถ้าใครอยู่อุตสาหกรรมจะรู้ว่าเวลาby product หรือผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการสมมุติผมผลิตพลาสติกตัวนึงผมเอาฟีดก๊าซเข้ามาฟีดก๊าซก็คือตัวก๊าซที่เอามาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นไอ้คาร์บอน1ตัว2ตัว3ตัวนี่มันแยกได้ยากนะอาจารย์เพราะว่ามันใกล้เคียงกันหมดเลยถูกมั้ยครับมันเป็นก๊าซจะแยกได้ยากเพราะนั้นผมต้องการ C2 สมมุติผมต้องการผลิตโพลีเอทิลีนเกิดมี C3 ปนอยู่บ้าง C1 ปนอยู่บ้างมันเข้ามาหรือมิกซ์ C4 หรือ C4 คาร์บอน4ตัวปนมาบ้างผมใช้แต่ C2 ที่เหลือผมก็ทำไงฮะ
1: ฉันต้องเผาทิ้ง
0: ถูกต้องครับจะเห็นแฟนนะไปที่นู่นจะเห็นเผาอยู
1: ่โอ้เวลาที่
0: ใช่
1: กลั่นพวกนี้จะมี
0: นั่นคือผลิตผลที่เราไม่ต้องการนะครับพอมันหลุดถ้าปล่อยไว้ในปฏิกิริยามันก็เป็นสารปล่อยเจือปนเพราะนั้นก็ต้องเผาทิ้งวิธีการตรงนี้ผมเข้าใจว่าง่ายที่สุดก็คือชัตดาวน์ปิดคุมระบบได้ที่เหลือก็ต้องเผาทิ้งอะเพราะไม่รู้จะทำไงอะเข้าไปก็ไม่ได้ดับโอ้โหพวกนี้มันน่าจะพอสมควรเอาเบื้องต้นลักษณะว่ามันน่าจะเกิดแบบนี้
1: อันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มันควรจะเป็นอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมจ๊ะพอมันปิดระบบมีส่วนที่เหลืออยู่มันก็ต้องเผามันติดไฟอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับแต่เพื่อการเผามันเป็นการเผาที่มันไม่สมบูรณ์ไงถ้าไฮโดรคาร์บอนเนี่ยเผาไม่สมบูรณ์มันก็ได้ปฏิกิริยาก็ต้องได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เป็นพิษถูกไหมครับแต่มันเป็นก๊าซเรือนกระจกนั่นเองนะครับแต่เผอิญมันเผาไม่สมบูรณ์เงี้ยเหมือนคนสูบบุหรี่ฮะมันเผาไม่สมบูรณ์มันได้อะไรฮะคาร์บอนมอนออกไซด์โอตัวเดียวเงี้ยไอ้กลุ่มควันที่เห็นมันเลยเป็นกลุ่มควันของคาร์บอนมอนออกไซด์
1: แล้วมันก็มีขมเหลาเห็นมีดำๆ
0: ใช่ครับแน่นอนเพราะว่าตรงนี้เป็นเฮฟวี่ออยล์เงี้ยเฮฟวี่ออยล์มันเป็นเรสซิดิวตัวล่างสุดนึกภาพออกไหมครับตัวต่ำอะตัวหนักอะมันไม่ใช่ตัวเบาถ้าตัวเบาอย่าง NGV เผาปุ๊บเนี่ยมันคลีนแต่พวกนี้เนี่ยมีสารปอปนเยอะมากเลยซึ่งยังไม่ทำยังไม่ได้การทรีตเพราะมันอยู่ในนิวเจตของการทรีตอยู่ผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นกลุ่มควันที่เป็นสีดำออกมานะเป็นกลุ่มควันของการเผาไหม้ที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนเราอย่างไฟไหม้อะไฟไหม้คนไม่ได้ตายเพราะไฟคอกเป็นหลักนะตายเพราะอะไรอะควันครับสูดคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปดมคาร์บอนไดออกไซด์สักแป๊บนึงถ้าใครอยู่กรุงเทพมหานครพอนั่งรถไฟนั่งรถเมล์ที่ไม่ได้เป็นรถเมล์เขาเรียกแอร
2: ์
0: นั่งสักแป๊บนึงคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาจะรู้สึกง่วงสูดดมเยอะๆเขาทำไมฮะสลบใครทำวิจัยกับคาร์บอนไดออกไซด์เยอะโอกาสเป็นอัลไซเมอร์เขามีเยอะ

0: อันนี้ผมล้อเล่นนะอาจารย์เตือนนะ
1: พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นภาพนะฮะว่าในกระบวนการกว่าจะได้น้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากปิโตรเคมีต่างๆแล้วก็การที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเนี่ยระยองมีความสำคัญอย่างมากนะครับแล้วก็มีการลงทุนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากนะครับแล้วก็จนมีคนบอกว่าระยองเป็นจังหวัดที่เสียภาษีเนี่ยสูงมากๆติดอันดับของประเทศไทยด้วยซ้ำไปตอนนี้เรามีความเข้าใจแล้วว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไม่ว่าและในกรณีนี้น่าจะเป็นเนื่องจากระบบซึ่งคงจะมีการสืบสวนแล้วก็เล่าให้สาธารณะฟังการในประเด็นของการเล่าให้สาธารณะฟังก็คือทำให้เราชุมชนรอบๆข้างแล้วก็รวมทั้งเราด้วยที่เป็นมีส่วนร่วมในการที่เป็นประชาชนชาวไทยคนหนึ่งเนี่ยรับทราบแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินของเราแล้วก็เท่าที่ผมเข้าใจว่าอย่างน้อยบริษัทนี้ไม่มีนอกมีในกับผมก็พูดได้สบายๆว่าเขาก็มีโปรแกรมในการที่จะทำความเข้าใจกับชุมชนในบริเวณข้างๆรวมทั้งมีคณะกรรมการที่มาจากชาวบ้านหรือนักวิชาการหรือข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการในบางส่วนของเขาที่ไม่ใช่เป็นคอบิ๊กเขานะครับเพราะฉะนั้นก็มีความอยู่ด้วยในมีอยู่กันอยู่ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกับชุมชนหลากหลายอย่างนะครับคราวนี้ในประเด็นต่อมาเนี่ยที่คนคิดว่าน่าจะต้องคุยกันต่อไปก็คือว่า เหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้อีกไหมนะครับและถ้าเกิดขึ้นเราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์อันนี้บ้างนะครับทั้งระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นก็อาจจะหมายความว่าถ้าเกิดอาจารย์สองท่านคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นดีแล้วนะครับก็ทำถูกต้องแล้วโอเคเราก็แฮปปี้ไปแต่ถ้าเกิดยังไม่มีเหตุการณ์ถ้าเกิดจะเกิดเหตุการณ์ค่อนข้างจะรุนแรงและดูน่ากลัวแบบนี้อีกเนี่ย เราต้องมีมาตรการอะไรมากขึ้นกว่านี้ไหมรวมทั้งการชี้แจงกับประชาชนอาจารย์สองท่านคิดว่าไงครับในเชิงระยะสั้นเกี่ยวกับสุขภาพอะไรต่างๆท่านกิตติกรก่อนก็ได้ครับ
2: ผมเชื่อว่า impact เนี่ยจากการเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยผมมองสามมุมนะเพื่อให้ครบมุมแรกเลยเนี่ยที่อยากจะบอกก็คือว่าจริงๆเราส่วนใหญ่พอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยเรามักจะมองในมุมของคนหรือชุมชนหรือโซเชียลเยอะประเด็นที่สองตอนนี้เนี่ยมิติของสิ่งแวดล้อมเริ่มมาเราก็จะไปมองมิติของสิ่งแวดล้อมเยอะเหมือนกันแต่อีกมุมหนึ่งที่ผมจะหยิบขึ้นมาก่อนเนี่ยคือมิติของมุมอีโคโนมิกส์หรือมุมเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อย่าลืมนะว่าปิโตรเคมีหรือปิโตรเลียมนี่นะเป็นที่ระยองเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเบสใหญ่ที่สุดคือจริงๆเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่า IRPC เนี่ยเราเรียกว่าสวนอุตสาหกรรมนะครับก็คือเป็นคอมเพล็กซ์เป็นคล้ายๆกับนิคมอุตสาหกรรมแต่เราเรียกว่าสวนอุตสาหกรรมเพราะว่านิคมอุตสาหกรรมคือจริงๆสองอย่างนี้เนี่ยอยู่กระทรวงเดียวกันนะกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับภายใต้กฎหมายเดียวกันของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่พื้นที่ในมาตราพุทธเนี่ยเราเรียกว่านิคมอุตสาหกรรมเหตุผลก็คือว่ามันมีกฎหมายอีกตัวหนึ่งซึ่งมีผู้ดูแลก็คือนิคมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ดูแลเหตุผลคือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยมีที่จัดสรรพื้นที่แล้วก็ขายให้อุตสาหกรรมมาเช่าพื้นมาซื้อพื้นที่ดีกว่าไปตั้งอยู่ข้างนอกเหตุผลก็คือว่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมก็จะมีน้ำไฟประปาถนนบำบัดน้ำเสียเตรียมไว้ให้หมดเพียงแต่คุณจ่ายค่าจ่ายเงินนะครับพวกนี้จะดูแลหมดการนิคมจะดูแลให้หมดเราเรียกว่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ RPC เนี่ยไม่ได้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแต่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับจะเห็นได้ว่าภายในเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายนิคมอุตสาหกรรมแต่เป็นของเขาเองคือมีในกลุ่มปิโตรเลียมแล้วก็กลุ่มปิโตรเคมีเพราะนั้นสายเชนเขาเนี่ยจะมาจากตรงนี้คำว่ากระทบอีโคโนมิกส์ก็คือเศรษฐกิจหมายความว่าอะไรอย่าลืมนะครับว่าตัวสารตั้งต้นที่เรียกว่าพอลีพอพิลีนเนี่ยนะครับตัว C3 ตัวนี้นะจริงๆมันมาได้3ทางนะครับทางแรกก็คือมาจากโอเลฟินเป็นศัพท์เทคนิคแล้วนะโอเลฟินคือกลุ่มที่มันมีตัวดับเบิลบอนด์หรือพันธะคู่อยู่ตัวนี้เนี่ยเราจะมักจะเอาจากแนฟธาก็คือส่วนหนึ่งที่ได้จากการกั่นน้ำมันมาแครกครักก็คือตัดสายโซ่โมเลกุลมันให้กลายเป็น C2 C3 เป็นพอพิลีนสายเชนที่2ที่มาจากพอพิลีนก็เรียกว่าอะโลเมติกส์หรือตัวที่เป็นวงนะครับเป็นสารตั้งต้น2ตัวนะตัวที่3ก็คือตัวนี้เ

0: ยูนิตนี้เนี่ยสต็อก60วันถึง90วันนะพอพิลีนที่ได้จากยูนิตนี้เนี่ยประมาณ 400,000 กว่าตันถ้ายูนิตนี้สต็อกไปเนี่ยหมายความว่าพอพิลีนที่จะเข้าสู่สายเชนในการผลิตเนี่ยหายไปประมาณ 150,000 ตัน
1: เราจะ
0: มีการกระทบแน่นอนก็คือว่าพอพิลีนไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพราะฉะนั้นก็ต้องไปทำไมครับนำเข้า
1: หรือราคาก็สูงขึ้น
0: ใช่ครับพอนำเข้าพอพิลีนนำเข้าแน่นอนนะ60วัน90วันนี้ในระหว่างที่ปิดยูนิตเนี่ยแล้วเขาปิดยูนิตข้างๆด้วยนะพอพิลีนต้องถูกนำเข้าผมเข้าใจว่าผลกระทบในการที่เอาพอพิลีนนำเข้าจากต่างประเทศก็คืออะไรราคาของเม็ดพลาสติกโพลีพอพิลีนจะสูงขึ้นมันกระทบสายเชนนะฮะอย่าลืมนะครับเมื่อต้นทางแพงปลายทางก็ต้องแพงพอปลายทางแพงพวกท่านก็ซื้อของแพง
1: แล้วมันจะลดลงมาอีกไหม
0: ลดลงมาเมื่อยูนิตเปิดเนี่ยอาจารย์อย่าลืมว่ามันหายในตลาดไปแสนเกือบ 200,000 ตันทันทีวัตถุดิบเหมือนตอนที่ BST ระเบิดอะกลุ่มของลาเทคกลุ่มของยางเพราะว่า BST เป็นต้นทางคือ Big C4 คือคาร์บอน4ตัวเป็นต้นทางของการทำพวกยางสังเคราะห์นำเข้าอย่างเดียวนะ BST พอนำเข้าปุ๊บ price หรือราคามันถีบตัวสูงขึ้นเพราะนั้นช่วงนั้นยางสังเคราะห์ยางก็จะแพงไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นผลกระทบทางอีโคโนมิกส์ที่เกิดขึ้นแน่รับรองได้ว่าท่านจะเจอปรากฏการณ์ของการนำเข้าพอพิลีนมากขึ้นแล้วมันไปกระทบสายเชนตัวนี
1: ้แล้วใครจะเป็นคนนำเข้าแทนหมายถึงว่า RPC ก็ต้องนำเข้ามาแทน
0: ใช่ครับก็ต้องเป็นนำเข้าไปให้ลูกค้าครับเพราะนี่คือ value chain ขอโทษเป็น supply chain กันเขาคือต้นน้ำอะปิโตรเลียมก็คือต้นน้ำเพราะฉะนั้นกลางน้ำก็คือ intermediate ที่เอาพอพิลีนมาแปรรูปนะครับทำเป็นอย่างอื่นแล้วก็สู่ปลายน้ำก็คือพวกที่ผลิตเม็ดพลาสติกแล้วส่งจำหน่ายพวกเราเนี่ยส่งจำหน่ายตามโรงงานย่อยๆที่มาผลิตเป็นพลาสติกต่างๆเนี่ยเขาไม่มีของต้นทางส่งไม่ได้เขาก็ต้องไปนำเข้าราคาก็สูงขึ้นถีบตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ากี่วันนี้เขาจะต้องเกิดเหตุการณ์ปิดยูนิตอย่างนี้60วัน90วัน120วันเพื่อเช็คระบบนะครับอันนี้หนึ่งที่อีโคโนมิกที่จะกระทบแน่นอนประเด็นที่2มิติที่2ก็คือมิติของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมมองว่าคาร์บอนมอนอกไซด์มันขึ้นไปช่วงระยะแรกๆเนี่ยเมื่อวันที่เกิดเหตุเนี่ยคนแถวนั้นมีปัญหาแน่การสูดดมคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปนะครับผลกระทบตรงนี้ชัดเจนอาจจะอยู่1สัปดาห์2สัปดาห์จนกระทั่งอากาศคลีนนะครับแต่ผมเชื่อว่าระบบนิเวศของธรรมชาติจะปรับตัวกลับมาได้นะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาว่าตัวสารเจือปนที่มีอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นซัลเฟอร์ซึ่งขึ้นไปเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยไปเจอกับความชื้นในอากาศลงมาเป็นกรดหรือแม้กระทั่งคาร์บอนออกไซด์มันก็เกิดเป็นคาร์บอนิกได้พวกนี้ก็มีปัญหานะแต่ในระยะยาวเนี่ยผมระยะสั้นมีผลกระทบเร็วนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยผมว่าต้องติดตามตรวจสอบ
1: ในกรณีนี้อย่างพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บนะครับวันแรกกรมหลายๆกรมที่เกี่ยวกับควบคุมมลพิษต่างๆก็จะรีบออกเอาตัวเลขออกมาคราวนี้ดีนะฮะเนื่องจากเกิดบนพื้นดินมีข้อมูลก็จะบอกว่ามันสูงเกินกว่าค่าปกตินิดหน่อยพอเมื่อเช้าก็บอกว่าลงมาอยู่ในค่าที่ดีกว่ากรุงเทพอีกด้วยซ้ำไปนะครับ
0: จันเหมือนจันเผาน้ำมันทิ้งสักเยอะๆฮะเหมือนเอาทางเอารถน้ำมันมาหนึ่งคันแล้วเผามันนะลักษณะอย่างนั้นนะคือเผาแล้วก็ควันออกไปอย่างนั้นนะช่วงต้นเกินแน่นอนฮะแต่ลมมันพัดนะพัดไปทิศไหนกันนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นระยะสั้นผมคิดว่าจะมีเรื่องปัญหาก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์แต่ระยะยาวเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของ
1: แต่เท่าที่ผมดูข่าวพวกนี้เมื่อเทียบกับเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยคนในจังหวัดระยองเนี่ยผมเปิดดูทุกช่องเลยนะครับทั้งข่าวบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ข่าวเดี๋ยวนี้ดิจิตอลทีวีเต็มไปหมดเลยแข่งกันตั้งแต่ทุกช่องเลยกดทุกช่องเลยพอช่วงข่าวเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าเขาดูแลตัวเองดีลักษณะอาจารย์เอกสิทธิ์คอมเมนต์ว่าลักษณะอย่างนี้เวลาที่ใช้อะไรหน้ากากก็เป็นประเภทไหนผมเห็นเขามีหน้ากากที่ไม่ได้เป็นแบบปิดจมูกธรรมดามันก็น่าจะเป็นแบบมีดูไฮโซมากที่อาจารย์คอมเมนต์ตรงนี้หน่อยได้ไหมว่าสาธารณชนควรจะรู้และดูแลตัวเองไงในแง่นี
2: ้ก็ถ้าเกิดเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใช่ไหมครับพอเวลาเจอน้ำ
1: หรือการเขม่าหรืออะไร
2: หรือเมื่อกี้นี้ CO2 เจอน้ำก็จริงๆเป็นกรดเหมือนกันนะครับพวกนี้โมเลกุลมันเล็กนะครับถ้าเกิดเราเอาผ้า

0: เวลาเราไม่สบายเราเอาหน้ากากปิดเนี่ยนะครับโมเลกุลมันเล็กมากเนี่ยมันสามารถผ่านได้สบายเลย
1: เอาผ้าชุบน้ำอย่างผมได้ไหม
0: ไม่ได้ครับไม่ได
1: ้เอาผ้าชุบน้ำชุบน้ำ
0: อันนี้มองแสงข้างหลังยังเห็นเลยครับนะครับเพราะนั้นโมเลกุล
1: ชุบน้ำเหรออาจารย์ชุบน้ำ
0: แล้วก็ปิดเพราะน
1: ั้
0: นก
1: ็
0: วิธีหนึ่งที่คุณหมอแนะนำก็คือเอาอาจจะเอาผ้านะครับชุบน้ำพอเวลาแก๊สมันมาเจอน้ำก็อาจจะไม่เข้าไปในร่างกายเรานะครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายๆแต่ถ้าวิธียากอาจต้องใช้เหมือนกับหน้ากากที่เป็นของมนุษย์อวกาศ
1: มีตุ่มกรอง
0: มีตุ่มกรองอย่าง
1: มีตุ่มกรองซึ่งข่าวในช่วงแรกๆในบริเวณอุตสาหกรรมมาบตาพุธนะครับรวมทั้งระยองเนี่ยชาวบ้านมีอุปกรณ์พวกนี้ค่อนข้างดีเลยผมถามต่อไปว่าของพวกนี้ใช้ซ้ำได้ไหมจ๊ะใช้แล้วใช้อีกหรือมีติดบ้านไว้หรืออะไรอย่างนี้ไหม
0: ก็มันไม่ได้ไปไหนเนี่ยครับ
1: ใช้ได้ใช่ไหมฮะมีอายุแล้วก็ใช้ได้ไม่ใช้แล้วทิ้ง
0: ว่าน่าจะมีอายุนะครับไม่คงไม่ได้ตลอดไปนะครับ
1: เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างน้อยผมตั้งข้อสังเกตว่าคนในบริเวณนั้นได้รับคำแนะนำค่อนข้างดีนะฮะอาจารย์ว่าเขาดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีทีเดียวแล้วก็มีหน่วยงานมีสาธารณสุขต่างเข้าไปดูแล
2: อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรปนเปื้อนลงสู่น้ำทะเลนะครับก็ผมอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องการบริโภคอาหารทะเลคงไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่มันอยู่ในอากาศคราวนี้ครับในกรณีที่ลองน้ำฝนมารับประทานใช่ไหมครับก็ช่วงแรกๆคงจะต้องงดก่อนนะครับก็ต้องรอสักระยะหนึ่งให้ฝนมันช้าเอาสารอะไรที่มันเป็นกรดเนี่ยออกไปก็คือลงไปกับดินก่อนนะครับครับก็คือคราบน้ำมันที่หาดแม่ลำพึงคาดว่าคงจะมาจากเรือทะเลนะครับก็คงจะปล่อยมาครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับประชาชนคงจะต้องเรียนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างคราวนี้นะครับเรา IRPC ก็ทำอะไรนะครับแล้วพอเวลามันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับเราจะได้มีสติว่าเราควรจะต้องหนีไหมหรือเราควรจะต้องอยู่หรือเราต้องทำอะไรต่อเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้จากสิ่งเหตุการณ์เหล่านี้นะครับมันจะทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรต่อไปในอนาคตนะครับ
3: ผมเชื่อว่าระดับปริมาณของสารที่เกิดการเผาไหม้ตรงนั้นเนี่ยระยะรอบนั้นก็อาจจะมีผลแต่มันคงไม่ได้ถึงทั้งจังหวัดระยองนะครับภาวะฝนกรดเอ็นเอ็มเข้าไปตามลมนะครับก็จะมีเป็นไปได้ถ้าฝนกรดมีฝนตกลงมาในช่วงระยะเวลาตอนช่วงนี้เนี่ยก็อาจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาจจะมีเรื่องของความเป็นกรดของฝนอาจจะทำลายพืชผลบ้างเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าในสัดส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นปริมาณมากที่จะกระทบในวงกว้างนะในวงกว้างที่ผมเชื่อว่ามีผลกระทบมากกว่านั้นก็คือความตื่นตระหนกหวาดกลัวของประชาชนมากกว่าเพราะว่าการเกิดไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันครั้งนี้เนี่ยมันมีทั้งภาพและเสียงนะครับซึ่งการจะปรับแนวความคิดของประชาชนให้รู้สึกมีความมั่นใจอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยของกลุ่มโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยนะจะเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนเหล่านั้นกลับมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรนั้นเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดในผลกระทบนะครับผลกระทบต่อราคาน้ำมันไม่น่ากระทบอะเหตุผลเพราะว่าส่วนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่ส่วนของการไม่ได้ส่วนของการกลั่นที่เป็นน้ำมันที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันคือส่วนล่างของพวกไฮโดรคาร์บอนหนักๆนะครับที่จะกระทบเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะกระทบในเรื่องของสารตั้งต้นตัวพอลีพรอพิลีนขอโทษตัวพรอพิลีนที่จะเป็นสารตั้งต้นของอุตสาหกรรมพลาสติกมากกว่าเพราะว่ายูนิตหรือส่วนนี้เนี่ยที่ทำที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นส่วนที่เอาน้ำมันที่มีมวลโมเลกุลหรือน้ำหนักโมเลกุลสูงๆมาแตกย่อยให้กลายเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่เราเรียกว่าพอลิพรอพิลีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการผลิตเม็ดพลาสติกพอลีพรอพิลีนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะครับผลกระทบมันก็คือเมื่อยูนิตนี้หยุดสารตั้งต้นตัวนี้ก็ขาดเพราะตอนนี้ขาดก็อาจจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศพอนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาราคามันก็อาจจะมีความสูงขึ้นเมื่อซื้อมาแพงกว่าผลิตออกมามันก็อาจจะต้องมีการปรับราคาในช่วงระยะสั้นๆนะผมเชื่อว่าระยะสั้นระยะยาวอาจจะยังไม่กระทบเมื่อสามารถเมื่อทางโรงงานสามารถแก้ไขปัญหาและกลับมาเดินเครื่องผลิตได้อีกครั้งนึงเนี่ยระบบตรงนี้มันก็จะกลับมาในราคาที่อยู่ในราคาเดิมผมเชื่อว่าอย่างนั้นอาจจะมีช่วงสั้นๆเท่านั้นเอง

0: มื่อกี้อาจารย์กิติกรยังพูดถึงในประเด็นของชุมชนหรือกับสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรอีกหน่อยนึงมั้ยฮะ
1: ในเชิงชุมชนเนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยชัดเจนคือทำให้เกิดความหวาดกลัวใครจะใครท่านนึกดีๆถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาว่านะตามที่เขาคุยเบื้องต้นนะไฮโดรเจนคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะมันคือบอมดีๆนี่เองนะไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวาดกลัวเนี่ยมันมีแน่นอนนะสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเสียงมันจะดังมากถ้าผมจะคาดเดาไม่ผิดมันคงจะปั๊มขึ้นมาเสร็จแล้วก็ติดไฟแล้วก็มีควันกลุ่มควันใหญ่ขึ้นมาน
0: ะครับในข่าวก็จะบอกว่าโอ้เสียงดังมาก
1: ดังพวกนี้ดังอยู่แล้วฮะยังไงก็ดังอ่ะแบบบุ้ม
0: ไปแล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นล่ะในอำเภอหรือในตัวเมือง
1: หวาดกลัว2ไม่แน่ใจว่าดำรงชีวิตอยู่แถวนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะจริงๆผมเล่าให้ฟังว่าโซนทางด้านของ IRPC เนี่ยผมก็ไปแต่ผมยังไม่ค่อยเห็นถ้าในโซนมาตรพุทธเนี่ยจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นดิสเพลย์บอร์ดนะครับเป็นแผ่นกระดานใหญ่ๆนะคอยมอนิเตอร์คือติดตามคุณภาพอากาศ
0: ครับ
1: ในชุมชนรอบบริเวณที่อยู่ในมาบตาพุธแล้วก็จะรายงานเมื่อเขาก็พยายามที่จะสื่อสารกับคนนะเพราะว่าเขาจะวัดค่า NOX NOX นะแล้วก็ SOX ซึ่งเป็นก๊าซไนโตรเจนกับก๊าซซัลเฟอร์ที่เป็นออกไซด์แล้วก็วัดพาร์ติเคิลก็คือวัดฝุ่นละอองแต่ชาวบ้านนะท่านเชื่อดูครับให้คุณพ่อคุณแม่ตายายผมเองเนี่ยถาม NOX SOX ก็งงอะ SOX SOX อะไรก็ไม่รู้เขาพยายามจะรายงานว่าอันนี้อยู่มาตรฐานก็เป็นรูปคนหน้าแล้วก็ยิ้มถ้ายิ้มสีเขียวอยู่ได้ถ้าเมื่อไหร่หน้าบึ้งสีแดงเนี่ยเตรียมเพ่นนะแล้วก็จะมีอะลามเตือนแต่โซนของ IRPC ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ดิสเพลย์บอร์ดอย่างนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับในนิคมอุตสาหกรรม
0: ผมว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคงมีคนตั้งคำถามในเชิงชุมชนแล้วล่ะว่าเกิดไม่มีมันคงมีแล้วล่ะฮะใน
1: ใช่ครับเพราะว่าผมเห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เขาพยายามใช้รถขยายเสียงซึ่งมันก็เป็นการช่วยในระดับหนึ่งนะที่จะลดความหวาดกลัวของคนแต่ระยะยาวเนี่ยท่านจะทำอย่างไรเหมือนกับน้ำมันรั่วนะจะดึงความมั่นใจของคนกลับมาได้ยังไงที่จะต้องตอบว่าจริงๆไม่ได้มีแต่กลุ่ม IRPG ไม่ได้มีแต่ IRPG นะมีกลุ่มของเขาอีกนะกลุ่มหมายความว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีเครือที่เขาเรียกว่ากลางน้ำกับปลายน้ำอยู่ในกลุ่มตรงนั้นอีกนะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มอุเบกเนี่ยอุเบกกรุ๊ปเครืออุเบกกรุ๊ปก็จะเป็นที่นำเอาวัตถุดิบพวกนี้มาทำเป็นพลาสติกเหมือนกันอย่างเช่นดึงรับเอามาทำเป็นไนลอนหรืออะไรกลุ่มตรงนั้นนี่คล้ายๆมาตาพุทธเลยนะ
0: อุตสาหกรรมแบบนี้อยู่คู่กับเมืองไทยมาหลายสิบปีนะฮะอาจารย์ทั้งสองท่านเพราะฉะนั้นผมว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาเราก็เรียนรู้แล้วก็มีข้อกำหนดมีหลักการมีกฎหมายเข้าไปบริหารจัดการมากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วผมว่าทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็อาจจะพัฒนาไปในทางที่ดีผมในฐานะผู้ใช้ผมก็มองโลกนี้ค่อนข้างจะดีนะครับแต่แน่นอนว่าอะไรที่มันเป็นกระจุกตัวอย่างที่อาจารย์กิติกรว่ามันก็มีปัญหาของมันนะครับแต่ว่าทั้งชุมชนทั้งในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้หรือว่าเป็นคนไทยสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าใจนะครับว่าการบริหารจัดการนั้นน่ะก็ควรต้องมีมาตรฐานที่ดีแบบหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเหมือนกับในเสวนาวันนี้ที่เราพยายามที่จะทำความเข้าใจว่าที่บอกว่าไฮโดรคาร์บอนถ้าเกิดไปถามป้าที่ขายหมูปิ้งหน้าโรงพยาบาลมาไฮโดรคาร์บอนก็คงไม่เข้าใจต้องมาวันนี้ก็เข้าใจว่าไฮโดรคาร์บอนก็เข้าใจมากขึ้นนะครับเข้าใจว่าน้ำมันดิบแล้วก็กระบวนการในที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำในบริเวณนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับมีผู้เข้าร่วมเสวนาท่านไหนอยากที่จะแสดงความเห็นอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ผมอยากขอความเห็นเพราะว่ากรณีนี้ผมไม่ได้เชิญอาจารย์สองท่านมาพูดแต่ผมอยากได้ยินหลังจากที่ฟังเริ่มต้นจากวิทยากรสองท่านท่านที่เข้าร่วมเสวนาอยากที่จะแสดงความเห็นในประเด็นไหนมีคำถามอะไรที่ยังเป็นตัวแทนชุมชนเป็นตัวแทนของสาธารณะที่คิดว่าเรื่องนี้อยากรู้จังเลยเชิญที่ไมโครโฟนแล้วก็ถามได้เลยนะครับหรือให้เพื่อนถามก็ได้นะครับผมคิดว่า

0: เรากำลังทำประโยชน์ให้กับสาธารณะด้วยกันนะครับ
1: ค่ะคือสงสัยว่าสมมติถ้ามันเกิดไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะเราก็คือปล่อยให้มันไหม้ไปเรื่อยๆจนกว่าก๊าซหรือว่าอะไรนั้นมันหมดใช่ไหมคะแต่ภาพข่าวที่เห็นมันมีการฉีดน้ำอะไรด้วยแบบเนี้ยค่ะการไปฉีดน้ำหรืออะไรมีผลยังไงแล้วก็น้ำที่มันไหลลงอาจจะมีผลไหมคะที่ว่าไปคบคราบน้ำมันที่หาดแม่ลำพึงมันเกี่ยวโยงกันหรือเปล่า
2: ผมเชื่อว่าเคสกรณีที่เจอหาดแม่ลำพึงเนี่ยมันไกลจากไออาร์พีซีมากๆนะครับการดับตรงนั้นผมเชื่อว่าเขาต้องพยายามดับ เพราะเวลาคือพอชั่นตรงนั้นมันน้อยนะแต่มันคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันนะผมเข้าใจมันก็ต้องปล่อยให้เป็นจะลุกไหม้แต่เขาต้องพยายามดับเพื่อคุมพื้นที่ไม่ให้มันลามไปยังยูนิตอื่นเพราะอย่าลืมว่าวาล์วชัตดาวน์ก็จริงแต่ถ้าท่านยังมีไฟอยู่เนี่ยสามเหลี่ยมไฟท่านก็รู้อยู่แล้วท่านต้องดับท่านต้องเอาอะไรออกในเมื่อเชื้อเพลิงท่านเอาออกท่านก็ต้องหาทางที่จะต้องคุมไม่ให้มัน
0: ภูมิ
2: กระจายใช่ครับเพราะไม่งั้นมันกระจายเข้ายูนิตอื่นเนี่ยอาจจะเป็นทั้งแพ็คนะหรือท่านเห็นที่นั่นหน่วยเก็บถ้ามันลามเนี่ยนะครับแทงฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยพวกนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนที่ไวไฟเกือบทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าหลักการมันไม่ใช่ว่าปล่อยแบบคือมันก็ต้องพยายามคุมพื้นที่นะผมเชื่อว่าทางหน่วยก็ต้องพยายามคุมพื้นที่แต่ว่าตัวน้ำมันที่มันอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยมันติดไฟไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องปล่อยให้มันเผาออกไปจริงๆมันไม่ได้เป็นพอชั่นแบบคือเราอาจจะตกใจนะแต่ถ้าเราเดินถ้าไปผมเนี่ยอยู่ในเดินเข้ามาตะพุ่งตั้งแต่เกือบจะ10ปีเนี่ยตั้งแต่สมัย49หรือ249ก็ไปทำงานเนี่ยเห็นเรื่องพวกนี้มันคือเราคุยกันในระดับสเกลที่มีความแตกต่างกันนะเรามันหนึ่งนิดนึงของนี่มันโคตรเยอะแต่พวกนี้เนี่ยมันเป็นหลายๆหมื่นๆแสนๆนิดที่เขาทำอุตสาหกรรมกันนะ
0: ประเด็นตรงนี้อาจารย์กิติกรก็คือพูดย้ำคือขนาดของเชื้อเพลิงมันอยู่ในสเกลที่เราแฮนเดิลได้สามารถที่จะจัดการได้ใช่ไหมครับ
2: เพราะถ้าแฮนเดิลไม่ได้เนี่ยตัวเมืองอาจจะหายไปทั้งตัวคือจริงๆมันผมคิดว่าเขาไวไม่ใช่ไวระบบมันมีการชัตดาวน์เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตาม
0: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เช่นนี้แต่เขาสามารถที่จะบริหารจัดการในเวลาอันสั้นไม่มีความเสียหายแน่นอนเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแต่ว่าบริหารจัดการได้ทำให้ปัญหามันจบเร็วนั้นลักษณะที่เรามาคุยกันวันนี้ก็คือทำให้มีความเข้าใจและมองปัญหานี้ลึกซึ้งต่อไปว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อันตรายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก็มีแต่เรามีความรู้มีความตระหนักแล้วเราก็มีการซักซ้อมแล้วก็มีกฎกติกามารยาทแล้วก็ดำเนินการไปตามนั้นว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะต้องทำอย่างไรประเด็นเสวนาสาธารณะ Science Cafe เรื่องเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันผมคิดว่าเราได้ประเด็นทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับและเราคงจะได้พบกันใหม่เมื่อมีประเด็นเสวนาสาธารณะให้มหาวิทยาลัยมหิดลมาช่วยร่วมตอบคำถามและให้ความรู้ให้ปัญญากับสังคมขอให้ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านปรบมือให้กับวิทยากรทั้งสองท่านของเรานะครับและผมขอจบเสวนา Science Cafe วันนี้ตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกแล้วก็ให้ความเห็นในวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีของทุกคนที่ต้องการความรู้และอยากรู้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
3: เรื่องพวกนี้เนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะเราบางครั้งเนี่ยพอมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกตื่นตระหนกหวาดกลัวอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะไปสนใจเรื่องอื่นนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดได้บ่อยๆสถิติจาก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเรื่องของอุตสาหกรรมในปิโตรเคมีที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่เพียงครั้งหรือ2ครั้งแต่มันมากกว่า 2-3 ครั้งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรที่เราจะเรียนรู้และบูรณาการภาครัฐจะต้องมาดูมากขึ้นนะครับเพราะเหตุการณ์หลังๆเนี่ยเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆนั้นตั้งแต่ BST ระเบิดบางจากไฟไหม้โรงกลั่นนะครับแล้วก็มาถึงโรงกลั่นน้ำมันอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอย่าให้มันเกิดถี่มากนักเพราะประชาชนก็จะหวาดกลัวคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็ยิ่งหวาดกลัวหนักเข้าไปใหญ่นะครับก็ฝากว่าคงไม่ใช่เป็นวัวหายล้อมว่าเราคงจะต้องมองมากกว่านั้นและจะปฏิรูปทำยังไงแค่นั้นเอง
4: การเสวนาในครั้งนี้นะครับเราสามารถสรุปได้ใน 3-4 ประเด็นอันที่1คืออาหารจะเป็นอะไรไหมคงไม่เกี่ยวกับอาหารในเกี่ยวกับ

0: ุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับอาหารแน่นอนสามารถบริโภคอาหารได้อย่างปกติอันที่2 อาจจะเกิดฝนกรดไหมหรือว่าคุณภาพอากาศเป็นยังไงในช่วง24 48หรือ72ชั่วโมงอาจจะมีค่าอะไรเกินมาตรฐานบ้างแต่ธรรมชาติจะดูแลตัวเองทั้งลมพัดเข้าลมพัดออกช่วงนี้จะเป็นตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดเข้าสู่แผ่นดินแล้วก็กระจายไปนะครับอาจถ้ามีฝนกรดหรือเจอความชื้นก็อาจจะมีบ้างแต่ในบริเวณนั้นก็จะคลี่คลายไปเพราะอากาศก็น่าจะชื้นอยู่แล้วนะครับในประเด็นของชุมชนการเกิดอันตรายลักษณะอย่างนี้การเกิดอุบัติเหตุทางในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใหญ่มากนักดูเหมือนว่าจะเป็นการซักซ้อมครั้งใหญ่ไปในตัวผมในส่วนตัวผมคิดว่าเราทำให้สังคมทำให้อุตสาหกรรมมีการตื่นรู้มีการตื่นตัวสำหรับการรับมือการป้องกันการกำหนดมาตรการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจจากนักวิชาการสนใจจากสื่อแขนงต่างๆโดยผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรก็ตามทำให้เราเข้าใจเรารู้ว่าเราต้องทำตัวอย่างไรเราต้องใช้ข้อมูลบริหารข้อมูลอย่างดีในฐานะนักวิชาการในฐานะมหาวิทยาลัยมหิดลเราเป็นหลักให้กับสังคมครับโดยที่ให้ความรู้ว่าอุตสาหกรรมคืออะไรสิ่งที่รั่วออกมาคือไฮโดรคาร์บอนซึ่งไม่มีพิษและทำไมมันถึงถูกเผาไหม้หมดไปนั่นคือกระบวนการของการจัดการการเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดหมายในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้วันนี้ผมคิดว่าประเด็นสิวนาสาธารณสายคาเฟ่เรื่องการรู้จักไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันเนี่ยเราได้ประเด็นเหล่านี้ชัดเจนทั้งคนที่เข้าร่วมสิวนาและประชาชนในวงกว้างรวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนรอบๆโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้นและหมายถึงประชาชนในจังหวัดระยองหรือจังหวัดใกล้เคียงด้วยครับ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-201-5070-1และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุย
1: น้องเสียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เน
1: า
0: ะแต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงเขาคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่มีหัวไงอ๋อ
0: มันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือด
1: ม
0: ัน
1: เล
0: ือ
1: ดเลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมีต้น

0: ขึ้นโคนไง
1: อ๋อมันจะนูน
0: ใช่ใช
1: ่หัวมันจะนูนขึ้นมา
0: ใช่
1: แล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบอวบก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอะไรเงี้ย
0: นี่เวลามันตัวเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มันขุ่นก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
1: ไหร่อันนี้ไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
0: ยังไม่โผล่เลย
1: โอเคที่เรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเท้าของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆแถวนั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเท้าของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเท้ามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลือดนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ๊ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้ทางนี้ดูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี่
1: อันนี้อะไรคะ
0: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
1: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไง
0: น
1: ี่ใช่ไหมแม่
0: ใช่นี
1: ่
0: แต่มัน
1: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหมแล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
0: ใช่
1: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
0: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี่
1: เหรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
0: มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้ามันเต็มที
1: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
0: ้ใช่
1: เอาไหมอันนี้เอาไหม
0: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
1: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
0: ใช่
1: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
0: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
1: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
0: นี่แหละ
1: มาแล้วอุ้ยหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบนี
0: ้มันไม่ค่อยมี
1: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะเนี่ยอันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
0: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
1: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
0: ม่วงขาว
1: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอะไปดูใหญ่กว่านี้และอันนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
0: ่ก็เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
1: นี่ก็ใช่ค่ะ
0: น
1: ี่ไงนี่ไงอันนี้ก็นูนเนี่ย
0: น
1: ี่ก็นูนเหมือนกัน
0: กำลังจะโตไง
1: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กๆกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
0: ใช่
1: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประ

0: าณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะนี่เถาเยอะนะเนี่ยต้นไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมแถวนี้หรือเราไปเอาลูกน
1: ี้
0: อันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็กยังเล็กไปอีก
2: นี่ก็ใช่
0: นี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
2: ถึงปลายยอดเลยแหละ
0: หัวใหญ่ไหมคะหัวนูนอยู่นะยังกระจอมปลวกเลยอันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
2: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
0: โห
2: เป็นกระสอบเลยนะ
0: อันไหน
2: หัวนี่แหละ
0: อ๋อเหรอ
2: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
0: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
2: ไม่เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
0: มันเลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเหี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีขออนุญาตนะแม่
2: เอาเลย
0: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถาน ี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่ง
2: โอ้มีแต่บางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
0: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
2: บางที
0: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอ่ะ
2: นูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
0: ่ยังเล็กอยู
2: ่ยังละอ่อนอยู่ไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
0: อ
2: ันนี้ใบยังเขียวอยู่
0: นี่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
2: ใบจะเหลืองแล้วก็เขาจะแห้ง
0: งัดไหมแม
2: ่
0: งัดบ
2: ่งัด
0: เนี่ย
2: โอ้ยังไม่เต็มที
0: ่เนี่ยหรอ
2: ก็เจอรากนี
0: ่เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเน
2: า
0: ะ
2: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
0: เป็นงิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดเลือดจริงๆ
2: นี่ไง
0: ชึบชึบชึบชึบเลือดเลย
2: เรียกสองชื่อ
0: เ
2: ขาเร
0: ีย
2: กบ้านต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
0: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเนาะ
2: เล็บเท้าช้าง
0: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้วนิ้วนิ้ว
2: น
0: ิ้ว
2: นี่นี่
0: วันนี้ไงมี2หัว
2: 3นะ
0: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะ มันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถานึงข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
2: โอ้ขาดเลย
0: ขาดเหร
2: อเสียงขาด
0: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบนะอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
2: ไม่ใช่มันเลือดครับเป็นเลือดคน
0: ไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ล่างอยู่ล่าง
2: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
0: ่ลงได้อยู
2: ่ต้องเอาข้างนั้นออก
0: ข้างฝั่งนี้นะเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
2: นี่แหละเขายังไม่แก่
0: เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสิสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
2: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนๆอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที
0: ่ค่ะนี่ก็อีกหัวหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
2: ใช
0: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก้อนนี้ก็เดียวพอ
2: ขาดเลย
0: เพราะมันเยอะมากอ่ะอันนี้หักข้างในเหมือนเผือกเลย
2: เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
0: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
2: ม่วงอมขาว
0: ๆค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้ให้แบบนี้เลย

0: เลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขุดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
1: มันจะมีนี่หำของเขานี่หัวเล็กๆเนี่ยนี่
2: มันจะมีแบบนี้
1: ใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
2: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ย มันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเข้ามาทำพันธุ์ต่อได้
1: ใช่
2: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
1: นี่แหละ
2: นี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินอุ๊ยแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่มั้ยแม่มันต้องแก่ใช่มั้ยมันถึงจะมีแบบเนี้ย
1: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี้
2: คือตุ๊บเลย
1: ต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
2: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมา
1: ใช่
2: แล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
1: ใช่อ
2: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
1: ่ได้แต่ไม่กินเพราะว่ามัน
2: เล็กจัด
1: เล็ก
2: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไหม
1: อ
2: ันนี้พอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆนี่นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดี
2: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะบ่ได้เตรียมเน
3: า
2: ะ
3: ค่ะบ่ได้เตรียมตัว
2: ยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเนาะ
3: ปอกเปลือกค่ะ
2: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
3: ก็ได
2: ้ต้มกิน
3: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านเราเล่าบ้าน
2: เอาภาษาอีสานบ้านเฮานะ
3: จ้า
2: ปกติบ้านเราเฮ็ดอีหยังกินบ้างคะเนี่ย
3: ทำเป็นของหวาน
2: ของหวาน
3: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
2: ใช้เป็นไส
3: ้ใช่เป็นไส้กล้วย
2: ต
3: ้มมัด
2: ข้าวต้มมัด
3: ได
2: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
3: ต้มจิ้มน้ำตาล
2: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
3: ได้
2: ได้เหมือนกัน
3: ทำเชื่อมได้
2: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
3: ได้หลายอย่างอยู่แหละนอก
2: จากนี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวหนึ่งเน
3: า
2: ะกินเน
3: า
2: ะ
3: นี่ยังเล็กหน่อย
2: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโลใช่ไหม
3: เท่านี้นะ
2: เท่าถาดนี่เลยเนา
3: ะ
2: วันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณ
3: ได้ครับ
2: เนาะประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนนี
3: ่เนื้อ
2: คือเปลือกมันอ่ะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆก้อนๆเน
3: า
2: ะ
3: ตามเล็บมัน
2: ตาอ๋อตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเน
3: า
2: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
3: ก็ไม่เยอะก็ได้
2: อุ้ยเขาลื่นนะ
3: เขาลื่นยางเขามียาง
2: มียางเนาะ
3: ฉะนั้นถึงว่าเอาหน้ามาล้างด้วย
2: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่มั้ยคะ
3: บ่คันเด้อค่ะเด้ออันนี้บ่คันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อยแล้วก็ล้างยางมันออก
2: จ
3: ้ะแล้วหั่นเป็นชิ้น
2: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
3: พูดได้หลายอย่าง
2: พูดได้หลายอย่างพูดได้2ภาษาอย่างงี
3: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าน่ะล่ะ
2: ตกได้อยู่พอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บๆโอ้ลื่นมาก

0: ยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
1: แมน
0: แมนนี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
1: ้
0: นี่แหละนี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
1: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะ
0: มันมียางเนา
1: ะ
0: ซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยเป็นยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะ

0: ู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
1: อ๋อส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
0: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
1: ่แต่คนเดิม
0: คนเดิม
2: ทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือเตยค่ะ
1: เกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี่เลยเนาะ
0: ลงนี้เลย
1: แล้วก็หัวกะทิ
0: ลงเลย
1: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
0: า
1: ะ
0: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวมันลง
1: แล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
0: ตั้งเตาลดร้อนเลย
1: แล้วแป๊บนึงแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
0: ใจร้อนเน
1: า
0: ะ
1: ใจร้อนวัยรุ่นก็งี้แหละ
0: ลงเลยเนาะนี่เลยนับอีก
1: ลงได้จ้ะทีนี้เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
0: ใส่เลยนะไม่เยอะไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
1: พอดีเลย
0: ย่ายคนเนาะแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: คนได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินเรื่อยๆมาก
0: ินเปล่าๆบ่ค่อยหวาน
1: บ่ค่อยหวาน
0: มีแต่ใส่น้ำตาล
1: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเนาะ
2: มันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
0: เปิดใจปะ
1: เปิดใจยายต้องถามตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดโลดค่ะ
0: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
1: เดือดปัดปัดปัดปัดปัดเลยนะ
0: คนก่อนนะ
1: คนจ้ะ
2: มันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: รากกะทินิดนึงยากะทิไหมคะ
1: บางทีเพิ่มยาจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้ราดให้แล้ว
1: ว่ายาจะราดเองเว้ย
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แหมมีจะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิกลิ่นเขาเนี่ยหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลยดีมากเมื่อกี้ใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานหวานมาก
1: เห็นได้เท่ก็มันหยาดมันหวานเนี่ย
0: หยาดหน่อยอร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหมันลื่นมากอะไรเงี้ยค่ะอร่อยดีอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมากแซ่บบ่

0: นี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกๆอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมากๆค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พลูเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม้วนหลายด้วย
2: ม้วน
0: บ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะม้วนด้วยนะ
2: ม้วนด้วย
0: หัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยโอ้ปวดกัดคอขันอุ้ยจิกุ้งจ
3: ิกุ้งออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอาไหมตัวละ2บาท
3: 2บาทเหมือนกันหรือทางโน้นน่ะ
0: หนูก็มั่วไปงั้นแหละ
4: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ๊ะ
4: ยายบ้านกินก็เอาไป
0: ยาย
4: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
4: ไปกินน้ำก่อน
5: อมรินทร์ทีวี
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
7: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
2: ฟีลกู๊ด
1: เรื่องราวในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีคุณแม่ที่ทุ่มเทคอยดูแลลูกสาวที่พิการทางการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่กำเนิดนะคะคุณแม่มีความเชื่อแบบนี้ค่ะว่าการศึกษาจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ลูกสาวมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: และแล้วนะครับเรื่องราวความรักของครอบครัวนี้ก็ต้องมีบททดสอบครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อเส้นทางชีวิตของลูกสาวต้องเปลี่ยนไปอีกเส้นทางนึงเลยที่ไม่เป็นไปตามความฝันของแม่แต่นั่นไม่ใช่เงื่อนไขนะครับที่ทำให้แม่รักลูกน้อยลงเพราะแม่จะอยู่เคียงข้างเสมอครับ
1: ฟ้าหรือวินทัชชาถุนนอกหญิงสาวที่เกิดมาพิการมีขาที่สั้นกุดทำให้แม่ต้องเจอเสียงนินทาจากชาวบ้านแต่แม่ก็ไม่เคยยอมแพ้และตั้งใจให้การศึกษากับฟ้าอย่างเต็มที่เพื่อให้มีอนาคตที่สดใสจนฟ้าสามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้ฟ้าทำให้ฝันของแม่เป็นจริงด้วยการสอบชิงทุนไปเรียนที่ประเทศอังกฤษแม้จะอยู่ห่างไกลกันแต่ฟ้าและแม่ก็ยังได้โทรศัพท์คุยกันแทบทุกวันจนฟ้าเรียนจบปริญญาตรีและมีเหตุการณ์ให้เรียนไม่จบปริญญาโทไม่ว่าฟ้าจะเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิตแบบไหนเธอก็ยังมีแม่คอยอยู่เคียงข้างเสมอเรื่องราวของฟ้าวินทัชชาและแม่รินดาอาสานอกจะเป็นอย่างไรติดตามในรายการวันนี้ค่ะขอต้อนรับทั้งสองท่านค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะนี่คุณฟ้าอายุ32ปีแล้วนะคะคุณฟ้าจบการศึกษาปริญญาตรีมาจากแมนเชสเตอร์เมโทรโพลิแทนยูนิเวอร์ซิตี้สาขาสังคมวิทยาค่ะทำไมแม่ถึงให้ความสำคัญมากกับการศึกษาคะ
4: แม่ไม่ได้เรียนหนังสือแม่เป็นคนไม่ได้เรียนเลยแล้วก็นี่ก็อยากจะให้ลูกเนี่ยพอเห็นเขาเป็นคนอย่างนี้เกิดว่าสักวันนึงแม่ไม่ได้อยู่ด้วยหรือว่าอะไรไปเนาะเขาจะได้มีอาชีพเขามีอนาคตหรือว่าจะไม่ต้องเดือดร้อนพี่น้องหรือว่าญาติสังคมอะไรเงี้ยค่ะ
0: แม่ทำอาชีพอะไรครับสม
4: ั
0: ยก่อน
4: สมัยก่อนนะแม่ทำหาบขนมขายที่บ้าน
0: แล้วรายได้ต่อวันคือกี่บาทครับ
4: สมัยก่อนขนมถ้วยละ2บาท
0: ถ้าขายหมดได้เท่าไหร
4: ่วันละ200ถึง300บาท
0: นี่คือกำไร
4: จ้ะสมัยก่อนนะนี่ก็ว่าดีสุดๆแล้วค่ะ
1: ด้วยข้อจำกัดทางร่างกายเป็นปัญหาเยอะไหมคะเวลาที่น้องฟ้าไปโรงเรียน
5: ก็สมัยก่อนเยอะค่ะเพราะว่าเราต้องใช้มือเคลื่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: เข้าห้องน้ำก็จะลำบาก
5: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเรียนอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
5: ่
1: ะ
5: ใช่ตอนอนุบาลก็แต่คือมันก็ยังไม่ได้แบบอนุบาลเนาะก็จะอยู่แต่ในห้องใช่ไหมคะมันก็ไม่ค่อยได้ไปไหนบ้างแต่ว่าเวลาพักเบรกเพื่อนๆเขาจะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นอะไรเงี้ยพวกสไลเดอร์ชิงช้าอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบไม่ค่อยได้ไปก็จะได้นั่งรอนั่งรอเพื่อนอะไรเงี้ย
1: ที่สมุทรสาครนี่เรียนอนุบาลจนถึงชั้นไหนคะแม่
4: แค่อนุบาล2ก็ออกเลยเนาะ
5: ออกค่ะ
4: ออกแล้ว
5: ก็คือเหมือนแม่ได้ไปเจอกับครูคนนึงที่เขาบอกว่ามีโรงเรียนมีโรงเรียนเฉพาะทางคือโรงเรียนสำหรับผู้พิการใช่ค่ะแต่ว่าคือเขายังสร้างไม่เสร็จอาจจะแบบรอสักปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้พักกลับไปอยู่ที่บ้านคราวเนี้ยพอโรงเรียนมันพอแม่ก็โทรติดต่อทางโรงเรียนนั้นตลอดว่าเอ้ยโรงเรียนเสร็จยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันยังไม่ได้เสร็จเต็มร้อยครูก็บอกว่าเอามาก่อนก็ได้เราก็เลยได้ไปอยู่โรงเรียนเป็นโรงเรียนศึกษาพิเศษปัจจุบันนี้เป็นโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น
1: เมื่อต้องจากอกแม่ไปไกลแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แม่ลูกห่างกันด้วยนะคะสองแม่ลูกจะผ่านวันคืนแห่งความห่างไกลนี้ได้ด้วยวิธีไหนชมจากละครเวทีค่ะ
6: สวัสดีครับที่นี่คือโรงเรียนการศึกษาพิเศษศรีสังวาลขอนแก่นโรงเรียนสำหรับผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวโรงเรียนแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผู้พิการสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้แต่ใครจะคิดล่ะครับว่าลูกศิษย์ของเราคนหนึ่งจะมีแรงใจและไฟฝันผลักดันตัวเองไปไกลกว่าที่หลายคนคาดคิดอะไรคือแรงผลักดันของเธอวันนั้นหลังจากเลิกเรียนนักเรียนทุกคนเข้าหอพักเรียบร้อยหมดแล้วนั่นเป็นครั้งแรกครับที่ผมได้พบกับเธอ

0: นะลูก
1: ไม่เอาแม่
2: เธอชื่อฟ้าครับ
0: ถึงแล้วลูก
1: ไม่เอาอ่ะแม่ป้าไม่อยากอยู่ที่นี่อ่ะแม่ใจร้ายทำไมต้องให้ฟ้ามาอยู่ที่นี่ด้วยอ่ะ
0: ฟ้าที่นี่มีเพื่อนเยอะแยะเลยนะลูกมึงไม่อยากมีเพื่อนหรอลูก
1: ไม่อยากอ่ะฟ้าอยากอยู่กับแม
2: ่น้องฟ้าใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสวัสดีคุณครูสิลูก
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับครูชื่อครูอานะครับน้องฟ้าเดินทางมาไกลเลยเหนื่อยไหมครับ
1: หนูไม่เหนื่อยค่ะแม่เหนื่อย
2: แม่เหนื่อยด้วยโอ้ยตลกนั่นเราเนี่ย
0: ครูคะฟ้าร้องไห้มาตลอดทางเลยค่ะ
2: เป็นธรรมดาครับคุณแม่แต่คุณแม่มาส่งน้องคนเดียวเหรอครับ
0: ค่ะฉันเรียกลูกคนเดียวแล้วฉันก็เพิ่งออกจากที่ทำงานมาแล้วก็มาส่งแล้วเดี๋ยวก็ต้องรีบกลับเพื่อไปให้ทันเวลาวันทำงานอีก
2: น้องฟ้าครับเห็นไหมครับแม่เขารักและห่วงน้องฟ้านะเดินทางมาส่งน้องฟ้าตัวคนเดียวด้วย
1: ถ้าแม่รักฟ้าไม่เห็นต้องพาฟ้ามาอยู่ที่นี่เลยอ่ะให้ฟ้าอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได
2: ้น้องฟ้าฟังครูนะครับถ้าเกิดน้องฟ้าไม่เรียนหนังสือน้องฟ้าก็จะไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมและที่สำคัญก็คือไม่มีความรู้พอโตขึ้นก็อาจจะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากคุณแม่เองเขาก็เป็นห่วงเราเขาก็เสียใจเหมือนกันครับที่ต้องห่างจากน้องฟ้าแต่แม่ก็ต้องยอมเพื่ออนาคตของฟ้าไงครับ
0: ฟ้าฟ้าแม่สัญญานะลูกว่าแม่จะมาหาลูกทุกเดือนแล้วก็จะเอาของโปรดมาฝากลูกด้วย
2: ของโปรดของน้องฟ้านี่อะไรนะครูอยากรู้จังเลย
1: ไม่เอาอย่าบอก
0: จี้กุ้งทอดนะคะ
2: จี้กุ้งทอดโอ้ยจี้ปองบั่นเฮ้าหน้าโรงเรียนมีเยอะมากเลยเดี๋ยวคุณครูไปซื้อมาทอดให้กินน้องฟ้าจะได้คลายความคิดถึงคุณแม่ไงล่ะครับจี้กุ้งใช่ไหมจี้ปองบอกยืมแล้ว
0: ฝากน้องฟ้าด้วยนะคะ
2: ไม่ต้องห่วงครับคุณแม
0: ่ฟ้าเดี๋ยวแม่ต้องรีบกลับแล้วนะลูกหนูตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็ฟังเชื่อฟังคุณครูนะแม่กลับไปแล้วก็จะรีบมาหาหนูเป็นเด็กดีนะลูก
2: นี่แหละครับความรักของแม่ที่มีต่อลูกยอมห่างจากลูกแม้กระทั่งลูกที่เป็นเสมือนดั่งดวงใจของเขาแต่เขาก็ยอมนะครับเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของน้องฟ้าแม่น้องฟ้าทำงานหนักมากครับเงินที่ได้บางส่วนไว้ใช้จ่ายและส่งบ้านและเก็บส่วนที่เหลือมากที่สุดนำมาเป็นค่ารถเดินทางมาหาน้องฟ้าทุกเดือนตามที่แม่เขาสัญญาไว้
0: คุณมิคะ
3: ครับเอาไปเลย
0: ฉันขอเบิกเงินนวงลุงนาสัก 1,000 ได้ไหมคะเพราะดิฉันต้องเดินทางไปขอนแก่นไปหาลูกแล้วก็ได้ซื้อเสื้อผ้าแกสักชุดนึงแล้วก็ของโปรดแกสักนิดนึงถ้าได้สัก 2,000 เนี่ยนะคะจะซื้อของโปรดให้แกพอดีเลยค่ะแกชอบกินอันนี้มากเลยแล้วก็ดิฉันจะใช้เงินให้คุ้มที่สุดนะคะถ้าได้พอดี 3,000 นะคะจะใช้ให้คุ้มค่าเป๊ะๆเลยไม่ขาดไม่เหลือไม่เกินอะไรเลยขอบพระคุณมากๆค่ะคุณมิกขอให้ขายกุ้งขายปูดีๆนะคะปังๆเลยค่ะหมดได้เลยเจ้าค่ะ
3: ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ไปแล้วหมดแล้วหมดเลย
2: เมื่อเสียงประกาศดังขึ้นเด็กนักเรียนในโรงเรียนทุกคนจะต้องหูผึ่งทุกคนออกมาดูว่าผู้ปกครองของเขาจะมาหาหรือว่าจะโทรมาหรือเปล่า
4: ครูหาคะแม่หนูโทรมาหรือเปล่าคะ
5: ดูซิเนี่ยติวภาษาอังกฤษให้อยู่ดีๆก็พรวดพลาดซิ่งออกมาเลย
2: แล้วไม่อยากก็ซิ่งตาครับ
5: ใช่สิเหนื่อยนะเนี่ย
4: ว่ายังไงล่ะคะ

0: โทรมาหรือเปล่า
1: น้องฟ้าครับแม่น้องฟ้าไม่ได้โทรมาครับ
0: ทำยังไงดี
2: ไม่เป็นไรน้องฟ้า
0: น้องฟ้าคิดถึงแม
3: ่แม่ไม่ได้โทรมาแต่แม่มาหาฟ้าเลยนะลูก
0: แม
1: แม่ใหญ่ครับ
4: ที่สุดเลย
1: นี่แม่น้องฟ้าแม่น้องฟ้าได้เดินทางมาหาน้องฟ้าทุกๆเดือนเลยนะครับทำแบบนี้มาเป็นปีไม่เคยขาดเลยครับแม่ใหญ
2: ่ก็ความเป็นแม่ไงครูอา
0: แม่ขานี่แม่ใหญ่ค่ะผอ.คนใหม่แม่ใหญ่อ่ะสอนภาษาอังกฤษให้ฟ้าด้วยนะฟ้าชอบมากเลย
3: สวัสดีค่ะท่านผอ.
5: สวัสดีค่ะคุณแม
3: ่ท่านใหญ่จริงๆด้วยนะลูก
5: ฮะ
3: ฝากลูกฟ้าด้วยนะคะ
5: อ๋อถ้าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะคุณแม่ก็เป็นหน้าที่ของครูอยู่แล้วค่ะแล้วฟ้าเขาก็เป็นเด็กที่เก่งมากนะคะอนาคตไกลแน่ๆคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะ
3: ค่ะฟ้านี่อะไรเอ่ย
0: ที่คุ้งทอดอุ้ยแม่ใหญ่ค่ะนี่ของผมหนูเลยค่ะ
5: อ๋อเหรอ
0: ลองชิมดูไหมคะ
1: ภาพที่กลุ่มทอดกับน้องฟ้านี่เป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะครับนี่แหละครับความรักของคนเป็นแม่ที่แปลความลำบากเป็นพลังสิ่งเหล่านี้แหละครับมาเติมเต็มชีวิตของฟ้าให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนที่บกพร่องไม่แปลกใจเลยใช่ไหมครับที่ฟ้าไปไกลกว่าที่หลายๆคนคาดคิด
6: คุณแม่เดินทางไปหาน้องฟ้าทุกเดือนแบบในละครเลยใช่ไหมคะ
7: ทุกเดือนเลยค่ะ
6: ค่ะ
7: พอเงินเดือนออกปุ๊บคุณแม่ก็จะไปหาน้องฟ้าก่อนกลัวเขาจะร
6: อไม่เคยขาดเลย
7: ไม่เคยขาดช่วงที่อยู่ศรีสังวาลค่ะ
6: ค่ะ
7: ไปทุกเดือนจนเขาจบม.3เนาะ
6: ค่ะ
8: 10กว่าปีอ่ะ
7: 10กว่าปี
6: แล้วก็เวลาจะไปทีก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางต้องเบิกเงินล่วงหน้าแบบในละคร
7: บางทีบางเดือนจ้ะบางเดือนก็เบิกเพราะว่าไม่พอไหนจะส่งทั้งบ้านลูกอีก2คนอยู่บ้านฝากยายฝากญาติเลี้ยงก็ต้องส่งเงินไปนี่ก็เจ็ดค่ารถก็ไปหาเขาก็ฝากกับคุณครูไว้ทุกทีบางเดือนก็500บางเดือนก็พันประมาณนี้จ้ะ
6: แล้วแม่กินอะไรล่ะคะ
7: ก็กลับมาก็หางานพิเศษทำอีกคนไหนก็ร้านอาหารคนไหนใช้ไปล้างถ้วยล้างจานอะไรว่านไปหมดอ่ะขอให้ได้เงินแล้วก็ได้กินกับเขา
8: ถ้าเดือนไหนแม่ ไม่สามารถมาได้ก็จะโทรมาบอก
9: กี่ครั้งครับที่ไม่ได้ไปน้อยมากเลยใช่ไหม
8: ก็ถ้ารอบ9ปีมัน 2-3 ครั้ง
9: เหตุผลเพราะว่า
7: เพราะเงิน
9: เงินเดือนแม่เท่าไหร่ครับตอน
7: เมื่อก่อน 4,500 เองค่ะสมัยนั้นก็ว่าเยอะ
9: 4,500 แล้วเมื่อกี้แม่บอกว่าส่งให้ที่บ้าน
7: 2,000
9: 2,000
7: จ้ะ
9: เหลือ 2,500 แล้ว
7: ก็ต้องไปหาทางนี้ก่อน
9: ใช้เงินกี่บาทกับการเดินทางครับ
7: ค่ารถไปกับทุกนั้น500บาทนะเฉพาะค่ารถ
9: หมดแล้วเหลือ 2,000 แล้ว
7: จ้ะ
9: ครับ
7: กลับมาปุ๊บก็กินอยู่ให้ลูกปุ๊บค่าห้องค่าห้องก็แชร์กันออกกับเพื่อนเพื่อน
9: 1,000 แม่อยู่ทั้งเดือน
7: จ้ะทั้งเดือนแล้วแม่ก็ต้องหารายได้พิเศษอีกใครจ้างให้ซักผ้าซักอะไรแม่ก็เอาหมดแหละ
9: แต่ที่โรงเรียนคุณครูเป็นที่ปรึกษาใช่ไหม
8: คร
7: ับใช่
8: เป็นเหมือนผู้ปกครองคนที่สอง
9: ก็คือสองท่านเมื่อกี้เลยคือมีครูอา
8: ที่จริงก็มีหลายท่านที่ฟ้ารักแล้วก็เคารพมากค่ะแต่ว่าเด่นๆเลยที่ทั้งสอนทั้งอบรมทั้งให้ความรู้แล้วก็ทั้งผลักดันก็จะมีสองท่านที่
9: คือแม่ใหญ่เมื่อกี
8: ้
9: กับครูอา
6: ครูอามีบทบาทมากในชีวิตของน้องฟ้า
8: ใช่ค่ะ
6: นอกจากสอนด้านวิชาการแล้วเรื่องการใช้ชีวิตครูอาสอนยังไงคะ
8: ครูอาเป็นแรงบันดาลใจให้ฟ้าคนแรกเลยที่ทำให้ฟ้ารู้สึกเรียกอะไรอ่ะอยากเรียนแล้วก็อยากเป็นเหมือนครูอาตอนนั้นฟ้าแม่เอามาไว้ที่โรงเรียนศรีสังวาลใช่ไหมคะตอนเด็กๆเนี่ยแล้วร้องไห้คิดถึงแม่นู่นนี่นั่นไม่เอาเลยเลยรอแต่โทรศัพท์เวลาแม่จะมาอะไรเงี้ยจนวันนึงเราร้องไห้หนักมากขวาก็บอกว่าเนี่ยขนาดครูนั่งรถเข็นครูก็พิการเหมือนกัน

0: เขาก็บอกเงี้ยค่ะครูก็นั่งรถเข็นเหมือนกันครูยังมีกำลังใจครูยังมาสอนเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเอาตัวของเขามาสอนเราสอนให้เราอดทนสอนให้เราเปลี่ยนจากคำว่าร้องไห้หรือคำว่าอ่อนแอหรืออะไรเงี้ยให้กลับมาเป็นคำว่าสู
1: ้ฟ้าเรียนที่ สังวาลอยู่ทั้งหมดจนจบม.สาม
0: ใช่ค่ะแล้วเขามีถึงแค่ม.สามเท่านั้นค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่สมัยก่อนมีแค่ม.สาม
1: แล้วหลังจากนั้นตัดสินใจเรื่องการเรียนยังไงคะ
0: เมื่อก่อนคนพิการส่วนใหญ่ทางโรงเรียนหลายๆโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะให้น้องๆผู้พิการก็จะไปเรียนสายอาชีพซะส่วนใหญ่ถ้าจบมาก็คือมันก็จะมีงานทำเลยเราก็เลยปรึกษาครูอาหลายๆครูปรึกษาแม่ใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็ให้คำปรึกษาว่าถ้าเราคิดว่าเราไปได้ก็ลองดูไม่มีอะไรเสียหายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มั่นใจว่าเราไปได้ใช่ค่ะเราก็ไปเลยเรียนสายสามัญ
2: แม่ครับตอนที่น้องโทรมาถามว่าขอไปเรียนสายสามัญคือโรงเรียนทั่วไปเนี่ยแม่คิดยังไงฮะ
3: ก็เอาเลยบอกลูกเลยตัดสินใจทันที
1: สนับสนุน
3: สนับสนุนเลยค่ะ
2: ตั้งเป้านิ่งไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอาวุธเดียวที่จะให้ติดตัวคือการศึกษาเหนื่อยแค่ไหนก็จะทำแล้วแม่ไปหาเงินจากไหนเพิ่มมาค่าเราเรียนค่าหอค่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ไปเป็นแม่บ้านที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์จ้ะ
2: ครับ
3: ทำความสะอาดนี่นนที่ไปทั่วไปใช้ทำอะไรแม่ก็ไปทำทั้งหมดตอนนั้นก็ได้เงินเดือนดีหน่อยก็มีทิปมั่งมีอะไรมั่งพออยู่รอดอยู่ได้ถูๆแต่ไถนะภาษาชาวบ้านน่ะนะก็นั่นน่ะมีตรงนั้นน่ะส่งลูก
1: วันนี้แขกรับเชิญของเรา2ท่านค่ะท่านแรกเป็นตัวแทนของคุณแม่ที่มีลูกพิการนะคะคุณแม่แหม่มพรพัชชวะพัฒนากุลและคุณ1เจษฎาเทพบันเทิงตัวแทนของลูกที่พิการค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะไว้ถามคุณหนึ่งก่อนนะคะถ้าคุณหนึ่งเติบโตมาแบบน้องฟ้าจะตัดสินใจเลือกเรียนสายสามัญเหมือนกับน้องฟ้าไหมคะ
4: จริงๆแล้วความคิดผมมาไม่ว่าสายสามัญหรือสายอาชีพอะมันดีกับทั้งเด็กปกติและเด็กพิการทั้งนั้นนะครับเพราะว่าการไปเรียนอะมันไม่ใช่ให้แค่ความรู้แต่มันได้ทั้งประสบการณ์ชีวิตได้ทั้งการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมว่าเราจะเจอคนหลายแบบมากเวลาที่เราออกไปข้างนอกพอเราอยู่ในบ้านเราจะเจอแต่ครอบครัวเราซึ่งเขารักเราอยู่แล้วแหละชัวร์อยู่แล้วแต่ว่าข้างนอกอ่ะมันจะมีหลายรูปแบบมากมันจะฝึกตัวเราเองให้เราอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างแข็งแกร่งที่สังคมโหดร้ายแต่ทุกวันนี้ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างคุณหนึ่งเองอะค่ะเลือกเรียนไหนคะ
4: ผมเรียนสายสามัญครับที่บ้านผมค่อนข้างที่จะให้อิสระในการเลือกก็คือถ้าชอบอะไรก็ให้ทำเลยแล้วลองดูแล้วเขาก็จะคอยซัพพอร์ตว่าถ้าผมต้องการอะไรก็จะบอกเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะคอยช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ถามทางคุณแม่บ้างนะคะ
5: ค่ะ
1: ค่ะถ้าคุณแม่แหม่มเป็นคุณแม่ของน้องฟ้าแล้ววันที่ลูกมาบอกว่าจะเลือกเรียนสายสามัญแม่แหม่มจะตอบว่าอะไรคะ
5: ก็ต้องพาลูกไปเรียนนะคะถึงลูกจะพิการก็ต้องให้ความรู้กับเขาเพื่อที่ว่าเขาจะได้เอาความรู้เนี่ยมาดูแลตัวเองแล้วก็อยู่กันในสังคมให้ได้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับครอบครัวที่มีลูกพิการแล้วจะได้พาลูกออกไปเรียนออกไปข้างนอกเนี่ยค่ะนับถือแม่เลยว่าที่ส่งน้องฟ้าเรียนมาเหมือนกันเลยค่ะใจแม่คือยังไงก็ต้องให้ลูกเรียนเขาจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยค่ะ
2: ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีกเรื่อยๆนะครับ
5: ได้ค่ะได
2: ้ครับผมฟ้าเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบในการเรียนรักในการเรียนมากจนในที่สุดเอ็นติดมหาวิทยาลัย
0: ใช่ค่ะ
2: มันได้เจออุปสรรคอะไรบ้างไหมทีนี
0: ้ระหว่างตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยในเมืองไทยเนี่ยอุปสรรคมีเยอะค่ะมีเยอะกว่าตอนมัธยมมัธยมมันเดินเรียนค่ะเดินเรียนแล้วมันไกลคณะ
2: อ๋อตึกแต่ละตึก
0: แต่ละตึกคือที่ตอนที่เรียนอยู่มัธยมเนี่ยก็จะมีแค่เรียนชั้นนู้นชั้นนี้ตึกมันก็อยู่ใกล้ๆกันเราก็ไปได้เพื่อนก็จะช่วยหามขึ้นไปเรียนชั้นนู้นชั้นนี้ได้แต่ที่มหาลัยนั้นเราเจอหลายคนมากแล้วหลายคนเขาก็ไม่ได้แบบว่าได้สัมผัสกับเราเหมือนกับโรงเรียนที่เราเคยเรียน

0: ไรเงี้ยค่ะพอไปครั้งแรกก็จะมีการเดินเรียนแต่ละคณะแล้วก็เกาะมอไซค์นึกภาพไหมคะเกาะมอไซค์เพื่อน
1: ยังไงฮะคือเราอยู่ในวีลแชร์
0: ใช่
1: เพื่อนขี่มอไซค์
0: ใช่
1: เราเกาะท้าย
0: เขาไปเรียน
1: ทำไมต้องเกาะท้ายครับทำไมไม่ถ่ายไปเอง
0: มันไกลแล้วคราวนี้เราเข็นไม่ไหว
1: เซฟพลังเราด้วยการเกาะ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: ไม่เคยหน้าคว่ำเหรอครับ
0: ก็กลัวเพื่อนเขาก็พยายามแบบขับประคองคือตัวเพื่อนเขาตอนแรกก็เขาก็จะไม่ให้เราเกาะนะเขาก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเราเกาะไปแล้วเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเขาก็กลัวว่าเราอ่ะมี
1: จะบาดเจ็บขึ้นมาแล้วจะรับผิดชอบไม่ไหว
0: ใช่ค่ะแต่เราก็บอกไม่เป็นไรเราก็พยายามใจแข็งเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันไม่มีอะไรหรอกเราก็บอกเงี้ยเราคอนโทรลอีกมือนึงเราเกาะอีกมือนึงเราคอนโทรลล้อได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วเกาะล้อมอไซค์เพื่อนไปเรียน
2: มันไม่เสี่ยงไปเหรอคะน้องฟ้า
0: เสี่ยงค่ะเพราะว่าไหนจะรถข้างทางไหนจะไปปุ๊บสะดุดหินอะไรหรือเปล่ารถเข็นอะไรอย่างเงี้ยคว่ำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงฝนตกอีกเนี่ยลำบากมากม
1: ัน
0: ต้องใส่ที่คุมรถเยอะใช่ค่ะลำบาก
1: อยากรู้ว่าตอนฝนตกทำยังไงในเมื่อที่มือหนึ่งประคองรถมือหนึ่งเกาะรถเรือแล้ว
0: ก็ใส่เสื้อคุมฝนมันจะมีเสื้อคุมฝนใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ครอบตัวเองบางทีกระดานวาดรูปแล้วก่อนเราออกแบบอุตสาหกรรมแล้วว่ามันก็กระดานเปียกบ้างกระดาษเปียกบางทีก็พันกระดาษยัดใส่นู่นมุมนู่นมุมนี่ฝากเพื่อนถือไปรอเราตรงนู้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝนตกบางทีตกเบาก็ยังโอเคถ้าตกแรงนี่ลำบากเลยใช่ค่ะ
1: เปียกเลยจบเลย
0: เปียกเลยใช่
1: ครับเข้าห้องเรียนไปเรียนอีกหนาวอีก
2: แต่ก็ยังคงมีความมุ่งมั่น
0: ใช่
2: ตั้งใจที่จะเรียนแล้วระหว่างที่เรียนที่มหาวิทยาลัยอะค่ะน้องฟ้ามีโอกาสได้ไปเปิดประสบการณ์ที่ต่างประเทศนะคะพี่มิกจะเป็นอะไรชมจากละครเวทีค่ะ
3: หลายปีผ่านไปน้องฟ้าเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาแล้วเข้าต่อมหาวิทยาลัยด้วยความผูกพันกับโรงเรียนน้องฟ้าก็มาเยี่ยมโรงเรียนแบบไม่ขาดแต่การกลับมาครั้งนี้เขามีโจทย์ที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นท้าทายแบบที่ผู้พิการอย่างพวกเราไม่สามารถทำได้อย่างง่าย
4: นี่แม่ดีใจนะฟ้าที่ฟ้ามาเยี่ยมเนี่ยแล้วพอเห็นว่าฟ้าได้ดีนะแม่ใหญ่ก็ภูมิใจมากเลย
5: เพราะเป็นพ่อแม่ใหญ่แหละค่ะที่คอยสอนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับฟ้า
4: โอ้ยไม่ใช่หรอกฟ้าได้ดีเนี่ยก็เพราะว่าตัวฟ้าเองแล้วก็แรงผลักดันของแม่ฟ้าด้วยฟ้าหนูลองดูนี่สิแม่ใหญ่ว่าฟ้าเหมาะที่จะได้มันนะ
3: นี่คือเอกสารสมัครสอบทุนกพ.สำหรับผู้พิการเพื่อไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศในประเทศไทยของเราผู้พิการน้อยคนมักที่จะได้โอกาสนี้แต่ฟ้าเขาได้รับโอกาสนั้นครับ
5: ฟ้าจะทำได้หรอคะแม่ใหญ่
4: ได้สิแม่ใหญ่ว่ามีแต่ฟ้าเท่านั้นแหละที่จะทำได้และถ้าฟ้าได้ไปแล้วก็เรียนสำเร็จกลับมาฟ้าจะเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่จะเป็นกำลังใจให้กับผู้พิการอีกมากมายเลยนะลูก

0: ฟ้าสอบผ่านทุนกพเพื่อไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแต่เขายังมีความในใจหนึ่งอย่างที่ยังไม่ได้ทำนั่นก็คือ
1: แม่ฟ้าสอบชิงทุนไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแม่ว่ายังไง
2: ประเทศอังกฤษแล้วไปยังไงแล้วลูกเอาตังค์ที่ไหนไป
1: ไปฟรีแม่ทุนกพเนี่ยเป็นทุนของรัฐบาลได้แม่ใหญ่เขาคอยช่วยติวให้น่ะ
2: แล้วลูกอยากไปหรือเปล่า
1: อยากไปสิแม่แต่ว่าฟ้าก็กลัวว่าเราจะต้องห่างกันอยู่ที่เนี่ยเรายังพอได้เจอกันบ้าง
2: ถ้าลูกอยากไปลูกก็ไปเถอะนะไม่ต้องเป็นห่วงฟ้าแม่เลี้ยงฟ้ามาก็แค่อยากให้หนูได้เรียน

0: ังสือและให้อยู่ในสังคมได้ฟ้าแล้วลูกทำได้ถึงขนาดได้ไปเรียนที่อังกฤษเฮ้ยมันดีเกินกว่าของฝันแม่ตั้งเยอะทำไมแม่ไม่อยากให้ฟ้าไปล่ะลูก
1: แม
0: ่ฟ้าถ้าลูกอยากไปลูกก็ไปไม่ต้องเป็นห่วงแม่ถ้าคิดถึงแม่ลูกก็โทรหาแม่ได้ฟ้าถ้าลูกได้ไปจริงๆลูกจะไหวแน่นะ
1: ไหวสิแม่แค่นี้เองสบายมากเออแต่ว่าฟ้าต้องคิดถึงจิ๊กกุ่งทอดแน่เลยอ่ะ
0: เฮ้ยโอ้ยแค่จิ๊กกุ่งทอดเองเดี๋ยวแม่ทำจิ๊กกุ่งทอดอัดกระป๋องส่งให้ลูกฟ้าลุยเลยนะลูกแม่สนับสนุนเต็มที
1: ่ขอบคุณนะคะแม่หนาวอย่างนี้มั้ยเนี่ย
0: คำแรกนะเนี่ยถ้าท้อฟ้าหนูคิดดูให้ดีว่าอะไรที่ทำให้หนูไปยืนอยู่ที่นั่นได้แล้วใจของหนูเองก็คิดอยากจะไปที่นั่นตั้งแต่แรกไม่เช่นนั้นหนูก็คงไม่สอบหนูก็คงจะถอดใจตั้งแต่ที่แม่ทักแล้วฟ้าแล้วตอนนี้หนูก็อยู่ที่นั่นแล้วทบทวนให้ดีๆว่าเป้าหมายของฟ้าคืออะไร
2: ฟ้าบอกก่อนไปว่าถ้าคนพิการอย่างฟ้าทำได้คนอื่นๆก็สามารถทำได้ฟ้าบอกว่าจะนำความรู้ความสามารถของเธอกลับมาช่วยน้องๆผู้พิการเหมือนกับที่เธอเคยได้รับโอกาสในครั้งนั้น
0: เงียบนี่คิดอยู่หรือว่าสายตัดไปแล้วเนี่ย
1: ยังอยู่ค่ะขอบคุณนะคะแม่ถ้าไม่มีแม่ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะมีวันนี้ได้ยังไงเนาะ
0: ถ้าไม่มีฟ้าแม่ก็คงไม่มีความสุขมากเหมือนกันลูกสู้ๆนะฟ้า
1: ขอบคุณนะคะแม
2: ่นี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้โลกของเรามีความหมายนั่นก็คือความรักของครอบครัว

0: ป็นยังไงครับไปถึงที่นู่นแล้วมันไม่เป็นดังที่เราคาดหวังไว้หรือยังไงครับ
1: กลัวค่ะเนี่ยจะอากาศอาหารวัฒนธรรมภาษา
0: คำพูดที่แม่พูดเมื่อกี้แม่พูดว่าเพิ่งเคยได้ยินคำว่าท้อครั้งแรกในชีวิตทำไมถึงท้ออ่ะ
1: ก็ไปมันอารมณ์แบบ
2: มันเขาบอกว่าหนาวเขาโทรมาบ่นฟังแม่มันหนาวมันยังไงไม่เหมือนบ้านเราอะไรประมาณเนี้ย
1: ใช่
2: เขาบอกอดทนลูกอดทน
1: ใช่
2: ท้อได้แต่อย่าถอยนะได้บอกไหม
1: คือแม่เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งเนาะด้วยที่เขาเป็นคนบ้านๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเอองั้นก็ต้องเราอยากไปเพราะอะไรเหมือนตอนที่แม่ถามครั้งแรกเลยอะไรเงี้ยค่ะเรามีเป้าหมายอะไรเราอยากไปเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็มันคำว่าสู้ๆอย่าท้อมันก็ทำให้ฟ้ากับคำว่าเรามีเป้าหมายเพราะอะไรเนี่ยค่ะมันทำให้เรากับวางสายจากแม่ปุ๊บแล้วก็มานอนคิดนอนคิดว่าเออแม่ก็พูดถูกว่าก็ในเมื่อเราเดินหน้าแล้วอะเราถอยไม่ได้ใช่เราจะตีตั๋วกลับไปมันก็ไม่ได้ละเราสิ่งเดียวต้องทำได้คือมันต้องเดินหน้าเราก็บอกตัวเองว่าโอเคสู
3: ้วันนั้นที่น้องฟ้าโทรมาแม่คิดอะไรถึงได้ตอบลูกไปแบบนั้นให้คิดถึงเป้าหมายนะทำไมถึงมาที่นี่สู้ๆนะอย่าท้อตอนนั้นแม่คิดอะไรคะ
2: ก็คิดอยากจะให้ลูกมีอนาคตนี่แหละจ้ะอยากให้มีความรู้อย่างหนึ่งหนูมีโอกาสแล้วหนูต้องทำให้ดีที่สุดลูกตรงนี้ถึงท้อก็ทนอดทนก็บอกอย่างนี
1: ้
2: ถ้าเกิดว่าเราจบออกมาจบมาจากต่างประเทศเราก็ต้องมีเขาเรียกอะไรมี IQ ดีกว่าหน่อยนึงเน
0: า
2: ะไปทำงานที่ไหน
0: เขาก็
2: อาจารย์กันนั่นแหละก
0: ็
2: ได
0: ้
2: คิดท้อได้ลูกแต่อย่าถอยไปสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องก็พูดไปฟัวๆไปไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่แล้วก็พูดอย่างนี้
1: ใช่แกก็พูด
2: ให้กำลังใจลูกนะ
1: ให้กำลังใจอย่างเงี้ย
2: พูดไปเถอะผิดถูกก็ไม่ว่ากันเขาไม่รู้เรื่องหรือเรื่องอะไรพูดไปแต่ว่าอย่างนี้ก็บอกเนี่ยตามภาษาแบบบ้านๆอะ
3: น้องฟ้าได้ทุนจนถึงปริญญาโทเลย
1: ใช่ค่ะใช่
3: แต่ระหว่างการเรียนที่อังกฤษนะคะก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณแม่ต้องผิดหวังเหมือนกันเหตุการณ์นั้นจะเป็นอะไรชมจากละครเวทีค่ะ
4: พอฟ้าเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็นำความภาคภูมิใจมาให้แม่และด้วยเลือดนักสู้ของเขาเขาไม่ยอมหยุดเพียงแค่นั้นเขาศึกษาต่อปริญญาโทแต่แล้วก็มีบางเรื่องบางราวที่ทำให้พวกเขาทั้งสองคนไม่เข้าใจกัน
5: แม่ฟ้ามีเรื่องจะบอกแม่พร้อมจะฟังไหม
6: มีเรื่องจะบอกเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย
5: 50 50แม่คือหนูท้องแม่ฟังอยู่หรือเปล่า
6: ชัวร์แล้วเหรอแกล้งแม่หรือเปล่า
5: 3เดือนแล้วค่ะแม่โอเคไหมแม่

0: ฮัลโหล
1: แม
0: ่ไม่มีอะไรเมื่อกี้ลูกค้ามาสั่งข้าวแล้วนี่แฟนแกรู้เรื่องหรือยัง
1: รู้แล้วค่ะแม่เขาก็รู้แล้วเขาโอเค
0: แล้วเขารักแกจริงใช่ไหมโอเคหรือเพราะว่าเขาอยากได้แค่ลูกของเขาหรือเปล่า
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ก็คงต้องอยู่กันไปก่อนเนอะถ้าไม่โอเคก็คงต้องกลับบ้านถ้าแบบนั้นแม่โอเคไหมล่ะ
0: อืมแกดูแลตัวเองดีๆก็แล้วกันนะ

ของชีวิตมนุษย์ครับที่จะต้องเจอกับอุปสรรคแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าพลังความรักของแม่และฟ้าจะสามารถฝ่าฟันไปได้เพราะผมเชื่อแบบนี้ตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เจอพวกเขาทั้งสองคนผมยังจำภาพนั้นได้ดีครับ

0: องไห้นะลูก
1: ถึงแล้วลูก
0: ไม่เอาฟ้าไม่อยากอยู่ที่นี่แม
2: ่น้องฟ้าใช่ไหมครับ

0: จากละครน้องฟ้าเรียนจบปริญญาตรีแล้ว
1: ใช่ค่ะตอนนั้นก็เครียดมากยอมรับเครียดแล้วก็ไหนจะเรื่องเรียนไหนจะเราต้องเรียนอยู่แล้วก็ไหนจะลูกอีกไหนจะแม่อีกคือปัญหามาแบบ108ใช้เวลาคิดอยู่ประมาณครึ่งค่อนวันตัดสินใจเอาไว
2: ้ค่ะ
1: ไม่เอาออกเราก็เลยตื่นเช้ามาเราไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาลัยเลยอาจารย์บอกว่าทำไมยูนิคซีเรียสคือเขาเห็นเราหน้าเครียดมากแล้วแบบหน้าบวมแบบเหมือนต้องใส่ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าท้องก็มาเรียนได้นี่เขาคือเขาก็บ้านเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเขาบอกท้องก็เอามาเรียนได้แต่เราก็บอกว่าซึ่งเราไม่มีขาเราไม่มีคนดูแลเราก็เลยว่ามันลำบากเขาก็เลยบอกว่างั้นก็เรียนให้จบครึ่งเทอมไอ้ครึ่งเนี้ยแล้วเขาก็จะทำเหมือนเรื่องดรอปให
3: ้
1: เพื่อเราจะเอามาต่อที่เมืองไทยหรืออะไร
0: เขาเก็บหน่วยกิตได้
1: ใช่เก็บหน่วยกิตได้เราก็เลยใช่ค่ะเราก็มานั่งนับอีกกี่เดือนอ่ะประมาณนั้นประมาณน้องก็อยู่ประมาณ 5-6 เดือนโอเคเราก็ทำตามที่อาจารย์บอกพอเสร็จปุ๊บเราก็ตอนนั้นยังไม่ได้บอกแม่นะคะว่าท้องยังไม่ได้บอกแม่เลยคือไปคุยกับทางโรงเรียนคุยกับทางทุนคุยกับทุกอย่างเคลียร์เสร็จปุ๊บแม่ค่อยบอกทีหลัง
2: เป็นคนสุดท้าย
0: แม่กับพ่อของเด็กบอกใครก่อน
1: บอกพ่อเขาก่อน
0: บอกพ่อตอนที่รู้เลยหรือว่า
1: บอกรู้เลยค่ะพอเราคุยกับเขาคำแรกเขาก็บอกว่าก็ถ้ามีก็เลี้ยงโอเคลูกเราอะไรเงี้ยค่ะคือมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมานิดนึงแล้วว่าเขายังเขารับผิดชอบเรานะเราก็บอกพี่สาวหนึ่งอาทิตย์ถัดมาเขาพี่สาวก็อึ้งนิดนึงก็บอกพี่สาวว่าอย่าเพิ่งบอกแม่นะแต่พี่สาวน่าจะไปแอบบอกกันแล้วแหละเราบอกแม่เราบอกกับพี่สาวว่าเดี๋ยวเราจะบอกเองไม่ต้องบอกแม่อะไรอย่างเงี้ย
0: พี่สาวได้แอบบอกแม่ไหมครับ
4: บอก
1: บอก
0: เป็นตามที่คาด
2: บอกแล้วทำไมตอนนั้นน้องฟ้าตัดสินใจที่จะไม่บอกแม่ในทัน
1: เหมือนเราแบกความหวังของแม่เอาไว้แล้วเราก็แบกความหวังแบกความที่ความสำเร็จของแม่เอาไว้แล้ววันนึงเราไม่ได้ไปถึงจุดที่เขาหวังคือเขาอยากเห็นเราแบบรับปริญญาโทอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไปได้ทุนตรีโทไปเขาไม่ได้อยู่ณจุดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเราทำให้เขาผิดหวังซึ่งมันแค่อีกเซี่ยวเดียวอ่ะพี่มิกนึกออกไหมคะคือมันเรียนแค่ปีเดียวถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: มันเหลือแค่อีกเซี่ยวเดียวแล้วเราอ่ะเอามาให้เขาไม่ได้มันเลยทำให้เรารู้สึกเสียใจข้างในลึกๆเลยที่ทำให้แม่รู้สึกผิดหวังเราก็ขอโทษแม่ก่อนว่าเราก็บอกแม่ว่าแม่หนูท้องนะนู่นนี่นะแกก็ถามว่าแล้วผู้ชายเป็นไงเลี้ยงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือสไตล์แม่เนาะเขาเลี้ยงหรือเปล่าเขาโอเคไหมเขารับผิดชอบไหมคือถามมาแบบชุดใหญ่เราก็บอกว่าเขารับผิดชอบเขาเลี้ยง
0: เป็นเหมือนในละครไหมครับที่พอแม่วางหูใส่เราก็โทรกลับทันที
1: ไม่ค่ะคือพี่
0: หรือว่าเรารู้แล้วว่าวางแปลว่ามีปัญหาแล้ว
1: ใช่ค่ะวางไปแกก็อ้างว่าแกถัดข้าวให้ลูกค้าอยู
2: ่
1: แต่เราไม่ได้ยินเสียงเราก็รู้แล้วว่าเขาน่าจะคิดอยู่
0: ก็เลยให้เวลาเขาก่อน
1: ให้เวลาเขาก่อนแล้วเนี่ยพี่สาวก็ส่งไลน์มาบอกว่าโทรหาแม่หน่
2: อ
1: ยก็เราก็คิดว่าแม่คงโอเคที่จะคุยกับเราใช่ค่ะก็โทรกลับไปหาแม่รอบสองแม่ก็บอกว่าโอเคมีก็มีก็เลี้ยงทำยังไงได้ก็มีมาแล้วเราก็เลี้ยง
2: ค่ะต้องถามแม่ว่าตอนที่คุณแม่ได้ยินว่าน้องฟ้าบอกว่าหนูท้องตอนนั้นความคิดของแม่คิดอะไร
3: คิด

0: ทั้งโกรธทั้งผิดหวังทั้งน้อยใจทำไมลูกถึงทำอย่างนี้แม่อุตส่าห์ให้ไปเรียนทั้งที่มีโอกาสแล้วอะไรประมาณคิดในใจนะทำไมลูกถึงทำอย่างนี้อะไรประมาณนี้แล้วเขาจะรักมันจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เห็นว่าเขาไม่มีขาเป็นคนพิการแล้วผู้ชายน่ะเขาก็ครบ32ประการอะไรประมาณนี้เขาจะจริงจังกับลูกเราเหรออย่างเนี้ยก็คิดเป็นกังวลจุดเนี้ยช่วงนั้นนั่นแหละได้คุยกับพี่สาวเขาแต่นี้ก็เลยมาถามเขาบอกว่าฝ่ายนั้นเขาว่ายังไงมั่งเขาก็โอเคแม่แล้วพ่อแม่เขาเป็นยังไงเราถามกับลูกเนา
1: ะ
0: เขาว่าแม่เขาก็โอเคกับทุกอย่างเขาก็โอเคเขาบอกแล้วก็โล่งใจไปอีกเปาะหนึ่งหน่อยหนึ่งเพราะว่าทางนี้เขารับผิดชอบอยู่ประมาณนั้น
2: หลังจากพอรู้แล้วว่าเขาท้องการพูดคุยตอนนั้นเปลี่ยนเป็นการให้กำลังใจไหมคร
0: ับ ใช่ให้กำลังใจก็บอกว่าอดทนเอานะลูกนะหรือยังไงก็ไม่ไหวก็กลับบ้านมา
3: ฟ้าก็บอกแม่ไว้แล้วเราว่าจะกลับมานะแต่แล้วกลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็มาอยู่กับแฟนใช่ค่ะมาอยู่กับแฟนเลยไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับบ้านแม่แล้วก็
0: ไม่ได้กลับไปหาแม่
3: ใช่ไม่ได้กลับมาหาแม
0: ่ไม่อยู่กับแฟนเขา
3: ไม่อยู่กับแฟน
2: ซึ่งแฟนอยู่กรุงเทพ
3: ใช่ค่ะซึ่ง
2: แม่อยู่ตอนนั้นอยู่จังหวัด
3: ชลบุรี
2: ไปอยู่ชลบุรี
3: ใช่อยู่กับพี่สาวตอนนั้นอยู่ชลบุรีตอนนั้นยังเรายังไม่พร้อมที่จะให้แม่มาเจออะไรอย่างเงี้ย
2: คือด้วยเพราะอะไรเราถึงไม่พร้อม
3: ถ้าเราอ่ะกลับไปพร้อมกับแม่เนี่ยหรือกลับไปหาแม่เนี่ยกลัวคนที่บ้านหรือกลัวคนแถวนั้นอ่ะเขาจะว่า
2: แม่แล้วแม่จะลำบากใจอ
3: ี
2: ก
3: ใช่ว่าแม่จะลำบากใจ
2: แล้วทำไมเราไม่เรียกแม่ให้มาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปหาแม
3: ่ตอนนั้นด้วยหลายๆอย่างยังไม่พร้อมค่ะคือตอนนั้นเรามาเราก็ต้องหาที่ฝากท้องอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราไม่เหมือนคนปกติใช่ค่ะเราก็ถือใบฝากท้องที่อังกฤษมาก็มาต้องมาหาที่ฝากท้องฝากท้องหลายที่มากเลยบางทีบางคนเขาก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วเขาก็ไม่กล้ารับด้วยเคสเราเป็นเคสแบบนี้ค่ะไม่มีขาบางเราไปเอกชนหลายที่เขายังไม่กล้ารับเลยค่ะพี่มิกจริงค่ะแล้วมาจบที่ศิริราชหมอที่ศิริราชรับเคสอะตอนนั้นก็เลยยังไม่ได้ติดต่อกับแม่ด้วยปัญหาหลายๆอย่างยังไม่ได้บอก
2: กี่วันฮะระยะเวลาที่ไม่ได้ติดต่อกัน
3: เป
0: ็
3: น
0: นานอยู่นะ
3: เป็นเดือนกว่าใช่แล้วก็เราไม่อยากให้แม่มาลำบากมาคิดเรื่องค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเราคุยกับแฟนเราอยากมีเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อเป็นทำการเรื่องการทำคลอดของพวกเราเองไม่อยากจะต้องไปรบกวนแม่ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะฝ่ายแม่หรือฝ่ายแฟนเราอยากก็ในเมื่อเราพยายามสร้างครอบครัวกันมาเองเนี้ยเราอยากทำให้เขาเห็นว่าเราอะอยู่กันได้
2: ยืนได้ด้วยตัวเอง
3: ใช่ค่ะถึงแม้เราทำเขาผิดหวังมาแล้วอะเราไม่อยากทำให้เขาผิดหวังซ้ำสองใช่ค่ะเราก็เลย
0: ตอนนั้นเขาขายของออนไลน์ด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: นี่คือมุมของลูกมุมของแม่บ้างแหละครับการที่ลูกกลับมาถึงเมืองไทยแล้ว
0: ก็รู้สึกว่าคิดอยู่ทั้งห่วงทั้งกังวลคิดอีกมุมนึงก็พอมีแฟนดูแลอยู่ก็คงจะดีกว่าเรามั้งอบอุ่นก็อยู่กับแม่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้แม่ก็คิดไปข้อนี
3: ้น้อยใจ
0: นั่นแหละ
2: แต่ก็ดีนะครับที่ไปในทางที่ดี
0: เขาอยู่กันก่อนว่าจะเอายังไงเขาจะวางแผนกันยังไงก็ปล่อยเขาก็
2: คือง่ายๆคือแม่ก็พร้อมให้เวลาลูกให้ไปจัดการชีวิตตัวเองก่อน
0: ใช
2: ่พร้อมเมื่อไหร่เขาเรียกเราเอง
0: จ้ะ
2: อ๋อโอเค
1: แต่ระหว่างนั้นก็โทรบอกแม่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: คุยกันประจำแหละ
3: คุยกันประจำใช่
1: โทรบอก
0: มีวันนึงเขาบอกว่าเขาปวดท้องอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยก็เลยให้พี่สาวพามาพี่สาวคนพามาก็เลยมาเจอก็เห็นนอนอยู่บนเตียงท้องอย่างนี
1: ้นี่คือครั้งแรกที่เจอ
3: คร
2: ั้งแรกที่ได้เจอหลังจากกลับมา
0: จากใช่จ้ะ
2: กี่เดือนนะฮะ
0: ท้องเป่งเลย
3: 7เดือน
2: ท้อง7เดือนก็คือกลับมาเมืองไทยประมาณเดือนกว่าๆ
0: โทรไปบอกว่าแม่หนูเป็นปวดมนอะไรปั้นๆท้องอะไรกันไม่รู้ประมาณเน
3: ี้
0: ยก็เลยกลัวก็เลยพากันไปดูพี่สาวเขาก็เลยพาแม่มาดูแม่มาไม่ถูกหรอก
2: อยากมายังไงไม่อยากรู้อยากรู้ว่าตอนที่เจอตอนเจอสิ่งแรกที่เจอหรือพูดหรือทำตอนที่เจอครั้งแรกคือทำอะไรครับ
0: ไปเจอก็มาประกอดเขาอย่างนี้แหละ
3: ไม่เจอจับท้องก่อน
0: จับท้อง
3: แล้วค่อยกอดคือคุยกับหลานก่อน
2: คุยกับหลานก่อน
3: ดิ้นดื้อไหมแล้วก็เหมือน
0: ท้องใหญ่มาก
3: อะไรเขาเรียกอะไรนะ
0: ทำอย่างเงี้ย
1: คุยกับหลาน
3: คุยกับหลานเหมือนหยอกเหมือนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วค่อยกอดเราทีหลัง
2: ครับตอนนั้นรู้สึกเหมือนภูเขา

0: จะโอเคไหม
1: ใช่ค่ะมันรู้สึกว่าแม่โอเคกับเราแล้วแล้วก็เราก็กอดแม่ใช่ถึงแม้ข้างในอ่ะร้องไห้นะแต่เราพยายามแบบไม่ร้องพยายามยิ้มอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็เห็นสภาพอย่างนั้นแล้วเนาะใครจะไปกดลงก
3: ็หลานมาแล้ว
2: เออหลานก็อยู่ในท้อง
0: ถามเล่นๆได้ไหมถ้าย้อนเวลากลับไปแล้วเปลี่ยนว่า

0: มันเป็นแบบนั้นได้ไหม
1: ตอนนั้นคงไม่อยากมาน
0: ั่น
2: ใช่
0: งั้นแสดงว่าฟ้าตัดสินใจถูกแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนั้นยังไม่อยาก
0: เพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ดูรายการเราอยู่อาจจะแบบทำไมไม่บอกแม่ตัวเองอ่ะคำตอบนี้ยืนยันเลยว่าย
1: ังไม่อยากมา
0: ฟ้ารู้จักแม่ดี
2: ใช่ค่ะด้วยที่เราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กเรารู้ว่าเรารู้อารมณ์เขาประมาณไหนแล้วเรารู้ว่าเราต้องรับอารมณ์แม่ยังไงเราก็เลยฟ้าก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดเลยว่ายังไม่บอกแม
3: ่
2: บอกแค่ว่าเราอ่ะกลับไทยแล้วมาถึงไทยแล้วแต่ยังไม่ได้บอกเขาว่าเราอยู่ส่วนไหนของเมืองไทย
0: บอกว่ากลับแต่ยังไม่เจอ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ให้แม่โกรธจนหายโกรธจนรู้สึกอยากเจอมาจังเลยอยากเจอจังเลยคิดถึงว่าก็เลยเรียกมาเจอ
2: ใช่
0: ตาดแล้ว
3: หลังจากที่แม่มาเจอแล้วแม่ลูกพุงคุยกับหลานทุกอย่างจบเลยไหม
2: ใช่ค่ะจบแม่ก็พอเจอแม่ครั้งแรกแม่ก็ทำขึมอยู่นะอารมณ์แบบ
0: ยังเหลือเหรอยังเหลือเหรอ
2: ยังมีนิดนึงแต่ก็เดินมากอดแล้วก็กอดแม่ก็วันนั้นก็กินข้าวกันก็คุยกันว่าแล้วก็คุยกันเนี่ยเนี่ยออกมาจะช่วยเลี้ยงไหมไม่ช่วยเลี้ยงหรอกเลี้ยงกันเอาเองแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกวันนี
0: ้ทุกวันนี้เป็นไง
2: ตีก็ไม่ได
0: ้
3: ตีก็ไม่ได้
0: ว่าก็ไม่ได้
2: ใช
0: ่คุณได้พร้อมจัด
2: พอ8เดือนเขาก็มาหาอีกฟ้าก็มาคลอด8เดือนกับอีก2สัปดาห์คือคลอดก่อนกำหนด2สัปดาห์ลืมตามาครั้งแรกอ่ะเห็นเขาคนแรกเป็นไงบ้างลูกเจ็บไหมโอเคไหมเป็นไงบ้างถามเราอะรู้สึกตัวยังนี่แม่นะอย่างเงี้ยอีกข้างหนึ่งก็แฟนก็บอกเป็นไงเธอโอเคไหมเนี่ยอันนี้ก็แม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเราก็ช่วงที่อยู่โรงพยาบาลอะตอนที่คลอดไอตอนที่แบบดูแลแผลหรืออะไรเงี้ยมีเขาแบบอุ้มเราพยุงเราเข้าห้องน้ำแม่น่ะเป็นทุกอย่างจริงแบบขนาดเรามีลูกมีครอบครัวอย่างเงี้ยเราคลอดแม่ยังมาดูเราจนวันนั้นนะคะมันทำให้ร้องไห้นะวันนั้นอยู่ในห้องน้ำแล้วเห็นแม่ยืนรอในห้องน้ำเราไม่ได้บอกแม่เลยว่าเราร้องไห้เราแอบร้องไห้อะไรเงี้ยทั้งที่เจ็บแผลก็เจ็บแต่เราก็ร้องไห้เพราะมันรู้สึกหลายๆอย่างค่ะตื้นตันใจผิดหวังบ้างทำให้แม่ผิดหวังอะไรเงี้ยมันรวมกันหมดเลยอย่างแม่เนี่ยย้อนกลับไปอ่ะแม่อาจจะเจอคนรอบข้างมองว่าลูกตัวเองอ่ะไม่มีขาสมัยก่อนอ่ะบางคนมองว่าฟ้าเป็นตัวประหลาดเลยนะคนแถวหมู่บ้านอ่ะใช่พอมาวันนี้เราอ่ะเป็นคนพิการซึ่งมีลูกเป็นคนปกติแล้วลูกอ่ะเขาจะต้องรับยังไงเวลาเขาอยู่ในสังคมกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มามองแม่เป็นต้นแบบแม่เลี้ยงเรายังไงอ่ะเราก็จะเลี้ยงลูกแบบนั้นเพื่อให้เขามีภูมิคุ้มกันในด้านจิตใจที่แข็งแกร่งแล้วก็สู้กับโรคภายนอกได้ใช่ค่ะแล้วเราฟ้าก็พยายามทำทุกอย่างที่แม่เคยทำให้กับฟ้าทำให้ลูกเติมให้ฮาเล่เหมือนแบบเขาไม่ขาดอะไรเลย
3: มาจนถึงวันนี้น้องฟ้าก็เป็นแม่คน
2: ค่ะ
3: มีลูกสาวกำลังน่ารักเลย
2: ใช่ค่ะ
3: มองย้อนกลับไปถึงความทุ่มเทของแม่คนนี
2: ้
3: ที่มีให้กับเรา
2: ใช่
3: รู้สึกยังไงคะ
2: มันพูดไม่ออกรู้สึกโชคดีค่ะที่เกิดมาถึงแม้ครอบครัวเราไม่ได้มีตั้งแต่แรกแต่แม่ก็ผลักดันให้ฟ้าได้เรียนหนังสือผลักดันให้ฟ้าเป็นฟ้าทุกวันนี้ถึงแม้อาจจะทำความหวังหรือเป้าหมายที่แม่อยากได้ไม่ได้ตามหวังอ่ะแต่ไม่เกินไปเดี๋ยวจะเอามาให้ได้ คือเราอยู่ด้วยกันจนเกินคำว่ารักแล้วค่ะมันอยู่ด้วยกันประจำขนาดทุกวันนี้เขาก็มาช่วยเลี้ยงหลานใช่มาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะช่วยเลี้ยงหลานให้ทุกวันนี
3: ้
2: ก็รักแม่อะไรเงี้ยรู้สึกขอบคุณมาก
1: ๆโอเค
2: โอเคดูดิ
0: แล้วแม่ล่ะครับคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกน้องฟ้าบ้างไหมครับ
1: ก็บอกว่าให้ดูแลสุขภาพดีๆแต่หลังมันปวดก็ให้ไปหาหมออย่าขี้เกียจแต่เขาไม่ชอบยังไงอยากไม่อยากจะไปหาหมอต้องบังคับ
2: สัตว์หมอประจำ
1: สัตว์หมอนัดก็ไม่อยากจะไปประมาณนี้เป็นห่วงรักแหละ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สาวคนเล็กเนาะพิเศษกว่าเขาหน่อยนึง
0: น่ารักเนาะตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าแม่ยอมเสียสละทุกอย่างตั้งแต่สมัยทำงานได้เงินไม่ได้เยอะ

0: เลี้ยงที่บ้านส่งเงินให้ฟ้าตัวเองไปตายเอาดาบหน้าพูดง่ายๆต้องพูดอย่างนั้นตัวเองไปตายเอาดาบหน้าไม่เป็นไรขอให้ลูกได้ในสิ่งที่ลูกอยากได้ไว้ก่อนจนกระทั่งได้ตามได้ฝันมันต่อให้เกินฝันมันก็คือฝันที่ฝันไว
1: ้
0: แต่เป้าหมายมันไกลแล้วไกลกว่าเดิ
1: ม
0: ต่อให้มันยังไม่สำเร็จตอนนี้ผมว่าแม่ก็น่าจะภูมิใจอย่างมากแหละว่าก็จบปริญญาตรีจากอังกฤษแล้วผมก็เชื่อว่าทั้งแม่ใหญ่ครูอาและทุกๆคนที่เป็นคนพิการก็มองน้องฟ้าเป็นไอดอลละระดับหนึ่งที่เป็นเพียงแค่ไม่กี่คนที่เป็นคนพิการที่ชิงทุนได้ทุนของกพ.เพื่อไปจบถึงอังกฤษต่อให้ยังไม่จบปริญญาโทก็ตามจบปริญญาตรีนี่ก็เก่งมากแล้วนะครับเก่งมากจริงๆผมก็เชื่อว่านี่แหละคือตัวอย่างความรักของครอบครัวจริงๆอ่ะต่อให้มีอุปสรรคแม่ก็จะอยู่เคียงข้างเสมอจริง
1: ๆ
0: สุดยอด
1: ค่ะต้องถามความเห็นของแขกรับแชร์ทั้งสองท่านนะคะแม่แหม่มคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของน้องฟ้า
2: ค่ะ
1: แล้วแม่รู้สึกยังไงคะ
3: เป็นครอบครัวตัวอย่างที่แบบว่าครอบครัวที่แบบดูแล้วทำตามได้อย่างดีเลยอ่ะบางคนเนาะลูกแบบยังไงอ่ะไม่ถึงขนาดพิการอ่ะก็ยังดูไม่ค่อยดีแล้วนี่พิการด้วยแล้วเรียนให้ภูมิใจให้ปลื้มใจอย่างนี้ด้วยอ่ะสุดยอดแม่เลยอะค่ะ
1: คุณหนึ่งล่ะคะ
4: ครับผมว่าคือการเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างมันจะมีความกลัวของทุกคนอยู่และยิ่งเป็นสภาพแบบนี้คือมันจะความกลัวมันจะมากขึ้นหลายๆเท่ามากกว่าคนปกติทั่วไปทั้งตัวเองทั้งคนรอบข้างเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่เริ่มทำสิ่งใหม่ๆที่หลุดออกจากคอมฟอร์ตโซนน่ะมันจะมีคำตอบเดียวคือทำไม่ได้แต่ถ้าเราเริ่มที่จะทำแล้วอ่ะมันจะมีอยู่สองคำตอบคือทำได้กับทำไม่ได้แล้วบางครั้งสิ่งที่เราทำไปแล้วอ่ะมันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
1: ชัดเจนนะคะขอบคุณแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะคุณหนึ่งและแม่แหม่มขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: และอาทิตย์นี้ก็เป็นอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะที่เราได้เห็นค่ะว่าความรักของแม่ยิ่งใหญ่จริงๆไม่มีอะไรจะมาขัดขวางความรักความทุ่มเทความปรารถนาดีที่แม่จะมีให้กับลูกได้เทปนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆบ้านนะคะทั้งในมุมของแม่และลูกขอบคุณน้องฟ้าขอบคุณคุณแม่ค่ะ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ค่ะแล้วกลับมาติดตามชมรายการท็อปตัวเดียวกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราพบกันที่นี่ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณ
0: เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: อยู่ดีๆมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนเนี่ยอากาศมันนะแปรปรวนอ่ะอาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนค่ะนี่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล
1: ้
0: วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: ความชื้นใช่
0: ฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช
1: ่
0: วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไว้ไปหาเขากันนะครับ
1: ค่ะ
0: และนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงเนี้ย
1: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
0: ทั้งเลื่อนทั้งฟิกนี่ครับเป็นเหล็ก
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณน้องเต้อากาศมันร้อนค
0: ุณ
1: ก
0: ็
1: ร้อนหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะคะ
0: ครับผม
1: แล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กเล่นเหล็กดัด
0: เหล็กเล็กเล่น
1: เหล็ก
0: เหล็กดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เหล็กเด็กเล็ก
0: เด็กเล็กก็เป็นมีเหล็กดัด
1: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
0: ้อ๋อเป็นชุดโต๊ะ
1: สิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอดไป
1: ตอนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยเขามาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
1: ใช่
0: แล้วขั้นตอนนี้ค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ใช้กินเวลาพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีกันอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
1: โอ้ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่ามีสนิมหรือเปล่า
0: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
1: ใช่ให้ผิวมันเรียบมันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้เพราะม
0: ัน
1: ลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไร
0: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างจำบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาที
0: แห้ง10นาที
1: เท่านั้นแล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
0: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
1: รวดเร็วมากๆ
0: สำหรับงานทาสีเหล็ก
1: ที่บอกว่า2 in 1คุณฮ่องเต้
0: เ
1: ขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
0: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตัวนี้จบเลย
1: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
0: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาเนี่ยคือสีดำด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
1: แบบเดิม
0: ดำด้าน
1: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงคะวันนี
0: ้จริงๆทำได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
1: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
0: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
1: มาถึงกลิ้ง
0: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะนั่นแหละ
1: กลิ้ง
0: นะครับ
1: แปลงกลิ้ง
0: อ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
1: เ
0: ราใช้ทินเนอร์
1: เราผสมเอง
0: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
1: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียนเสมอ
0: ครับจริงๆเป็นสิ่งที่ควรทำ
1: ใช่แล้ว
0: อยู่แล้วด้วยจะเป็นสีอะไรก็ตาม
1: เตรียมการนี่ก็ประมาณนี้โอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเน
0: ี่
1: ย
0: เหมือนแทบไม่ต้องคนแล้วอะ
1: คนซะหน่อยเขา
0: แนะนำมา
1: ดูเรียบเนียน
0: โอ้โหทิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นๆ
1: เสร
0: ็
1: จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี
0: ้
1: ผสมนิดนึง
0: เพราะผมเบิกอากาศร้อนจริง
1: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
0: 10-15% ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
1: ใช
2: ่ไม่ธรรมดา
1: ที่ฝานี่แห้งแล้วค
2: ่ะแห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
1: โอเค
2: โอ้แห้งแล้วดำด้านสวยเชียวนะฮะ
1: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากับยางนี้คือยังไม่ค่อย
2: ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะไอเหล็กดำกาวาไนซ
1: ์
2: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
1: ไม้ได้หมด
2: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์นอกบ้านเนี่ย
1: ค
2: ือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
1: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้น
2: ไม่ต้องลองพื้นทา2รอบจบหมด
1: ได้แล้วค่ะน้องเต
2: ้โอเคครับผมครับ
1: ไป
2: ไปทากัน
1: จริงๆอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากครับน้องเต
2: ้
1: การทำการเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
2: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: นะทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งแล้วกันที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
1: ียก
2: ว
1: ่า
2: เปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
1: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
2: เขียวเข้ม
1: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอร่ามตาแบบนี
2: ้นี่เป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
1: ทองสวิสนะคะ
2: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
1: ใช่ใช่
2: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นเราทาร องพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
1: สีขาวสีเหลืองสีแดง
2: ฟังดูว่ามันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
1: ่สว่าง
2: สว่างสว่างถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
1: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองให้มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
2: ถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
1: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะ
2: ครับผม
1: มาดูกันที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู่
2: ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
1: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อน
2: คุณลองนึกภาพดูสมมติว่าคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยเจ้าตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหม่นลงไปตามรองพื้นของมัน
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่แนะนำได
1: ้
2: นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกบูทให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
1: ค่ะ
2: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
1: ใช่ค่ะ
2: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
1: ่ค่ะ
2: แต่แดงในทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมันอ่ะแล้วด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
1: อ
2: ่ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
1: ค่ะ
2: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
1: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะที่มันพ่นได้
2: เนี่ยแต่ผมว่าปัดๆนี้ก็สวยนะเว้ยคุณดูดิเน
1: ี่
2: ย
1: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็จะ
2: มันก็จะเห็น texture คือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่าง
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ซึ่งของเดิมเป็นสีทองแต่ว่าม ันเก่าไงก็ต้องมองจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
1: ใช่
2: นะครับ
1: ทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉดสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ด
2: ู
1: ด้วยนะ
2: ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมด
2: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
1: เลือกได้
2: ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้คือใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลย
0: นะฮะก็เป็นทูอินวันด้วยแบบที่ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
3: ใช่แล้วก็
0: น
3: ะแห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
0: ทาง่าย
3: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้
0: ก็ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
3: จะบอก3ท่าน
0: ใช่ที่อาจต้องการที่พักอาศัยใหม่นี่เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาก็ต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแหละเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
4: สวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
0: อุปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
3: ใช่แล้ว
4: น้องบางแก้ว
0: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
3: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
0: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยมันพละกำลังมันนะ
4: ใช่ครับ
0: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรก็ตามคืออาจจะเห็นว่าฟูๆน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
3: ใช่เป็นหมาที่แรงเยอะเป็นชื่อ
0: เพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้องๆ
4: ภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
0: ่กงแหละ
3: กงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขักขังแ
0: ต่ว่
3: าเป็นกงที่ใหญ่หน่อย
0: ให้ใ
3: หญ่อยู่อย่างสบายนั่นเอง
0: ใหญ่ใช่ไหมพี่
4: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80คูณ80อยู่กันแบบสบายเลย
0: 80คูณ80เลย
4: ใช่
0: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
4: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิดน
0: ึ
4: ง
0: เดี๋ยวๆที่บอก80คูณ80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
4: ต่อตัวครับ
0: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83 24 2เมตร40คูณ80ป่ะสิ
4: ถูกต้องครับ
0: เป็นคอนโด
4: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
0: บ้านแถว
4: ใช่ครับ
3: อยู่ห้องแถวกันเน
0: า
3: ะ
0: เอาวงหมา
3: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี่ย
4: 3ตัวเลย
0: 3
4: ตัว
0: ก็อยู่กงติดกันเลย
4: ใช่ครับ
0: แล้วเราจะไม่แยกเป็นกงๆไปเราคือจะทำเป็น
3: รวมกัน
0: บ้านแถว
4: ใช
0: ่แบบ1 2 3นี้เลย
4: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
4: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1นิ้ว2แล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่ากงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
0: ดัง
4: น
0: ั้
4: น
0: ไม่ไหวหรอก
4: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
0: ครับ
4: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
0: โอ้ไม้แผ่นนี่นะ
4: ไม่เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
0: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลักๆ
4: ใช่ครับ
0: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
4: ถูกต้อง
0: ว้ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเราไปแล้ว
4: ใช่
0: นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
4: ถูกต้องครับจะเป็นสกิลหลักเลย
0: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบนี
3: ้
0: มันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่ากัน
4: ใช่ครับ
0: จำนวนมากๆ
4: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมด
0: ครับ
4: โดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
0: คือไม่ต้องไปนั่งขี่ทุกเส้น
4: ใช
3: ่
0: ตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
4: ถูกต้อง
3: มันจะเท่ากันด้วย
0: นั่นแปลว่าการทำแบบนี่สำคัญก
3: ็
0: คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
4: ใช่
0: ใช่ไหมฮะตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
4: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
3: มันก็จะไม่ค่อยเออร์รอ
0: ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
4: ใช่
3: ใช
0: ่ดีมันไม่เพี้ยน
4: ครับ
0: โอเคตั้งทิกที่มันต้องทำยังไงบ้างพี
4: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นหนึ่งที่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
0: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดอ่ะ
4: ใช่
0: ไหมฮะโอเค
4: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
0: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมา
4: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
4: ใช่
0: มันก็เหลือยาวเท่านั้น
3: ระยะสิ้นสุด
4: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
0: เท่ากัน10อันคือเรามีหน้าที่แค่สอดเหล็กเข้าไปให้มันชน
4: ใช่
3: แล้วก็ตัด
0: ขึ้นเอาออกสอดเหล็กเข้าไปให้ชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
4: ้ใช่ใช่
0: ทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อย
4: ๆถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบนึงก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
0: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
4: แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
0: อันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
4: นี่เป็นตะแกรงเหล็ก นะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
2: ธรรมดาเลย
3: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
2: ตะแกรงเหล็กมันมีหลากหลายรูปแบบนะ
4: ใช่ไ
2: หมแต่นี่จะแข็งแรงหน่อยเหนียว
4: ใช่ครับอันนี้มันจะแข็งมันหมอเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่ามันจะมีตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
2: เหล็กฉีกคมกัดแล้วเดี๋ยวบาดเนาะ
4: ถูกต้องครับ
2: ฟันหักฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
4: ครับ
2: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
4: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
5: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างคนนี้เลย
4: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบนะครับ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแขนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวเราจะนอนทั้งวันใช่ไหม
0: ถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของกรงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบกรงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: ป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรอ้อครับกำลังดากำลังสบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอ้โหเออโอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่ากรงโครงสร้างมันใหญ
2: ่
1: ยกไม่ได้แน
0: ่
1: ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในเองสามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้อง
0: เออไม่ใช่ต้องแย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้โหล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีตัวล็อกถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่แล้วฟิกซ์ปลอดภ
2: ัยไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแย่ขาแล้วก็ไ
1: ถ่ายแบบ
2: หนีเดี๋ยวจะมาไม่ใช
0: ่หนีอ่ะโอ้โหแหกคุกอ่ะ
1: ครับ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
0: ปูพื้นไม
1: ้ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
1: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: เอาถูกต้อง
1: ด้านหลัง
0: ด้านหลัง
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: ผ
1: ู้ชม
2: ด้านหน้าด้านหน้าของเรา
0: บรรยากาศเป็นด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
1: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
0: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
2: ขังเดี่ยว
1: ใช่ครับ
0: ผมไม่ให้เรียกกรงขังเดี่ยวนะกรงอีกโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นโครง
1: ถูกต้องครับ
0: พื้นสำเร็จอันนี้คือเราจะไม่ตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: ฉี่ด้วยเอางี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะมีการฉีดล้างได
1: ้ถ้า
0: ฉ
1: ี
0: ดล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: ใช่
2: ก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลทจากพื้นได้ด้วยนะอะไรแห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่แต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาติดได
0: ้
1: ก็ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
1: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: สองเซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: นะฮะโอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโครงและจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
1: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป๊เก็บหัวสกูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกูยึดเราก็ต้องมามีโป๊หัวสกูอีกเก็บอีกเราก็จะใช้สกูนะครับปลายเจาะเหล็กครับปลายสว่านนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็นแปดครับแล้วก็สกูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็กแปดที่เราทำไว้ก็คือเป็น1 นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะ

0: ผู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: อมรินทร์ TV
2: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
3: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสร้างด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันนึงคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะเปเปอร์กระดาษนะครับแล้วก็ trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือโซล่าเซลล์นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมีโซล่าเซลล์เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับหนึ่งเลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าฉันเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนาะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำสองถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ย ก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
2: ้เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชุดต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
1: เขามีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90 ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400 กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120 ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปึ๊บนี่ด้านหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
3: ่ Why you put here
4: anybody and other people can you
3: yeah it's better than throw it away
4: yeah
3: right
4: yeah
3: okay huh? So let's do it go ahead
4: okay thank you
3: Thank you so much.
5: Thank you. Thank you so much.
6: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้อง

0: นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: Stop and Sweep อย่าทิ้งหนู
0: นี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

เบสวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Top and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสือโยคะอันนี้มันมากผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับเลยนะครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้มั้ยเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องมั้ยครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสแวปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap Stop and swap อย่าทิ้งหนูได้ได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
2: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับ

แล้วเข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้

0: What do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions, and I also put everything, or I process the donations, so they have to be weighed.
0: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and at the end, when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again, so we see how much went out to the community. And that's how we, that's our research too, so that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get, Jay? Can you show us?
1: Some glasses. I have four.
0: Wow. Why glasses?
2: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, if you don't need to really bring anything, but yeah, it's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's mm-hmm. fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Pots, globes, oh, fluffy pots.
0: Wow. You have two of them.
3: You have to go far. Dripping.
0: You see the lamp?
4: A little glass.
3: Yeah, you put a candle.
0: So how do you think about this event?
4: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
4: But we're going to go inside and see uh-huh. how it is.
3: Especially now with all the things you hear about the recycling, China doesn't want to take it and they don't know where to put the landfills.
4: It's better than uh-huh.
0: yeah.
3: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop as Web, can help the city in terms of environment?
5: I think that this event, Stop and Swap, can help the city mm-hmm. By providing a means for them to like give back to their community in a way mm-hmm. that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, yeah. you know, with some other drop-offs, you know, mm-hmm. you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, yeah. like they saw their item taken right away when they donated it. So they yeah. know, oh, it went to like a member of my community. Mm-hmm. And it's also helpful if like you want to reuse more and mm-hmm. reuse is, you know, such a great way to help the environment. Mm-hmm. And it's just a great way to help the New York City environment by, yeah. you know, reducing waste.
0: Yeah.
5: Yeah.
0: And stop production, right?
5: Yeah, mm-hmm. definitely. Production mm-hmm. waste, transportation waste, mm-hmm. all of that manufacturing costs. Mm-hmm. So it's just basically let's reuse items.
6: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพก็สามารถนำมาแบ่งปันกัน

0: วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
1: โอ้โหรายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่แหละครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

0: ดีค่ะพบกับฟลุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเราได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดพืชต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชถ้าอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงสู่ดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรนูทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือรังไข
0: ่คำศัพท์น่ารู้วันนี้ germinate G E R M I N A T E germinateแปลว่างอก seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า pollen p o l l e n pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: เซฟตี้โฟโอ้ตั้ง
3: หมดปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคม

0: พี่ตะก้อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเวียงจันทน์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญหลวงพ่อพญานาคเลยครับ
1: ผู้เจ้าตัวเกิดก่อนไปมีแขกตัวเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกนี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงผมโตมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดหลวงพ่อพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเดี๋ยวก็ฮ้องว่าบุญหลวงพ่อพญานาคบุญหลวงพ่อพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งกันเนี่ยนึกที่ข้าคำกันไปที่เป็นหลวงพ่อพญานาคเรื่องโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นตุ๊กปลาบึกปลาบึ้งบุกจะบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญหลวงพ่อพญานาคเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปใช่ไหมครับพื้นที่เฮ็ดบุญไว้เก็ดมือเก็ดคืนบวงสรวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่แหละมันจะบวงสรวงขึ้นมากับแตงพุ่มแตงข้าขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแดงเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสูงก็เบียนผ้าแดงจิจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นสิมาเป็นบุญหรือบุญอ้างเพิ่นสิมีการบวงสรวงมีการเว้ากันได้ว่ามีการเสื่อมการล้ำการไปทุกสิ่งอย่างนะครับ

0: คือสิล่ะบวงสรวงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอปลานี่นะครับเป็นขอปลาเพิ่นขอปลาเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบวงสรวงก็มาเป็นปลาจ้ำปลาพานไปปลาบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วก็ตายบ่ลําน้ําก็บ่มีแล้ว
2: ตายบ่ละนะ
0: เฮาเก่าโบราณแต่กันนี่บ่ฮู้จักปลาบ่อนบ่จักปลาบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นปลาเลี้ยงก็สิบ่เห็นปลาบึกอ่ะ
3: บ่บ้ําละ
1: น้ําก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
4: คนไปก็บ่มา
5: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
4: ้ปลาตัวน้อยเพิ่นบ่เอามากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะ
5: มันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้สิแล้วความโลภเด
0: เป็นมองปลามองถุงมันคือว่าปลาหลายเดี๋ยวนี้มันปลาหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาปลาพ่อก็หาแต่ปลาม
6: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกหาปลาดีกว่าปลาขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะปลาสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2-3 โลก็พอแล้ววันเก็บ800พันละ
0: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200 250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบ่อนอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูเลยครับน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัว4-5ตัวตวง 7-8 โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
7: ความแห่งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห่งบ่หลายบางปีก็แห่งหลายบางปีนี่แห่งห้วยว่าสิเอาคักไปดูดเอาไปปลาลําของก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรหรอกเพราะว่ามันเครื่องข้าเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามรอมันปลาเขามารอเฮือมันก็ไฟนอกเอาซึ่งนอกซึ่งอยู่ทุกคนได้จะประเก็ดเขาไฟเสียงสีแบบรอปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือป่านี่ทำกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดยางละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกแล้วกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เงินมันกระบวนเองแต่มันครอบคุมมันเรื่องการหาป่ามันสิเบิดศูนย์พันมันบ่เอาอะไรเด้เพราะมันก็หาคือกันง่ายก็ได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหนขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้หนูให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เข้าเป็นซุ้มมากกูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นลํา 12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเฮือลํานึง3คนดอก2คนสินั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางนึงสิอยู่กลางถืออันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนบ่มีบาสิซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันควบคุมบ่อยู่ดอกเฮ็ดลําบากซ้ําปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

0: บ้านเนี่ยบ้านนาคามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำรวจก็รู้ใครก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาคามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดอย่างมาอัดมากนั่นแหละเขาก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมีมติกันว่าเขาจำเป็นเขาต้องส่งสองล้านบริษัทลูกหลานเขาที่อยู่ฝูกอยู่ตะล่างหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันว่าล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮานี่ทรงลงสองลำมันเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันว่าล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธ์ที่นี่มันมีพระธรรมยุทธ์มาอยู่หลายวันมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยที่นี่ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธ์ติ่งมากนั่นล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธ์กับ80%ธรรมยุทธ์ซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล30%เป็นของนิกายซอยสางเรือ2ลำเพราะว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ใช้บ้านผิดกันต้องสางเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: นะครับต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ
2: เสื้อคนไหนเพื่อนเสื้อคนไหนมาเสื้อคน
0: ไหนตอนนั้นมาอื่นให้มาทุกคนบัวชุดใหญ่ชุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยโมเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งโมเตอร์ไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดโมเตอร์ไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนาก็ให้นางนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติผู้ต่อสู้ซ้ำเติมผู้ต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจำได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้บ่ฮะได้แล้วบ่ได้แล้วเนาะติล่ะอย่าว่าจะของเก่าเด้อตินะอย่าถือว่าจะของเคยพายน้ําชุดใหญ่มาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
3: หม้อชุดน้อย
0: บ่ต้องกินนี่มากินบ้านไผบ้านมันก็แพ้นี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายน่ะเด้ตั้งใจเด้

0: ครับต่อมีเครื่องมั้ย
1: อุปสรรคอย่างกับห้าฟันไปให้มันได้มีอย่างสิขวงหน้าพายละย่างเดียวโอ้ซอยไอ้เก่งไอ้กะนับถือเรือหน้าปูนี่เด้
2: มึงเนี่ยลูกตาเพื่อนทั้งสองลำ
1: เพื่อนสองลำได้เทพสถิตกับเทพ

0: เก่งในกะติดมึงไหนข้ามึงไหนข้องมึงไหนก็ให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้กูสุขไปเลยกูมากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีกูผู้มีกาดิสนละกู
1: ผู้จัดการนี่คงเป็นหลักเล่นเรือกับบ่เล่นเดิมพันกับบ่เดิมเป็นฝีพายพ่อผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานํานะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทําให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงบัดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญเราจะก็ลงขันกันแล้วถ้าย่อยมากพวกละ200พวกละ500พวกละ 1,000 เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแล้วทีนี้จาก100เป็น 1,000 จาก 1,000 เป็นหมื่นแล้วทีนี้ก็คือเสียจังสีมาตลอดเริ่มแรกเราก็ต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือซอยเหลือจังสีแล้วไอ้คนนี้บ่พายเรือคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งหยังเลยมันหมดล่ะมีปัญหายิงสาวเล่ายิงเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

จริงๆผมก็ออกมาจากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็

0: เริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คําตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทําสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาเพื่อให้การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสุขภาพเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในมิติทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประชากรตลอดจนระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
1: ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลครับเรากำหนดไว้ว่าคือการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยออกไปเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือออกไปเป็นนักวิชาชีพเท่านั้นแต่เรายังปลูกฝังบุคลิกทัศนคติจิตวิญญาณทักษะที่สำคัญให้นักศึกษาเพิ่มเติมด้วยเพื่อจะประกอบกันให้นักศึกษาเนี่ยนอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเป็นนักวิชาชีพแล้วเนี่ยยังออกไปเป็นนักเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับที่จะก้าวออกไปจากรั้วมหาลัยเนี่ยเขาจะไปช่วยทำให้สังคมเนี่ยดีขึ้นมีการพัฒนาขึ้นนั่นคือจุดมุ่งหมายของการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
0: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชา

0: ชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Inter Professional Education IPE เน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุขตามสภาวะปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและประชาชนผ่านรูปแบบการศึกษาของนักศึกษาทางด้านสาธารณสุขสาขาวิชาชีพต่างๆทั้งแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลสาธารณสุขรวมถึงนักศึกษาทางด้านสาขาวิชาอื่นที่สามารถบูรณาการร่วมกันได้อาทิด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เป็นต้นเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาของบุคลากรสาธารณสุขในระดับประเทศต่อไป
1: การพัฒนาชุมชนเนี่ยเป็นอีกนโยบายหนึ่งของมหาลัยมหิดลนะครับเพราะเราเล็งเห็นว่าการที่เราจะพัฒนาประเทศไทยเนี่ยเราต้องทำให้ชุมชนเข้มแข็งหากชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วเนี่ยประเทศจะแข็งแรงขึ้นการที่นักศึกษาได้ออกมาเรียนรู้ในชุมชนเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่มีพลังเพราะว่าเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเขาได้ออกมาสัมผัสได้มาคลุกคลีได้มาเห็นปัญหาที่แท้จริงของชุมชนในขณะเดียวกันเนี่ยเขาได้มาสัมผัสกับข้าราชการพ่อค้าประชาชนครับเขาได้เรียนรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเนี่ยเป็นอย่างไรเขาได้เห็นตัวอย่างที่ดีแบบอย่างที่ดีนะครับของหลายๆวิชาชีพที่อยู่ในชุมชนที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับที่จะปลูกฝังให้เขาได้ซึมซับที่ต่อไปเนี่ยจะได้ออกไปช่วยกันพัฒนาชุมชนต่อไปการศึกษาในชุมชนเนี่ยเป็นการศึกษาที่มีพลังแต่ว่ามันไม่ใช่มาศึกษาแล้วก็จบกันเพียงแค่นี้แต่มันเหมือนกับเป็นการจุดประกายความคิดปลูกฝังทัศนคติปลูกฝังจิตวิญญาณเพื่อที่นักศึกษาต่อไปจะได้ออกไปดำเนินการต่อเมื่อเขาจบการศึกษาไปไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในชุมชนใดก็ตามไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในสังคมใดก็ตามออกไปช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้สังคมนั้นดีขึ้นครับ
2: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Inter Professional Education ที่นักศึกษาเรียกว่า IPE โครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของทางมหาวิทยาลัยในการที่จะทำให้เกิดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการศึกษาในศตวรรษใหม่โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้นะคะทั้งในชีวิตทั่วๆไปและในศึกษาในวิชาชีพสุขภาพซึ่งจะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ในแบบใหม่ทำให้เขาได้ศึกษาด้วยตนเองมากขึ้นการศึกษาอีกอันนึงก็คือการศึกษาในชุมชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญทำให้เขาได้รู้จักสภาพจริงๆเมื่อเขาจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้มีการพัฒนาความรู้ของเขานำไปประยุกต์ใช้กับที่ที่เขาจะเข้าไปอยู่นะคะซึ่งในการที่มาของครั้งนี้เนี่ยค่ะของโครงการนี้เราจะให้นักศึกษาหลายๆสาขามาอยู่ร่วมกันและทำกิจกรรมร่วมกันตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าในอดีตการเรียนเนี่ยจะเรียนเป็นแต่ละสาขาแยกกันเมื่อจบออกไปเขาก็จะต้องปรับตัวในตอนทำงานแล้วก็พัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าเขาได้เรียนรู้กันตั้งแต่ตอนยังเป็นนักศึกษาเนี่ยได้เรียนร่วมกันเขาก็จะรู้จักในแต่ละคนแล้วก็รู้บทบาทของผู้อื่นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องการให้เขารู้บทบาทของผู้อื่นรวมทั้งบทบาทของตัวเองเพื่อการไปทำงานร่วมกันในอนาคตแล้วเขาก็สามารถที่จะเป็นผู้นำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆได้ดีขึ้นค่ะ
0: โดยโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Inter Professional Education IPE ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรืองกาญจนเศรษฐ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทำพิธีเปิดโครงการและประถมนิเทศณมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา
3: ขอสวัสดีน้องๆ นักศึกษาจาก11ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่กำลังจะเดินทางไปที่ชุมชนบ้านไอ้กลางนะคะซึ่งก็เป็นที่ที่เราจะไปร่วมกันทำงานแบบสาขาวิชาชีพทางมหาวิทยาลัยก็เลยมีความตั้งใจ

0: ที่อยากจะให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ได้มีประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวเมื่อออกไปทำงานจะได้ประสบความสำเร็จอย่างจริงจังนะคะเพราะนั้นน้องๆก็จะเป็นชุดแรกที่เราไปเริ่มต้นการเรียนการสอนเช่นนี้นะคะซึ่งก็จะมี170กว่าคนนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปเพียงลำพังนะคะเดี๋ยวจะมีอาจารย์ด้วยอีก50ท่านไปเป็นพี่เลี้ยงไปอยู่ร่วมกันกับนักศึกษานะคะเพราะนั้นก็อยากจะให้พวกเราภาคภูมิใจแล้วก็ตั้งใจนะคะว่าครั้งนี้เป็นความตั้งใจอย่างทุ่มเทนะคะจากทางท่านรองอธิการฝ่ายการศึกษาและก็ทีมงานนะคะที่อยากจะให้ตรงนี้เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับนักศึกษาทุกท่านเลยนะคะขออวยพรให้ทุกท่านน้องๆแล้วก็ทั้งท่านอาจารย์ด้วยนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในวัตถุประสงค์ในสิ่งที่คาดหวังทุกประการนะคะสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากประสบการณ์การทำงานก็อยากจะให้พวกเรารู้จักกันอยากให้พวกเรามีความสุขในการทำงานแล้วก็เกิดความปิติความภาคภูมิใจที่เราได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วยนะคะสิ่งที่มหาวิทยาลัยคาดหวังจากการที่ให้นักศึกษาไปในโครงการ IPE ตรงนี้นะคะจากที่จริงๆก็คือส่วนใหญ่นักศึกษาเขามีความเชี่ยวชาญเขาได้เรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับสายวิชาชีพของเขาโดยตรงเพราะนั้นความคาดหวังครั้งนี้ก็คือต้องการให้เขาไปมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในอาชีพของเขาในภายภาคหน้าค่ะ
1: โครงการนี้เนี่ยเราได้มีคณะกรรมการนะคะเป็นกรรมการซึ่งก็คืออาจารย์จากในแต่ละส่วนงานนี่แหละค่ะด้วยความสมัครใจเข้ามารวมตัวกันแล้วก็คิดรูปแบบต่างๆนะคะว่าจะทำยังไงให้นักศึกษาหลายๆสาขาวิชาเนี่ยมาเรียนด้วยกันอยู่ด้วยกันได้จริงๆแล้วมีมาตลอดปีการศึกษาค่ะก็จะมีการเรียนร่วมกันในชั้นเรียนในแต่ละเรื่องนะคะแต่ว่าที่เราเตรียมการกันมาก็คือจะต้องมีช่วงใดช่วงหนึ่งที่นักศึกษาได้มาอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตร่วมกันนะคะแล้วได้ทำสิ่งต่างด้วยกันอันนี้เราก็คิดกันว่ามันจะมีสิ่งไหนนะที่ทำให้นักศึกษาได้มาอยู่ร่วมกันได้ดีที่สุดก็คือการมาปฏิบัติหน้าที่หรือทำปฏิบัติภารกิจในชุมชนนี่แหละอันนี้การปฏิบัติภารกิจในชุมชนเนี่ยก็ต้องนั่งคุยกันตั้งแต่แรกว่าจะให้นักศึกษาได้มาทำพร้อมกันทีเดียวเนี่ยจะทำกันช่วงไหนช่วงที่ทำได้ตอนนี้ที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงที่นักศึกษาปิดภาคการศึกษานะคะแต่นักศึกษาจะเป็นชั้นปีไหนเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้
2: เมื่อน้องๆ นักศึกษาได้เดินทางถึงมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีน้องๆทุกคนจะได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรมละลายพฤติกรรมณลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีโดยมีอาจารย์พรชัยแก้วประเสริฐทำหน้าที่เป็นวิทยากร
3: เราจะต้องอยู่ด้วยกันต้อง12วันดังนั้นเราจะต้องรักและมีการพูดจาที่ดีต่อกันนะครับต่อไปนี้ให้น้องนะอันดับแรกจำชื่อจริงนามสกุลจริงครับโอ้โหนี่โจทย์แรกนะประธานโทษมันหนักหนาสาหัสกับชีวิตมากเลยนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแล้วก็ชื่อเล่นเขาเพราะบางคนเนี่ยนะชื่อเขาเนี่ยนะชื่อเขาเนี่ยแปลกมากอย่างคนชื่อแปลกรอเรือ56ตัวมีมั้ยเคยออกข่าวเนี่ยมีใช่มั้ยฮะเขาอ่านว่าอะไรครับรันรอนหรืออ่านว่ารันรอนก็ยังได้ใช่มั้ยครับแต่มีฝ่ายจ่ายยาของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะเห็นชื่อรอเรือเพียบนะไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรขอเชิญคุณมารับยาค่ะมันเห็นรอเรือเยอะมันซัดซะเต็มที่เลยนะฮะดังนั้นอันดับแรก12วันเนี้ยอยู่ด้วยกันจำชื่อกันให้แม่นเอาให้ได้เลยนะฮะ

นักจิตอาสาเขาไม่เคยมาเจอกันมาก่อนเลยไม่เคยพบกันมาก่อนเลยดังนั้นการที่จะให้เขาพบกันก่อนที่จะมาร่วมกิจกรรมเนี้ยมันยากเพราะนักศึกษาจะอยู่กัน10คณะ10ส่วนงานนั้นมีสิ่งใดที่ทำให้เขาได้สามารถให้เกิดคำ

0: เกิดความคุ้นเคยก็คือกิจกรรมละลายพฤติกรรมนั้นวันแรกนะคะจะเป็นวันที่เขาจะได้ละลายพฤติกรรมได้รู้จากเพื่อนรู้จักตนเองแล้วเข้ามาทำงานร่วมกันได้นั้นวันแรกเราก็เลยได้เชิญวิทยากรนะคะที่มีความสามารถทางด้านนี้มาเป็นผู้นำนะคะในการละลายพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะเดียวกันอาจารย์ก็ต้องมาละลายพฤติกรรมด้วยเพราะอาจารย์ก็จะมาจากหลายๆส่วนงานเพราะนั้นวันแรกเนี่ยจะเห็นว่าเราจัดรูปแบบเนี่ยแยกกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์เองก็มาคุยกันมาทำกิจกรรมร่วมกันมาเตรียมแผนงานร่วมกันเพราะแต่ละคนเนี่ยมาจากแต่ละสาขาเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายจุดเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นที่น่ายินดีนะคะที่นักศึกษาก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันได้และที่สำคัญอย่างนึงอาจารย์ก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันและก็ทำงานร่วมกันได้ค่ะ
1: หลังจากน้องๆได้ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมน้องๆ นักศึกษาจะเริ่มสู่กิจกรรมภาพฝันการลงชุมชนเพื่อสะท้อนความฝันก่อนการลงสำรวจพื้นที่ณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้เกิดเป็นกาญจนบุรีโมเดล
2: ภาพรวมคร่าวๆที่เอามาสรุปกันนะคะก็คือเรามาร่วมกันสร้างโมเดลความร่วมมือ IPE ในเมื่อเราสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ทิ้งให้ไอ้โมเดลเนี้ยมันเสียเปล่าประโยชน์ไปแล้วก็นำโมเดลเนี้ยมาประยุกต์ใช้จริงให้เกิดประโยชน์จริงๆเพราะว่าในเมื่อเราลงทุนลงแรงลงเวลาในการที่เรามาร่วมมือกันสร้างแล้วเนี่ยเราก็ควรจะนำมันมาใช้ให้เกิดผลที่แท้จริงออกมาด้วยแล้วเราก็มาประเมินผลว่าไอ้โมเดลที่เราเอามาใช้เนี่ยมันมีผลลัพธ์โอเคไหมมันเกิดประโยชน์ตรงไหนมันเกิดผลดีตรงไหนผลเสียตรงไหนอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้ว่าโมเดลเรามันมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนตรงไหนปรับปรุงจุดอ่อนแล้วก็เสริมจุดแข็งที่ทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อทำให้โมเดลของเราเกิดความยั่งยืนซึ่งไม่ใช่ว่าผลิตกระบวนการออกมาได้แล้วอะแล้วไม่นำไปปรับปรุงใช้ไม่นำไปประยุกต์ใช้อย่างเงี้ยมันเท่ากับเราก็เฟลในการทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะว่าในเมื่อเราได้องค์ความรู้แบบนี้มาแล้วอะเราก็ควรจะให้มันยั่งยืนสืบต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้มันดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ
3: ค่ะอันนี้ก็คือวิชั่นนะคะของค่าย IPE วันนี้นะคะโมเดลเพื่อชุมชนมุ่งผลพัฒนาปรับคุณค่าก้าวหน้าสู่ความยั่งยืนค่ะ
4: กิจกรรมในช่วงเช้าของโครงการนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้น้องๆได้รู้จักกันเตรียมความพร้อมที่จะอยู่กันในตลอดระยะเวลา12วันนี้ผมให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมชื่อเพราะเขาบอกว่าชื่อของบุคคลคนนั้นคือสำนวนที่หอมหวานที่สุดในภาษามนุษย์ในการทำงานร่วมกันเนี่ยการจำชื่อการให้เกียรติโดยการจดจำรายละเอียดของเพื่อนๆเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันจึงเริ่มต้นกิจกรรมเกี่ยวกับชื่อและหลังจากนั้นมาเริ่มต้นกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพร่วมกันซึ่งน้องๆได้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องๆเปิดใจทั้งๆที่น้องๆมาจากคนละสาขาวิชาคนละคณะและคนละชั้นปีนับว่าโครงการนี้เป็นโครงการแรกถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่จะเกิดความร่วมมือแต่ละสาขาเอามาแลกเปลี่ยนในการลงชุมชนจริงในครั้งนี
5: ้ก็เหตุผลที่มาเข้าค่ายโครงการนี้ก็เพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดเรามาโครงการนี้เราก็จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับในการเกี่ยวกับวิชาชีพศาสตร์วิชาชีพเภสัชศาสตร์แล้วก็ของคณะอื่นนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นมีแคมปัสแยกย่อยออกไปหลายๆวิทยาเขตทำให้เรารู้จักบทบาทของวิชาชีพคณะอื่นๆได้ดีไม่เท่าที่ควรครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนมีคอนเนคชั่นมาเข้าค่ายด้วยกัน12วันเนี่ยครับเราก็จะทำให้เรารู้จักเพื่อนได้มากขึ้นครับแล้วก็เข้าใจจุดยืนที่เราทำงานในการลงชุมชนแล้วก็การทำงานในโรงพยาบาลด้วยครับ
6: ก็ถ้าหนูมีโอกาสได้ลงชุมชนนะคะก็จะพยายามกระตุ้นให้เขาค่ะเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพตัวเองอะค่ะเน้นการป้องกันมากกว่าการซ่อมแซมอะค่ะคือเราป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคดีกว่าที่เราเป็นแล้วแล้วเรามาซ่อมแซมมันซึ่งมันซ่อมได้ยากกว่าการป้องกันอะค่ะก็จะพยายามให้เขาตระหนักถึงความที่สุขภาพของเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญควรดูแลให้ดีอะค่ะ

งการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE มหิดลโมเดลเน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน

0: ที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุข
1: เมื่อเราได้ข้อสรุปนะคะว่าจะทำกิจกรรมร่วมกันนี้จะทำอย่างไรให้นักเรียนเนี่ยซึ่งนักเรียนแต่ละคนที่มาเนี่ยค่ะจากแต่ละสาขาเนี่ยอาจจะมาปี1ปี2ปี3ซึ่งแต่ละคนเนี่ยยังไม่อาจจะยังไม่รู้ในวิชาชีพในสาขาวิชาของตนเองยังไม่มีความรู้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำยังไงก็ได้นะคะที่จะให้นักเรียนมีพื้นฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุดนั้นการที่จะให้นักเรียนมีพื้นฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุดในเรื่องของการออกชุมชนก็คือการใช้เครื่องมือ7ชิ้นในการออกชุมชนอันนี้อาจารย์ก็เลยมาช่วยกันสรุปว่าการจะใช้เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่นักศึกษาจะต้องนำไปปฏิบัติวันลงชุมชนแล้วคำถามอะไรที่นักศึกษาควรจะต้องถามกับผู้นำในกลุ่มในชุมชนหรือชาวบ้านอันนั้นค่ะอันนี้ก็คือการเตรียมขั้นต้นค่ะ
0: กิจกรรมในวันที่2ของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือโครงการ E จะมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพโดยกิจกรรมแรกจะเป็นการเตรียมแนวคิดและเครื่องมือและวิธีการลงชุมชนผ่านการบรรยายในหัวข้อเครื่องมือศึกษาชุมชนทั้ง7บรรยายโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุพจน์เด่นดวงหัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยแผนที่เดินดินนะฮะผังเครือญาติโครงสร้างองค์กรชุมชนระบบสุขภาพชุมชนปฏิทินชุมชนประวัติศาสตร์ชุมชนประวัติชีวิตบุคคลที่น่าสนใจนะครับอันแรกแผนที่เดินดินนะฮะความหมายของแผนที่เดินดินก็คือการใช้อาทยานะทั้งหมดทั้ง5ทั้ง6ของเราเนี่ยฮะสัมผัสทุกอย่างนะครับแล้วก็ด็อกิวเมนต์ออกมานะฮะแต่ด็อกิวเมนต์ออกมาทำยังไงให้มันอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันและสามารถจะเชื่อมโยงกันได้นะฮะก็คือแผนที่นะฮะเช่นเดียวกับการใช้ mind map เนี่ยนะ mind map ก็เป็นแผนที่แบบหนึ่งนะฮะก็จะเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันได้นั่นแผนที่ก็เป็น mind map รูปหนึ่งนะฮะแต่เป็นของจำลองจากของจริงดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ถึงเรื่องของโครงสร้างของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยนะฮะเราก็เข้าใจทรัพยากรนะฮะเข้าใจข้อจำกัดนะฮะเข้าใจข้อโอกาสต่างๆทำนองนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลต่อพฤติกรรมของเขาอย่างไรบ้างนะครับวิธีการทำก็อย่างที่บอกฮะไม่มีอะไรมากนอกจากว่าใช้อัจฉริยะทั้ง5ทั้ง6ของเรานะฮะเดินไปให้ทั่วหมู่บ้านนะครับแล้วก็ด็อกิวเมนต์นะฮะมันลงมาในแผนที่นะครับไม่ต้องสวยงามก็ได้นะฮะนะฮะแต่ใช้สัมผัสนะครับนะฮะนั้นในรูปอันนี้เราอาจจะบอกว่าตรงนี้เป็นหนองน้ำเน่านะฮะแล้วก็เขียนเน่าหรือกลิ่นเหม็นลงไปด้วยก็ได้นะครับนะฮะใส่รูปภาพใส่ต่างๆลงไปนะฮะเพื่อให้นึกได้ให้จำได้แล้วก็ต่างๆได้นะครับวัตถุประสงค์นะฮะก็คือเพื่อเห็นภาพรวมของชุมชนนะฮะแล้วก็ได้ข้อมูลได้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็เชื่อถือมากที่สุดแล้วก็มีอินไซต์มีสัมผัสเนี่ยมากที่สุดนะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับนะฮะอันที่สองประวัติศาสตร์ชุมชนนะครับพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีหลายแบบประวัติศาสตร์นะฮะตั้งแต่คตินิยมนะฮะทางสังคมที่เล่ามาว่าฉันเป็นใครมาจากไหนนะฮะมาจากเทพเจ้าองค์ไหนอะไรก็แล้วแต่ประวัติศาสตร์พงศาวดารฮะก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องของวีรบุรุษของชุมชนนั้นนะครับประวัติศาสตร์ที่เล่าตามเวลาพศนี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ได้นะครับนะฮะค้นพบอะไรบ้างนะครับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะฮะก็ได้นะครับว่าเมื่อก่อนนี้นะฮะเป็นป่านะฮะตอนนี้ถัดมาก็ถางป่าทำนานะฮะแล้วก็เปลี่ยนจากนามาเป็นพืชไร่จากพืชไร่นะฮะก็มาเลี้ยงสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่นะก็เป็นประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์พวกนี้เป็นประวัติศาสตร์เส้นตรงนะฮะไม่ค่อยมีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งนั้นเราจะเติมความขัดแย้งระหว่างคนในกลุ่มต่างๆเข้ามาด้วยก็ได้นะครับนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ชุมชนนี้เนี่ยฮะก็จะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของคนเรื่องของชุมชนแต่อาจจะแยกตามสถาบันนะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยแยกตามเศรษฐกิจการทำมาหากินแยกตามเรื่องของสุขภาพก็ได้นะครับว่ามีหมออะไรพัฒนาอย่างไรบ้างหายไปยังไงบ้างนะครับนะก็แยกแยะตามมิติครับนะฮะยิ่งมีมิติมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นประวัติศาสตร์ลึกซึ้งมากเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเรามีมิติเดียวอย่างประวัติศาสตร์การแพทย์ก็บอกว่าใครค้นพบอะไรเมื่อไหร่แล้วก็จบ ช่ไหมฮะนั้นถ้าเรา

0: มีมิติของสถาบันสังคมหลายๆมิติเราก็จะเห็นสถาบันที่หลากหลายนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันของทุกสถาบันเราจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงกันมากขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจกับการระบาดของโรคนะฮะดังนั้นเนี่ยการฉลาดเนี่ยทำให้เราเข้าใจชุมชนเข้าใจปัญหาแล้วก็สามารถจะอธิบายสาเหตุได้ประวัติชีวิตเนี่ยฮะประวัติชีวิตของผู้ให้สัมภาษณ์เองนะครับประวัติชีวิตของผู้ยากไร้นะฮะแรงงานต่างด้าวที่ย้ายถิ่นเข้ามานะครับประวัติศาสตร์ของผู้หญิงนะฮะประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์หรือคนพิการอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะประวัติศาสตร์ของวีรบุตรในชุมชนอันนี้เนี่ยฮะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะนั้นเนี่ยเรามักจะชอบอ่านประวัติของคานทีประวัติของอับราฮัมลินคอนก็จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆนั่นนะเราต้องการแบบนั้นนะครับนะฮะนั้นพยายามเข้าใจประวัติศาสตร์ของคนคนนั้นในหลากหลายมิติหลากหลายมุมมองนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงกับบริบทของเขาเราก็เข้าใจว่าเขาป่วยเพราะอะไรนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่าความเป็นผู้นำของชุมชนของคนคนนี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนอย่างไรบ้างนะครับนั้นเนี่ยเราก็อาศัยประวัติศาสตร์ชีวิตของคนนะฮะเหล่านี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมฮะประวัติศาสตร์บางทีเรามองไกลไปนะฮะมองกลับมาหาตัวตนอัตลักษณ์ของเขาด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าการเป็นคนนอกนะการเป็นคนเพศที่3การเป็นคนอิสลามทำนองนี้ฮะมันเป็นคนชายขอบซึ่งมีความสำคัญในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยเหมือนกันนะฮะนั้นอยากจะให้เน้นเรื่องอัตลักษณ์เนี่ยเป็นพิเศษด้วยเหมือนกันนะครับปฏิทินชุมชนนะฮะอันนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นปีนะครับนั้นมันมีจากความคิดจากเดิมว่าเมื่อก่อนนักวิทยาจะอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยต้องอยู่ให้ครบปีเพราะว่าวงจรการผลิตนะฮะก็เริ่มจากการฝนตกเริ่มไถไปเรื่อยๆจนทั้งเก็บเกี่ยวแล้วฮะแล้วก็ฉลองการเก็บเกี่ยวนะแล้วก็พักผ่อนนะฮะแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ดังนั้นเนี่ยการมีปฏิทินการผลิตนะครับว่าเดือนไหนทำอะไรบ้างเนี่ยนะฮะก็ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำอะไรเมื่อไหร่นะฮะนะฮะแต่ถามว่าปฏิทินชุมชนเนี่ยเรื่องไหนที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการผลิตนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีการผลิตก็ไม่มีอาหารไม่สามารถชีวิตอยู่ได้ดังนั้นการผลิตก็เป็นเรื่องแรกนะฮะจากนั้นเนี่ยปฏิทินเรื่องอื่นก็จะตามมาเช่นประเพณี12เดือนแบบนี้ใช่ไหมฮะก็จะผันแปรไปตาม12เดือนที่เขาทำการผลิตนะฮะแล้วระบบสุขภาพก็เหมือนกันนะฮะอย่างมาลาเรียเนี่ยก็จะระบาดใน2ช่วงช่วงนี้ฝนตกใหม่นะฮะแล้วก็ช่วงที่ปลายฤดูฝนนะฮะมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะฮะหรือว่าระหว่างกลางก็คือชาวบ้านอาจจะไปเก็บหน่อไม้ต่างๆทำนองนี้นั้นปฏิทินชุมชนของการทำอาชีพเนี่ยจะเป็นตัวที่อธิบายการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นท่วงทำนองของการเปลี่ยนแปลงดังนั้นใส่ทุกเรื่องนะฮะของระบบสุขภาพชุมชนนะครับของโครงสร้างชุมชนนะฮะหรือองค์กรชุมชนแล้วก็ผังเครือญาติลงไปนะครับในปฏิทินนะฮะก็เริ่มจากเครือญาตินะฮะเครือญาติอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อก่อนนี้อยู่ด้วยกันหมดใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มแยกแยะออกไปนะฮะนั้นเนี่ยถ้าเราทำผังเครือญาติเป็นช่วงเวลาได้ก็จะดีนะฮะเขาก็จะแนะนำว่าการใช้สัญลักษณ์นะครับก็คือว่าวงกลมเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นผู้ชายนะครับสามเหลี่ยมถูกฆ่าทิ้งนี่ก็คือตายนะครับแล้วก็สีดำนะฮะกับสีดำเนี่ยเป็นผู้ให้ข้อมูลนะฮะแล้วก็ถ้าสีวงกลมเท่ากับสามเหลี่ยมก็คือแต่งงานกันนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยก็อย่าร้างกันแล้วก็มีปัญหานะฮะแล้วก็นี่ฮะอย่างตอนล่างๆเนี่ยคือผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันแล้วก็มีลูกผู้ชายลูกผู้หญิงทำนองนี้ก็ทำแบบนี้นะฮะแต่ถ้าทำจุดเดียวเนี่ยก็จะเห็นนิ่งๆนั้นทำหลายช่วงเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับครอบครัวเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญนะฮะที่ให้ทุกอย่างกับเรานะฮะครอบครัวก็มีปฏิทินของมันเหมือนกันปฏิทินเริ่มต้นจากการนะฮะปิ๊งกันใช่ไหมครับแล้วก็จีบกันแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็มีลูกนะฮะเลี้ยงลูกให้โตนะฮะแล้วก็เขาก็แต่งงานไปมีลูกอิ่มกันแต่เราก็แก่นะฮะแล้วก็เลี้ยงด่านให้เขาแล้วก็ตายนะครับนั้นเนี่ยปฏิทินนะฮะถ้ามันต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับเราก็จะเห็น ผังของครอบครัวการเปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะปฏิทินครอบครัวก็ดูเวลาของครอบครัวนะครับว่าครอบครัวต่างๆมีเวลายังไงบ้างแยกย้ายกันไปนะฮะดูปัญหาสุขภาพนั้นในครอบครัวเนี่ยเราก็เติมมิติต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นก็จะเห็นความสัมพันธ์นะฮะของครอบครัวกับสุขภาพครอบครัวกับการทำมาหากินครอบครัวกับต่างๆทำนองเนี้ยมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับองค์กรชุมชนนะฮะองค์กรชุมชนเนี่ยอันนี้เป็นคำกว้างๆนะฮะมันจะขยายเป็นองค์กร2แบบนะฮะองค์กรที่เป็นทางการนะฮะเช่นอบต.นะฮะหรือว่ากลุ่มสหกรณ์ต่างๆคำนองนี้ที่ในหมู่บ้านที่รัฐเข้าไปช่วยจัดตั้งนะครับและกลุ่มของชาวบ้านเองเช่นกลุ่มเหมืองฝายนะครับกลุ่มใส่บาตรนะครับนะฮะต่างๆคำนองนี้เราก็สนใจองค์กรย่อยๆพวกนี้ด้วยนะฮะแต่นอกจากองค์กรพวกนี้แล้วเนี่ยสถาบันอื่นสถาบันการศึกษานะครับสถาบันศาสนานะครับสถาบันเศรษฐกิจนะฮะสถาบันการเมืองสถาบันต่างๆทำนองนี้เราสามารถที่จะใส่เข้าไปในนี้เนี่ยได้หมดนะครับการศึกษาสถาบันพวกนี้นะฮะโดยหลักเนี่ยฮะก็นึกถึง organization chart นะฮะที่อยู่ในตึกต่างๆใช่ไหมฮะมีคณบดีมีรองคณบดีมีหัวหน้าภาคมีคณาจารย์มีเจ้าหน้าที่นะฮะนี่คือเป็นองค์เป็นชาร์ตของความสัมพันธ์ทางสถาภาพและทางสังคมนะฮะนั้นในสถาบันเนี่ยประกอบไปด้วยสถาภาพทางสังคมบทบาททางด้านสังคมแล้วก็บรรทัดฐานทางด้านสังคมนะฮะแล้วก็การขัดเกลาทางด้านสังคมแล้วก็การควบคุมทางด้านสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดขึ้นนะฮะนั้นเนี่ยองค์การเซ็นชั่นชาร์ตก็ประกอบด้วยสถาภาพของคณบดีกับอาจารย์กับเจ้าหน้าที่คณบดีมีหน้าที่อะไรบ้างอาจารย์มีเจ้าหน้าที่อะไรบ้างนักศึกษามีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็ในสถาบันนี้หน้าที่หลักก็คือการถ่ายทอดการศึกษาใช่ไหมครับความรู้ดังนั้นเนี่ยบรรทัดฐานทั้งหมดก็ต้องพุ่งที่การถ่ายทอดการศึกษาที่ดีนั้นอาจารย์มาถึงก็ต้องตรงเวลาไม่สอนเรื่องนอกเรื่องทำนองนี้นั่นคือบรรทัดฐานนักศึกษามาถึงก็ต้องมาตรงเวลาเหมือนกันนะฮะไม่พูดคุยกันในชั้นเรียนไม่หลับทำนองนี้ใช่ไหมฮะถ้าทำก็ถูกลงโทษทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษานั้นเราก็เข้าใจสถาบันแบบนี้เป็นพื้นฐานนะฮะแล้วก็ค่อยแยกแยะส่วนต่างๆออกไปเรื่อยๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของในแต่ละช่วงนี่คือการเอาสถาบันพวกนี้ใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็ตามเวลาแล้วก็จะเห็นความเชื่อมโยงถึงเหตุและผลของมันนะครับมันมีอีกอันนึงก็คือระบบสุขภาพนะฮะระบบสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะฮะระบบสุขภาพเนี่ยมันมีหลายระดับตัวเราเองก็เป็นระบบสุขภาพเหมือนกันใช่ไหมฮะเราดูตัวเองก็เป็นเซลล์แคร์ใช่ไหมครับแล้วก็ในครอบครัวก็เป็นระบบสุขภาพเหมือนกันนะฮะพ่อแม่ก็ดูแลเราใช่ไหมครับพ่อแม่เราดูแลเราไม่ได้ในชุมชนก็จะมีหมอตำยาหมอนวดหมอผีหมอต่างๆช่วยดูแลเราเหมือนกันนั้นอย่าลืมหมอพวกนี้นะฮะนะฮะเสร็จแล้วก็ยังมีร้านขายยานะฮะขายยาแก้ปวดยาต่างๆคำนองนี้อีกเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะนั่นก็เป็นระบบนะฮะเหมือนกันรวมทั้งสมุนไพรรอบๆบ้านก็เป็นยานะฮะเสร็จแล้วเราก็มีหมอเมื่อก่อนนี้ก็มีหมอฉีดยานะฮะซึ่งเป็นครูหาเสนารักษ์ไม่มีหมอพวกนี้ก็ซื้อยามาฉีดให้เรานะฮะแล้วก็เริ่มมีพนักงานอนามัยมีพนักงานผดุงครรภ์นะฮะมีหมอมีสถานีอนามัยมีโรงพยาบาลอำเภอเรื่อยๆถึงโรงพยาบาลเที่ยงคืนนะฮะเฉพาะทางนะฮะนั้นเราจะไม่คิดถึงกระทรวงสาธารณสุขไม่คิดถึงสถานีอนามัยโรงพยาบาลภาครัฐอย่างเดียวคิดถึงภาคเอกชนเอกชนก็ยังมี NGO อีกด้วยนะฮะที่ไม่แสวงหากำไรนะครับแล้วก็มีกระทรวงอื่นอีกด้วยนะครับถ้าเราเห็นพวกนี้มากขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาวิธีคิดของเขาในแต่ละช่วงจากเดิมนะฮะรณรงค์กำจัดไข้มาลาเรียอย่างเดียวนะฮะต่อมาสร้างสถานีอนามัยนะฮะต่อมาเป็นสาธารณสุขชุมชนนะฮะต่อมาเป็นสาธารณสุขมูลฐานตอนนี้เป็น social determinant of health ปัจจัยสังคมเกี่ยวกับสุขภาพนะมันเปลี่ยนตามช่วงเวลาเหมือนกันนะฮะนั้นถ้าเอาทุกเรื่องใส่ปฏิทินลงไปก็จะเห็นความผันแปรสอดคล้องนะฮะและอธิบายว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะไม่ใช่เชื้อโรคอย่างเดียวนะนะครับแล้วก็เข้าใจความทุกข์ยากของเขานะฮะอัตลักษณ์ที่เจ็บป่วยด้วยเหมือนกันเพื่อให้เห็นความสมบูรณ์ของปัญหาของสุขภาพที่เป็นองค์รวมเป็นเทอร์โปรเฟชชั่นอลผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจแบบนี้แล้วเครื่องมือพวกนี้ก็ง่ายนะฮะ
1: เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องมือของคุณหมอโกมาจึงเสียนทัพนะฮะ
0: ได้สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้พนักงานสาธารณสุขเนี่ยสามารถจะเข้าใจมิติทางชุมชนและสังคมและธรรมเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยประกอบไปด้วยแผนที่เดินดินนะครับครอบครัวและเครือญาตินะครับแล้วก็องค์กรชุมชนระบบสุขภาพนะครับประวัติชีวิตนะฮะแล้วก็ประวัติชุมชนแล้วก็ปฏิทินชุมชนนะครับเป็นเครื่องมือง่ายๆที่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับในการบรรยายของผมเนี่ยก็จะลงรายละเอียดเรื่องพวกนี้เนี่ยฮะคร่าวๆนะครับแต่จุดมุ่งหมายสำคัญที่นักศึกษาจะต้องรู้ว่าทำไมต้องเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยก็คือต้องเข้าใจว่าเราต้องการข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะไปใช้อะไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเริ่มจากวัตถุประสงค์ก่อนนะฮะในฐานะที่เราพูดถึงเรื่องของ IPE Interprofessional Education ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะฮะปัญหาพื้นฐานก็คือว่าการเจ็บป่วยนะครับดังนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเก็บข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วยที่เป็นองค์รวมซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของการแพทย์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสาธารณสุขแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของสังคมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการเมืองและเรื่องของจิตวิญญาณด้วยก็จะทำให้เข้าใจมิติที่เป็นองค์รวมของปัญหาสุขภาพนะฮะนั่นคือคำถามข้อที่หนึ่งนะฮะว่าความทุกข์หรือความป่วยคืออะไรนะฮะแต่เมื่อรู้แล้วเราก็ต้องการจะแก้ปัญหาใช่ไหมครับเราก็ต้องหาสาเหตุของปัญหาก็ต้องถามว่าทำไมถึงป่วยนะฮะถ้าตอบคำถามแบบแพทย์ก็คือเชื้อโรคทำให้ป่วยนะครับสารสุขก็คือสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็พาหะแล้วก็ตัวของเจ้าบ้านเองที่เรียกว่าโฮสต์ทำให้ป่วยนะฮะมันก็ยังไม่เป็นองค์รวมอยู่เหมือนเดิมก็ต้องเติมเหตุทางด้านสังคมทางด้านวัฒนธรรมทางด้านจิตวิญญาณนะฮะทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมทำนองนี้ด้วยเพื่อให้เป็นองค์รวมนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยก็จะช่วยบอกว่าองค์กรชุมชนเป็นอย่างไรครอบครัวเป็นอย่างไรระบบของสุขภาพเป็นอย่างไรแต่การเข้าใจองค์กรชุมชนครอบครัวแล้วก็สุขภาพก็ต้องเข้าใจเป็นแบบองค์รวมเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะแค่พยาบาลนะฮะแต่ต้องเข้าใจว่ามันยังมีการแพทย์พื้นบ้านต่างๆทำนองนี้เยอะแยะนั้นเครื่องมือพวกนี้ก็จะช่วยให้เข้าใจสถาบันและสังคมเนี่ยเป็นองค์รวมมากขึ้นนะครับเมื่อรู้แล้วก็ต้องเอามาตอบคำถามทำไมถึงป่วยนะฮะดังนั้นประวัติชุมชนประวัติครอบครัวปฏิทินชุมชนซึ่งเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลานี้นะฮะจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมความคิดความเชื่อแล้วก็จิตวิญญาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปมาสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพตอบคำถามสุขภาพได้ว่าที่เขาป่วยเนี่ยนะฮะเป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมจิตวิญญาณต่างๆอย่างไรบ้างนะฮะนี่คือวัตถุประสงค์ที่ต้องใช้เครื่องมืออันนี้ขึ้นมานะฮะสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมาแล้วก็เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลมาแล้วก็เอามาตอบคำถามอันนี้ก็จะสมบูรณ์เมื่อตอบคำถามได้ยังไงฮะก็มีข้อเสนอแนะใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะที่ไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวให้ความรู้อย่างเดียวแต่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงความเชื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นธรรมมากขึ้นต่างๆทำนองนี้
1: ช่วงต่อไปพบกับการบรรยายในหัวข้อคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชน

0: ้าหมายหนึ่งของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาคือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายใต้บริบทด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้เข้าใจถึงสภาพของชุมชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งช่วงนี้พบกับการบรรยายคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนเพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาทั้ง12วันให้กับนักศึกษาผ่าน5การปฏิบัติการคือปฏิบัติการที่1เรียนรู้ศักยภาพชุมชนปฏิบัติการที่2เรียนรู้ปัญหาสุขภาพชุมชนและประวัติชีวิตปฏิบัติการที่3ศึกษาสถานการณ์ปัญหาของชุมชนในแต่ละประเด็นปฏิบัติการที่4ระบุปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาปฏิบัติการที่5เรียนรู้การออกแบบโครงงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
1: ภาพรวมของการฝึกในครั้งนี้ทั้งหมดนะคะว่าเรามีทั้งหมด5ปฏิบัติการนะคะ5เรื่องใหญ่ๆที่นักศึกษาจะต้องมาเรียนรู้ในชุมชนเราเข้าไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะวันพรุ่งนี้เราไปเรียนรู้เรื่องบ้านเธอบ้านฉันบ้านเธอบ้านเราเป็นการเป็นไงคะเพื่อนไปบ้านเพื่อนเรามาไปบ้านเพื่อนกันเสร็จแล้วก็มาคุยกันเพื่อนในกลุ่มนี้สมมติหมู่5ไปหมู่8หมู่7ไปหมู่11หมู่11มาหมู่5แล้วเป็นไงคะมาแชร์กันว่าได้อะไรกันนะคะนี่แหละค่ะก็คือเป็นแบบนี้นะคะแล้วข้อมูลที่เราต้องการในวันนี้ก็คืออยากจะให้นักศึกษาได้ประวัติศาสตร์ชุมชนของหมู่ตัวเองนะคะมาเล่าให้เพื่อนฟังทำไมที่นี่ถึงชื่อหมู่บ้านเสรีธรรมมีคนผู้นำมากี่คนประมาณนี้นะคะปฏิทินชุมชนหรือปฏิทินวัฒนธรรมของชุมชนปฏิทินการทำมาหากินของชุมชนนี้เป็นอย่างไรเราจะได้เข้าถูกนะคะแผนภาพความคิดทุนทางสังคมซึ่งมันจะรวมองค์กรชุมชนอยู่ในนี้ได้รู้ว่าในชุมชนนี้เขามีกลุ่มใครรวมกลุ่มกันอยู่บ้างกลุ่มนั้นมีบทบาทหน้าที่อะไรในชุมชนนี้พอเราได้ภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะมาช่วยกันต่อแผนที่เดินดินนะคะก็จะได้ภาพแผนที่เดินดินหมู่ใครหมู่มันสุดท้ายแล้วนักศึกษาต้องสรุปภาพรวมของชุมชนทั้งหมดเลยนะคะอันไหนเป็นข้อมูลลายหมู่ก็สรุปเป็นหมู่อันไหนเป็นข้อมูลลายชุมชนถ้าดูจากตรงนี้แล้วอันไหนน่าจะสรุปจากทั้งหมู่5หมู่7หมู่11หมู่8เอาเป็น1เรื่องได้คะประวัติศาสตร์ชุมชนอาจจะเป็นของหมู่ใครหมู่มันแต่ถ้ามีเป็นไงคะของตำบลลุ่มสุ่มได้ไหมคะได้มันอาจจะมีข้อมูลอยู่2ชุดนะคะปฏิทินชุมชนล่ะหมู่5หมู่11หมู่8เอามารวมกันได้ไหมได้นะคะแผนภาพความคิดทุนทางสังคมล่ะคะเอาของทุกหมู่มารวมกันอันไหนเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันอันไหนต่างกันก็เติมกันเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีทีมที่เป็นไงคะตัวแทนแต่ละทีมมาสรุปภาพรวมของชุมชนเพื่อเตรียมนำเสนอท่านอธิการบดีในวันที่1เพราะท่านจะมาเยี่ยมเราตอนเช้านะคะวันที่1พฤษภาปฏิบัติการที่2ทำอะไรนะคะก็คือไปคุยกับคนสำคัญหรือคนที่น่าสนใจที่จะมันจะสะท้อนให้เห็นสภาพสถานการณ์หรือปัญหาชีวิตความทุกข์ความสุขของคนในชุมชนของเราได้เนี่ยค่ะจะไปหาคุณป้าคุณตาคุณยายหรือจะไปหาผู้ใหญ่บ้านอสมคนไหนก็ได้นะคะหรือผู้ป่วยหรือผู้พิการก็ได้นะคะแล้วไปศึกษาประวัติชีวิตของเขานะคะอย่างที่อาจารย์สุพจน์บรรยายเมื่อกี้เป็นไงคะมันก็อาจจะเป็นไทม์ไลน์หรือเป็นข้อมูลนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าอะไรที่ทำให้เขาทุกข์อะไรที่ทำให้เขาเจ็บป่วยนะคะแล้วเขาจัดการกับถึงนั้นยังไงมีใครมาช่วยเหลือเขาบ้างนะคะการแก้ปัญหาของเขาเป็นอย่างไรนะคะเสร็จแล้วนักศึกษาก็ต้องเป็นไงคะสรุปข้อมูลออกมาเป็นตารางให้ได้ก็คือรวมจากทุกคนนั่นแหละเอามาใส่ในตารางนะคะแล้วก็มาสรุปเป็นแผนภาพความทุกข์ความสุขของคนในชุมชนสมมติในกลุ่มเราหามาได้10คนทุกคนเนี่ย10คนอาจจะมีความทุกข์อยู่5เรื่องคือ10คนนี่อาจจะเหมือนกัน2คนใช่ไหม3คนเหมือนกันอีก1คนไม่เหมือนใครก็มันจะมาช่วยระดมสมองกันนะคะว่าคนนี้เขาทุกข์เรื่องอะไรอย่างเช่นเป็นเบาหวานนะคะถูกรถอุบัติเหตุนะคะเป็นอัมพาตหรือว่าใช้สารเสพติดเป็นต้นนะคะ ต่อไปปฏิบัติการที่3นะคะก็คือวันที่2พฤษภาอันนี้ทำอะไรอันนี้ก็จะเป็นรายการอะไรคะแตกประเด็นรายการข่าวเป็นไงคะพอรู้เหตุการณ์อะไรปุ๊บเป็นไงรีบบึงไปเลยต้องไปคุยไปแตกประเด็นเอามาให้เราชมเพราะนี่เหมือนกันนักศึกษากลุ่มเห็นมันก็ต้องดูว่าอันนี้มีจุดเด่นตรงไหนหรือมีปัญหาอะไรที่มันจะต้องช่วยหรือช่วยเหลือชุมชนนะคะก็ตามติดเกาะติดไปเลยนะคะไปแตกประเด็นตรงนั้นออกมานะคะก็คือเราจะต้องรู้แล้วว่ามันมีเป้ามันมีประเด็นอะไรในชุมชนอย่างเช่นภัยแล้งหรือชุมชนนี้ เคยน้ำท่วมไฟไหม้ป่าอะไรพวกนี้ค่ะก็ไปดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะแล้วเขาจัดการกันยังไงใครมาช่วยจัดการแล้วมันเป็นยังไงนะตอนนี้จะต้องมีอะไรปัญหาอะไรอีกเนี้ยนะคะเราก็จะเรียนรู้ว่าบทบาทของแต่ละคนในชุมชนนี้เขาทำอะไรบ้างอันนี้กำลังอยู่ในเรื่องของ IPE เช่นกันใช่ไหมเราเรียนรู้ร่วมกันอาจจะในกลุ่มเราจะมีแค่แพทย์พยาบาลสาธารณสุขทันตะแต่พอเราเรียนรู้กับชุมชนเป็นไงนักศึกษาจะได้เห็นบทบาทของใครเพิ่มอสม.นักสาธารณสุขอะไรคะกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอะไรอีกคะกลุ่มวัยรุ่นนะคะอาจจะมีกลุ่มแกนนำอื่นๆกลุ่มอย.น้อยเขาก็จะมีบทบาทอยู่ตรงนี้นักศึกษาก็จะเรียนรู้ข้ามบทบาทซึ่งกันและกันจากปฏิบัติการนี้นะคะนักศึกษาก็สรุปข้อมูลมาต่อไปปฏิบัติการที่หลังจากที่นักศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติการที่1ถึง3มาหมดแล้วนักศึกษาก็จะเห็นภาพแล้วว่าชุมชนนี้มีข้อมูลชุมชนอย่างไรบ้างมีทุนทางสังคมอยู่ตรงไหนมีศักยภาพในการจัดการกับปัญหาแค่ไหนนะแล้วเขายังมีปัญหาหรือประเด็นอะไรที่เขายังต้องไปไงคะจัดการต่อแล้วต้องเข้าไปช่วยนะคะเราก็ต้องลิสต์ประเด็นปัญหาเหล่านั้นออกมานะคะซึ่งก็จะเหมือนรายการเก็บตกนะคะคือเราไปเก็บข้อมูลเก็บที่เหลือให้มันประกอบให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะตรงนี้ก็มาสรุปออกมาเป็นชุดข้อมูลต่างๆเพื่ออะไรคะมาลำดับจัดลำดับความสำคัญซึ่งตรงนี้จะต้องใช้กระบวนการจากทุกคนช่วยกันลงคะแนนโหวตแล้วเราก็ไปให้ชาวบ้านช่วยกันโหวต ด้วยปัญหาไหนที่ชาวบ้านเป็นไงคะอยากจะมีส่วนร่วมในการจัดการนะคะก็จะกลายเป็นจัดเวทีชาวบ้านนะคะซึ่งเวทีชาวบ้านนี้ก็จะเป็นเหมือนเวทีประชาคมนะคะเหมือนการเลือกปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาชาวบ้านเขาก็จะต้องมาโหวตว่าปัญหาไหนที่เขาอยากจะร่วมทำร่วมแก้ไขนะคะต่อไปวันที่5ก็จะเป็นวันที่เราจัดเวทีนี้แหละนะคะเป็นการออกแบบกิจกรรมก็คือได้ปัญหาละได้กลุ่มชาวบ้านที่มาร่วมว่าอยากจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะนักศึกษาก็ต้องฝึกที่จะวางแผนกิจกรรมร่วมกันอาจจะเป็นโครงงานนะคะเป็นแผนงานเป็นแผนกิจกรรมเล็กๆหรือใหญ่ระยะสั้นระยะยาวก็ได้นะคะร่วมกับคนในชุมชนนะคะแล้วก็เอากิจกรรมนี้ค่ะที่สามารถจัดได้ในตลาดนัดสุขภาพใส่เข้าไปในงานตลาดนัดสุขภาพแล้วก็บางอย่างก็เสนอเป็นแผนงานต่อให้กับชุมชนเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อนะคะให้กับรุ่นต่อไปทีนี้สิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาได้ลองฝึกเรียนรู้ใช้เครื่องมือ7ชิ้นนั้นเอามาทำอะไรบ้างก็ฝึกทำประวัติศาสตร์ชุมชนปฏิทินชุมชนสื่อออกมาให้เห็นแผนภาพความคิดแล้วก็แผนที่เดินดินอันนี้คือตัวอย่างนะนักศึกษาอาจจะคิดเอทรูปแบบอื่นก็ได้อันนี้จะเป็นในหนังสือของอาจารย์หมอโกมาศซึ่งอาจารย์ก็ทำเป็นไทม์ไลน์เช่นกันนะคะก็จะเห็นว่าตั้งแต่บุกเบิกตั้งหมู่บ้านนี่ตั้งแต่ปี54จนกระทั่งถึงปัจจุบันมันมีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของชุมชนนี้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะปฏิทินการทำมาหากินนั่นแหละผลผลิตใช่ไหมคะก็จะเห็นเป็นช่วงระยะว่าปีนี้เดือนนี้ก็ทำอะไรนะจะเห็นว่าเป็นไงคะชุมชนนี้ทำเลี้ยงสัตว์ตลอดปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคืออะไรคะโรคระบาด ที่มาจากสัตว์ใช่ไหมมันก็จะเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านอื่นที่เราจะไปคะเข้าไปช่วยเหลือดูแลนะคะแล้วก็จะมีปฏิทินด้านวัฒนธรรมด้วยนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้คนแข็งแรงและเจ็บป่วยได้เหมือนกันนะคะ
2: ในส่วนของกรอบคู่มือชุมชนนะคะมันเป็นเรื่องของการปูพื้นให้อาวุธให้ความรู้กับเด็กก่อนที่เด็กจะลงชุมชนก็คื ก่อนหน้านี้จะมีอาจารย์สุพจน์ซึ่งอาจารย์จะเล่าหรือบรรยายเกี่ยวกับเครื่องมือ7ชิ้นทีนี้เราจะทำยังไงให้เด็กเอาเครื่องมือ7ชิ้นมาใช้ได้แล้วก็เลยต้องสร้างกรอบคู่มือตรงนี้ขึ้นมาเป็นปฏิบัติการ5ปฏิบัติการนะคะซึ่งเด็กจะเอาตรงนี้มาใช้ลงในชุมชนคือเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเข้าถึงชุมชนเข้าถึงข้อมูลในชุมชนปฏิบัติการที่1ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนผ่านแผนที่เดินดินก็คือจะต้องกลับไปถูกไปสู่ของเครื่องมือ7ชิ้นนะคะผ่านแผนที่เดินดินทุนทางสังคมนะคะเราก็จะเขียนหลักการของการศึกษาเรื่องนี้วิธีที่เด็กเขาจะต้องลงไปแล้วให้ได้ข้อมูลนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็วิธีการสังเคราะห์ข้อมูลคือวิเคราะห์ข้อมูลยังไงนะคะแล้วจะมานำเสนอข้อมูลยังไงให้เพื่อนๆฟังที่สั้นกระชับและเข้าใจนะแล้วมันจะเป็นตัวจุดโฟกัสให้กับเด็กเนี่ยมาทำงานร่วมกันถ้าเราไม่ให้กรอบเข้าไปเลยเนี่ยเด็กเขาก็จะ

0: เยอะแยะไปหมดพอมารวมกันปุ๊บมันก็จะวุ่นวายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้เขาทำงานร่วมกันโดยที่มีจุดเป้าหมายเดียวกันนะคะพอปฏิบัติการที่สองก็จะเป็นเรื่องของคนคือเป็นเรื่องของการเข้าไปศึกษาประวัติชีวิตคนเพื่อให้เด็กเขาได้เรียนรู้ทุกสุขของชาวบ้านแล้วก็เข้าจัดการกับความทุกข์นั้นยังไงสร้างสุขของเขายังไงนะคะพอเสร็จปุ๊บมาปฏิบัติการที่3เด็กเขาก็จะต้องเรียนรู้ว่าที่เขาทำมาทั้งหมดปฏิบัติการที่1และ2เนี่ยชุมชนทั้งชุมชนเนี่ยหรือทั้งหมู่บ้านเนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาร่วมหรือปัญหาส่วนบุคคลหรือปัญหาส่วนครอบครัวสรุปออกมาให้เห็นปัญหาแล้วก็เข้าไปหาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหานั้นหาคนที่มาช่วยแก้ไขนะแล้วก็วิธีการจัดการของคนในชุมชนนะพอเขาได้ตรงนี้มาปุ๊บก็จะนำสู่ปฏิบัติการที่4เพื่อที่จะหาปัญหาหรือสถานการณ์หรือประเด็นอะไรก็ได้ที่ชุมชนเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขนะคะแล้วก็ไปจัดเวทีชาวบ้านซึ่งเวทีชาวบ้านนี่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนเข้ามาร่วมเรียนรู้กับเด็กและเด็กก็เรียนรู้กับชุมชนว่าเราจะทำยังไงให้จัดการแก้ไขปัญหาหรือจัดโครงงานอะไรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของมหาลัยของเด็กแล้วก็คนในชุมชนนะใช้แรงประโยชน์อะไรในชุมชนนะฮะและเด็กเขาก็จะรู้วิธีคิดของคนในชุมชนรู้วิธีคิดของเพื่อนเรียนรู้ระหว่างกันนะฮะแล้วพอมาปฏิบัติการที่5นะก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบนะฮะก็จะออกแบบให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยนะคะว่าถ้าเขาจะแก้ไขปัญหาอันนึงอย่างเช่นภัยแล้งของชุมชนเนี้ยเด็กเขาจะมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทยังไงชุมชนต้องมาช่วยทำอะไรเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือปฏิบัติการเนี้ยทั้ง5ปฏิบัติการเนี่ยเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กได้มาเรียนรู้ร่วมกันมันคือกุศโลบายอันหนึ่งนะแต่เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ค่ะเด็กจะได้อะไรบ้างได้เยอะเลยนะคะเขาจะได้รู้เรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมกลุ่มนะคะคุยยังไงนะคะจัดการกับความขัดแย้งยังไงและยังต้องสื่อสารกับคนในชุมชนทำยังไงให้เข้ามาร่วมมือทำยังไงให้เขาให้ข้อมูลนะคะและยังต้องมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอีกก็จะเกิดความสามัคคีความรักและที่สำคัญที่สุดคือเขาจะรักชุมชนนี้และชุมชนก็จะรักเขา
1: ประโยคที่แรกก็คือหนึ่งละเราเข้าใจกลุ่มเพื่อนๆที่มาจากต่างคณะต่างสาขาวิชาชีพกันซึ่งเดี๋ยวพอเราเรียนจบไปเนี่ยค่ะเราก็ต้องไปทำงานในสาขาของตัวเองใช่ไหมคะก็จะเป็นการเพิ่มความเข้าใจระหว่างเพื่อนทำอะไรได้บ้างเราทำอะไรได้บ้างแล้วก็เหมือนบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนว่าสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะการมาค่ายเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการฝึกฝีมือเราก่อนว่าเราจะสามารถสื่อสารกับชาวบ้านยังไงเราจะมีเทคนิคยังไงในการที่จะได้ข้อมูลจากเขามาแล้วก็ทำให้เรามาประมวลผลว่าปัญหาสุขภาพที่แท้จริงของเขาค่ะมันเกิดมาจากอะไรเพื่อที่เราจะสามารถแก้ไขจุดที่ต้นเหตุได้เราจะได้ไม่ต้องไปนั่งแก้ไขที่ปลายเหตุอะค่ะแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงหลังจากการจบจากการเป็นนักศึกษาไปได้ค่ะ
2: ก็ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับจะช่วยในการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารระหว่างสหสาขาวิชาครับและช่วยในการเข้าใจว่าแต่ละสหสาขาวิชามีบทบาทอย่างไรครับในการส่งเสริมพื้นฟูและบำรุงสุขภาพของสมาชิกคนนะฮะเช่นจากเดิมที่เราเคยเข้าใจว่าบทบาทจริงๆแล้วหน้าที่หลักในการบำรุงรักษาเหล่านี้เป็นหน้าที่ของแพทย์เป็นหลักแต่เมื่อเราเข้ามาร่วมแล้วทำให้ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วบทบาทของแต่ละสาขาวิชามันมากกว่าที่เราเคยเข้าใจเช่นเภสัชกรก็เคยคิดเข้าใจว่าเป็นเพียงจ่ายยาเฉยๆหมอสั่งมาก็เพียงได้แต่ยาจริงๆแล้วเขามีบทบาทในการพิจารณาทบทวนได้ว่าสิ่งที่ยาหรือการรักษาที่แพทย์ให้นี่เหมาะสมกับผู้ป่วยหรือไม่ครับและหรือเรื่องเกี่ยวกับพยาบาลไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่ในโรงพยาบาลเขายังมีหน้าที่ช่วยในการออกไปบำรุงเยี่ยมเยียนผู้ป่วยคือบำรุงทั้งจิตใจและก็เศรษฐฐานะช่วยในการนำมาปรับปรุงเสนอย้อนฟีดแบ็กกลับมาหาเราครับ
3: สำหรับโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนโดยตอนต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในตอนหน้า

านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทาง www.op.mihidon.ac.th/oraa

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะ

0: และในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดเรื่องราวในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีคุณแม่ที่ทุ่มเทคอยดูแลลูกสาวที่พิการทางการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่กำเนิดนะคะคุณแม่มีความเชื่อแบบนี้ค่ะว่าการศึกษาจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ลูกสาวมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: และแล้วนะครับเรื่องราวความรักของครอบครัวนี้ก็ต้องมีบททดสอบครับ
1: เ
0: มื่อเส้นทางชีวิตของลูกสาวต้องเปลี่ยนไปอีกเส้นทางนึงเลยที่ไม่เป็นไปตามความฝันของแม่แต่นั่นไม่ใช่เงื่อนไขนะครับที่ทำให้แม่รักลูกน้อยลงเพราะแม่จะอยู่เคียงข้างเสมอครับ
1: ฟ้าหรือวินทัชชาถุนนอกหญิงสาวที่เกิดมาพิการมีขาที่สั้นกุดทำให้แม่ต้องเจอเสียงนินทาจากชาวบ้านแต่แม่ก็ไม่เคยยอมแพ้และตั้งใจให้การศึกษากับฟ้าอย่างเต็มที่เพื่อให้มีอนาคตที่สดใสจนฟ้าสามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้ฟ้าทำให้ฝันของแม่เป็นจริงด้วยการสอบชิงทุนไปเรียนที่ประเทศอังกฤษแม้จะอยู่ห่างไกลกันแต่ฟ้าและแม่ก็ยังได้โทรศัพท์คุยกันแทบทุกวันจนฟ้าเรียนจบปริญญาตรีและมีเหตุการณ์ให้เรียนไม่จบปริญญาโทไม่ว่าฟ้าจะเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิตแบบไหนเธอก็ยังมีแม่คอยอยู่เคียงข้างเสมอเรื่องราวของฟ้าวินทัชชาและแม่รินดาอาสานอกจะเป็นอย่างไรติดตามในรายการวันนี้ค่ะขอต้อนรับทั้งสองท่านค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะ
1: ตอนนี้คุณฟ้าอายุ32ปีแล้วนะคะคุณฟ้าจบการศึกษาปริญญาตรีมาจากแมนเชสเตอร์เมโทรโพลิแทนยูนิเวอร์ซิตี้สาขาสังคมวิทยาค่ะทำไมแม่ถึงให้ความสำคัญมากกับการศึกษาคะ
2: แม่ไม่ได้เรียนหนังสือแม่เป็นคนไม่ได้เรียนเลยแล้วก็นี่ก็อยากจะให้ลูกเนี่ยพอเห็นเขาเป็นคนอย่างนี้เกิดว่าสักวันหนึ่งแม่ไม่ได้อยู่ด้วยหรือว่าอะไรไปเนาะเขาจะได้มีอาชีพเขามีอนาคตหรือว่าจะไม่ต้องเดือดร้อนพี่น้องหรือว่าญาติสังคมอะไรเงี้ยค่ะ
3: แม่ทำอาชีพอะไรครับสมัยก่อน
2: นะแม่ทำหาบขนมขายที่บ้าน
3: แล้วรายได้ต่อวันคือกี่บาทครับ
2: สมัยก่อนขนมถ้วยละ2บาท
3: ถ้าขายหมดได้เท่าไหร
2: ่วันละ200ซื้อ300
3: นี่คือกำไร
2: จ้ะสมัยก่อนนะนี่ก็ว่าดีสุดๆแล้วค่ะ
1: ด้วยข้อจำกัดทางร่างกายเป็นปัญหาเยอะไหมคะเวลาที่น้องฟ้าไปโรงเรียน
4: ก็สมัยก่อนเยอะค่ะเพราะว่าเราต้องใช้มือเคลื่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เข้าห้องน้ำก็จะลำบาก
4: อะไรอย
2: ่
4: างเงี้ยค่ะเวลาเรียนอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ใช่ตอนอนุบาลก็แต่คือมันก็ยังไม่ได้แบบอนุบาลเนาะก็จะอยู่แต่ในห้องใช่ไหมคะมันก็ไม่ค่อยได้ไปไหนบ้างแต่ว่าเวลาพักเบรกเพื่อนๆ เขาจะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยพวกสไลเดอร์ชิงช้าอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบไม่ค่อยได้ไปก็จะได้นั่งร
1: อ
4: นั่งรอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
1: ที่สมุทรสาครนี่เรียนอนุบาลจนถึงชั้นไหนคะแม่
2: แค่อนุบาล2ก็ออกเลยเนาะ
4: ออก
2: ค่ะออกแล้ว
4: ก็คือเหมือนแม่ได้ไปเจอกับครูคนนึงที่เขาบอกว่ามีโรงเรียนมีโรงเรียนเฉพาะทางคือโรงเรียนสำหรับผู้พิการใช่ค่ะแต่ว่าคือเขายังสร้างไม่เสร็จอาจจะแบบรอสักปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้พักกลับไปอยู่ที่บ้านคราวเนี้ยพอโรงเรียนมันพอแม่ก็โทรติดต่อทางโรงเรียนนั้นตลอดว่าเอ้ยโรงเรียนเสร็จยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันยังไม่ได้เสร็จเต็มร้อยครูก็บอกว่าเอามาก่อนก็ได้เราก็เลยได้ไปอยู่โรงเรียนเป็นโรงเรียนศึกษาพิเศษปัจจุบันนี้เป็นโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น
1: เมื่อต้องจากอกแม่ไปไกลแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แม่ลูกห่างกันด้วยนะคะสองแม่ลูกจะผ่านวันคืนแห่งความห่างไกลนี้ได้ด้วยวิธีไหนชมจากละครเวทีค่ะ
5: สวัสดีครับที่นี่คือโรงเรียนการศึกษาพิเศษศรีสังวาลขอนแก่นโรงเรียนสำหรับผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวโรงเรียนแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผู้พิการสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้แต่ใครจะคิดล่ะครับว่าลูกศิษย์ของเราคนหนึ่งจะมีแรงใจและไฟฝันผลักดันตัวเองไปไกลกว่าที่หลายคนคาดคิดอะไรคือแรงผลักดันของเธอวันนั้นหลังจากเลิกเรียนนักเรียนทุกคนเข้าหอพักเรียบร้อยหมดแล้วนั่นเป็นครั้งแรกครับที่ผมได้พบกับเธอ
6: ฟ้าไม่ร้องนะลูก
7: ไม่เอาแม่
5: เธอชื่อฟ้าครับ
6: ถึงแล้วลูก
7: ไม่เอาอ่ะแม่ฟ้าไม่อยากอยู่ที่นี่
6: ฟ้าที่นี่มีเพื่อนเยอะแยะเลยนะลูกมึงไม่อยากมีเพื่อนหรอลูก
7: ไม่อยากอ่ะฟ้าอยากอยู่กับแม
5: ่น้องฟ้าใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะสวัสดีคุณครูสิลูก
7: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับครูชื่อครูอานะครับน้องฟ้าเดินทางมาไกลเลยเหนื่อยไหมครับ
7: ไม่เหนื่อยค่ะแม่เหนื่อย
5: แม่เหนื่อยด้วยโอ้ยตลกนั่นเราเนี่ย
6: ครูคะฟ้าร้องไห้มาตลอดทางเลยค่ะ
5: เป็นธรรมดาครับคุณแม่แต่เอ๊ะคุณแม่มาส่งน้องคนเดียวเหรอครับ
6: ค่ะฉันเรียกลูกคนเดียวและฉันก็เพิ่งออกจากที่ทำงานมาแล้วก็มาส่งแล้วเดี๋ยวก็ต้องรีบกลับเพื่อไปให้ทันเวลาวันทำงานอีก
5: น้องฟ้าครับเห็นไหมครับแม่เขารักและห่วงน้องฟ้านะเดินทางมาส่งน้องฟ้าตัวคนเดียวด้วย
7: ถ้าแม่รักฟ้าไม่เห็นต้องพาฟ้ามาอยู่ที่นี่เลยอ่ะให้ฟ้าอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได
5: ้น้องฟ้าฟังครูนะครับถ้าเกิดน้องฟ้าไม่เรียนหนังสือ น้องฟ้าก็จะไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมและที่สำคัญก็คือไม่มีความรู้พอโตขึ้นก็จะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากคุณแม่เองเขาก็เป็นห่วงเราเขาก็เสียใจเหมือนกันครับที่ต้องห่างจากน้องฟ้าแต่แม่ก็ต้องยอมเพื่ออนาคตของฟ้าไงครับ
6: ฟ้าแม่สัญญานะลูกว่าแม่จะมาหาลูกทุกเดือนแล้วก็จะเอาของโปรดมาฝากลูกด้วย
5: เอของโปรดของน้องฟ้านี่อะไรนะครูอยากรู้จังเลย
6: ที่กุ้งทอดนะคะ
5: ที่กุ้งทอดโอ้ยจิปอมบัตรเฮ้าหน้าโรงเรียนมีเยอะมากเลยเดี๋ยวคุณครูไปซื้อมาทอดให้กินน้องฟ้าจะได้คลายความคิดถึงคุณแม่ไงล่ะครับจิกุ้งใช่ไหมจิปอมบ่ยืมแล้ว
6: ฝากน้องฟ้าด้วยนะคะ
5: ไม่ต้องห่วงครับคุณแม
6: ่ฟ้าเดี๋ยวแม่ต้องรีบกลับแล้วนะลูกหนูตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็เชื่อฟังคุณครูนะแม่กลับไปแล้วก็จะรีบมาหาหนูเป็นเด็กดีนะลูก
5: นี่แหละครับความรักของแม่ที่มีต่อลูกยอมห่างจากลูกแม้กระทั่งลูกที่เป็นเสมือนดั่งดวงใจของเขาแต่เขาก็ยอมนะครับเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของน้องฟ้าแม่น้องฟ้าทำงานหนักมากครับเงินที่ได้บางส่วนไว้ใช้จ่ายและส่งบ้านและเก็บส่วนที่เหลือมากที่สุดนำมาเป็นค่ารถเดินทางมาหาน้องฟ้าทุกเดือนตามที่แม่เขาสัญญาไว
6: ้คุณมิกคะ
3: ครับเอาไป
6: ฉันขอเบิกเงินนวงลุงนาซึ่ง 1,000 ได้ไหมคะพอดีฉันต้องเดินทางไปขอนแก่นไปหาลูกแล้วก็ได้ซื้อเสื้อผ้าแกสักชุดนึงแล้วก็ของโปรดแกสักนิดนึงถ้าได้สัก 2,000 เนี่ยนะคะจะซื้อของโปรดให้แกพอดีเลยค่ะ
3: ค
6: แกชอบกินอันนี้มากเลยแล้วก็ดิฉันจะใช้เงินให้คุ้มที่สุดนะคะถ้าได้พอดี 3,000 นะคะ
3: ค
6: จะใช้ให้คุ้มค่าเป๊ะๆเลยไม่ขาดไม่เหลือไม่เกินอะไรเลยขอพระคุณมากๆค่ะ คุณนิกขอให้ขายกุ้งขายปูดีๆนะคะปังๆเลยค่ะหมดได้เลยเจ้าค่ะ
3: ครับ
6: ขอบคุณค่ะ
3: ไปแล้วหมดแล้วหมดเลย
5: เมื่อเสียงประกาศดังขึ้นเด็กนักเรียนในโรงเรียนทุกคนจะต้องหูผึ่งทุกคนออกมาดูว่าผู้ปกครองของเขาจะมาหาหรือว่าจะโทรมาหรือเปล่า
0: ครูหาค่ะแม่หนูโทรมาหรือเปล่าคะ
8: ดูซิเนี่ยติวภาษาอังกฤษให้อยู่ดีๆก็พูดพลาดซิ่งออกมาเลย
5: แล้วแม่ใหญ่ก็ซิ่งตามมาเลยเหรอครับ
8: ใช่สิเหนื่อยนะเนี่ย
0: ว่ายังไงล่ะคะครูอาแม่หนูโทรมาหรือเปล่า
5: น้องฟ้าครับแม่น้องฟ้าไม่ได้โทรมาครับ
0: ทำยังไงดี
8: ไม่เป็นไรนะฟ้า
0: ภาษาอังกฤษถูกแม
6: ่แม่ไม่ได้โทรมาแต่แม่มาหาฟ้าเลยนะลูก
0: แม
5: ่แม่ใหญ่ครับนี่แม่น้องฟ้าแม่น้องฟ้านี่เดินทางมาหาน้องฟ้าทุกๆเดือนเลยนะครับทำแบบนี้มาเป็นปีไม่เคยขาดเลยครับแม่ใหญ
8: ่ก็ความเป็นแม่ไงครูอา
0: แม่ขานี่แม่ใหญ่ค่ะผอ.คนใหม่แม่ใหญ่อ่ะสอนภาษาอังกฤษให้ฟ้าด้วยนะฟ้าชอบมากเลย
9: สวัสดีค่ะท่านผอ.
8: สวัสดีค่ะคุณแม
6: ่ท่านใหญ่จริงๆด้วยนะลูก
8: ฮะ
6: ฝากลูกฟ้าด้วยนะคะ
8: อ๋อถ้าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะคุณแม่ก็เป็นหน้าที่ของครูอยู่แล้วค่ะแล้วฟ้าเขาก็เป็นเด็กที่เก่งมากนะคะอนาคตไกลแน่ๆคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะ
6: ค่ะฟ้าน
4: ี่อะไรเอ่ย
0: ที่คุ้งทอดอุ้ยแม่ใหญ่คะนี่ของผัวหนูเลยค่ะ
8: อ๋อเหรอ
0: ลองชิมดูไหมคะ
5: ภาพที่กุ้งทอดกับน้องฟ้านี่เป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะครับนี่แหละครับความรักของคนเป็นแม่ที่แปลความลำบากเป็นพลังสิ่งเหล่านี้แหละครับมาเติมเต็มชีวิตของฟ้าให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนที่บกพร่องไม่แปลกใจเลยใช่ไหมครับที่ฟ้า

0: คุณแม่เดินทางไปหาน้องฟ้าทุกเดือนแบบในละครเลยใช่ไหมคะ
1: ทุกเดือนเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: พอเงินเดือนออกปุ๊บคุณแม่ก็จะไปหาน้องฟ้าก่อนกลัวเขาจะรอ
0: ไม่เคยขาดเลย
1: ไม่เคยขาดช่วงที่อยู่ไอ้ศรีสังวาลค่ะ
0: ค่ะ
1: ไปทุกเดือนจนเขาจบม.3เนาะ
2: ค่ะ10กว่าปีอ่ะ
1: 10กว่าปี
0: แล้วก็เวลาจะไปทีก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางต้องเบิกเงินล่วงหน้าแบบในละคร
1: บางที บางเดือนจ้ะบางเดือนก็ต้องเบิกเพราะว่าไม่พอไหนจะส่งทั้งบ้านลูกอีก2คนอยู่บ้านฝากยายฝากญาติเลี้ยงก็ต้องส่งเงินไปนี่ก็7ค่ารถก็ไปหาเขาก็ฝากกับคุณครูไว้ทุกทีบางเดือนก็500บางเดือนก็1,000ประมาณนี้จ้
0: ะแล้วแม่กินอะไรล่ะคะ
1: ก็กลับมาก็หางานพิเศษทําอีกคนไหนก็ร้านอาหารคนไหนใช้ไปล้างถ้วยล้างจานอะไรวานไปหมดอ่ะขอให้ได้เงินแล้วก็ได้กินกับเขา
2: ถ้าเดือนไหนแม่ไม่สามารถมาได้ก็จะโทรมาบอก
3: กี่ครั้งครับที่ไม่ได้ไปน้อยมากเลยใช่มั้ย
2: ก็ถ้ารอบ9ปีมัน 2-3 ครั้ง
3: เหตุผลเพราะว่า
1: เพราะเงิน
3: เดือนแม่เท่าไหร่ครับตอน
1: เมื่อก่อน 4,500 เองค่ะสมัยนั้นก็ว่าเยอะ
3: 4,500 แล้วเมื่อกี้แม่บอกว่าส่งให้ที่บ้าน
1: 2,000
3: 2,000
1: จ้ะ
3: เหลือ 2,500 ละ
1: ก็ต้องไปหาทางนี้ก่อน
3: ใช้เงินกี่บาทกับการเดินทางครับ
1: ค่ารถไปกับช่วงนั้น500บาทนะเฉพาะค่ารถ
3: หมดละเหลือ 2,000 ละ
1: จ้ะ
3: ครับ
1: กลับมาปุ๊บก็กินอยู่ให้ลูกปุ๊บค่าห้องก็แชร์กันออกกับเพื่อน
3: 1,000 แม่อยู่ทั้งเดือน
1: จ้ะทั้งเดือนแล้วแม่ก็ต้องหารายได้พิเศษอีกใครจ้างให้ซักผ้าซักอะไรแม่ก็เอาหมดแหละ
3: แต่ที่โรงเรียนก็มีคุณครูเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมคร
1: ับ ใช่
2: เป็นเหมือนผู้ปกครองคนที่สอง
3: ก็คือสองท่านเมื่อกี้เลยคือมีครูอา
2: ที่จริงก็มีหลายท่านที่ฟ้ารักแล้วก็เคารพมาก
3: ค่
2: ะแต่ว่าเด่นๆเลยที่ทั้งสอนทั้งอบรมทั้งให้ความรู้แล้วก็ทั้งผักดันก็จะมีสองท่านที่
3: คือแม่ใหญ่เมื่อกี
2: ้
3: กับครูอา
0: ครูอามีบทบาทมากในชีวิตของน้องฟ้า
2: ใช่ค่ะ
0: นอกจากสอนด้านวิชาการแล้วเรื่องการใช้ชีวิตครูอาสอนยังไงคะ
2: ครูอาเป็นแรงบันดาลใจให้ฟ้าคนแรกเลยที่ทำให้ฟ้ารู้สึกเขาเรียกอะไรอ่ะอยากเรียนแล้วก็อยากเป็นเหมือนครูอาตอนนั้นฟ้าแม่เอามาไว้ที่โรงเรียนศรีสังวาลใช่ไหมคะตอนเด็กๆเนี่ยแล้วร้องไห้คิดถึงแม่นู่นนี่นั่นไม่เอาเลยเลยรอแต่โทรศัพท์แม่จะมาอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งเราร้องไห้หนักมากขวาก็บอกว่าเนี่ยขนาดครูนั่งรถเข็นอ่ะครูก็พิการเหมือนกันเขาก็บอกเงี้ยค่ะครูก็นั่งรถเข็นเหมือนกันครูยังมีกำลังใจครูยังมาสอนเราได้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนเอาตัวของเขามาสอนเราสอนให้เราอดทนสอนให้เราเปลี่ยนจากคำว่าร้องไห้หรือคำว่าอ่อนแอหรืออะไรเงี้ยให้กลับมาเป็นคำว่าสู้
0: ฟ้าเรียนที่ สังวาลอยู่ทั้งหมดจนจบม.3
2: ใช่ค่ะแล้วเขามีถึงแค่ม.3 เท่านั้นค่ะ ใช่สมัยก่อนมีแค่ม.3
0: แล้วหลังจากนั้นตัดสินใจเรื่องการเรียนยังไงคะ
2: เมื่อก่อนคนพิการส่วนใหญ่ทางโรงเรียนหลายๆโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะให้น้องๆผู้พิการก็จะไปเรียนสายอาชีพซะส่วนใหญ่ใช้จบมาก็คือมันก็จะมีงานทำเลยเราก็เลยปรึกษาครูอาหลายๆครูปรึกษาแม่ใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็ให้คำปรึกษาว่าถ้าเราคิดว่าเราไปได้ก็ลองดูไม่มีอะไรเสียหายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มั่นใจว่าเราไปได้ใช่ค่ะเราก็ไปเลยเรียนสายสามัญ
3: แม่ครับตอนที่น้องโทรมาถามว่าขอไปเรียนสายสามัญคือโรงเรียนทั่วไปเนี่ยแม่คิดยังไงฮะ
1: ก็เอาเลยบอกลูกเลยตัดสินใจทันที
0: สน
3: ับ
0: สนุน
1: สนับสนุนเลยค่ะ
3: ตั้งเป้านิ่งไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอาวุธเดียวที่จะให้ติดตัวคือการศึกษาเหนื่อยแค่ไหนก็จะทำแล้วแม่ไปหาเงินจากไหนเพิ่มมาค่าเล่าเรียนค่าหอค่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ไปเป็นแม่บ้านที่โรงแรมแอมบาสเดอร์จ้ะ
3: ครับ
1: ทำความสะอาดนี่นนท์ไปทั่วเขาใช้ทำอะไรแม่ก็ไปทำ

0: ตอนนั้นก็ได้เงินเดือนดีหน่อยก็มีทิปมั่งมีอะไรมั่งก็พออยู่รอดอยู่ได้ถูถูแต่ไถนะภาษาชาวบ้านอ่ะนะก็นั่นน่ะมีตรงนั้นน่ะส่งลูก
1: วันนี้แขกรับเชิญของเรา2ท่านค่ะท่านแรกเป็นตัวแทนของคุณแม่ที่มีลูกพิการนะคะคุณแม่แหม่มพรพัชชวะพัฒนากุลและคุณ1เจษฎาเทพบันเทิงตัวแทนของลูกที่พิการค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะไว้ถามคุณหนึ่งก่อนนะคะ

0: มันดีกับทั้งเด็กปกติและเด็กพิการทั้งนั้นนะครับเพราะว่าการไปเรียนน่ะมันไม่ใช่ให้แค่ความรู้แต่มันได้ทั้งประสบการณ์ชีวิตได้ทั้งการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมว่าเราจะเจอคนหลายแบบมากเวลาที่เราออกไปข้างนอกพอเราอยู่ในบ้านเราจะเจอแต่ครอบครัวเราซึ่งเขารักเราอยู่แล้วแหละชัวร์อยู่แล้วแต่ว่าข้างนอกอ่ะมันจะมีหลายรูปแบบมากมันจะฝึกตัวเราเองให้เราอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างแข็งแกร่งที่สังคมโหดร้ายแต่ทุกวันนี้ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างคุณหนึ่งเองอะค่ะเลือกเรียนสายไหนคะ
0: ผมเรียนสายสามัญครับที่บ้านผมค่อนข้างที่จะให้อิสระในการเลือกก็คือถ้าชอบอะไรก็ให้ทำเลยแล้วลองดูแล้วเขาก็จะคอยซัพพอร์ตว่าถ้าผมต้องการอะไรก็จะบอกเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะคอยช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับ
1: ถามทางคุณแม่บ้างนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะถ้าคุณแม่แหม่มเป็นคุณแม่ของน้องฟ้าแล้ววันที่ลูกมาบอกว่าจะเลือกเรียนสายสามัญแม่แหม่มจะตอบว่าอะไรคะ
2: ก็ต้องพาลูกไปเรียนนะคะถึงลูกจะพิการก็ต้องให้ความรู้กับเขาเพื่อที่ว่าเขาจะได้เอาความรู้เนี่ยมาดูแลตัวเองแล้วก็อยู่กันในสังคมให้ได้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับครอบครัวที่มีลูกพิการแล้วจะได้พาลูกออกไปเรียนออกไปข้างเนี้ยค่ะนับถือแม่เลยว่าที่ส่งน้องฟ้าเรียนมาเหมือนกันเลยค่ะใจแม่คือยังไงก็ต้องให้ลูกเรียนเขาจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้
3: ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีกเรื่อยๆนะครับ
2: ได้ค่ะได้
3: ครับผมฟ้าเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบในการเรียนรักในการเรียนมากจนในที่สุดเอ็นติดมหาวิทยาลัย
4: ใช่ค่ะ
3: มันได้เจออุปสรรคอะไรบ้างไหมทีนี
4: ้ระหว่างตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยในเมืองไทยเนี่ยอุปสรรคมีเยอะค่ะมีเยอะกว่าตอนมัธยมมันเดินเรียนค่ะเดินเรียนแล้วมันไกลคณะ
3: อ๋อตึกแต่ละตึก
4: คือที่ตอนที่เรียนอยู่มัธยมเนี่ยก็จะมีแค่เรียนชั้นนู้นชั้นนี้ตึกมันก็อยู่ใกล้ๆกันเราก็ไปได้เพื่อนก็จะช่วยหามขึ้นไปเรียนชั้นนู้นชั้นนี้ได้แต่ที่มหาลัยนั้นเราเจอหลายคนมากแล้วหลายคนเขาก็ไม่ได้แบบว่าได้สัมผัสกับเราเหมือนกับโรงเรียนที่เราเคยเรียนอะไรเงี้ยค่ะพอไปครั้งแรกก็จะมีการเดินเรียนแต่ละคณะแล้วก็เกาะมอไซค์นึกภาพไหมคะเกาะมอไซค์เพื่อน
3: ยังไงฮะคือเราอยู่ในวีลแชร์
4: ใช่
3: เพื่อนขี่มอไซค์
4: ใช่
3: แล้วเกาะท้าย
4: เขาไปเรียน
3: ทำไมต้องเกาะท้ายครับทำไมไม่ถ่ายไปเอง
4: มันไกลแล้วคราวนี้เราเข็นไม่ไหว
3: เซฟพลังเราด้วยการเกาะ
4: ใช
3: ่
4: ค่ะ
3: ไม่เคยหน้าคว่ำเหรอครับ
4: ก็กลัวเพื่อนเขาก็พยายามแบบขับประคองคือตัวเพื่อนเขาตอนแรกก็เขาก็จะไม่ให้เราเกาะนะเขาก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเราเกาะไปแล้วเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเขากลัวว่าเราอ่ะมี
3: จะบาดเจ็บขึ้นมาแล้วจะรับผิดชอบไม่ไหว
4: ใช่ค่ะแต่เราก็บอกไม่เป็นไรเราก็พยายามใจแข็งเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันไม่มีอะไรหรอกเราก็บอกเงี้ยเราคอนโทรลอีกมือนึงเราเกาะอีกมือนึงเราคอนโทรลล้อได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วเกาะล้อมาใส่เพื่อนไปเรียน
1: มันไม่เสี่ยงไปเหรอคะน้องฟ้า
4: เสี่ยงค่ะเพราะว่าไหนจะรถข้างทางไหนจะไปปุ๊บสะดุดหินอะไรหรือเปล่ารถเข็นอะไรอย่างเงี้ยคว่ำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงฝนตกอีกเนี่ยลำบากมากม
3: ัน
4: ต้องใส่ที่คุมรถเยอะใช่ค่ะลำบาก
3: อยากรู้ว่าตอนฝนตกทำยังไงในเมื่อที่มือหนึ่งประคองรถมือหนึ่งเกาะรถเรือแล้ว
4: ก็ใส่เสื้อคุมฝนมันจะมีเสื้อคุมฝนใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ครอบตัวเองบางทีกระดานวาดรูปแล้วก่อนเราออกแบบอุตสาหกรรมแล้วว่ามันก็กระดานเปียกบ้างกระดาษเปียกบางทีก็พันกระดาษยัดใส่นู่นมุมนู่นมุมนี่ฝากเพื่อนถือไปรอเราตรงนู้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝนตกบางทีตกเบาก็ยังโอเคถ้าตกแรงนี่ลำบากเลยใช่ค่ะ
3: เปียกเลยจบเลย
4: เปียกเลยใช่
3: ครับเข้าห้องเรียนไปเรียนอีกหนาวอีก
1: แต่ก็ยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนแล้วระหว่างที่เรียนที่มหาวิทยาลัยอะค่ะน้องฟ้ามีโอกาสได้ไปเปิดประสบการณ์ที่ต่างประเทศนะคะพี่มิกจะเป็นอะไรชมจากละครเวทีค่ะ
5: หลายปีผ่านไปน้องฟ้าเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาแล้วเข้าต่อมหาวิทยาลัยด้วยความผูกพันกับโรงเรียนน้องฟ้าก็มาเยี่ยมโรงเรียนแบบไม่ขาดแต่การกลับมาครั้งนี้เขามีโจทย์ที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นท้าทาย

0: แบบที่ผู้พิการอย่างพวกเราไม่สามารถทำได้อย่างง่าย
1: นี่แม่ดีใจนะฟ้าที่ฟ้ามาเยี่ยมเนี่ยแล้วพอเห็นว่าฟ้าได้ดีนะแม่ใหญ่ก็ภูมิใจมากเลย
2: เพราะเป็นเพราะแม่ใหญ่แหละค่ะที่คอยสอนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับฟ้า
1: โอ้ยไม่ใช่หรอกฟ้าได้ดีเนี่ยก็เพราะว่าตัวฟ้าเองแล้วก็แรงผลักดันของแม่ฟ้าด้วยเออฟ้าหนูลองดูนี่สิแม่ใหญ่ว่าฟ้าเหมาะที่จะได้มันนะ
0: นี่คือเอกสารสมัครสอบทุนกพ.สำหรับผู้พิการเพื่อไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศในประเทศไทยของเราผู้พิการน้อยคนมักที่จะได้โอกาสนี้แต่ฟ้าเขาได้รับโอกาสนั้นครับ
2: ฟ้าจะทำได้หรอคะแม่ใหญ่
1: ได้สิแม่ใหญ่ว่ามีแต่ฟ้าเท่านั้นแหละที่จะทำได้และถ้าฟ้าได้ไปแล้วก็เรียนสำเร็จกลับมาฟ้าจะเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่จะเป็นกำลังใจให้กับผู้พิการอีกมากมายเลยนะลูก

0: ฟ้าสอบผ่านทุนกพเพื่อไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแต่เขายังมีความในใจหนึ่งอย่างที่ยังไม่ได้ทำนั่นก็คือ
1: แม่ฟ้าสอบชิงทุนไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแม่ว่ายังไง
2: ประเทศอังกฤษแล้วไปยังไงแล้วลูกเอาตังค์ที่ไหนไป
1: ไปฟรีแม่ทุนกพเนี่ยเป็นทุนของรัฐบาลได้แม่ใหญ่เขาคอยช่วยติวให้น่ะ
2: แล้วลูกอยากไปหรือเปล่า
1: อยากไปสิแม่แต่ว่าฟ้าก็กลัวว่าเราจะต้องห่างกันอยู่ที่เนี่ยเรายังพอได้เจอกันบ้าง
2: ถ้าลูกอยากไปลูกก็ไปเถอะนะไม่ต้องเป็นห่วงฟ้าแม่เลี้ยงฟ้ามาก็แค่อยากให้หนูได้เรียนหนังสือและให้อยู่ในสังคมได้ฟ้าแล้วลูกทำได้ถึงขนาดได้ไปเรียนที่อังกฤษเฮ้ยมันดีเกินกว่าของฝันแม่ตั้งเยอะแต่ทำไมแม่ไม่อยากให้ฟ้าไปล่ะลูก
1: แม
2: ่ฟ้าถ้าลูกอยากไปลูกก็ไปไม่ต้องเป็นห่วงแม่ถ้าคิดถึงแม่ลูกก็โทรหาแม่ได้ฟ้าถ้าลูกได้ไปจริงๆลูกจะไหวแน่นะ
1: ไหวสิแม่แค่นี้เองสบายมากเออแต่ว่าฟ้าต้องคิดถึงจิ๊กกุ่งทอดแน่เลยอ่ะ
2: เฮ้ยโอ้ยแค่จิ๊กกุ่งทอดเองเดี๋ยวแม่ทำจิ๊กกุ่งทอดอัดกระป๋องส่งให้ลูก ฟ้าลุยเลยนะลูกแม่สนับสนุนเต็มที
1: ่ขอบคุณนะคะแม
2: คำแรกนะเนี่ยถ้าท้อ

0: หนูคิดดูให้ดีว่าอะไรที่ทำให้หนูไปยืนอยู่ที่นั่นได้แล้วใจของหนูเองก็คิดอยากจะไปที่นั่นตั้งแต่แรกไม่เช่นนั้นหนูก็คงไม่สอบหนูก็คงจะถอดใจตั้งแต่ที่แม่ทักแล้วฟ้าแล้วตอนนี้หนูก็อยู่ที่นั่นแล้วทบทวนให้ดีๆว่าเป้าหมายของฟ้าคืออะไร
1: ฟ้าบอกก่อนไปว่าถ้าคนพิการอย่างฟ้าทำได้คนอื่นๆก็สามารถทำได้ฟ้าบอกว่าจะนำความรู้ความสามารถของเธอกลับมาช่วยน้องๆผู้พิการเหมือนกับที่เธอเคยได้รับโอกาสในครั้งนั้น
0: อ้าวเงียบนี่คิดอยู่หรือว่าสายตัดไปแล้วเนี่ย
2: ยังอยู่ค่ะขอบคุณนะคะแม่ถ้าไม่มีแม่ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะมีวันนี้ได้ยังไงเนาะ
0: ถ้าไม่มีฟ้าแม่ก็คงไม่มีความสุขมากเหมือนกันลูกสู้ๆนะฟ้า
2: ขอบคุณนะคะแม
1: ่นี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้โลกของเรามีความหมายนั่นก็คือความรักของครอบครัว

0: ป็นยังไงครับไปถึงที่นู่นแล้วมันไม่เป็นดังที่เราคาดหวังไว้หรือยังไงครับ
1: กลัวค่ะเนี่ยจะอากาศอาหารวัฒนธรรมภาษา
0: คำพูดที่แม่พูดเมื่อกี้แม่พูดว่าเพิ่งเคยได้ยินคำว่าท้อครั้งแรกในชีวิตทำไมถึงท้ออ่ะ
1: ก็ไปมันอารมณ์แบบ
2: มันเขาบอกว่าหนาวเขาโทรมาบ่นให้ฟังแม่มันหนาวมันยังไงไม่เหมือนบ้านเราอะไรประมาณเนี้ย
1: ใช่ค่ะ
2: ก็บอกอดทนลูกอดทน
1: ใช
2: ่ท้อได้แต่อย่าถอยนะได้บอก
1: คือแม่เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งเนาะด้วยที่เขาเป็นคนบ้านๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเอองั้นก็ต้องสู้เราอยากไปเพราะอะไรเหมือนตอนที่แม่ถามครั้งแรกเลยอะไรเงี้ยค่ะเรามีเป้าหมายอะไรเราอยากไปเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็มันคําว่าสู้ๆอย่าท้อมันก็ทําให้ฟ้ากับคําว่าเรามีเป้าหมายเพราะอะไรเนี่ยค่ะมันทําให้เรากับวางสายจากแม่ปุ๊บแล้วก็มานอนคิดนอนคิดว่าเออแม่ก็พูดถูกว่าก็ในเมื่อเราเดินหน้าแล้วอะเราถอยไม่ได้ใช่เราจะตีตั๋วกลับไปมันก็ไม่ได้ละเราสิ่งเดียวต้องทําได้คือมันต้องเดินหน้าแล้วก็บอกตัวเองว่าโอเคสู
3: ้วันนั้นที่น้องฟ้าโทรมาแม่คิดอะไรถึงได้ตอบลูกไปแบบนั้นให้คิดถึงเป้าหมายนะทําไมถึงมาที่นี่สู้ๆนะอย่าท้อตอนนั้นแม่คิดอะไรคะ
2: ก็คิดอยากจะให้ลูกมีอนาคตนี่แหละจ้ะอยากให้มีความรู้อย่างหนึ่งหนูมีโอกาสแล้วหนูต้องทําให้ดีที่สุดลูกตรงนี้ถึงท้อก็ทนอดทนก็เลยบอกอย่างนี
1: ้
2: ถ้าเกิดว่าเราจบออกมาจบมาจากต่างประเทศเราก็จะมีเขาเรียกอะไรมี IQ ดีกว่าหน่อยนึงเนาะไปทำงานที่ไหน
0: เขาก็อ
2: าจารย์กันนั่นแหละก็เลยคิดท้อได้ลูกแต่อย่าถอยไปสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องก็พูดไปฟัวไปไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราก็พูดอย่างนี้
1: ใช่แกก็พูด
2: ให้กำลังใจลูกนะ
1: ให้กำลังใจอย่างเงี้ย
2: พูดไปเถอะผิดถูกก็ไม่ว่ากันเขาไม่รู้เรื่องหรือเรื่องอะไรพูดไปแต่ว่าอย่างนี้ก็บอกเนี่ยตามภาษาแบบบ้านๆ
3: น
2: ่ะ
3: น้องฟ้าได้ทุนจนถึงปริญญาโทเลย
1: ใช่ค่ะใช่
3: แต่ระหว่างการเรียนที่อังกฤษนะคะก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณแม่ต้องผิดหวังเหมือนกันเหตุการณ์นั้นจะเป็นอะไรชมจากละครเวทีค่ะ
4: พอฟ้าเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็นำความภาคภูมิใจมาให้แม่และด้วยเลือดนักสู้ของเขาไม่ยอมหยุด

0: ียงแค่นั้นเขาศึกษาต่อปริญญาโทแต่แล้วก็มีบางเรื่องบางราวที่ทำให้พวกเขาทั้งสองคนไม่เข้าใจกัน
1: แม่ฟ้ามีเรื่องจะบอกแม่พร้อมจะฟังไหม
2: มีเรื่องจะบอกเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย
1: 50 50แม่คือหนูท้องแม่แม่ฟังอยู่หรือเปล่า
2: ชัวร์แล้วเหรอแกล้งแม่หรือเปล่า
1: 3 เดือนแล้วค่ะแม่โอเคไหม

0: ฮัลโหล
1: แม
0: ่ไม่มีอะไรเมื่อกี้ลูกค้ามาสั่งข้าวแล้วนี่แฟนแกรู้เรื่องหรือยัง
1: รู้แล้วค่ะแม่เขาก็รู้แล้วเขาโอเค
0: แล้วเขารักแกจริงใช่ไหมเขาโอเคหรือเพราะว่าเขาอยากได้แค่ลูกของเขาหรือเปล่า
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ก็คงต้องอยู่กันไปก่อนเนาะถ้าไม่โอเคก็คงต้องกลับบ้านถ้าแบบนั้นแม่โอเคไหมล่ะ
0: แกดูแลตัวเองดีๆก็แล้วกันนะ
1: ค่ะ

เป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์ครับที่จะต้องเจอกับอุปสรรคผมเชื่อเหลือเกินว่าพลังความรักของแม่และฟ้าจะสามารถฝ่าฟันไปได้เพราะผมเชื่อแบบนี้ตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เจอพวกเขาทั้งสองคนผมยังจำภาพนั้นได้ดีครับ

0: ให้ร้องไห้นะลูกถึงแล้วลูก
1: ไม่เอาพ่อไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วแม
2: ่น้องฟ้าใช่ไหมครับ

0: จากนครน้องฟ้าเรียนจบปริญญาตรีแล้ว
1: ใช่ค่ะตอนนั้นก็เครียดมากยอมรับเครียดแล้วก็ไหนจะเรื่องเรียนไหนจะเราต้องเรียนอยู่แล้วก็ไหนจะลูกอีกไหนจะแม่อีกคือปัญหามาแบบ108ใช้เวลาคิดอยู่ประมาณครึ่งค่อนวันตัดสินใจเอาไว
2: ้ค่ะ
1: ไม่เอาออกเราก็เลยตื่นเช้ามาเราไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาลัยเลยอาจารย์บอกว่าทำไมยูซีเรียสคือเขาเห็นเราหน้าเครียดมากแล้วแบบหน้าบวมแบบเหมือนต้องใส่ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าท้องก็มาเรียนได้นี่เขาคือเขาก็บ้านเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเขาบอกท้องก็เอามาเรียนได้แต่เราก็บอกว่าซึ่งเราไม่มีขาเราไม่มีคนดูแลเราก็เลยว่ามันลำบากเขาก็เลยบอกว่างั้นก็เรียนให้จบครึ่งเทอมไอ้ครึ่งเนี้ยแล้วเขาก็จะทำเหมือนเรื่องดรอปให
3: ้
1: เพื่อเราจะเอามาต่อที่เมืองไทยหรืออะไร
0: เก็บหน่วยกิจได
1: ้ใช่เก็บหน่วยกิจได้เราก็เลยใช่ค่ะเราก็มานั่งนับอีกกี่เดือนประมาณนั้นประมาณน้องก็อยู่ประมาณ 5-6 เดือนโอเคเราก็ทำตามที่อาจารย์บอกพอเสร็จปุ๊บเราก็ตอนนั้นยังไม่ได้บอกแม่นะคะ

0: ว่าท้องยังไม่ได้บอกแม่เลยคือไปคุยกับทางโรงเรียนคุยกับทางทุนคุยกับทุกอย่างเคลียร์เสร็จปุ๊บแม่ค่อยบอกทีหลัง
1: เป็นคนสุดท้าย
2: แม่กับพ่อของเด็กบอกใครก่อน
0: บอกพ่อเขาก่อน
2: บอกพ่อตอนที่รู้เลยหรือว่า
0: บอกรู้เลยค่ะพอเราคุยกับเขาคำแรกเขาก็บอกว่าก็ถ้ามีก็เลี้ยงโอเคลูกเราอะไรเงี้ยค่ะคือมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมานิดนึงแล้วว่าเขายังเขารับผิดชอบเรานะเราก็บอกพี่สาวหนึ่งอาทิตย์ถัดมาเขาพี่สาวก็อึ้งนิดนึงก็บอกพี่สาวว่าอย่าเพิ่งบอกแม่นะแต่พี่สาวน่าจะไปแอบบอกกันแล้วแหละเราบอกแม่เราบอกกับพี่สาวว่าเดี๋ยวเราจะบอกเองไม่ต้องบอกแม่อะไรอย่างเงี้ย
2: พี่สาวได้แอบบอกแม่ไหมครับ
3: บอก
0: บอก
2: เป็นตามคาด
1: แล้วทำไมตอนนั้นน้องฟ้าตัดสินใจที่จะไม่บอกแม่ในทันที
0: เหมือนเราแบกความหวังของแม่เอาไว้แล้วเราก็แบกความหวังแบกความที่ความสำเร็จของแม่เอาไว้แล้ววันหนึ่งเราไม่ได้ไปถึงจุดที่เขาหวังคือเขาอยากเห็นเราแบบรับปริญญาโทอะไรเงี้ยเพราะเราไปได้ทุนตรีโทไปเขาไม่ได้อยู่ณจุดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเราทำให้เขาผิดหวังซึ่งมันแค่อีกเสี้ยวเดียวอ่ะพี่มิกนึกออกไหมคะคือมันเรียนแค่ปีเดียวถูกไหม
2: ใช่ครับ
0: มันเหลือแค่อีกเสี้ยวเดียวแล้วเราอ่ะเอามาให้เขาไม่ได้มันเลยทำให้เรารู้สึกเสียใจข้างในลึกเลยที่ทำให้แม่รู้สึกผิดหวังแล้วก็ขอโทษแม่ก่อนว่าเราก็บอกแม่ว่าแม่หนูท้องนะนู่นนี่นะแกก็ถามว่าแล้วผู้ชายเป็นไง เลี้ยงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือสไตล์แม่เนาะเขาเลี้ยงหรือเปล่าเขาโอเคไหมเขารับผิดชอบไหมคือถามมาแบบชุดก็บอกว่าเขารับผิดชอบเขาเลี้ยง
2: เป็นเหมือนในละครไหมครับที่พอแม่วางหูใส่เราก็โทรกลับทันที
0: ไม่ค่ะคือพี่สาว
2: หรือว่าเรารู้แล้วว่าวางแปลว่ามีปัญหาแล้ว
0: ใช่ค่ะวางไปแกก็อ้างว่าแกผัดข้าวให้ลูกค้าอยู
1: ่
0: แต่เราไม่ได้ยินเสียงเราก็รู้แล้วว่าเขาน่าจะคิดอยู่
2: ก็เลยให้เวลาเขาก่อน
0: ให้เวลาเขาก่อนแล้วเนี่ยพี่สาวก็ส่งไลน์มาบอกว่าโทรหาแม่หน่อยก็เราก็คิดว่าแม่คงโอเคที่จะคุยกับเราใช่ค่ะก็โทรกลับไปหาแม่รอบสองแม่ก็บอกว่าโอเคมีก็เลี้ยงทำยังไงได้ก็มีมาแล้วเราก็เลี้ยง
1: ค่ะต้องถามแม่ว่าตอนที่คุณแม่ได้ยินว่าน้องฟ้าบอกว่าหนูท้องตอนนั้นความคิดของแม่คิดอะไร
3: คิดทั้งโกรธ ทั้งผิดหวัง ทั้งน้อยใจทำไมลูกถึงทำอย่างนี้แม่อุตส่าห์ให้ไปเรียนทั้งที่มีโอกาสแล้วอะไรประมาณคิดในใจนะ ทำไมลูกถึงทำอย่างนี้อะไรประมาณนี้แล้วเขาจะรักมันจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เห็นบ้าเขาไม่มีขาเป็นคนพิการแล้วผู้ชายน่ะเขาก็ครบ32ประการอะไรประมาณนี้เขาจะจริงจังกับลูกเราเหรอแม่ก็คิดเป็นกังวลจุดเนี้ยช่วงนั้นนั่นแหละได้คุยกับพี่สาวเขาตอนนี้ก็เลยมาถามเขาบอกว่าฝ่ายนั้นเขาว่ายังไงมั่งเขาก็โอเคแม่แล้วพ่อแม่เขาเป็นยังไงเราถามกับลูกเนา
1: ะ
3: เขาว่าแม่เขาก็โอเคกับทุกอย่างเขาโอเคเขาบอกแล้วก็โล่งใจไปอีกเปาะหนึ่งหน่อยนึงเพราะว่าทางนี้เขารับผิดชอบอยู่ประมาณนั้น
2: หลังจากพอรู้แล้วว่าเขาท้องการพูดคุยตอนนั้นเปลี่ยนเป็นการให้กำลังใจไหมคร
3: ับ ใช่ให้กำลังใจแล้วบอกว่าอดทนเอานะลูกนะหรือยังไงก็ไม่ไหวก็กลับบ้านมา
0: ฟ้าก็บอกแม่ไว้แล้วเราว่าจะกลับมานะแต่แล้วกลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็มาอยู่กับแฟนใช่ค่ะมาอยู่กับแฟนเลยไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับบ้านแม่แล้วก็
3: ไม่ได้กลับไปหาแม่
0: ใช่ไม่ได้กลับมาหาแม
3: ่ไม่อยู่กับแฟนเขา
0: ไม่อยู่กับแฟน
2: ซึ่งแฟนอยู่กรุงเทพ
0: ใช่ค่ะซึ่ง
2: แม่อยู่ตอนนั้นอยู่จังหวัด
0: ชลบุรี
2: ไปอยู่ชลบุรี
0: ใช่อยู่กับพี่สาวตอนนั้นอยู่ชลบุรีตอนนั้นยังเรายังไม่พร้อมที่จะให้แม่มาเจออะไรอย่างเงี้ย
2: คือด้วยเพราะอะไรเราถึงไม่พร้อม
0: ถ้าเราอ่ะกลับไปพร้อมกับแม่เนี่ยหรือกลับไปหาแม่เนี่ยกลัวคนที่บ้านหรือกลัวคนแถวนั้นอ่ะเขาจะว่า
2: แม่แล้วแม่จะลำบากใจอ
0: ี
2: ก
0: ใช่ว่าแม่จะลำบากใจ
2: แล้วทำไมเราไม่เรียกแม่ให้มาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปหาแม
0: ่ตอนนั้นด้วยหลายๆอย่างยังไม่พร้อมค่ะคือตอนนั้นเรามาเราก็ต้องหาที่ฝากท้องอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราไม่เหมือนคนปกติใช่ค่ะเราก็ถือใบฝากท้องที่อังกฤษมาก็มาต้องมาหาที่ฝากท้องฝากท้องหลายที่มากเลยบางคนเขาก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วเขาก็ไม่กล้ารับด้วยเคสเราเป็นเคสแบบนี้ค่ะไม่มีขาบางเราไปเอกชนหลายที่เขายังไม่กล้ารับเลยค่ะพี่มิกจริงค่ะแล้วเรามาจบที่ศิริราชหมอที่ศิริราชรับเคสฝากตอนนั้นก็เลยยังไม่ได้ติดต่อกับแม่ด้วยปัญหาหลายๆอย่าง

0: ยังไม่ได้บอก
1: กี่วันฮะระยะเวลาที่ไม่ได้ติดต่อกัน
0: เป็น
2: นานอยู่นะ
0: เป็นเดือนเป็นเดือนกว่าใช่แล้วก็เราก็ไม่อยากให้แม่มาลำบากมาคิดเรื่องค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเราคุยกับแฟนเราอยากมีเงินสักก้อนนึงเพื่อเป็นทำการเรื่องการทำคลอดของพวกเราเองไม่อยากจะต้องไปรบกวนแม่ทั้งสองฝ่ายว่าจะฝ่ายแม่หรือฝ่ายแฟนเราอยากก็ในเมื่อเราพยายามสร้างครอบครัวกันมาเองเงี้ยเราอยากทำให้เขาเห็นว่าเราอ่ะอยู่กันได้
1: ยืนได้ด้วยตัวเอง
0: ใช่ค่ะถึงแม้เราทำเขาผิดหวังมาแล้วอ่ะเราไม่อยากทำให้เขาผิดหวังซ้ำสองใช่ค่ะเราก็เลย
2: ตอนนั้นเขาขายของออนไลน์ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: มุมของลูกมุมของแม่บ้างล่ะครับการที่ลูกกลับมาถึงเมืองไทยแล้ว
2: ก็รู้สึกว่าคิดอยู่ทั้งห่วงทั้งกังวลคิดอีกมุมนึงก็เขามีแฟนดูแลอยู่เขาคงจะดีกว่าเรามั้งอบอุ่นก็อยู่กับแม่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้แม่ก็คิดไปข้อนี
0: ้น้อยใจ
1: อ่ะ
2: นั่นแหละ
1: แต่ก็ดีนะครับที่ไป
2: ปล่อยเขาอยู่กันก่อนว่าจะเอายังไงเขาจะวางแผนกันยังไงก็ปล่อยเขาก็
1: คือง่ายๆคือแม่ก็พร้อมให้เวลาลูกให้ไปจัดการชีวิตตัวเองก่อน
2: ใช่
1: พร้อมเมื่อไหร่เขาเรียกเราเอง
2: จ้ะ
1: อ๋อโอเค
3: แต่ระหว่างนั้นก็โทรบอกแม่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: คุยกันประจำแหละ
0: คุยกันประจำใช่
3: โทรบอก
2: มีวันนึงเขาบอกว่าเขาปวดท้องอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยก็เลยให้พี่สาวพามาพี่สาวอ่ะคนพามาก็เลยมาเจอก็เห็นนอนอยู่บนเตียงท้องอย่างนี
3: ้นี่คือครั้งแรกที่เจอ
0: ครั้งแรก
1: ครั้งแรกที่ได้เจอหลังจากกลับมา
2: ใช่ใช่จ้ะ
1: กี่เดือนนะฮะ
2: ท้องเป่งเลย
0: 7เดือน
1: ท้อง7เดือนก็คือกลับมาเมืองไทยประมาณเดือนกว่าๆ
2: เขาโทรไปบอกว่าแม่หนูเป็นปวดมนอะไรปั่นๆท้องอะไรกันไม่รู้ประมาณเน
0: ี้
2: ยก็เลยกลัวก็เลยพากันไปดูพี่สาวเขาก็เลยพาแม่มาดูแม่มาไม่ถูกหรอก
1: อยากมายังไงไม่อยากรู้อยากรู้ว่าตอนที่เจอตอนเจอสิ่งแรกที่เจอหรือพูดหรือทำตอนที่เจอครั้งแรกคือทำอะไรครับ
2: ไปเจอก็มาประกอดเขาอย่างนี้แหละ
0: ไม่เจอจับท้องก่อน
2: จับท้องก่อน
0: แล้วค่อยกอดคือคุยกับหลานก่อน
1: คุยกับหลานก่อน
0: ดิ้นดื้อไหมแล้วก็เหมือน
2: ท้องใหญ่มาก
0: จะอะไรเขาเรียกอะไรนะ
2: ทำอย่างเงี้ย
3: คุยกับหลาน
0: คุยกับหลานเหมือนหยอกเหมือนอะไรอย่างเงี้ยใช่เราค่อยกอดเราทีหลัง
1: ครับตอนนั้นรู้สึกเหมือนภูเขาออกจากอกเลยไหม
0: ใช่ค่ะมันรู้สึกว่าแม่โอเคกับเราแล้วแล้วก็กอดแม่ใช่ทั้งแม่ข้างในอ่ะร้องไห้นะแต่เราพยายามแบบไม่ร้องพยายามยิ้มอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: สภาพอย่างเงี้ยแล้วใครจะไปกดลงก็เล
3: ยหลานมาแล้ว
2: หลานก็อยู่ในท้อง
1: ถามเล่นๆได้ไหมถ้าย้อนเวลากลับไปแล้วเปลี่ยนว่าวันแรกที่เขากลับมาถึงเมืองไทยเขาโทรบอกเราให้ไปรับที่สนามบินเลยมันจะเป็นไปได้ทั้งคู่ไหมที่เปลี่ยนเป็นอย่างนั้นเช่นฟ้าก็เปลี่ยนว่าบอกแม่ว่าจะกลับถึงวันนี้เจอกันที่สนามบินนะแม่แล้ววันที่ฟ้าจะมาถึงเมืองไทยแม่ไปรับที่สนามบินมันเป็นแบบนั้นได้ไหม
2: ตอนนั้นคงไม่อยากมาน
1: ั่น
0: ใช่
1: งั้นแสดงว่าฟ้าตัดสินใจถูกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: ตอนนั้นยังไม่อยาก
1: เพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ดูรายการเราอยู่อาจจะแบบทำไมไม่บอกแม่ตัวเองอ่ะคำตอบนี้ยืนยันเลยว่าย
2: ังไม่อยากมา
1: ฟ้ารู้จักแม่ดี
0: ใช่ค่ะด้วยที่เราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กเรารู้อารมณ์เขาประมาณไหนแล้วเรารู้ว่าเราต้องรับอารมณ์แม่ยังไงเราก็เลยฟ้าก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดเลยว่ายังไม่บอกแม่บอกแค่ว่าเราอ่ะกลับไทยแล้วมาถึงไทยแล้วแต่ยังไม่ได้บอกเขาว่าเราอยู่ส่วนไหนของเมืองไทย
1: บอกว่ากลับแต่ยังไม่เจอ
0: ใช
1: ่ให้แม่โกรธจนหายโกรธจะรู้สึกอยากเจอมันจังเลยอยากเจอมันจังเลยคิดถึงว่าก็เลยเรียกมาเจอ
0: ใช่ค่ะ
1: เฮ้ยฉลาดแล้ว
3: หลังจากที่แม่มาเจอแล้วแม่ลูกพุงคุยกับหลานทุกอย่างจบเลยไหม
0: ใช่ค่ะจบแม่ก็พอเจอแม่ครั้งแรกแม่ก็ทำขึมอยู่นะอารมณ์แบบ
1: ยังเหลือเหรอยังเหลือเหรอ
0: ยังมีนิดนึงแต่ก็เดินมากอดแล้วก็กอดแม่ก็วันนั้นก็กินข้าวกันก็คุยกันว่าแล้วก็คุยกันเนี่ยออกมาจะช่วยเลี้ยงไหมไม่ช่วยเลี้ยงหรอกเลี้ยงกันเอาเองแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกวันนี
1: ้ทุกวันนี้เป็นไง
0: ตีก็ไม่ได
1: ้
3: ตีก็ไม่ได้
1: ว่าก็ไม่ได้
0: ใช
1: ่ผู้ใดพร้อมจัด
0: ใช่พอ8เดือนเขาก็มาหาอีกฟ้าก็มาคลอด8เดือนกับอีก2สัปดาห์คือคลอดก่อนกำหนด2สัปดาห
1: ์
0: ลืมตาแรกอ่ะเห็นเขาคนแรกเป็นไงบ้างลูกเจ็บไหมโอเคไหมเป็นไงบ้างถามเราอ่ะรู้สึกตัวยังนี่แม่นะอย่างเงี้ย

0: ข้างนึงก็แฟนก็บอกเป็นไงเธอโอเคมั้ยอันนี้ก็แม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเออเราก็ช่วงที่อยู่โรงพยาบาลน่ะตอนที่คลอดไอ้ตอนที่แบบดูแลแผลหรืออะไรเงี้ยมีเค้าแบบอุ้มเราพยุงเราเข้าห้องน้ําแม่น่ะเป็นทุกอย่างจริงแบบขนาดเรามีลูกมีครอบครัวอย่างเงี้ยเราคลอดแม่ยังมาดูเราจนวันนั้นนะคะมันทําให้ปะร้องไห้นะวันนั้นอยู่ในห้องน้ําแล้วเห็นแม่ยืนรอในห้องน้ําเราไม่ได้บอกแม่เลยว่าเราร้องไห้เราแอบร้องไห้อะไรเงี้ยทั้งที่เจ็บแผลก็เจ็บแต่เราก็ร้องไห้เพราะมันรู้สึกหลายๆอย่างค่ะตื้นตันใจผิดหวังบ้างทําให้แม่ผิดหวังอะไรเงี้ยมันรวมกันหมดเลยอย่างแม่เนี่ยย้อนกลับไปอ่ะแม่อาจจะเจอคนรอบข้างอ่ะมองว่าลูกตัวเองอ่ะไม่มีขาสมัยก่อนอ่ะบางคนมองว่าฟ้าเป็นตัวประหลาดเลยนะคนทําหมู่บ้านอ่ะใช่พอมาวันเนี้ยเราอ่ะเป็นคนพิการซึ่งมีลูกเป็นคนปกติแล้วลูกอ่ะเขาจะต้องรับยังไงเวลาเขาอยู่ในสังคมกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มามองแม่เป็นต้นแบบแม่เลี้ยงเรายังไงอ่ะเราก็จะเลี้ยงลูกแบบนั้นเพื่อให้เขามีภูมิคุ้มกันในด้านจิตใจที่แข็งแกร่งแล้วก็สู้กับโรคภายนอกได้ใช่ค่ะแล้วฟ้าก็พยายามทําทุกอย่างที่แม่เคยทําให้กับฟ้าทําให้ลูกเติมให้ฮาเล่เหมือนแบบเขาไม่ขาดอะไรเลย
1: มาจนถึงวันนี้น้องฟ้าก็เป็นแม่คน
0: ค่ะ
1: มีลูกสาวกําลังน่ารักเลย
0: ใช่ค่ะ
1: มองย้อนกลับไปถึงความทุ่มเทของแม่คนนี
0: ้
1: ที่มีให้กับเรา
0: ใช่
1: รู้สึกยังไงคะ
0: มันพูดไม่ออกรู้สึกโชคดีค่ะที่เกิดมาถึงแม้ครอบครัวเราไม่ได้มีตั้งแต่แรกแต่แม่ก็ผลักดันให้ฟ้าได้เรียนหนังสือผลักดันให้ฟ้าเป็นฟ้าทุกวันนี้ถึงแม้อาจจะทําความหวังหรือเป้าหมายที่แม่อยากได้ไม่ได้ตามหวังอ่ะแต่ไม่เกินไปเดี๋ยวจะเอามาให้ได้คือเราอยู่ด้วยกันจนเกินคําว่ารักแล้วค่ะมันอยู่ด้วยกันประจําขนาดทุกวันนี้เค้าก็มาช่วยเลี้ยงหลานใช่มาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะช่วยเลี้ยงหลานให้ทุกวันนี
2: ้
0: ก็รักแม่อะไรเงี้ยรู้สึกขอบคุณมากมาก
3: โอเค
0: โอเครู้สึ
4: กแล้วแม่ล่ะครับคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกน้องฟ้าบ้างไหมครับ
3: ก็บอกว่าให้ดูแลสุขภาพดีๆแต่หลังมันปวดก็ให้ไปหาหมออย่าขี้เกียจแต่เขาไม่ชอบยังไงอยากไม่อยากจะไปหาหมอต้องบังคับ
0: ขัดหมอประจำ
3: สัตว์หมอนัดก็ไม่อยากจะไปนะประมาณเนี้ยเป็นห่วงรักแหละ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: สาวคนเล็กเนาะพิเศษกว่าเขาหน่อยนึง
4: น่ารักเนาะมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าแม่ยอมเสียสละทุกอย่างตั้งแต่สมัยทำงานได้เงินไม่ได้เยอะเลี้ยงที่บ้านส่งเงินให้ฟ้าตัวเองไปตายเอาดับหน้าพูดง่ายๆต้องพูดอย่างนั้นตัวเองไปตายเอาดับหน้าไม่เป็นไรขอให้ลูกได้ในสิ่งที่ลูกอยากได้ไว้ก่อนจนกระทั่งได้ตามได้ฝันมันต่อให้เกินฝันมันก็คือฝันที่ฝันไว
0: ้
4: แต่เป้าหมายมันไกลแล้วไกลกว่าเดิ
0: ม
4: ต่อให้มันยังไม่สำเร็จตอนนี้ผมว่าแม่ก็น่าจะภูมิใจอย่างมากแหละว่าก็จบปริญญาตรีจากอังกฤษแล้วผมก็เชื่อว่าทั้งแม่ใหญ่ครูอาและทุกๆคนที่เป็นคนพิการก็มองน้องฟ้าเป็นไอดอลละระดับหนึ่งที่เป็นเพียงแค่ไม่กี่ที่เป็นคนพิการที่ชิงทุนได้ทุนของกพ.เพื่อไปจบถึงอังกฤษต่อให้ยังไม่จบปริญญาโทก็ตามจบปริญญาตรีนี่ก็เก่งมากแล้วนะครับเก่งมากจริง
0: ๆ
4: ผมก็เชื่อว่านี่แหละคือตัวอย่างความรักของครอบครัวจริงๆอ่ะต่อให้มีอุปสรรคแม่ก็จะอยู่เคียงข้างเสมอจริง
0: ๆ
4: สุดยอด
1: ค่ะต้องถามความเห็นของแขกรับแชร์ทั้งสองท่านนะคะแม่แหม่มคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของน้องฟ้า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วแม่รู้สึกยังไงคะ
5: เป็นครอบครัวตัวอย่างที่แบบว่าครอบครัวที่แบบดูแล้วทำตามได้อย่างดีเลยอ่ะบางคนเนาะลูกแบบยังไงอ่ะไม่ถึงขนาดพิการอ่ะก็ยังดูไม่ค่อยดีแล้วนี่พิการด้วยแล้วเรียนให้ภูมิใจให้ปลื้มใจอย่างนี้ด้วยอ่ะสุดยอดแม่เลยอะค่ะ
1: คุณหนึ่งล่ะคะ
6: ครับผมว่าคือการเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างอ่ะมันจะมีความกลัวของทุกคนอยู่และยิ่งเป็นสภาพแบบนี้คือมันจะ

0: ความกลัวมันจะมากขึ้นหลายๆเท่ามากกว่าคนปกติทั่วไปทั้งตัวเองทั้งคนรอบข้างเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่เริ่มทำสิ่งใหม่ๆที่หลุดออกจากคอมฟอร์ทโซนนะมันจะมีคำตอบเดียวคือทำไม่ได้แต่ถ้าเราเริ่มที่จะทำแล้วอ่ะมันจะมีอยู่สองคำตอบคือทำได้กับทำไม่ได้แล้วบางครั้งสิ่งที่เราทำไปแล้วอ่ะมันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
1: ชัดเจนนะคะขอบคุณแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะคุณหนึ่งและแม่แหม่มขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: และอาทิตย์นี้ก็เป็นอีกอาทิตย์นึงนะคะที่เราได้เห็นค่ะว่าความรักของแม่ยิ่งใหญ่จริงๆไม่มีอะไรจะมาขัดขวางความรักความทุ่มเทความปรารถนาดีที่แม่จะมีให้กับลูกได้เทปนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆบ้านนะคะทั้งในมุมของแม่และลูกขอบคุณน้องฟ้าขอบคุณคุณแม่ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับค่ะ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอดตัวเดียวกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราพบกันที่นี่ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุย
1: น้องเสียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เน
1: า
0: ะแต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงคะคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่มีหัวไงอ๋อ
0: มันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือดมันเลือด
1: เลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แม่บอกว่าม

0: ขึ้นโคนไง
1: อ๋อมันจะนูน
0: ใช่ใช
1: ่หัวมันจะนูนขึ้นมา
0: ใช่
1: แล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบปวกก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เวลามันโตเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มันขุ่นก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
1: ไหร่อันนี้ยังไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
0: ยังไม่โผล่เลย
1: โอเคที่เรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเท้าของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆแถวนั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเถาของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเถามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลือดนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ้ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้ทางนี้ดูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี่
1: อันนี้อะไรคะ
0: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
1: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไง
0: น
1: ี่
0: ไง
1: นี่ใช่ไหมแม่
0: ใช่นี
1: ่
0: แต่มัน
1: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหมแล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
0: ใช่
1: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
0: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี่
1: เหรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
0: ใช่มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้ามันเต็มที
1: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
0: ้ใช่
1: เอาไหมอันนี้เอาไหม
0: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
1: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
0: ใช่
1: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
0: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
1: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
0: นี่แหละ
1: มาแล้วอุ้ยหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบนี
0: ้เออมันไม่ค่อยมี
1: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
0: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
1: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
0: ม่วงขาว
1: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอะไปดูใหญ่กว่านี้และนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
0: ่ก็เอาไว้งี้แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
1: นี่ก็ใช่ค่ะ
0: นี่นะ
1: นี่ไงนี่ไงอันนี้ก็นูนเนี่ย
0: กำลัง
1: เหมือนกัน
0: กำลังจะโตไง
1: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กๆกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
0: ใช่
1: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะนี่เถาเยอะแล้วเนี่ย
0: ใช
1: ่ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมแถวนี้หรือเราไปเอาลูกนู้น
0: ไม่เอา
1: อันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็กยังเล็กไปอีก
0: น
1: ี่ก็ใช่นี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
0: ถึงปลายยอดเลยแหละ
1: หัวใหญ่ไหมคะหัวนูนอยู่นะยังกระจอมปวกเลยอันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
0: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
1: โห
0: เป็นกระสอบเลยนะ
1: อันไหน
0: หัวนี่แหละ
1: อ๋อเหรอ
0: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
1: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
0: ไม่เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
1: เลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีขออนุญาตนะแม่
0: เอาเลย
1: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถาน ี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่ง
0: โอ้มีบางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามัน จจะขึ้นหลายเถา
1: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
0: บางที
1: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอะ
0: จะนูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
1: ่เล็กอยู
0: ่ยังละอ่อนอยู่เอาไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
1: อ
0: ันนี้ใบยังเขียวอยู่
1: นี่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
0: ใบจะเหลืองแล้วก็เขาจะแห้ง
1: งัดไหมแม
0: ่
1: งัดบ
0: ่งัด
1: นี่ไง
0: โอ้ยังไม่เต็มที
1: ่เนี่ยหรอ
0: ก็เจอรากนี
1: ่เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเน
0: า
1: ะ
0: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
1: เป็นงิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดเลือดจริงๆน
2: ี่
1: ไ
2: ง
1: ชึบชึบชึบชึบเลือดเลย
0: เรียกสองชื่อแถวบ
1: ้
0: านต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
1: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเน
0: า
1: ะ
0: เล็บเท้าช้าง
1: นี่ไงนี่ไงแม่อันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้วนิ้วนิ้ว
0: น
1: ิ้ว
0: นี่นี่
1: โอ้นี่ไงมีสองหัว
0: สามนะ
1: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะมันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถาหนึ่งข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
0: โอ
1: ้ฮะ
0: ขาดเลย
1: ขาดหรอ
0: เสียงขาด
1: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบนะอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
0: ไม่ใช่มันเลือดครับเป็นเลือดคน
1: ไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ล่างอยู่ล่าง
0: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
1: ่ลงได้อยู
0: ่ต้องเอาข้างนั้นออก
1: ต้องฝั่งนี้นะเฮ้ยเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
0: นี่แหละเขายังไม่แก่
1: เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสีสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
0: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนๆอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที
1: ่ค่ะนี่ก็อีกหัวหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
0: ใช
1: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก้อนนี้ก็เดียวพอ
0: ขาดเลย
1: เพราะมันเยอะมากอ่ะอันนี้หักข้างในเหมือนเผือกเลย
0: เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
1: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นหนึ่งจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
0: ม่วงอมขาว
1: ๆค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขุดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
0: มันจะมีนี่หำของเขานี่ หัวเล็กๆเนี่ยนี่
1: มันจะมีแบบนี้น่ะเหรอ
0: ใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
1: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยมันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเขาเอามาทำพันต่อได้
0: ใช่
1: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
0: นี่แหละ
1: นี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินอุ๊ยแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่มั้ยแม่มันต้องแก่ใช่มั้ยมันถึงจะมีแบบเนี้ย
0: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี้
1: คือ
0: หลายต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
1: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมา
0: ใช่
1: แล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
0: ใช่อ
1: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
0: ่ได้ได้แต่ไม่กินเพราะว่าม
1: ันเล็กจัด
0: เล็ก
1: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไหม
0: เลือดเหมือนก
1: ัน
0: อ
1: ันนี้พอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันสักครู่เดี๋ยวค่ะน ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะมาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะมันเลือดของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดี
1: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะ
2: เ
1: ออบ่ได้เตรียมเนาะ
2: ค่ะบ่ได้เตรียม
1: เตรียมมาบ่ได้เตรียมตัวยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเน
2: า
1: ะเนาะ
2: ปอกเปลือกค่ะ
1: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
2: ก็ได
1: ้ต้มกิน
2: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านเราเล่าบ้าน
1: เอาภาษาอีสานบ้านเฮานะ
2: จ้า
1: ปกติบ้านเราเฮ็ดอีหยังกินบ้างคะเนี่ย
2: ทำเป็นของหวาน
1: ของหวาน
2: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
1: ใช้เป็นไส
2: ้ใช่เป็นไส
1: ้
2: กล้วยต้มมัด
1: ค่ะต้มมัด
2: ได
1: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
2: ต้มจิ้มน้ำตาล
1: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ได้เหมือนกัน
2: ทำเชื่อมได้
1: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
2: ได้หลายอย่างอยู่แหละเน
1: า
2: ะแล้ว
1: นี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวหนึ่งเน
2: า
1: ะกินเน
2: า
1: ะ
2: นี่ยังเล็กหน่อย
1: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโล
2: เท่านี้นะ
1: เท่าถาดนี่เลยเนาะวันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณนะ
2: ได้ครับ
1: เนาะประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อน
2: นี่เนื
1: ้อคือเปลือกมันอ่ะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆก้อนๆเนาะ
2: ตามเล็บมัน
1: ตาอ๋อตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเน
2: า
1: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
2: ก็ไม่เยอะก็ได
1: ้อุ้ยเขาลื่นนะ
2: เขาลื่นยางเขามียาง
1: มียางเนาะ
2: ฉะนั้นถึงว่าเอาหน้ามาล่างด้วย
1: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
2: บ่คันเด้อค่ะเด้ออันนี้บ่คันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อยแล้วก็ล่างยางมันออกแล้วหั่นเป็นชิ้น
1: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
2: พูดได้หลายอย่าง
1: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าแหละ
1: ตกได้อยู่นี่อ่ะพอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บโอ้ลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
2: แมน
1: นี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
2: ้
1: นี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
2: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะซ
1: ึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยมันยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะ
2: ยังไม่แก่เลย
1: ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบ
2: เขายังไม่แก่เลย
1: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
2: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
1: อ๋อส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
2: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
1: ่แต่คนเดิม
2: คนเดิม
1: เลือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะเกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี่เลยเนาะ
2: ลงนี้เลย
1: ก็หัวกะทิ
2: ลงเลย
1: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
2: า
1: ะ
2: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวมันลง
1: แล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
2: จะตั้งเตาร้อนเลย
1: แล้วแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
2: ใจร้อนเน
1: า
2: ะ
1: ใจร้อนวัยรุ่นก็งี้แหละ
2: ลงเลยเนาะเล่นนับอีก
1: ลงได้จ้ะ ี้นี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
2: ใส่เลยนะจ้ะไม่เยอะไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
1: พอดีเลย
2: ย่ายคนเนาะแบบนี้เน
1: า
2: ะ
1: คนได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินเรื่อยๆมาก
2: ินเปล่าๆบ่ค่อยหวาน
1: บ่ค่อยหวาน
2: มีแต่ใส่น้ำตาล
1: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเนาะมันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
2: เปิดใจปะ
1: เปิดใจยายต้องถามตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดโลดค่ะ
2: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
1: เดือดปัดเลยนะ
2: คนก่อนนะ
1: คนจ้ะมันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: ยากะทิไหมคะกะทิเพิ่ม
1: ยาจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้ราดให้แล้ว
1: ว่ายาจะราดเอง
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแหมมีจะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิกลิ่นเขาเนี่ยหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลยดีมากเมื่อกี้ใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานไม่หวานมาก
1: เห็นได้เจ๊ก็มันหยาดมันหวานเนี่
0: ยหยาดหน่อยอร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทาก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหมันลื่นมากอะไรเงี้ยค่ะอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมาก
1: แคบไล
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกๆอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมากๆค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พรุเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม่วนหลายด้วย
1: ม่วน
0: บ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะม่วนด้วยนะ
1: ม่วนด้วย
0: ค่ะหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยโอ๊ยปวดกัดคอขันอุ๊ยจิกุ้ง
2: ออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอามั้ยตัวละ2บาท
2: 2บาทเหมือนกันหรือทางโน้นน่ะ
0: หนูมั่วไปงั้นเลย
1: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ๊ะ
1: ยายบ้านกินก็เอาไป
0: ยายมันจะกินก็เอาไป
1: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
1: ไปกินน้ำก่อน
3: อมรินทร์ทีวี

สวัสดีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญ

0: เติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรปรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดิน
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ loam soil L O A M S O I L loam soil แปลว่าดินร่วนclay soil clay soil clay soil แปลว่าดินเหนียว sandy soil sandy soil sandy soil แปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:20 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูป

แบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณ
0: เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: ดูดีมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนเนี่ยอากาศมันนะแปรปรวนอ่ะอาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนค่ะนี่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล้วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: ความชื้นใช่
0: ฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช่วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไว้ไปหาเขากันนะครับ
1: ค่ะ
0: และนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงเนี้ย
1: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
0: ทั้งเลื่อนทั้งฟิกนี่ไงเป็นเหล็ก
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณน้องเต้อากาศมันร้อนค
0: ุ
1: ณก็ร้อนหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะคะ
0: ครับผม
1: แล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กและเหล็กดัด
0: เหล็กเล็กเล่น
1: เหล็ก
0: เหล็กดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เหล็กเด็กเล็ก
0: เด็กเล็กก็เป็นมีเหล็กดัด
1: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
0: ้อ๋อเป็นชุดโต๊ะ
1: หลายสิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอดไป
1: ตอนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยเขามาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
1: ใช่
0: เนี่ยค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ใช้กินเวลาพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีกันอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
1: โอ้ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่ามีสนิมหรือเปล่า
0: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
1: ใช่ให้ผิวมันเรียบมันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้เพราะมันลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไรคะ
0: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างประจำบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
0: 10นาทีเท่านั้น
1: แล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
0: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
1: รวดเร็วมากๆ
0: เร็วมากๆสำหรับงานทาสีเหล็ก
1: ที่บอกว่า2 in 1คุณห้องเต้
0: เ
1: ขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
0: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตัวนี้จบเลย
1: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
0: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาเนี่ยคือสีดำด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
1: แบบเดิม
0: ดำด้าน
1: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงคะวันนี
0: ้จริงๆทำได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
1: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
0: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
1: มาถึงกลิ้ง
0: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะนั่นแหละ
1: กลิ้งกลิ้งกลิ้ง
0: นะครับ
1: แปรงกลิ้ง
0: อ่ะผสมกันซะหน่อยนึงเราใช้ทินเนอร์
1: เราผสมเอง
0: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
1: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียนเสมอ
0: ครับนี่เป็นสิ่งที่ควรทำ
1: ใช่แล้ว
0: อยู่แล้วด้วยจะเป็นสีอะไรก็ตาม
1: เตรียมการเนี่ยก็ประมาณนี้โอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเน
0: ี่
1: ย
0: เหมือนแทบไม่ต้องคนแล้วอะ
1: คนซะหน่อยเขา
0: แนะนำมาแนะนำมา
1: ดูเรียบเนียน
0: โอ้โหทิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นๆ
1: เสร
0: ็
1: จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี
0: ้
1: ผสมนิดนึง
0: เพราะผมเบิกอากาศร้อนจริง
1: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
0: 10ถึง 15% ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
1: ใช
0: ่ไม่ธรรมดา
1: ที่ฝานี่แห้งแล้วค
0: ่ะแห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
1: โอเค
0: โอ้แห้งแล้วดำด้านสวยเชียวนะฮะ
1: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากับยางนี่คือยังไม่ค่อย
0: ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะเหล็กดำกาวาไนซ
1: ์
0: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
1: ไม้ได้หมด
0: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์เลาะนอกบ้านเนี่ย
1: ค
0: ือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
1: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้น
0: ไม่ต้องรองพื้นทา2รอบจบหมด
1: ได้แล้วค่ะน้องเต
0: ้โอเคครับผมครับ
1: ไป
0: ไปทากัน
1: จริงๆอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากครับพี่น้องเต
0: ้
1: การเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
0: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งแล้วที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
1: ีย
0: กว่าเปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
1: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
0: เขียวเข้ม
1: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอร่ามตาแบบนี
0: ้นี่เป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
1: ทองสวิสนะคะ
0: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นเราทาร องพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
1: สีขาวสีเหลืองสีแดง
0: เออนี่ฟังดูว่าอุ๊ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
1: ่สว่าง
0: สว่างสว่างถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
1: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองให้มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
1: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะมาดูกันที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู่
0: ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
1: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อนนะ
0: คุณลองนึกภาพดูสมมติว่าคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหม่นลงไปตามรองพื้นของมัน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่แนะนำได้นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกมูทให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
1: ค่ะ
0: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
1: ่ค่ะ
0: แต่แดงในทารอบเดียวพอละ

0: วยความโปร่งของมันอะแล้วด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
1: อ
0: ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
1: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะมันพ่นได้
0: เนี่ยแต่ผมว่าปัดๆนี้ก็สวยนะเว้ยคุณดูดิเนี่ย
1: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็
0: เห็น texture อะคือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆอีกจุดนึงที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่าง
2: นะฮะ
0: ซึ่งของเดิมเป็นสีทองแต่ว่าม ันเก่าไงก็ต้องมาจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉดสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ด
0: ู
1: ด้วยนะ
0: ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมด
0: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
1: เลือกได
0: ้ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้คือใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลยนะฮะก็เป็น two in one ด้วยแบบที่ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
1: ใช่แล้วก็
0: น
1: ะฮะแห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
0: ทาง่าย
1: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้ก
0: ็ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
1: จะเอา3ท่าน
0: ใช่ที่อาจารย์ที่พักอาศัยใหม
1: ่
0: น
1: ี่
0: เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาก็ต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแล้วเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
0: อุปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
1: ใช่แล้ว
3: น้องบางแก้ว
0: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
1: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
0: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยพละกำลังมันนะ
3: ใช่ครับ
0: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรก็ตามคืออาจจะเห็นว่าฟูๆน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
1: ใช่เขาเป็นหมาที่แรงเยอะ
0: แรงเยอะมาก
1: ชื่อ
0: เพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้อง
3: ๆภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
0: ่กงแหละ
1: กงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขักขัง
0: กงแหละ
1: เป็นกงที่ใหญ่หน่อย
0: ใหญ่
1: อยู่อย่างสบายนั่นเอง
0: ใหญ่ใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80x80อยู่วันแบบสบายเลย
0: 80x80เลย
3: ใช่
0: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
3: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กรงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิด
0: เดียวที่บอก80x80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
3: ต่อตัวครับ
0: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83x24 2m40x80
3: ถูกต้องครับ
0: เป็นคอนโด
3: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
0: บ้านแถว
3: ใช่ครับ
1: อยู่ห้องแถวกันเนาะ
0: เอาวงหมา
1: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี่ย
3: 3ตัวเลย
0: 3ตัว
3: 3ตัว
0: ก็อยู่กงติดกันเลย
3: ใช่ครับ
0: แล้วเราจะไม่แยกเป็นกงโกงไปเราคือจะทำเป็น
1: รวมการรวมกัน
0: บ้านแถว
3: ใช่
0: แบบ1 2 3นี้เลย
3: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
3: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1นิ้ว2แล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่า
0: ออ
3: กงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
0: ดัง
3: น
0: ั้
3: น
0: ไม่ไหวหรอก
3: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
0: ครับ
3: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่นอ๋อ
0: ไม้แผ่นนี่นะ
3: ไม่เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
0: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลัก
3: ใช่ครับ
0: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
3: ถูกต้อง
0: ว่ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเอาไว้แล้ว
3: ใช่คร
0: ับ นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
3: ถูกต้องครับ
0: นะ
3: จะเป็นสกิลหลักเลย
0: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบนี
1: ้
0: มันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่ากัน
3: ใช่ครับ
0: จำนวนมากๆ
3: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมดโดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
0: คือไม่ต้องไปนั่งขีดทุกเส้นตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
3: ถูกต้อง
1: มันจะเท่ากันด้วย
0: นั่นแปลว่าการทำแบบนี่สำคัญก
1: ็
0: คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
3: ใช่
0: ไหมฮะ

0: ตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
1: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
2: มันก็จะไม่ค่อยเออร
0: ์ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
1: ใช่
2: ใช
0: ่ตีมันไม่เพี้ยน
1: ครับ
0: เออโอเคตั้งชิกนี่มันต้องทำยังไงบ้างพี
1: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นหนึ่งที่ใหญ่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
0: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับมันบรรทัดอ่ะ
1: ใช่
0: ไหมฮะโอเค
1: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
0: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมาใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
2: ใช่
0: มันก็เหลือยาวเท่านั้น
2: ระยะสิ้นสุด
1: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
0: เท่ากัน10อันคือเรามีหน้าที่แค่สอดเหล็กเข้าไปให้มันชน
1: ตั
2: ด
0: ขึ้นเอาออกสอดเหล็กเข้าไปชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
1: ้ใช่ใช่คร
0: ับ ทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆ
1: ถูกต้องดังนั้นมันมีสกิลอีกแบบนึงก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
0: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
1: แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
0: อันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
1: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
0: ธรรมดาเลย
2: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
0: ตะแกรงเหล็กมันมีหลากหลายรูปแบบนะ
1: ใช่ไ
0: หมแต่นี่จะแข็งแรงหน่อยเหน
1: ีย
0: ว
1: ใช่ครับอันนี้มันจะแข็งมันหมอเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่า
2: อ๋อ
1: มันจะมีตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
0: เหล็กฉีกคมกัดแล้วเดี๋ยวบาดเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: ฟันหักฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
1: ครับ
0: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
1: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
3: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างตัวนี้เลย
1: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแขนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้เรื่อยๆเราจะนอนกลางวัน
0: ใช่ไหมถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของโครงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบโครงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: เป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรก็กำลังดาก
1: ำล
0: ัง สบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่าโครงสร้างมันใหญ
2: ่
1: ยกไม่ได้แน
0: ่
1: ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในเองสามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องแย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้โหล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับมีตัวล็อก
0: ถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่
0: ได้อยู่แล้วฟิกซ์
2: ไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแย่ขาก็ไ
1: ถ่ถ่ายแบบ
2: หนีเดี๋ยวจะมาไม่ใช
0: ่หนีอ่ะโอ้แหกคุกอ่ะโอเ
2: ค
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี
1: ่ไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
0: ปูพื้นไม
1: ้ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
1: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: เออถูกต้อง
1: ด้านหลัง
0: ด้านหลัง
1: คุ้มตรงนี้
2: ด้านหน้าของเรา
0: บรรยากาศเป็นด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
1: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
0: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
2: ขันเดียว
1: ขัน
2: เด
1: ีย
0: วผมบอกไม่ให้เรียกกรงขันเดียวนะกรงอีกโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นโครง
1: ถูกต้องครับ
0: อันนี้คือเราจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: อึฉี่ด้วยเอางี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะมีการฉีดล้างได
1: ้ถ้า
0: ฉ
1: ี
0: ดล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: แ
2: ล้วก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลทจากพื้นได้ด้วยนะอะไรแห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่แต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาติดได
0: ้
1: ก็ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
1: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: สองเซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: นะฮะโอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโครงและจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
1: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป๊เก็บหัวสกูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกูยึดเนี่ยเราก็ต้องมามีโป๊หัวสกูอีกเก็บอีกเราก็จะใช้สกูนะครับปลายเจาะเหล็กครับปลายสว่านนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็นแปดครับแล้วก็สกูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็กแปดที่เราทำไว้ก็คือเป็น1 นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะ

0: ผู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับในแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางAmrin TV HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: Amarin TV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ยี่สิบปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ passive design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือ Mini Plant ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิก วิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะนำความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต
6: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครอง

่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในสมัยอดีตนั้นมนุษย์ของเราได้มีการนำวัสดุธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นหินหรือไม้มาสร้างเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตรวมไปถึงการล่าสัตว์ด้วยและในตอนนี้รายการของเราจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้นะครับในการที่จะสร้างเครื่องมือในการดำรงชีวิตในป่าแบบมนุษย์หินโบราณครับว่าการใช้หินและไม้เนี่ยจะสามารถสร้างอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการดำรงชีวิตอย่างไรได้บ้างไปติดตามพร้อมๆครับ
1: ย้อนกลับไปสู่ยุคหินที่มนุษย์ได้พัฒนาสร้างวิวัฒนาการเพื่อดำรงชีพและเผ่าพันธุ์การเอาตัวรอดจากสมัยโบราณยังคงนำมาใช้ในการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ต่างๆได้เสมอไปรู้ผจญภัยกับคุณแบงค์ภาคินที่จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับการสร้างเครื่องมืออย่างชีพจากธรรมชาติที่อาจจะช่วยเหลือชีวิตคุณในยามหลงป่า
0: การที่มนุษย์เราจะดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นก็คือต้องมีน้ำและอาหารครับโดยการที่เราจะหาสิ่งเหล่านั้นก็ต้องมีเครื่องมือในการช่วยหานะครับในสมัยอดีตการนั้นครับคนโบราณไม่ได้มีเครื่องมืออะไรมากมายนักก็จะต้องหาจากพื้นที่ธรรมชาติแบบนี้โดยในตอนนี้เราจะไปหาวัสดุ3สิ่งนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนั่นก็คือก้อนหินครับโดยก้อนหินนั้นเราจะมาสร้างเป็นวัตถุมีคมนะครับสามารถที่จะใช้ตัดใช้เฉือนได้ส่วนที่2ก็คือต้นไม้ครับโดยต้นไม้นั้นก็สามารถนำไปทำเป็นเครื่องมือดำรงชีวิตได้หลากหลายและส่วนสำคัญก็คือเชือกครับที่จะทำให้เครื่องมือของเรานั้นสมบูรณ์แบบได้ก็หาได้ตามรากไม้นะครับหรือเถาวัลย์หรือเปลือกไม้ครับและในตอนนี้เราจะไปตามหาวัสดุทั้ง3สิ่งนี้เพื่อมาทำเครื่องมือในการดำรงชีวิตด้วยกันครับและเครื่องมือในการดำรงชีวิตที่สำคัญมากๆเลยนะครับในตอนนี้เราจะใช้หินครับโดยหินชนิดต่างๆนะครับที่มีอยู่ในประเทศไทยมีการพบได้มากเลยนะครับที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตของเราและในตอนนี้ผมยืนอยู่ในพื้นที่ที่มีหินตะกอนอยู่เยอะมากครับ

0: หินตะกอนนั้นเกิดจากการทับถมมาหลายล้านปีครับแต่หินชนิดนี้นั้นทนต่อแรงกระแทกได้น้อยครับจึงอาจจะไม่เหมาะในการเอาไปทำเครื่องมือในการที่เราจะใช้เฉือนหรือว่าตัดนะครับและมีหินอีกชนิดหนึ่งนะครับที่พบได้ที่ดอยถนนภาคเหนือของประเทศไทยของเรารวมไปถึงเขาสามมุกจังหวัดชลบุรีนั่นก็คือหินแกรนิตนะครับที่เรานิยมเอามาใช้ทำเป็นครกที่เราตำทุกวันนี้แหละครับแล้วเราไปติดตามครับว่าเราจะทำอุปกรณ์ชนิดนี้จากหินอะไรได้บ้างครับ
1: ในยุคหินมนุษย์ได้นำหินมาฝนหรือเหลาให้มีลักษณะแหลมคมเพื่อใช้ในการหั่นสับนำไปทำเป็นอาวุธในการล่าสัตว์เป็นอาวุธป้องกันตัวโดยหินที่นำมาใช้นั้นต้องมีความแข็งแรงไม่แตกง่ายโดยการทดสอบทุบกระแทกหลายครั้งถ้าไม่แตกหรือบินเป็นอันใช้ได้ครับโดยในสถานที่ถ่ายทำของเรานั้นหินบริเวณนี้ไม่เหมาะกับการนำไปใช้ในการทำมีดทีมงานเราจึงได้จัดหาหินแกรนิตที่มีความแข็งแรงเพื่อมาทำการสาธิตให้ท่านผู้ชมถึงศักยภาพของหินที่เหมาะสมจริงๆนั่นเองครับ
0: โดยหินนะครับเราก็หาได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหินที่ตกมาจากที่สูงแล้วแตกกระจายไปรูปทรงต่างๆนะครับหรือว่าหินบริเวณใกล้ถ้ำหรือว่าติดแม่น้ำโดยหินเนี่ยก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะครับถ้าเกิดว่ารูปทรงหินนั้นอาจจะไม่พอดีมือเราสามารถนำมาตกแต่งได้นะครับจากการกระเทาะหินให้แตกเป็นชิ้นๆหรือนำหินไปตกแต่งหรือเพิ่มความคมด้วยจากการสีกับหินด้วยกันนะครับโดยใช้น้ำเป็นตัวช่วยตอนนี้ผมได้หินมา1ก้อนแล้วครับก็มีความแข็งแรงมากพอนะครับแล้วก็มีความคมมากเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะใช้หินอันนี้ไปทำอะไรต่อครับ

แล้ววัสดุที่2นั่นก็คือไม้นั่นเองครับไม้นั่นนะครับมีประโยชน์หลากหลายด้านเลยนะครับในการที่จะนำไปสร้างเครื่องมือในการดำรงชีวิตครับขวามือของผมนี่ก็คือต้นไผ่นะครับซึ่งเป็นพืชที่นิยมมากๆนะครับที่นำไปใช้ในการสร้างอุปกรณ์ต่างๆครับแล้วก็ลำต้นไผ่นี้นำไปใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วนเลยนะครับต้นไผ่นะมีความผูกพันกับคนไทยมาอย่างยาวนานครับไม่ว่าจะถูกนำไปเป็นที่พักอาศัยนำไปเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการหาอาหารรวมไปถึงอาวุธด้วยครับ

าจจะพูดถึงเรื่องของเชือกนะครับเชือกนั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะสร้างเครื่องมือหรือเครื่องดำรงชีวิตโดยเชือกนั้นนะครับมีความสำคัญตรงที่ว่าสามารถที่จะนำของสองสิ่งหรือของหลายๆสิ่งมามัดยึดติดรวมอยู่ด้วยกันได้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับตอนนี้ผมมาเจอต้นไม้ขนาดใหญ่ครับซึ่งมีเถาวัลย์นะครับจะเห็นว่ามีเถาวัลย์หลายขนาดนะครับตรงนี้นะครับเป็นเส้นที่มีขนาดเล็กมากๆเลยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราเห็นเถาวัลย์ที่มีเส้นเล็กแบบนี้นะครับอย่าคิดว่าเปราะบางนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานำมามัดรวมกันหลายๆเส้นแบบนี้ก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็มีความเหนียวมากเลยนะครับแล้วบริเวณใต้เท้าของผมตรงนี้นะครับก็คือเป็นรากฝอยนะครับอันนี้นะฮะสะดวกในการที่เราจะค้นหามาใช้งานนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานเยอะๆในการปีนต้นไม้หรือไปหาในที่สูงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกจุดนึงนะครับเสื้อนี้คือเถาวัลย์ที่มีขนาดใหญ่ครับอันนี้จะมีความแข็งแรงอย่างมากเลยนะครับเถาวัลย์ขนาดนี้เนี่ยจะมีความเหนียวแล้วก็สดมากนะครับถ้าเกิดว่า

0: เรามีอุปกรณ์หรือของที่มีคมไม่พร้อมเนี่ยเราจะตัดมันได้ยากมากเลยนะครับดังนั้นนะครับผมไม่แนะนำนะครับอยากให้ใช้เถาวัลย์ที่มีขนาดเล็กเพราะว่าสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายมากกว่าครับ
1: เชือกมีความสำคัญมากที่จะช่วยทำให้การสร้างเครื่องมือยังชีพของเราพัฒนาได้มากยิ่งขึ้นโดยการใช้เถาวัลย์หรือรากไม้ที่มีความแข็งแรงยืดหยุ่นดีมาถักรวมกันก็จะเพิ่มความแข็งได้มากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปผูกยึดติดหรือถ้าเราถักให้แน่นหนาก็สามารถนำไปใช้ในการลากวัตถุขนาดใหญ่ได้เลยครับ
0: ตอนนี้ผมกำลังมองหาพวกเชือกนะครับหรือวัสดุนะครับเพื่อมาใช้มัดหินของเรานะครับกับไม้นะฮะเพื่อทำให้เครื่องมือของเราเนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นตรงนี้น่าจะมีเถาวัลย์อยู่เดี๋ยวไปดูฮะว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าวิธีการหาเถาวัลย์นะครับเพื่อไปใช้เป็นเชือกเนี่ยเราอาจจะดูว่าเถาวัลย์นั้นมันมีความเหนียวแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามารถนำไปใช้งานได้ไหมส่วนการดูว่าเถาวัลย์เนี่ยที่เราจะเอาไปใช้งานเนี่ยใช้งานได้ไหมนะครับเราอาจจะใช้แรงมือเราดึงอย่างนี้นะครับหรือเราอาจจะทบแบบนี้หลายๆทบนะครับแล้วก็ลองกระชากดูนะฮะอย่างนี้ถือว่าแข็งแรงนะครับ

เมื่อเราได้วัตถุมีคมนะครับที่มีขนาดพอเหมาะแล้วนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกเราก็เอากิ่งไม้นะครับมาทุบแล้วก็ทำเป็นลักษณะนี้นะครับด้ามเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าไม้เนี่ยมีความเหนียวแล้วก็แข็งแรงมากหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าใช้ด้ามที่ไม่ดีนะครับก็จะอาจจะทำให้เวลาใช้งานเนี่ยผิดพลาดได้แล้วก็การที่เราจะเข้าด้ามนะครับเราก็ต้องใส่ในลักษณะนี้ให้มีแรงยึดเกาะในเวลาที่เราใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าคุณใส่แบบนี้พื้นที่ยึดเกาะน้อยเกินไปเวลาใช้งานก็จะทำให้ตัวหินเนี่ยหลุดออกจากด้ามได้ดังนั้นก็ต้องใส่เข้าไปเยอะแบบนี้นะครับพอมีพื้นที่ในการที่จะใช้งานนะครับก็จะเห็นว่าหินเนี่ยผมรับมาได้คมมากเลยนะครับเราจะใช้เถาวัลย์นะครับเส้นเล็กก่อนนะครับสอดเข้าไปด้านล่างของหินตรงนี้นะครับแล้วเราก็ยกขึ้นใช้นิ้วโป้งกดไว้พันให้ถี่แล้วก็พันให้แน่นเลยนะครับ

สุดปลายเถาวัลย์แล้วหาช่วงสอดไว้ก่อนนะครับและก็เอาเถาวัลย์ที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับมาสอดไว้แบบนี้แล้วก็ทำการยึดด้านบนแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาทำให้แน่นที่สุดนะครับในแต่ละรอบจะทำให้ด้ามมีดของเรามีความแข็งแรงมากพยายามพันมาให้จนถึงบริเวณที่เราทำรอยแยกของด้ามเอาไว้นะครับเพื่อให้ตัวกับหรือด้ามเนี่ยสามารถที่จะยึดใบมีดเอาไว้ได้ทั้งหมดเวลาที่เราออกแรงกดตรงบริเวณปลายมีดนะครับหรือตรงบริเวณที่เป็นสันหรือความคมเวลาแล่อาหารตัดอะไรแบบนี้ก็จะทำให้เครื่องมือของเรานั้นมีความแข็งแรงมากๆโอเคแข็งแรงนะครับอันนี้คือวิธีการทำวัตถุบีคมนะครับด้วยวัสดุจากธรรมชาติสามารถที่จะนำไปต่อยอด

ก็อื่นๆได้อย่างเช่นหอกนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ยึดติดกันและ3สิ่งนี้นะครับมีความสำคัญอย่างมากนะครับหินไม้และเถาวัลย์ซึ่งใช้แทนเชือกนะครับสามารถที่จะนำมาสร้างให้เกิดเครื่องมือในการดำรงชีวิตได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากครับ

0: ื่องมือหนักที่จะช่วยฟันต้นไม้หรือวัตถุขนาดใหญ่ขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้ขวานโดยการสร้างขวานนั้นทำได้หลายวิธีการหากมีเวลามากพอก็จะทำให้ขวานมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยการเจาะรูของไม้และยึดด้วยเชือกครับแต่เราจะทำการสาธิตการสร้างขวานที่แข็งแรงมากพอจะนำไปใช้ตัดไม้ได้ไปลองดูกันเลยครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเครื่องมือหนักกันบ้างนะครับนั่นก็คือขวานหรือค้อนตอนนี้ผมได้หินขนาดนี้มานะครับเป็นหินที่มีความคมในตัวอยู่แล้วแล้วก็มีความแข็งแรงมากนะครับและนี่คือด้ามนะครับที่เราเลือกมามีความเหนียวแล้วก็แข็งแรงจับถนัดมือนะครับการที่เราจะผูกยึดติด2สิ่งนี้เข้าไว้ด้วยกันนี้ก็คือต้องพิถีพิถันนะครับแล้วก็มีความแน่นหนาแข็งแรงมากกว่ามีดครับเพราะว่าเวลาที่เราจะใช้เนี่ยแรงเหวี่ยงนั้นอาจจะทำให้ตัวขวานเนี่ยหลุดได้และเป็นอันตรายต่อเราได้นะครับวิธีการทำนะครับเราเอาเถาวัลย์นะครับมาทำเป็นเงื่อนตะกุดเบ็ดแบบนี้นะครับเอาบริเวณหัวตรงนี้สอดเข้าไปก่อนและเอาขวานนะครับวิธีการทำจุดตรงนี้นะครับหินเนี่ยก็คงไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีวิธีการผูกที่ไม่เหมือนกันสำคัญคือให้ตัวขวานยึดติดไว้ก่อนจะเห็นว่าเถาวัลย์ที่ผมเลือกมาใช้เนี่ยมีความเหนียวมากเป็นเถาวัลย์สดนะครับ

มื่อเรารัดนั่นแล้วนะครับเราก็จบด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ดเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ขวานนะครับเดี๋ยวต้องไปทดลองใช้งานดูว่าจะแข็งแรงขนาดไหน

ามาใช้อุปกรณ์นะครับหรือเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายขวานนะครับโดยเราจะคัดเลือกนะครับต้นไผ่ที่มีขนาดพอเหมาะที่เราสามารถตัดได้ซึ่งก็จะเป็นต้นขนาดประมาณนี้ฮะหรืออาจจะใหญ่กว่านี้เล็กน้อยแต่ถ้าเป็นต้นที่มีลำต้นแบบนี้นะครับเราไม่สามารถใช้เครื่องมือแบบนี้ได้แน่นอนเราอาจจะใช้หนักนะครับของเราแล้วก็กดลงไปทำให้ไผ่เนี่ยฮะหักแล้วก็กรอบก่อนแล้วก็เอาเครื่องมือของเรานะครับสับแล้วก็การใช้ไผ่นะครับมีหลายขนาดนะครับนี่อีกขนาดหนึ่งซึ่งจะใหญ่กว่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีขนาดที่แข็งแรงกว่าก็จะนำไปใช้เป็นเครื่องมืออื่นๆได้หลากหลายกว่าแล้วก็มั่นคงกว่านะครับเดี๋ยวผมจะดึงเอาต้นนี้ออกมาใช้เวลาเราเข้ามาในกอไผ่ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันมีคมนะฮะพอเวลาเราใช้ขวานนะครับที่ทำจากหินเนี่ยโดยน้ำหนักของหัวขวานเนี่ยก็จะทำให้การสับนะครับหรือการตัดนั้นมีประสิทธิภาพแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเราใช้เนี่ยก็จะเห็นว่ารอยตัดไม่ได้สวยงามมากนักนะครับเหมือนกับมีดก็ใช้ตามยุคตามสมัยนะครับแล้วก็ข้อจำกัดที่มีอยู่สำหรับขวานหินที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถตัดไม้นะฮะในลักษณะที่เป็นแบบนี้หรือเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน1นิ้วขึ้นไปน่าจะเหมาะสมครับการที่คุณมีหอกนะครับมันสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะกว่ามีดแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นด้ามที่ยาวขึ้นนะครับช่วยพยุงตัวหรือใช้เป็นอาวุธได้นะครับเวลาที่คุณไปเจอสัตว์ร้ายและการที่เราจะออกมาล่าสัตว์หรือว่ามาหาอาหารในพื้นที่โลกก็เป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไม่ชินนะครับหรือไม่มีทักษะเราก็ไม่สามารถที่จะหาอาหารได้ง่ายๆแน่นอนครับ

0: ครื่องมืออย่างชีพที่ยังคู่กับชีวิตเรามาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือการสร้างไซจับปลานั่นเองครับในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินและทีมงานจะสร้างไซดักปลาจากวัสดุธรรมชาติ 100% ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าสามารถใช้งานได้จริงและเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเอาตัวรอดได้หากคุณติดอยู่ในป่าที่ใกล้ลำธารแหล่งน้ำต่างๆครับ
1: ตอนนี้เราจะทำไซดักปลานะครับจากวัสดุธรรมชาติก็คือไม้ไผ่นั่นเองครับเราเอาไม้ไผ่นะครับขนาดนี้นะฮะผมก็นำไปแช่น้ำสักระยะหนึ่งเพื่อให้เวลาเอามาแตกแบบนี้จะทำง่ายขึ้นนะครับโดยเราเอาขวานนะฮะตอกลงไปเนี่ยนะฮะมันจะติดตรงข้อนิดนึงเราก็เอามีดที่เราทำขึ้นมานะครับพยายามที่จะงัดออกมาให้ได้ให้ตัวกระบอกไม้ไผ่เนี่ยฮะแยกออกจากกันแบบนี้ครับค่อยๆทำนะครับก็จะเห็นว่าเวลาเราแยกออกมาแบบนี้มันก็จะเป็นรูปร่างของไซที่เราจะนำไปใช้ดักปลาก็จะเห็นว่าปากกระบอกของไม้ไผ่เนี่ยมีความกว้างมากขึ้นหลังจากนั้นเราก็เอาเถาวัลย์นะครับมาใช้ถ้ามันยาวเกินไปเนี่ยเวลาเราจะนำไปสานเนี่ยครับมันจะลำบากพอประมาณพอเมื่อเวลาครบรอบแล้วเราก็ค่อยสานใหม่นะครับและนี่คือรูปร่างหน้าตาของไซที่เราสร้างได้จากวัสดุธรรมชาตินะครับโดยใช้ไม้ไผ่นะครับขนาดที่เราเลือกเอาไว้เอาเถาวัลย์มาสานเนี่ยจะทำให้ปากของไซเนี่ยมีความกว้างมากขึ้น1ด้านนะครับใช้เวลานานมากนะครับในการสานในแต่ละครั้งอันนี้ผมทำมาให้ดูก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเราสานได้ถี่เท่าไหร่นะครับก็ทำให้มีโอกาสน้อยนะครับที่สัตว์น้ำเนี่ยจะหลุดรอดออกไปได้และวิธีสำคัญนะครับในการทำทรายก็คือบริเวณปากของทรายนั่นเองนะครับเราจะใช้ตอกโดยวิธีการทำถ้าไม่มีมีดนะครับเราใช้ขวานหินเหมือนเดิมทุบนะครับกับต้นไผ่นะครับและค่อยๆใช้มือฉีกออกมาเป็นเส้นๆหลังจากนั้นนะครับเราก็นำมาใช้แบบนี้โดยวิธีการบิดนะครับบิด 3-4 รอบ1ทีแล้วบิดและให้หันบริเวณด้านแหลมเข้าไปด้านในทำแบบนี้รอบด้ามเป็นวงกลมสัตว์สามารถที่จะเข้าไปได้แต่ไม่สามารถออกมาได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีในการทำไซอย่างถูกต้อง

การดำรงชีวิตในป่าหรือในธรรมชาติที่มีแนวคิดของคนยุคโบราณเพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานได้และรองรับในสถานการณ์จำเป็นหากคุณต้องติดในป่าเป็นเวลานานเป็นแรมเดือนหรือแรมปีก็สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ได้จริงการดำรงชีวิตในป่าการสร้างเครื่องมืออย่างชีพที่มีความจำเป็นมากๆและเป็นสิ่งพื้นฐานที่เราควรศึกษาท่านผู้ชมยังสามารถนำไปพัฒนาให้เครื่องมือของเรามีความแข็งแรงขึ้นได้แต่จะต้องใช้เวลาและการหาวัสดุจากธรรมชาติที่แข็งแรงเหมาะสมและการที่เราเป็นคนช่างสังเกตและคิดสร้างเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีพนั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งครับ

ก็มีการใช้วัสดุที่แข็งแรงมากขึ้นท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆในการเอาชีวิตรอดในป่าได้ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับผมแบงค์ภาคินสุขขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

และทั้งหมดนี้นะครับที่ทีมงานของเราได้ทำการสาธิตการสร้างเครื่องมือในการดำรงชีวิตในป่าตามยุคสมัยของยุคหินโบราณนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าการสร้างเครื่องมือเหล่านั้นจะมีวิวัฒนาการไปตามยุคตามสมัยและในตอนนี้

0: ะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คงไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าแมลงปีกสวยๆเหล่านี้ใช่ไหมล่ะคะนอกจากปีกสวยๆของเจ้าผีเสื้อพวกนี้รูปร่างหน้าตาชัดๆจริงๆจะเป็นแบบไหนที่สำคัญเกี่ยวข้องอะไรกับธรรมชาติแล้วก็ตัวเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้จะพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะและนี่ก็คือสมาชิกของเราโดยมีครูเกรียงไกรสุวรรณพักผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานคู่มือผีเสื้อหลายๆเล่มในเมืองไทยจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะวันนี้ครูเกรียงพาเพื่อนของเราเข้าป่ามาทำความรู้จักผีเสื้อกันที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งศึกษาเรื่องผีเสื้อที่ดีแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะคะ
1: ตรงที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านกลางแคมป์นะครับเป็นจุดหนึ่งที่อยู่ใจกลางป่าเลยเราไม่ได้อยู่ริมเขื่อนเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจนะครับมันมีตั้งแต่สัตว์ขนาดใหญ่อย่างช้างมีเสือมีหมีสัตว์เล็กๆก็มีเยอะไม่แพ้กันสัตว์เล็กจิ๋วๆเลยเนี่ยแล้วก็น่ารักด้วยที่เราจะมาทำความรู้จักกันวันนี้ก็คือผีเสื้อนะครับ
2: ที่นี่อ
1: ะไรนะครับ
2: ม
1: ี
2: มอส
1: มีแน่นอนครับเพราะว่ามันเยอะมากมอสก็มีเยอะมากแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็อาจจะได้เห็น
0: เราสามารถแบ่งผีเสื้อเพื่อทำความเข้าใจง่ายๆออกเป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มผีเสื้อกลางวันแล้วก็กลุ่มผีเสื้อกลางคืนสำหรับวันนี้ครูเกรียงบอกว่าขอพามาทำความรู้จักกับเจ้าผีเสื้อกลางวันกันก่อนค่ะ
3: ผีเสื้อกลางคืนก็คือมอสผีเสื้อกลางวันก็คือบัตเตอร์ฟลายนั่นแหละนะครับงั้นแบ่งกว้างๆก็ประมาณนี้นะครับเราวันนี้เราจะมาดูว่าผีเสื้อเนี่ยรูปร่างหน้าตาจริงๆของจริงมันจะเป็นยังไงมันเป็นแมลงหรือเป็นแมงเป็นแมงไหม
4: แมลง
3: เป็นแมลงทำไมเป็นแมลง
4: มีหกขา
3: อ๋อมันมีหกขาแต่เดี๋ยวเราอาจจะเห็นผีเสื้อที่มีแค่สี่ขาเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าทำไมมันมีสี่ขามันเป็นแมลงแล้วทำไมมันไม่มีหกขานะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้กันในวันนี้แหละใครมีข้อสงสัยมาจากบ้านอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ถามได้นะครับเดี๋ยวระหว่างที่เราดูผีเสื้ออยู่ในป่าเนี้ยฝากคำถามไว้สัก5คำถามดีไหม
4: ได้ค่ะได
3: ้คำถามแรกเราก็จะรู้แล้วว่าไอ้ผีเสื้อมันสีสวยจังก็จะถามว่าปีกผีเสื้อมันมีสีหลายสีเนี่ยสีมันลอกได้ไหมสีมันหลุดได้ไหมทำไมมันไม่มี6ขาทำไมผีเสื้อมันบางพวกมันจะมี4ขาอันที่3เดี๋ยวผีเสื้อที่เราเจอเนี่ยในที่เราเจอแถวบ้านเราตามสวนดอกไม้เนี่ยเราจะเจอที่มันเกาะตามดอกไม้ใช่ไหมเราจะเจอผีเสื้อในนี้มันจะอยู่ในตามพื้นดินมันลงมาทำอะไรกันเยอะๆบนพื้นดินสี่อะไรดีสี่อะไรดี
2: แถมเรื่องมอสบ้างก็ได้นะคะ
3: มอสเป็น

0: ไงดีเอาสิในกลางวันเราจะเจอมอสไหม
1: เจอแต่ว่ามันหลับอยู
0: ่ห้ามันได้ยินเสียงเราไหม
2: นอกจากคำถาม5ข้อที่ต้องไปหาคำตอบแล้วก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญสำหรับการดูผีเสื้อค่ะดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำใครมีกล้องส่องทางไกลไปด้วยก็ดีเลยค่ะ
0: ตอนนี้เรามาอยู่ในป่าแล้วแล้วก็รอบๆเราก็มีเสียงจากนกนะใครได้ยินเสียงผีเสื้อบินบ้างไม่มีเนาะเพราะว่ามันบินนี่เงียบมากเราไม่ได้ยินเลยเวลาผีเสื้อบินเนี่ยนกบินยังพอได้ยินเสียงนะครับแมลงวันบินเราก็ได้ยินเสียงนะแต่ผีเสื้อบินเนี่ยเสียงเบามากมีเสียงนะครับแต่เสียงเบามากเราไม่ได้ยินนะบนโลกเนี้ยมีผีเสื้ออยู่เกือบทุกที่ยกเว้นในมหาสมุทรไกลๆเราอาจจะนานๆเจอมันบินข้ามไปทีนะไม่ได้เจอบ่อยนะครับถ้าตรงไหนมีต้นไม้นะครับมีพืชขึ้นอยู่อย่างเงี้ยมีผีเสื้ออยู่แน่นอนเพราะอะไรครับใครรู้บ้าง
1: ผีเสื้อมันกินดอกไม้หรอกินน้
0: ำผีเสื้อมันกิน
1: ใบไม้
0: นะครับแต่ว่าที่บินอยู่นี่มันอาจจะไม่กินไม่ใช่แม่อาจจะมันคือมันไม่กินล่ะนะครับที่มันกินก็คือ
1: หนอน
0: ของผีเสื้องั้นตรงไหนที่มีอาหารของหนอนผีเสื้อตรงนั้นก็มีผีเสื้อแน่นอน
2: ใช่แล้วล่ะค่ะเจ้าผีเสื้อไม่ได้กินใบไม้แต่ตัวที่กินใบไม้เป็นเจ้าหนอนผีเสื้อค่ะแล้วเราก็เรียกใบไม้ที่หนอนผีเสื้อกินว่าพืชอาหารหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อก็คือระยะวัยอ่อนของเจ้าผีเสื้อค่ะเจ้าหนอนผีเสื้อจะกินพืชอาหารไปจนกว่าจะเข้าสู่ระยะดักแด้แล้วก็จะหยุดการกินเมื่อเจ้าผีเสื้อโตพอก็จะออกจากดักแด้ถึงตอนนั้นอาหารของเจ้าผีเสื้อก็จะกลายเป็นพวกธาตุอาหารจากของเหลวต่างๆแทนค่ะ
1: กับมอสมันมีวิธีก่อนที่จะเป็นผีเสื้อกับมอสเหมือนกันไหมคะ
0: ก็เป็นดักแด้เหมือนกันแต่ว่าดักแด้เนี่ยหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันต้นไม้สูงๆบ้างนะเหรอใครตาดีๆช่วยดูไปบนยอดไม้หน่อยถ้าเห็นแล้วบอก
1: ผมเกินไปอ่ะแต่ผมมองอย่างนี้ไม่ถนัด
0: โอเคได้เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปอะไรเอ่ยดักแด้ไหมออสตินใช่ไหม
1: ด
0: ัก
1: แด้
0: หน
1: ูต้องใส่ดักแด้
0: ใช่ไหม
1: ใส
0: ่
1: ดักแด
0: ้อ๋อเป็นดักแด้เก่าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคราบที่
1: มันลอกคราบ
0: เป็นลอกคราบที่จากดักแด้กลายเป็นตัวเต็มวัยไปแล้วไงอันนี้มันก็เป็นตัวผีเสื้อบินไปแล้วนะครับก็จะทิ้งเศษซากแบบนี้ไว้
1: แล้วมันไม่เอาไปทิ้งขยะอย่างที่เราเอาไปทิ้ง
0: มันไม่ได้เป็นขยะมันก็ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ
1: หนูก็เพิ่งรู้ว่าผีเสื้อมันเปลี่ยนชุดได้ด้วยแต่ว่าถ้ามันออกจากรังมาเมื่อไหร่ผีเสื้อก็จะเป็นยุคแก่เลยค่ะจากผีเสื้อใช่ไหมครับก็จะวางไข่นะคะแล้วก็กลายเป็นหนอนก็เข้าดักแด้5-7วันแล้วก็กลายเป็นผีเสื้อผสมพันธุ์กลายออกไข่
3: ดักแด้สร้างด้วยอะไร
1: อันนี้ไม่เก็บได้นะเนี่ย
0: หิวอะไรนะ
3: ดักแด้สร้างด้วยอะไร
0: ดักแด้สร้างด้วยอะไรมันสร้างด้วยสารตัวหนึ่งที่อยู่ในร่างกายนะครับมันก็จะค่อยๆสร้างมาเป็น
1: ผีเสื้อกินคราบ
0: เวลามันลอก
1: จะได้สร้างดักแด้หรอคะ
0: เวลามันลอกคราบสุดท้ายของหนอนเนี่ยเวลาลอกคราบสุดท้ายเนี่ยเนื้อมันจะไม่นิ่มแล้วมันจะแข็งเป็นเปลือกนะครับแต่ช่วงวัยก่อนๆหน้านั้นน่ะมันจะนิ่มๆเวลาที่เราเจอหนอนที่มันกำลังกัดกินใบไม้แหว่งๆเนี่ยที่มันกำลังกินเนี่ยแสดงว่าหนอนของชนิดนั้นเนี่ยมันกินพืชชนิดนี้นะครับมันจะไม่ไปกินต้นอื่นมั่วๆนะมันจะกินเฉพาะต้นที่มันกินเท่านั้นนะครับงั้นผีเสื้อถ้าไม่มีต้นไม้ต้นนี้ผีเสื้อที่กินอันนี้มันก็จะหายไปด้วย

0: เดินมาไม่นานก็ถึงโป่งผีเสื้อแล้วนะคะตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเป็นแอ่งน้ำที่มีทั้งผีเสื้อแล้วก็แมลงอื่นๆลงมาเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามเพื่อนเราไปดูกันต่อค่ะ
1: ทำไมอ่ะคิดว่าม
2: ันก็มากินน้ำเหมือนเสื
1: ้
2: อ
1: คิดว่าทำไมพึ่งชอบมาตรงนี้
2: เพราะมันมากินน้ำเหมือนเส
1: ื้อมันก็มากินพวกน้ำพวกเกลือแร่ที่อยู่ในน้ำแบบนี้นะครับเราดูดีๆเราไม่ใช่มีแต่ผีเสื้อตัวใหญ่ๆนะมีผีเสื้อตัวเล็กๆด้วยงั้นเราลองนั่งลงนะ
2: นี่ก็หัวปลิ้น
1: ที่หัวปลิ้นมี1ตัวก็ไปแล้วลองดูใกล้ๆใครที่อยู่ด้านที่อยู่ตรงใกล้ๆผีเสื้อเห็นไหมเราเห็นปากมันยื่นลงไปแตะที่พื้นไหมแล้วมันยกขึ้นมาม้วนได้ด้วยนะครับเวลามันเกาะปุ๊บมันจะเอาปากแตะไปตามพื้นเห็นไหมแล้วถ้ามันเจออาหารที่มันชอบตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นนานเลยแล้วก็จะดูดกินดูดกินน้ำที่อยู่ตามพื้นนั่นตอนนี้ต้องพอดูปากมันเห็นปากมันไหม
2: น
1: ี่ปากมันม้วนเก็บแต่เวลามันกินนี่มันจะยืดออกมาแบบนี้
2: ผมรู้ว่าหมอเหยี่ยวน่าจะได้สูงสุด27เซนเลย
1: นี่นี่เวลามันกินก็จะยืดออกมาได้เป็นแมลงพวกเดียวที่ปากม้วนได้เห็นไหมเนี่ยนี่ที่เกี่ยวเนี่ยปากม้วนได้นะครับไม่มีแมลงพวกไหนแล้วปากม้วนได้แบบนี
2: ้
1: ปากมันยืดได้เห็นไหมมันม้วนเก็บตอนที่มันไม่กินเนี่ยตอนนี้มันยืด
2: เฮ้ยเมื่อกี้มันยู
1: ปุ๊บยาวเลยแล้วม้วนได้พอปล่อยปุ๊บมันม้วนกลับนี่คืออะไรนะคะมันเก็บไงปากมันยาวเวลามันบินมันอาจจะเกะกะ
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะปากของเจ้าผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะเป็นท่อยาวๆคล้ายหลอดเอาไว้สำหรับดูดกินอาหารที่เป็นของเหลวจากดอกไม้ผลไม้เน่ามูลสัตว์ซากสัตว์หรือว่าพื้นดินพื้นทรายที่เปียกที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าผีเสื้อต้องการน้ำตาลแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเพื่อไปเติมพลังงานและเมื่อปากไม่ถูกใช้งานก็จะม้วนเก็บเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะ
1: ครูจะให้ดูขาก่อนก็ได้มีคนสามารถจับได้เราจะไม่ทำร้ายมันมากนะครับ
2: ตัวนี้มี4ขา
1: อ่ะตัวนี้มี4ขาเดี๋ยวกูชี้ให้ดูนิดนึง
2: ก็เต็มหนู
1: เรามี4ขาแต่ว่าถ้าเราดูดีๆ
2: อ
1: ุ้
2: ยตรงนี้มีขาสั้นๆอีก2ขาม
3: าแล้ว
1: ครับอย่าไปแกล้งมันนะครับนี่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีขาอยู่นะเห็นมั้ยนี่มีขาอยู่ข้างหน้าแต่ว่า
3: แต่เนื่องจากมันไม่ได้ใช้มันเลย
1: ใช่
2: ม
1: ัน
2: ก็เลยเก็บไปไม่ได้ใช้
1: มันเหลือแค่ส่วนเดียวแค่นั้นเองงั้นตรงนี้ก็จะเป็นมีขนคลุมหนาๆจนกระทั่งคิดว่ามันเป็นว่ามันไม่ได้เป็นขาจริงๆมันมีขาซ่อนอยู่นะครับ
0: ผีเสื้อเป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงค่ะดังนั้นขาของเจ้าผีเสื้อโดยปกติก็จะมีจำนวน6ขาลักษณะขาจะเป็นขาแบบเดินดูชัดๆจะเห็นเป็น5ส่วนคือโคนขาคอต่อโคนขาต้นขาปลายขาตีนโดยปลายตีนจะมีเล็บ1คู่ใช้สำหรับเกาะเกี่ยวเพื่อพยุงตัวนอกจากนี้ก็จะมีผีเสื้อบางชนิดที่เราจะมองเห็นเพียงแค่4ขาเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามไปหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากันเลยค่ะ
2: ผีเสื้อมันมี6ขาแต่บางทีเราจะเห็นแค่4ขาเด็กๆอาจจะเข้าใจผิดว่ามันโดนตัดทิ้งไปแต่มันไม่ใช่มันคือมันไม่ได้ใช้ขาคู่หน้ามันเลยค่อยๆหดหายไปจนเหลือแต่โคนแล้วมันก็มีขนมาปกคลุม
4: ปีกมันเหมือนหัวใจครับเพราะตัวมันก็จะมีเป็นคล้ายกับแบบว่าเป็นครึ่งเป็นวงรีอะครับปากมันก็จะม้วนได้นะครับแต่ว่าแมลงอย่างอื่นม้วนปากไม่ได้ครับมีขาครับ6ขาครับข้างหนึ่งมีอยู่3ขาครับ

0: ผีเสื้อจริงๆที่ไม่เหมือนการ์ตูนก็คือตรงหนวดมันค่ะที่ปกติเราเห็นมันในการ์ตูนมันจะเป็นม้วนๆแต่ว่าความจริงมันไม่ได้เป็นม้วนมันจะเป็นขีดๆค่ะ
1: เมื่อเช้าเราได้เจอผีเสื้อไปแล้วนะมีทั้งหมด4ปีกนะครับเวลามันบินมันก็กระพือปีกไปพร้อมกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราจับมันมาแผ่ออกเราก็จะเห็นปีกมันแยกจากกันเนาะนะครับแล้วมีอะไรตรงที่เราเห็นอ้วนๆก็คือท้องมันแล้วก็มีส่วนอกนะแต่ว่าเวลาเราเห็นตัวเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นมันแบ่งออกเป็นส่วนๆแบบนี้มีหัวแล้วก็มีตาเนาะแล้วก็อย่างที่ครูพยายามบอกก็คือหนวดของผีเสื้อจะไม่ม้วนแบบในการ์ตูนอีกแล้วเนาะเราจะเห็นหนวดผีเสื้อแบบนี้เนาะหนวดผึ้งหนวดแมลงหนวดอะไรเวลาเราวาดการ์ตูนอันนี้มันเป็นกันก็น่ารักดีแต่เวลาเราเห็นหนวดจริงๆมันคือแล้วแต่แบบนะครับมีหลายแบบอันนี้ผีเสื้อกลางวันก็จะเป็นแบบนี้เราเจอบางตัวเราอาจจะเห็นหนวดแบบมาอย่างนี้ก็มีนะครับแล้วแต่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกหนวดแบบนี้ว่าหนวดรูปกระบองมันเหมือนไม้เบสบอลน่ะ
0: แล้วมันมีหนวดรูปอื่นไหม
1: มีครับมีหนวดรูป
2: หัวใจ
1: หนวดรูปหัวใจไม่มีมีหนวดรูปเส้นได้ของผีเสื้อกลางคืนก็อาจจะเป็นเส้นได้อย่าง
0: น
1: ี
0: ้โอ้หนูเคยเห็นแบบฟันหวีก็มี
1: ออสซินบอกฟันหวีก็อาจจะเป็นซี่ๆแบบนี้ก็มี
3: ทวนกันอีกครั้งนะคะส่วนประกอบของผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีขา6ขาทั้งปีกแล้วก็ขาติดอยู่กับส่วนอกปากเป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานแล้วก็ที่สำคัญหนวดจะเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อที่เราเห็นในการ์ตูนนะคะ
0: อันนี้อยากรู้ว่าสีมันคือเอาไว้ปกป้องผิวหนังร่างกายข้างในเหมือนเสื้อผ้านั่นเหรอคะผม
1: อ๋อเป็นคำถามที่ดีมากสีของปีกผีเสื้อทำหน้าที่เหมือนกับเสื้อผ้าเราไหม
2: ก็
1: เหมือนไหม
2: เพราะว่าจะถ้าไม่มีพวกสีขนตรงที่อยู่บนปีกก็จะเป็นปีกใส
1: ครับเสื้อผ้าเรามีไว้เพื่ออะไรครับเวลาเราใส่เสื้อผ้า
0: เห็นร่างกายไม่โป๊
1: ะไม่โป๊ะ
0: ใช่
1: แล้วผีเสื้อก็กลัวตัวเองจะโป๊ะใช่ไหมก็เลยต้อง
4: เพราะว่าผีเสื้อมันตัวดำเพราะว่ามันตากแดดทั้งวันก็เลยหาปีกมาคุมจริงๆเกล็ดของมัน
1: อ๋อผีเสื้อกลัวดำ
4: จริงจริงเก็บผีเสื้อตัวดำอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นสีดำจริงจริงเก็บผีเสื้อป้องกันน้ำฝนได้ด้วย
1: แต่ป้องกันน้ำฝนด้วยป้องกันน้ำฝนด้วยผ
4: ม
1: ก็เป็น
4: ตัวก็มีพิษ
1: ก็แสดงว่าเป็นเสื้อกันฝนด้วยใช่ไหม
4: เป็นทุกอย่าง
0: แต่ว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อเหมือนเรา
4: ป้าบ
1: อ้าว
0: มันไม่สีเดียวไง
3: เด็กๆทั้งบ้านคิดเหมือนกับเพื่อนของเราหรือเปล่าคะ
1: ผีเสื้อมีเกล็ดปีกเนี่ยไม่ได้เอาไว้เหมือนเสื้อผ้าเรานะไม่ได้เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายไม่ได้ป้องกันเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นแต่สีบนปีกของผีเสื้อมีประโยชน์มากกว่านั้นแน่นอนว่
2: า
1: ใช้พรางตัวด้วยนะครับใช้พรางตัวหลักๆคือบางชนิดเนี่ยใช้พรางตัวสีเหมือนใบไม้สีเหมือนใบไม้แห้ง
2: นะ
1: หรือมีสีน้ำตาลสีเข้มๆที่อยู่แต่ผีเสื้อที่อยู่ในที่ทึบๆก็อาจจะมีสีเข้มๆแต่ส่วนหนึ่งมันก็ไม่ได้พรางตัวนะครับมันมีสีสันไว้เพื่อบอกชนิดของชนิดเดียวกันบอกกับผีเสื้อตัวเมียก็เป็นบอกตัวผู้ว่าเราเป็นชนิดเดียวกันนะครับเพื่อที่เพื่อที่มันจะได้จับคู่ผสมพันธุ์กันได้
3: สีสันบนปีกผีเสื้อเกิดจากเกล็ดปีกจำนวนมากที่เรียงซ้อนกันเป็นกลุ่มสีถ้าดูชัดๆจะเห็นการเรียงตัวคล้ายกับกระเบื้องมุงหลังคาค่ะนอกจากความสวยงามหน้าที่ของเจ้าเกล็ดพวกนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยจับคู่ผสมพันธุ์ดังนั้นถ้าเราเอามือไปจับปีกผีเสื้อเกล็ดก็จะหลุดเจ้าผีเสื้อตัวนั้นก็อาจจะไม่

0: ไม่ได้ผสมพันธุ์นั่นเองค่ะ
1: เคยรู้หรอกว่าเกล็ดผีเสื้อมันสามารถแยกพวกได้แล้วมันมีผลต่อการผสมพันธุ์นั้นรู้แค่นิดเดียวเพิ่งมารู้แบบละเอียดตอนนี้แหละก็คือรู้ลึกขึ้นแล้วก็ได้เพิ่มความรู้ของตัวเองมากขึ้นนะฮะว่าเกล็ดผีเสื้อมันมีผลต่อการผสมพันธุ์แต่ว่าบางทีถ้าเกิดเกล็ดผีเสื้อมันก็จะไม่สวยแล้วก็เหมือนที่บอกแล้วเกล็ดผีเสื้อก็สามารถแยกพวกถ้าเกิดมันไม่เข้าพวกมันก็อาจจะมีการไล่กันแบบตัวหนึ่งอ่ะมันอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วมีตัวหนึ่งไม่เข้าพวกมามันก็จะแค่บินไล่ไม่ได้สู้กัน
2: ต้องห้ามจับปีกผีเสื้อเดี๋ยวไปทำมันเจ็บแล้วเดี๋ยวมันปีกหัก
0: เป็นยังไงคะเรื่องของเจ้าผีเสื้อยังมีอะไรให้เราได้ทำความรู้จักอีกเยอะเลยใช่ไหมล่ะคะดูแล้วก็อย่าลืมบันทึกสนุกเก็บไว้เป็นข้อมูลช่วยเตือนความจำของตัวเองกันนะคะวันนี้มีบันทึกสนุกจากทีเจมาฝากกันค่ะ
3: คือก่อนหน้านี้ผมเคยวาดการ์ตูนเล่นๆแล้วพ่อกับแม่ก็เห็นว่ามันออกมาโอเคครับแล้วคราวนี้ที่ผมจะมาจดบันทึกพ่อกับแม่ของผมก็เลยเสนอให้ผมลองจดบันทึกแบบนี้ดูมันก็จะว่าเป็นการ์ตูนเป็นช่องๆนะครับก็จะเหมือนว่าจะเป็นช่องแต่ละช่องแล้วในแต่ละช่องก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวการ์ตูนที่พูดคุยทั้งแต่ละช่องก็จะต่อกันไปเรื่อยๆจากซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างครับส่วนใหญ่ก็จะเอาเนื้อหาที่เรียนมาใส่แต่ก็ไม่ได้แบบละเอียดมากครับก็เอาเนื้อหาสำคัญมาใส่ครับแล้วก็จะเติมแบบเรื่องราวของในตัวการ์ตูนเข้าไปเล็กน้อยครับแบบว่ามันเดินไปทำอะไรบ้างแล้วก็จะมีเนื้อหาที่เรียนครับ
4: เราหลงป่ามานานแล้วนะมีผีเสื้อเต็มเลยจริงด้วยมีคนกำลังยืนจุดอะไรตรงนั้นด้วยไปถามดูกันเถอะว่าเขาจุดอะไรแล้วเราจะแยกผีเสื้อกลางวันกลางคืนยังไงล่ะครับดูที่หนวดหนวดของผีเสื้อกลางวันจะมีแค่เป็นทรงกระบอกแต่ผีเสื้อกลางคืนจะมีหนวดหลากหลายแบบมากกว่าเป็นยังไงกันบ้างน่าความรู้ใหม่เยอะเลยครับใช่ครับมีหนอนด้วยถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเรื่องของผีเสื้อมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ
0: นี่เป็นแค่บางส่วนนะคะตามไปดูบันทึกเรื่องผีเสื้อแบบเต็มๆของทีเจได้ที่ Facebook รายการที่ขึ้นอยู่นี่เลยค่ะกิจกรรมสนุกๆท้ายรายการวันนี้เด็กๆทั้งบ้านยังจำคำถามที่ครูเกรียงฝากไว้ตอนต้นรายการได้หรือเปล่าคะใครหาคำตอบได้ครบ5ข้อส่งคำตอบมาที่ Facebook ของรายการคำตอบที่ได้รับการคัดเลือกรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะกลับมาพบกับรายการธรรมชาติมาโชว์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซ
0: น
1: ตี้โฟโ
2: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง
0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเค

0: วยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นํามาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับนี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ๆเป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช่
0: อ๋อซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: ผมพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ฮะใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจแล้วเกินอันนี้จะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานพี่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกัญญิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกัญญิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้ครกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยครกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเฮ้ยเฮ้ยเฮ
1: ้ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
1: คุณแม่เลือด
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากรรณิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงเขาจะบอกว่าเขาจะเอากรรณิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะมาเนี่ยมึงฟังดูแบบธรรมชาติอะเริ่มวาดเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันหนึ่งพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
1: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสด
0: ๆ
1: ของวันเนี้ย
0: ครับ
1: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเข
1: ีย
0: ว
1: จ
0: ะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะ

0: กับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกนะคะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่ากี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
2: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
0: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี
1: ่พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
0: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี
0: ้ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์มาด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่โอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีก1อย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับนี่น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี่
2: เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยคร
0: ับ
2: จะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20 บาทเลยครับได้เงินคืนที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่านะเขาเรียกมาจำเนาะ
2: ใช่ครับมาจำเฉยๆครับ
0: โอ้ครับผมเอามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพ
3: ี่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10 บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40 บาทค
0: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10 บาท
0: ลด10 บาท
3: ใช่ค่ะ
0: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อ่ะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราโอเ
0: คครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ขอบคุณมาก
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เนื้อ70บาทถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นแบบจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ยหนึ่งครั้งซื้อนะคะก
0: ็
4: 10บาท
0: โอ้ไม่เลยโอ้ต้องแซ่ลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนแล้วเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับ
5: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับพี
5: ่ผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
5: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
5: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
5: การแยกขยะครับของงาน Noise Marketเราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
5: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี่
0: ครับ
5: ส่วนใหญ่คนที่มาน้อยมาร์เก็ตเนี่ยก
0: ็
5: จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
5: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: อันนี้เป็น paper and rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
5: รวมได้ที่นี่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: คร
5: ับ เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
5: มีน้อยมากอยู่แล้ว
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
5: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
5: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
5: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
0: ่โอ้
5: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลยครับ
5: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับ กินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีน เพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป

0: เก็ตนะครับผม
1: ทุกๆครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
2: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
3: ใช่
2: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
3: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
2: ่
3: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
2: บางคนเอามาเอง
3: ใช่
2: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
3: ล้าง
2: คิดรอบคอบไหมคืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
3: ่
2: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
3: ใช
2: ่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกพี่ป๊อก
4: สว
2: ัสดีครับพี่Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
4: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
2: ครับ
4: นั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
2: ้ครับ
4: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใครนี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างหนึ่งคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู
2: ้
4: คุณว่าใช่ไหม
2: ครับ
4: เพราะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอด
2: ครับ
4: เขารู้ละเราแยกไปทำไม
2: ครับ
4: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
2: ครับ
4: แล้วก็แล้วทุกคนจะไปทิ้งเททิ้งตามใจไม่ได้ละต้องมาหาเรา
2: ครับ
4: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัย
2: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
4: แล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
2: ้ครับ
4: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
2: ครับ
4: แต่เราแค่ทำว่าเราทำอย่างนี้กันอยู่นะ
2: ครับ
4: ครับถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
2: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
4: ต้องลงเท่านั้นนะครับ
2: ครับ
4: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นวันนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
2: ครับผมครับ
4: ครับ
2: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนนึงอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้

0: ิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับและก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างNoise Marketเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

การละเมอนะครับในเชิงทางการแพทย์ก็แบ่งอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นความผิดปกติขณะนอนหลับอย่างหนึ่งเขาเรียกพาราซอมเนียนะครับก็ไม่ได้แปลว่าทุกอันที่อยู่ในความผิดปกติมันจะต้องถึงขั้นเป็นโรคและต้องรักษาอะไรอย่างจริงจังทุกครั้งหรือเสมอไปก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะแล้วก็ผลกระทบในแต่ละคนซึ่งก็อาจจะแตกต่างกันไปนะการนอนละเมอแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เกิดในตอนที่เกี่ยวข้องกับความฝันกลุ่มของการนอนละเมอที่เกิดขณะหลับฝันหรือว่าREMพาราซอมเนียนะฮะส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นในขณะที่กำลังฝันอยู่พฤติกรรมขณะที่นอนหลับฝันก็เป็นได้ทุกแบบขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ที่ฝันมันเป็นยังไงอาจจะได้ตั้งแต่พูดหรือว่าเดินหรือว่าจะออกแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งมักจะพบได้บ่อยกว่าในผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุระยะของการนอนหลับฝันเนี่ยจะเกิดช่วงใกล้ๆเช้ามืดเนี่ยจะพบได้บ่อยกว่านะฮะแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยสัมพันธ์กับว่าถ้าคนสูงอายุเยอะๆนะฮะอาจจะมีปัญหาบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องทางโรคทางสมองอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งก็ในรายที่อาจจะมีอาการทางสมองอย่างอื่นร่วมด้วยก็อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมอีกกลุ่มนึงคือเป็นกลุ่มที่เกิดขณะในหลับเงียบการนอนละเมอในระยะหลับเงียบหรือนอนREMพาราซอมเนียนะฮะเขามักจะเกิดขึ้นในช่วงหลับลึกนะฮะซึ่งหลับลึกเนี่ยจะมีในช่วงหลังนอนใหม่ๆไม่นานมากนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในเด็กอายุ 6-7 ปีเนี่ยนะฮะก็อาจจะพบได้บ่อยซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นละเมอแบบลุกขึ้นมานั่งหรือบางคนก็ถึงขนาดกรีดร้องหรืออะไรจนตกใจนะฮะพอรู้ตัวมาก็จะจำอะไรไม่ได้ว่าฝันหรือว่าทำอะไรไปแล้วก็ยังมีกลุ่มหนึ่งนะฮะก็คือกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะรวมกับอันไหนได้ทั้งสองแบบก็เช่นละเมอพูดคือเกิดได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะที่พูดได้เนี่ยก็มีโอกาสเกิดได้แต่ในระยะการนอนต่างๆนะฮะพวกนี้ก็สันนิษฐานว่ามันก็เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกหรืออะไรที่ออกมาตอนนอนอาจจะเป็นเยอะขึ้นในกรณีที่แบบดื่มสุราหรือว่านอนอดนอนเหลือหลังอะไรพวกนี้ถ้ากลุ่มนี้อนามัยการนอนที่ไม่ค่อยดีก็อาจจะมีแนวโน้มเป็นได้มากขึ้นหรือเครียดอะไรพวกนี้นะการทำงานสมองขณะที่ละเมอนะครับคือถ้าเป็นกลุ่มที่นอนละเมอขณะที่ฝันนะฮะสมองก็ยังทำงานอยู่เหมือนคล้ายๆกับตอนตื่นก็คือใช้ความคิดหรือว่ามีเรื่องราวอะไรตามนั้นนะฮะแต่ขณะที่เป็นนอนละเมอแบบหลับเงียบเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ก็ไม่ได้สมองก็ไม่ได้ใช้ทำงานอะไรมากกว่าปกตินะการทำงานสมองก็ขึ้นอยู่เกิดในระยะไหนนะครับคือปัจจัยในการเกิดมันมีหลายอย่างเราเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับลักษณะสุขอนามัยการนอนหรือนิสัยการนอนหรือพฤติกรรมของแต่ละคนแล้วก็เรื่องของความเครียดหรือว่าดื่มสุราบางทีก็ทานยาบางอย่างมีโอกาสที่จะเจอได้บ้างเราก็ลองสังเกตดูนะฮะว่ามันเป็นลักษณะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอันตรายหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดมันเป็นค่อนข้างเยอะแล้วดูอันตรายเนี่ยผมว่าก็แนะนำว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมในห้องนอนเนี่ยก็พยายามจะจัดแจงให้มันปลอดภัยเช่นของมีคมของแข็งนะฮะประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้นะฮะก็พยายามที่จะช่วยดูแลตรงนี้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการนอนละเมอแล้วถ้าเป็นเยอะๆหรือว่าเจอโรคอย่างอื่นด้วยเช่นกรนแล้วหยุดหายใจแล้วเป็นเยอะเงี้ยก็อาจจะพามาพบแพทย์เพื่อตรวจดูนิดหนึ่งว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วอาจจะรักษาได้นะฮะ

ถ้าเรามองบางทีสารในธรรมชาตินะคะบางอย่างผักบางชนิดอาจจะไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคบางโรคนะคะสำหรับผักที่ห้ามกินดิบนะคะถั่วงอกเนี่ยไม่ควรกินดิบเลยเพราะในเรื่องของการปนเปื้อนเขาเรียกว่าเชื้อแบคทีเรียอย่างพวกซาโมเนลลาหรืออีโคไลที่ต่างประเทศเขาก็เจอนะคะที่ถั่วงอกเนี่ยเวลาเขาเพาะถั่วงอกเนี่ยมันต้องอาศัยในเรื่องของความชื้นใช่ไหมคะแล้วก็อุณหภูมิซึ่งมันเหมาะที่จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันสามารถที่จะเริญมาได้ทีนี้เชื้อพวกนี้มันจะถูกทำลายเมื่อผ่านความร้อนแต่พอเราทานดิบบางทีเราล้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ล้างออกไม่หมดหรือบางทียิ่งเราซื้อทานอาหารเรามากอาจจะล้างได้ไม่ดีด้วยเพราะนั้นในลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นอันตรายแล้วถ้าเราบริโภคดิบแต่ถ้าเราเอาไปผ่านความร้อนใช่ไหมคะเอาไปลวกหรือว่าเราเอาถั่วงอกไปผัดความร้อนเนี่ยค่ะมันจะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันตายนะเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นกะหล่ำดอกกะหล่ำปลีอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีสารที่เขาเรียกว่าเป็นไกลโตรเจนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฮโปไทรอยด์คือการทำงานของต่อมไทรอยด์ที่มันต่ำกว่าปกติทำให้อัตราการเผาผลาญอย่างเงี้ยของเขาต่ำอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ถ้าเขารับประทานผักที่มีไกลโตรเจนแล้วมันไม่ได้ไปผ่านความร้อนสารตัวนี้ค่ะมันก็จะยิ่งทำให้การใช้ไอโอดีนมันไปยับยั้งเอนไซม์นะคะในการที่จะเอาไอโอดีนเนี่ยเข้าไปในส่วนของต่อมไทรอยด์ก็ทำให้มีปัญหาที่ทำให้ไทรอยด์ทำงานได้ต่ำกว่าปกติแต่ถ้าคนปกติไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของกะหล่ำปลีดิบจะกังวลในเรื่องของสารฆ่าแมลงที่ตกค้างเท่านั้นเองเวลาเราจะทานดิบเราอาจจะต้องล้างโดยเฉพาะเราต้องแยกเป็นกากใบออกมาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะบางทียาเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าไปในส่วนของที่อยู่ข้างในด้วยพวกมันสำปะหลังหรือพวกหน่อไม้เพราะบางทีอันนี้สารไซยาไนด์เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยปกติพอไปผ่านความร้อนเนี่ยซึ่งจะต้องต้มนานเหมือนกันประมาณสัก10นาทีมันถึงจะสลายเพราะนั้นอันนี้คือข้อต้องระวังเวลาที่เรากินดิบค่ะทีนี้อย่างในกรณีของถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะกินเข้าไปแล้วมันมีอาการท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยท้องอืดหรือว่ามันไม่ย่อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบลำไส้ของแต่ละคนมากกว่าในเรื่องของการย่อยเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องระวังมากกว่าในเรื่องของการกินดิบของถั่วฝักยาวเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการใช้ยาที่กำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่อนข้างสูงเป็นกลุ่มซึ่งมันดูดซึมด้วยนะคะพวกโมโนโคโตฟอสเนี่ยซึ่งเขาจะเจอว่ามีการปนเปื้อนแล้วตกค้างอยู่ตัวสารตัวนี้เนี่ยปกติมันใช้เวลาในการประมาณสัก7วันแต่เวลาเราซื้อเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาใช้ฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยมันทิ้งช่วงถึง7วันไหมกว่าจะเก็บมานะคะเราต้องระวังที่จะทานพวกถั่วฝักยาวเวลาที่รับประทานดิบแบบเนี้ยแต่ถ้าเราซื้อมาทำอาหารเองที่บ้านเนี่ยการล้างผ่านน้ำเนี่ยโดยที่ใช้มือที่ขัดถูเพื่อให้สารพวกนี้มันออกไปด้วยหรืออาจจะต้องแช่ด้วยเพราะมันเป็นชนิดของการดูดซึมเราก็จะปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้นค่ะผักโขมเนี่ยมันจะมีตัวออกซาลิกนะคะเป็นกรดออกซาลิกซึ่งตัวกรดออกซาลิกที่อยู่ในผักโขมเนี่ยตอนหลังเราก็มาบริโภคดิบเหมือนกันถูกไหมคะทีนี้ก็คือว่ามันจะไปยับยั้งการขัดขวางนะคะการที่ร่างกายเนี่ยจะเอาพวกแคลเซียมหรือธาตุเหล็กไปใช้เพราะนั้นอย่างบางคนเนี่ยเรามักจะขาดพวกแคลเซียมกับธาตุเหล็กพอเราทานอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมกับธาตุเหล็กในขณะเดียวกันในเมนูนั้นอาจจะมีผักโขมอยู่ด้วยนะคะจริงๆมันก็มีประโยชน์ในเชิงสุขภาพด้วยเพียงแต่ว่ามันก็ทำให้ไปยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมที่เป็นองค์ประกอบในอาหารที่เราทานร่วมกันเพราะนั้นอาจจะใช้วิธีว่าหลีกเลี่ยงอย่าไปทานพร้อมกันการรับประทานผักโดยรวมที่จะให้ปลอดภัยก็คือใช้วิธีล้างโดยใช้น้ำธรรมดานี่แหละกำจัดในเรื่องของสารเคมีที่ตกค้างนะคะแต่สารต้านโภชนาการมันก็ยังคงอยู่กับอีกอันนึงก็คือแบคทีเรียหรืออะไรพวกนี้ที่มันติดมานะคะการล้างก็อาจจะไม่ได้ช่วยเมื่อผ่านความร้อนเนี่ยมันจะสลายไปแต่มันขึ้นอยู่กับชนิดของสารถ้าเป็นกลุ่มพวกที่เป็นไซยาไนด์ที่มันมีอยู่ในพวกหน่อไม้ดิบอย่างเงี้ยคือต้มนานแบบ10นาทีแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นสารพวกไกลโตรเจนอะไรพวกนี้บางทีแค่การลวกหรือการนึ่งผ่านความร้อนนิดหน่อยเนี่ยสารพวกนี้มันก็จะสลายไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่ดีสุดสำหรับการบริโภคผักค่ะ

จริงๆโรคแพนิคหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำเรียกว่าโรคประสาทลงหัวใจหรือโรคหัวใจอ่อนแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่โรคทั้งโรคหัวใจแล้วก็ไม่ใช่โรคประสาทให้ถูกต้องก็คือขอใช้ทับศัพท์ไปเลยนะคะว่าเป็นโรคแพนิคที่แปลว่าตื่นตระหนกจริงโรคแพนิคเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากสารเคมีหรือว่าสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยไม่สมดุลทำให้มีอาการเหมือนคนตื่นตระหนกตื่นเต้นตกใจโดยที่มันไม่มีเหตุอันควรโดยทุกคนเนี่ยจะมีสารในสมองเนี่ยสมดุลดีเช่นเวลาเราไปดูหนังผีหรือหนังสยองขวัญแล้วเราก็จะรู้สึกกลัวตกใจใจเต้นเร็วเหงื่อแตกได้นะคะแต่ในคนที่เป็นโรคแพนิคเนี่ยสารในสมองเสียสมดุลไม่ได้มีเหตุอะไรเลยแต่เขารู้สึกเหมือนมีอะไรมาทำให้เขากลัวมันมีความรู้สึกประหลาดรู้สึกเหมือนตัวเองจะตายจะเป็นโรคหัวใจกลัวจะเป็นบ้าหรือคุมตัวเองไม่ได้ตรวจร่างกายไม่เจออะไรผิดปกติก็จะยิ่งสับสนงงเข้าไปว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นแบบนี้จากที่เคยไปไหนไกลๆคนเดียวได้ก็กลายเป็นว่าไม่กล้าออกนอกบ้านแล้วเพราะว่าบทมันจะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นแล้วมันจะรู้สึกเหมือนคุมตัวเองไม่ค่อยได้จริงๆคนที่เป็นแพนิคจะดูเหมือนกลัวตายแต่จริงคนทั่วไปเราก็กลัวตายอยู่แล้วแหละพูดถึงอาการแพนิคใจสั่นหรือใจเต้นเร็วเหงื่อแตกนะคะมีสั่นอาจจะมือสั่นหรือตัวสั่นรู้สึกหายใจลำบากอึดอัดรู้สึกเหมือนอะไรจุกๆที่คอมีแน่นหน้าอกได้นะคะขึ้นไส้อาเจียนหรือว่ารู้สึกไม่สบายท้องได้นะคะรู้สึกเวียนศีรษะมีอาการหนาวสั่นได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีรู้สึกชามือชาเท้าบางคนก็จะมีความกลัวว่ากลัวจะเป็นบ้ากลัวว่าตัวเองจะตายกลัวจะควบคุมตัวเองไม่ได้เอาแค่ว่ามี4อาการในที่หมอพูดไปเนี้ยมันก็จะถือว่าเข้าข่ายความทุกข์ของอาการที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ๆเราก็มีอาการตกใจตื่นตระหนกโดยที่เราไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่ามันเกิดจากอะไรคนรอบข้างก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงกลัวตายทำไมถึงเป็นสักขนาดนี้ทั้งที่คุณหมอก็ยืนยันหลายรอบแล้วว่าสุขภาพไม่ได้มีปัญหาเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่านะคะคือหาคำอธิบายไม่ได้คนรอบข้างไม่เข้าใจก็มีทุกข์ซ้ำซ้อนหลายอย่างการรักษาอันดับแรกคือปรับสารในสมองให้กลับมาสมดุลเหมือนเดิมระบบประสาทอัตโนมัติจะได้ไม่ตื่นตัวเกินปกติโดยที่ถ้าการดีและไม่มีอาการแพนิคกลับมาเลยเนี่ยแพทย์ก็ส่วนใหญ่จะให้กินยาอย่างน้อยประมาณสักปีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลองดูว่าถ้าลดยาแล้วอาการกำเริบไหมการปฏิบัติตัวก็จะช่วยให้ควบคุมอาการได้ดีขึ้นนะคะพอรู้ว่าสาเหตุว่าอ๋อเป็นแค่จากสารในสมองนะไม่ได้ทำให้เสียชีวิตจริงๆก็รู้สึกสบายใจขึ้นถึงมีอาการใจเต้นเร็วขึ้นมาก็อ๋อเนี่ยมันแค่เป็นแค่อาการไม่ได้ทำให้ตายจริงๆแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเช่นคาเฟอีนซึ่งเราจะเจอในชากาแฟน้ำอัดลมหลายๆยี่ห้อควรจะสังเกตตัวเองว่าอาการแพนิคมาเมื่อไหร่เช่นบางคนพอได้หลับพักผ่อนเต็มที่ก็ไม่ค่อยมีอาการแต่พอรู้สึกอดหลับอดนอนหรือมีความเครียดมากๆก็อาการกำเริบเป็นบ่อยขึ้นเช่นบางคนพอใจเต้นเร็วหายใจไม่อิ่มคุณหมอก็อาจจะสอนวิธีการผ่อนคลายความเครียดความกังวลหรือฝึกให้หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆควบคุมอาการได้ดีขึ้นอาการอาจจะหายขึ้นโดยไม่ต้องกินยาบรรเทาอาการการออกกำลังกายถ้าเป็นโรคแพนิคถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอื่นๆนะคะก็สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นคนที่ปกติไม่เคยออกกำลังกายเลยก็ค่อยๆเริ่มทีละน้อยเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าทำความเข้าใจว่าโรคนี้มันมีอยู่จริงไม่ได้เป็นจากที่เขาคิดไปเองหรือเรียกร้องความสนใจที่จะต้องขอให้พาไปโรงพยาบาลโรคนี้มันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้นะคะทั้งหมดนี้เป็นจากอาการมั่นใจว่าโรคนี้มันไม่ถึงกับทำให้ชีวิตมันไม่ได้เป็นจากโรคหัวใจจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้บอกตัวเองได้เวลาอาการมันยังมีกำเริบอยู่บ้างนะคะว่าถ้าเป็นก็อย่างมากก็แค่นี้แหละเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเป็นจากโรคหัวใจหรือเป็นโรคอะไรที่ถึงแก่ชีวิตจริงถ้าเป็นก็น่าจะเป็นอะไรไปก่อนนี้แล้วนะคะถ้าเป็นแต่ท่านสามารถไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้ทุกครั้งแล้วตรวจแล้วก็ไม่เคยเจออะไรก็น่าจะไม่มีอะไรแหละขอให้วางใจตรงนี้นะคะ

ามที่มีกระแสของเรื่องของการปล่อยปลาซักเกอร์เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เนี่ยค่ะเราบอกว่ามันเป็นปลาที่เป็นต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในบ้านเราการที่เราปล่อยลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราเองเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าได้บุญจากการปล่อยปลาเนื่องจากว่าปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราก็จะถูกปลาชนิดนี้แย่งแหล่งอาหารผลกระทบที่มากเลยก็คือเรื่องของปลาท้องถิ่นเนื่องจากว่าปลาท้องถิ่นก็จะมีการผสมพันธุ์วางไข่อยู่ตามพื้นท้องน้ำอยู่แหล่งน้ำธรรมชาติแต่ปลาซักเกอร์เนี่ยเป็นปลาที่กินเก่งเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็จะกินไข่อ่อนหรือว่าตัวอ่อนของลูกปลาอยู่แล้วถ้ามันกินไปเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าปลาในแหล่งธรรมชาติก็จะลดลงหรือว่าปริมาณก็หายไปเนื่องจากปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆเราจึงเชื่อว่าการแพร่พันธุ์ของปลาซักเกอร์ก็ค่อนข้างจะได้ดีกว่าหรือว่าออกลูกออกหลานมาแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติได้มากกว่าปลาชนิด

ลาซักเกอร์เป็นปลาที่นำเข้ามาจากประเทศในทวีปอเมริกาตอนกลางไปถึงตอนใต้แต่ว่าเรานำเข้ามาในบ้านเราเนื่องจากว่าในเมื่อก่อนเราเชื่อว่าเป็นปลาที่ดูดตะไคร่หรือว่าช่วยทำความสะอาดตู้ปลาได้ดีเป็นปลาที่มีรูปร่างหน้าตาที่แปลกปลาซักเกอร์เนี่ยเขามีเกล็ดแต่เป็นเกล็ดที่ลักษณะคล้ายๆกับปลาโบราณเพราะฉะนั้นจะเป็นเกล็ดค่อนข้างเล็กแล้วก็จะเป็นลักษณะเกราะที่ค่อนข้างจะแข็งเขาจะมีครีบที่ค่อนข้างที่จะแหลมพอสมควรในการป้องกันตัวปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยปลาดุกเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ออกซิเจนต่ำได้ก็จริงแต่ว่าปลาซักเกอร์ค่อนข้างจะทนมากกว่าที่สำคัญก็คือปลาซักเกอร์จะเป็นปลาที่สีค่อนข้างดำหรือว่าเข้มเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างจะพรางตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมอะค่ะพอโตขึ้นแล้วเนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเต็มที่ของการใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ฟุตหรือว่าประมาณ60เซนซึ่งถือว่าเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่มากอันนี้ก็คือจะเกิดปัญหาในการปล่อยขึ้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้อะค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อมาก็คือเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประมงเพราะว่าเวลาที่ชาวประมงพื้นบ้านหาปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติปลาพื้นบ้านในแหล่งน้ำธรรมชาติก็จะลดลงอยู่แล้วเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของปลาซักเกอร์ที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติผลของการที่มีปลาพวกนี้อยู่ก็คือเนื่องจากว่าเป็นปลาที่เราไม่นิยมบริโภคกันซะส่วนใหญ่ดังนั้นก็คือก็ไม่สามารถที่จะเอาไปขายเพื่อบริโภคหรือว่าทำอาหารได้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ดุลมินิตมากกว่าค่ะว่าเราจะเชื่อในแบบไหนหมอเชื่ออยู่อย่างนึงว่าถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายกับใครอันนั้นก็จงเชื่อไปเถอะค่ะแต่ถ้าเกิดความเชื่อของเรามันอาจจะส่งผลกระทบหรือว่าทำให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วอันนั้นเนี่ยก็ให้กลับมาคิดพิจารณาอยู่สักนิดนึงว่าเราคิดว่าเราควรจะทำอยู่อีกหรือเปล่า

ผู้หญิงไทยเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบในประเทศในอาเซียนสมมติ10ประเทศใช่มั้ยอันดับ1คือมาเลเซีย2คือไทยส่วนผู้ชายเนี่ยอันดับ1คือมาเลเซียอันดับ2คือสิงคโปร์อันดับ3คือไทยคือภาวะอ้วนเนี่ยจริงๆก็มันก็เกิดจากว่ากินเข้าไปเกินมากกว่าที่ใช้เพราะฉะนั้นมันก็จะที่เหลือมันก็จะเก็บไว้มันก็อ้วนเราพบว่าปัญหาภาวะอ้วนหรือโรคอ้วนเราเรียกว่าเป็นโรคเลยนะสูงมากในผู้หญิงถึง 42% ส่วนผู้ชายเนี่ย 33% ทำไมแล้วผู้หญิงถึงได้อ้วนกว่าผู้ชายนะทางร่างกายผู้หญิงเนี่ยจะมีสัดส่วนเป็นไขมันเนี่ยนะปริมาณน้ำหนักที่มากกว่าผู้ชายน้ำหนักตัวร้อยนึงอาจจะมีเป็นไขมันสัก 15% นะแต่ในผู้หญิงจะเป็น 20-25% อย่างหนึ่งก็คือชีวิตประจำวันเนี่ยนะผู้ชายอาจจะใช้แรงกิจกรรมทางกายใช้พลังงานมากกว่าผู้หญิงคนที่อ้วนเนี่ยนะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่อ้วนถ้าดูสถิติเรื่องของเบาหวานครั้งนี้เราพบว่าร้อยละ 8.9 ของประชาชนไทยที่อายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าขั้นเบาหวานทีนี้ถ้าย้อนหลังไปดูสถิติเบาหวานกับอ้วนเนี่ยมันขึ้นมาไต่บันไดขึ้นมาพร้อมกันสุดท้ายก็อาจจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจสโตรกใช่ไหมนอนอพึ่งอัมพาตอยู่กับบ้านใช่ไหมก็เป็นภาระของตัวเองของครอบครัวของสังคมของชุมชนของประเทศชาติดัชนีมวลกายเนี่ยมันเกิดจากการคำนวณระหว่างน้ำหนักเป็นกิโลเป็นตัวตั้งและหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองก็ออกมาก็จะเป็นดัชนีมวลกายซึ่งดัชนีมวลกายเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าเขามีน้ำหนักเกินความสูงเขาหรือเปล่าคนเอเชียเนี่ยและคนไทยแล้วก็ที่เหมาะสมเนี่ยควรจะไม่เกินสัก23ถึง 24.9 เนี่ยก็จะถือว่ามีภาวะน้ำหนักเกินนะแต่พอเกิน25นี่ก็ถือว่าอ้วนอีกอันหนึ่งก็คือดูรอบเอวเป็นไปได้ที่บางคน BMI น้ำหนักไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าไขมันไปสะสมที่ท้องก็มีอ้วนลงพุงก็คือว่าผู้หญิงรอบเอวไม่ควรเกิน80เซนส่วนผู้ชายนี่90เซนแต่ถ้าเกิดผู้หญิงสูงๆหรือผู้ชายตัวสูงเนี่ยก็ใช้วิธีดูว่าส่วนสูงหาร2สมมติถ้าผู้หญิงสูง180นั้นก็รอบเอวไม่ควรเกิน90ญี่ปุ่นเนี่ยเขาศึกษาสถิติที่ได้จากการสำรวจผู้หญิงเนี่ยดัชนีมวลกายเขาเนี่ยคงที่แล้วมีแนวโน้มลดลงคือเราก็รู้ว่าคนญี่ปุ่นนี่เป็นคนมีวินัยระดับการศึกษานี่เขาก็คงจะใช้ได้ความตระหนักเรื่องสุขภาพนี่ก็น่าจะอยู่ในขีถ้าเขาเลือกที่จะมีพฤติกรรมที่ดีเนี่ยสุขภาพที่

ดีเนี่ยมันสามารถที่จะเมนเทนดัชนีบนกายให้ดีทีนี้ถ้าเกิดคนที่น้ำหนักตัวเกินรู้สึกอ้วนแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็คอยมอนิเตอร์คอยติดตามดูซิว่าน้ำหนักเราเกินเปล่ารู้ตัวเองภัยเงียบกับผลทางสุขภาพที่จะตามมาเรื่องของการออกกำลังกายก็ควรจะมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอทำแบบในปริมาณที่เพียงพออย่างน้อย30นาทีต่อวันอาทิตย์นึงต้องไม่น้อยกว่า150นาทีเดินต้องเดินเร็วหน่อยถ้าเดินแบบทอดน่องไปมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ลดความลดน้ำหนักอะไรนะอันที่สองก็เรื่องอาหารกินผักมากกว่ากินแป้งพวกน้ำตาลหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีเรื่องอารมณ์ก็ทำจิตใจให้ผ่องใสก็จะดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกบุหรี่สุราแต่ว่าถ้าคนอ้วนมากนี่ก็ไม่ควรที่จะไปอดแล้วก็อย่างพวกภาพค่อยๆลดค่อยๆลดแล้วก็คนที่อ้วนนี่ก็ไม่นำให้ไปซื้อยาลดความอ้วนกินเองนอกจากว่าจะอ้วนมากนะสมมติถ้าBMIเกิน30อะไรเงี้ยควรจะไปพบแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาว่าควรจะทำยังไง

0: นาฬิกาชีวภาพหรือนาฬิกาชีวิตเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า biological clock ก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวภาพมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงนะครับในสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดนะครับเราจะมีนาฬิกาชีวภาพคอยบ่งบอกเราว่าวันนึงเนี่ยเราควรทำอะไรบ้างนาฬิกาชีวภาพได้คุมหลายอย่างคุมตั้งแต่การหลับนอนหิวระดับความดันหรืออุณหภูมิที่สำคัญที่สุดคือเกี่ยวกับการนอนพอพระอาทิตย์ขึ้นปั๊บมันจะมีการส่งแสงแดดจะเข้าทางสายตาแล้วจะส่งสัญญาณไปที่สมองสมองจะทำให้หยุดการหลั่งสารที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับพอพระอาทิตย์ตกดินปั๊บสัญญาณยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินก็จะหมดไปสมองเราก็จะเริ่มหลั่งเมลาโทนินนะครับพอถึงตอน4 ทุ่ม 5 ทุ่มมันจะระดับเมลาโทนินมันจะสูงมากเราก็จะเริ่มง่วงนอนนาฬิกาชีวภาพของคนเราเสียได้ที่เราพบว่าเสียบ่อยๆก็คือในคนสูงอายุและมีสมองเสื่อมเพราะกลไกของนาฬิกาชีวภาพอยู่ที่สมองเราจะสังเกตได้ว่าคนที่เป็นพวกอัลไซเมอร์นะฮะก็จะมีการนอนที่ไม่เป็นเวลาบางคนกลางวันนอนมากกลางคืนกับไม่นอนนะหรือบางคนก็ไม่นอนเลย2-3 วันแล้วก็กลับมานอน2 วันติดกันถ้าจะเป็นเด็กนักเรียนถ้าสังเกตเห็นเด็กมัธยมเนี่ยจะเข้านอนตอนประมาณ4 ทุ่ม 5 ทุ่มพอเข้ามหาลัยปั๊บ1-3พอ4 ปีที่เขานอนดึกเนี่ยนานๆนาฬิกาชีวภาพมันเคลื่อนนะครับเหมือนเวลานอนที่เคยอยู่ที่4-5 ทุ่มมันเคลื่อนไปเป็น2-3พอเขากลับมาใช้ชีวิตในวัยทำงานเขาไม่สามารถกลับมานอนตอนเที่ยงคืนได้เหมือนเดิมเขาจะไม่ง่วงจนกว่าจะ2-3นะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังง่วงช้านาฬิกาถ้าเราเดินช้าวิธีซ่อมวิธีแก้เราให้นอนช้าลงเรื่อยๆเราง่วงตอน4:00ให้นอน4:00วันรุ่งขึ้นให้นอน6:00วันต่อมาให้นอน8:00ให้นอนเช้าลงวันละ2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงไปเรื่อยๆจนมาถึงเวลาที่เราต้องการเช่นอาจจะมาหยุดอยู่ที่4 ทุ่มหรือเที่ยงคืนพอหลังจากนั้นเราให้นอนตรงเวลาให้นอน4 ทุ่มหรือเที่ยงคืนทุกคืนปัญหาของพวกนี้คือถ้าผิดกฎเราไปนอนเอา1-2นาฬิกามันเลื่อนอีกต้องกลับมาแก้ไขวิธีนี้ใหม่อ่ะคนที่มีปัญหาคือนาฬิกาเดินเร็วนะครับคือง่วงเร็วนะง่วงแต่6 โมงก็จะตื่นเช้าคือ2-3ก็จะตื่นแล้วก็นอนต่อไม่ได้คนในกลุ่มนี้เราเวลารักษาแล้วก็ต้องใช้แสงไฟเขาเรียกไลท์บ็อกซ์มันเป็นตู้ไฟที่มีให้ความไฟที่สว่างจ้ามากๆให้คนไข้เนี่ยได้เจอแสงไฟตอนช่วง6 โมงเย็นแล้วนั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงให้บอกนาฬิกาชีวภาพแล้วว่าเฮ้ยพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะเมลาโทนินจะได้ไม่หลับเราจะได้ไม่ง่วงเขาแนะนำว่าถ้าคนที่ทำงานเป็นกะเนี่ยวันนี้เราทำงานกะดึกอีกวันนึงทำงานกะเช้าอีกวันนึงทำงานกะบ่ายแต่ละกะที่เราจะอยู่เนี่ยเราไม่ควรอยู่เกิน4 คืนติดกันแล้วก็เราให้เปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วเวลาเลื่อนกะให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเช่นจากกะดึกเปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วจากกะเช้าค่อยเปลี่ยนเป็นกะจะเย็นหรือค่ำอย่าหมุนทวนเข็มให้หมุนตามเข็มให้ปรับตัวแบบนี้แล้วก็แนะนำว่าถ้าปรับไม่ได้จริงๆก็ให้เปลี่ยนงานถ้าเรานอนเป็นจำนวนหลายชั่วโมงแล้วตื่นเช้ามายังรู้สึกไม่อิ่มยังไม่สดชื่นอันนี้ต้องมาดูแหละการนอนของเรามีคุณภาพไหมถึงเราจะหลับได้แต่เรากรนเยอะแล้วเราหยุดหายใจพอตอนกลางคืนเราจะรุ่งตื่นบ่อยการนอนเนี่ยถูกขัดจังหวะถึงแม้เราจะหลับไปได้8-9 ชั่วโมงตื่นเช้ามาเราก็ยังไม่สดชื่นเพราะว่าการนอนของเราไม่มีคุณภาพก็อาจจะต้องมาตรวจดูสาเหตุว่ามีสาเหตุอะไรบ้างไหมเช่นนอนกรนเช่นบางคนกินยาแก้หวัดเราหลับดีแต่กลางวันเราก็ยังง่วงอยู่เวลาเรานอนหลับร่างกายมันจะได้พักผ่อนทีนี้ถ้าเราอดนอนหรือเรานอนไม่มีคุณภาพการหลั่งสารต่างๆการพักผ่อนของร่างกายก็จะไม่ได้เต็มที่หงุดหงิดง่ายคนที่เป็นโรคนอนกรนแล้วนอนไม่ได้ดีไม่มีคุณภาพจะพบว่าจะมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงโอกาสเป็นโรคหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยรวมแล้วนาฬิกาชีวภาพของเราปกติมันจะทำให้เราหลับได้ดีก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะสดชื่นจะมีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นอนให้เป็นตามธรรมชาติอย่านอนดึกเกินไปถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ทำเป็นช่วงสั้นๆอย่าทำเป็นประจำทุกวันแล้วเดี๋ยวนาฬิกามันเคลื่อนแล้วมันจะมีปัญหาในการรักษาครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโป
5: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
9: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีครับหมออ้อยครับ
1: ปริยาค่ะมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะคะวันนี้เราสองคนก็อยู่ที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: ใช่แล้วครับเฟย่าแล้ววันนี้เนี่ยคุณหมอพาน้องเฟย่าและคุณผู้ชมเนี่ยมาพบกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆซึ่งมีประโยชน์พวกเรามากมายเลยล่ะครับเพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้จึงต้องมี Animal Speak
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เนี่ยผมพาเฟย่านะครับมารู้จักกับท่านผอ.กาญจนา
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็อาจารย์ประดน
3: สวัสดีค่ะ
0: เมื่อผมเกริ่นกับน้องเฟย่านะครับว่าจะพาเฟย่ามารู้จักกับสัตว์เล็กๆที่อยู่ที่ศูนย์สัตว์ทดลองของเราเนี่ยครับ
1: ทำไมต้องมีศูนย์สัตว์ทดลองด้วยคะ
3: สัตว์พวกนี้เนี่ยมันมีความสำคัญกับพวกเราเราเจ็บป่วยอะไรต่างๆขึ้นมาแต่ก่อนไม่มียาไม่มีวิธีการที่จะรักษาเขาก็เอาสัตว์พวกนี้มาทำการทดลองว่าสัตว์ชนิดไหนที่จะมาช่วยในการทดลองยาบ้างมาทำงานวิจัยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับร่างกายของเราทำงานอย่างไรบ้างเราได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลการเกิดของโรคอะไรก็เกิดขึ้นมาจากสัตว์พวกนี้นะครับ
0: การจะก่อตั้งศูนย์สัตว์ทดลองขึ้นมาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับอาจารย
3: ์ก่อนปี2510เนี่ยนะครับเราก็มีการทำการทดลองกันในขณะนั้นก็เมื่อไม่มีหนูก็ไปซื้อจากสนามหลวงซะเป็นส่วนใหญ
0: ่
3: นะครับมีหนูแรดหนูเมาส์ขายสมัยก่อนแต่สัตว์ที่เราใช้มันไม่มีคุณภาพเอามามันตายในมือเราบ้างมันเป็นโรคเอาโรคต่างๆมาให้ตัวเราเองบ้างระหว่างที่เราทำการทดลองก็สารพัดเรื่องนะครับในที่สุดเนี่ยก็จุฬาลงกรณ์มหาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็มหาลัยมหิดล3มหาลัยนี่ก็ตกลงกันว่าเราคงจะต้องทำสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพ
1: แล้วสัตว์ทดลองที่นี่มีตัวอะไรบ้างคะ
3: ที่นี่เริ่มต้นเนี่ยนะครับจะมีหนูแรด
2: หนูขาวตัวใหญ่ๆ หน่อย
3: มีหนูเมาส์ก็มี
2: ตัวเล็ก
3: กระต่ายก็มีหนูตะเภาก็มีก็เป็น4อย่างที่เราเรียกพวกนี้ว่าหนูทดลองนะครับเพราะเรามาทดลองอะไรต่างๆเพื่อจะหาความรู้ก็เลยเรียกเขาว่าหนูทดลอง
2: ในเรื่องของการผลิตสัตว์นะฮะจริงสัตว์ทดลองหลายๆคนจะไปมองว่าสัตว์ทดลองเนี่ยมันก็คือหนูทั่วไปเป็นกระต่ายเป็นหนูตะเภาเนาะตัวเล็กๆที่ไปจริงๆมูลค่าของสัตว์ทดลองเนี่ยที่ผ่านการศึกษาแล้วผลิตให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณภาพเนี่ยมันจะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมากมายหนูทุกตัวที่เลี้ยงมาเนี่ยจะมีหลักฐานมีคุณภาพมีเชื้อโรคไหมก็จะมีหลักการวิธีการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลองเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์ที่เราผลิตมาเนี่ยมีคุณภาพจริงๆแล้วก็เป็นหลักฐานที่จะให้นักวิจัยเนี่ยสบายใจนะว่าเชื่อถือได้นะว่าสัตว์ตัวนี้มีคุณภาพจริง
3: หนูพวกนี้มันต้องมีคุณภาพถ้าไม่เลี้ยงอย่างที่น้องเฟย่าจะเข้าไปดูเนี่ยไม่ได้หรอกต้องเลี้ยงอยู่ในลักษณะแบบนี้ต้องมีการควบคุมต้องมีการอาบน้ำมีการทำอะไรต่าง
0: ๆโอ้โหอาบน้ำด้วยเฟย่าอาบน้ำมายังคะ
2: อาบเมื่อวานแล้ว
0: อาบแล้ว
2: แต่อาบแล้วยังไงพอเข้ามาถึงปุ๊บจะเข้าไปดูต้องอาบใหม
0: ่
2: แล้วเสื้อผ้าสวยๆก็ต้องถอดไว
0: ้ต้องเปลี่ยนชุด
2: ต้องเปลี่ยนชุดด้วย
0: อยากไปดูยังครับเฟย่า
1: อยากไปดูแล้วค่ะ
2: ถ้าอยากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวิธีการเลี้ยงสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพได้มาตรฐานก็ทำกันอย่างไร
0: แม่ผมขออนุญาตลาอาจารย์ประดนตรงนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ
3: สวัสดีจ้ะ
1: แล้วถุงพวกนี้คืออะไรคะเนี่ย
2: อ๋ออันนี้คือถุงอาหารสัตว์ทดลองนะคะอันนี้จะวันนี้จะมีการมาส่งอาหารสัตว์ทดลองสำหรับเลี้ยงหนูเมาส์แล้วก็หนูแรดถุงข้างในเนี่ยก่อนจะเข้าไปก็ต้องสเปรย์ด้วย 70% แอลกอฮอล์เพื่ออย่างน้อยให้แน่ใจว่ามันไม่มีอะไรที่จะหลงคือพยายามกำจัดสิ่งที่ปลอมปนมากับถุงอาหารให้มากที่สุดก่อนที่จะนำไปเก็บไว้ในห้องเก็บอาหารย่านี่กล่องอะไรคะ
1: มันเป็นเหมือนกล่องใส่อะไรสักอย่างค่ะ
2: มันเป็นกล่องใส่หนูที่จะส่งไปให้ลูกค้ากล่องเนี้ยมันจะมีผ้าอะไรก็ไม่รู้ที่ปิดมันจะมีที่เปิดออกมาม
0: ุ้งลวด
2: มุ้งลวดเพราะว่าหนูเนี่ยฟันวันมันคมใช่ไหมคะแล้วมันก็จะแทะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะประกอบกล่องส่งสัตว์ทดลองเนี่ยเราจะใช้กล่องทั่วไปไม่ได้เราต้องออกแบบตัวอย่างเช่นรูระบายอากาศตัวนี้เนี่ย
4: ก็จะต้องเป็นไปตามหลักการขนส่งสัตว์ทางบก

0: รอคะ
1: พวกนี้คือวัสดุรองนอนเวลาเราเลี้ยงหนูเนี่ยเขาก็ต้องมีที่นอนนุ่มเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตัวมาให้เขารองให้เขานอนนุ่มๆซึ่งหน้าที่ของวัสดุรองนอนก็คือดูดซับพวกปัสสาวะพวกชีพวกอึหนูเนี่ยเอาไว้หนูเป็นสัตว์ที่รักความสะอาด
2: ครับ
1: ทุกคนคิดว่าหนูสกปรกแต่จริงๆอ่ะหนูรักความสะอาดมากเขาจะแยกพื้นที่ให้เห็นเลยว่าอันนี้นะคือที่
2: นอน
1: ที่นอน
2: ตรง
1: น
2: ี้ปัสสาวะ
1: ใช่
2: ห
1: ้
2: องน้ำแยกกันเลยนะ
1: อันนี้มันคือส่วนสำคัญเพราะว่ามันเป็นตัวส่วนที่ไปสัมผัสกับตัวสัตว
2: ์ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเอาวัสดุรองนอนไปใช้ได้เลย
2: ครับ
1: เราจะต้องเอามาผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อให้สะอาดก่อนนึ่งอย่างเดียวก็ไม่พอถุงทุกถุงพอจะเอาเข้ามาเนี่ยเราจะต้องทำสติ๊กเกอร
2: ์ครับ
1: เอาไว้เลยว่าไปเข้าเครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อเมื่อวันที่เท่าไหร่แล้วเราจะต้องใช้ให้หมดภายใน7วันเพื่อให้แน่ใจว่าข้างในเนี่ยมันยังสะอาดปลอดเชื้อแน่นอน
2: ปย่าเห็นเทปนี้ไหมฮะสีนี่ไหมตอนแรกมาเนี่ยจะเป็นสีอย่างนี้เลยเห็นไหมแต่พอสมมติว่า
1: ไปผ่านอบ
2: สมมติเราจะเทสดูว่าความร้อนได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ติดไว้อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เข้านึ่งเข้านึ่งเสร็จปุ๊บ
1: มันจะเปลี่ยนสีเป็นอย่างนี้
2: เห็นไหมสีจะเปลี่ยนสีดำนั่นหมายความว่าความร้อนเนี่ยมันถึงที่ตัวเทปเนี่ยกำหนดไว้ละ100กว่าองศาขึ้นไปพอเป็นสีดำปุ๊บหมายความว่าฆ่าเชื้อเรียบร้อย
1: เบย่าเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูในเครื่องล้างกงอันนี้หนูจะเห็นใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นสายพานที่จะส่งตรงที่ใช้แล้วเนี่ยลงมาที่นี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอากงตัวนี้เข้าเครื่องล้างซึ่งตอนนี้เราจะมี2ตัวคือของใช้ทุกอย่างที่จะเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์ต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็จะต้องอบนึ่งฆ่าเชื้อทุกชิ้นที่หนูเห็นนี่คือฝากรงเลี้ยงสัตว์ตัวนี้คือเขาก็จะเอาลงไปล้างทีละอันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีคราบสกปรกติดอยู่ที่ฝากรง
2: คุณหมออยากเห็นทั้งเลยว่าข้างในเป็นยังไงเฟย่า
0: อยาก
2: ม
0: าดู
2: เดี๋ยวเฟย่าเข้าไปดูให้หมอข้างในหน่อยบ้าง
1: ฝากคุณหมอเข้าไปไม่ได้เพราะว่าในตรงนี้เองเนี่ยมันจะมีน้ำเย็นมีน้ำยาฆ่าเชื้ออันสุดท้ายจะเป็นล้างด้วยน้ำร้อนแล้วผ่านไปที่เป่าด้วยความร้อนอยู่ที่92องศาถ้างั้นถ้าคุณหมอเข้าไปอ่ะสุก
3: สุกเลย
1: สุกเลย
2: ออกมาไปย่ากินหมอได้เลยอ่ะเรียบร้อยสุกเลย
1: หลังจากเราล้างแล้วก็ตากให้แห้งแล้วนะคะกรงทุกกรงในก่อนที่จะเอาไปใช้ก็จะต้องมาที่จุดนี้เครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อตัวนี้มันเป็นแบบ2ประตูเราจะต้องแบ่งพื้นที่ด้านสะอาดกับด้านสกปรกออกจากกันของที่คนก็เข้าไปไม่ได้คนด้านนี้คือคนสกปรกใส่ชุดอย่างเงี้ยคือทำงานในพื้นที่สกปรกโดยมีตัวส่งเมื่อกี้ค่ะเป็นตัวส่งของเข้าไปแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกฝั่งนึงคอยทำงานด้านนู้นจะมีอีกจุดหนึ่งน้องเฟย่ามันมีวัสดุอุปกรณ์บางตัวมันใช้ความร้อนไม่ได
2: ้ครับ
1: พอใช้ความร้อนไม่ได้เราก็จะมีห้องเล็กๆอันนึงซึ่งอันนี้เราเปิดไม่ได้คือเป็นห้องอบฆ่าเชื้อจะเห็นไหมคะมันจะมีเครื่องทำไปอยู่แล้วเราก็จะควบคุมการทำงานจากข้างนอกแล้วให้เครื่องตัวนี้มันทำงานแล้วมันก็จะปล่อยแก๊สทำการฆ่าเชื้อวัสดุงานเลี้ยงทั้งหมดแล้วก็จะมีประตูอีกด้านนึงที่เปิดแล้วเอาของพวกนี้ออกไปใช้เช่นกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกอย่างจะเข้าห้องเลี้ยงเนี่ยต้องทำความสะอาดแล้วก็อบนึ่งฆ่าเชื้อหรือทำการฆ่าเชื้อในวัสดุเหล่านั้นเนี่ยทุกครั้งไปก่อนที่จะนำไปใช้ได้จริง
0: โอ้โหนี่คืออะไรคะเนี่ยมันเป็นที่กองน้ำยักษ์หรือเปล่าคะเนี่ย
1: นั่นสิ
2: ที่กองน้ำยักษ์เหรอนี่ที่กองน้ำยักษ์ที่กองน้ำหนู
1: ใช่เป็นที่กองน้ำให้หนูเวลาหนูจะกินน้ำนี่ไม่ใช่บอกน้ำแบบไหนหนูก็กินได้หนูต้องกินน้ำที่สะอาดน้ำประปาที่มาแล้วจะกรองขั้นที่หนึ่งแล้วน้ำที่ได้จากที่กรองตรงนี้ก็จะผ่านเข้าไปในที่กรองน้ำชั้นที่สองซึ่งมันเป็นระบบ RO หรือ Reverse Osmosis ที่ตอนนี้คนเขากำลังฮิตกันว่าต้องกินน้ำ RO จริงๆหนูเนี่ยกินน้ำ RO มานานแล้วเดี๋ยวจะพาเฟย่าไปดูนี่คือระบบกรองครั้งที่2จากเมื่อกี้ที่กรองอันที่1เราก็จะมาเข้าตัวกรอง

แท้งนี้ต้องเป็นยังไงคะหมุนเวียนตลอดเวลาถ้าไปหยุดตรงไหนตรงหนึ่งอ่ะมันจะทำให้เป็นที่เจริญของเชื้อโรคได้ที่เขาเรียกว่า dead space เพราะฉะนั้นระบบ RO ที่ได้ประสิทธิภาพคือระบบที่มันมีการหมุนวนของน้ำตลอดเวลา

0: น้องๆทราบไหมครับว่าหนูในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติกินน้ำรวมกันมากถึง 1,000 ลิตรต่อวันและทั้งศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาตินี้ใช้น้ำทั้งหมด 30,000 ลิตรต่อวันเลยนะครับ
1: น้องเซย่าทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันละว่าเขาเลี้ยงสัตว์กันยังไงวันนี้เรามีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งคุณหมอสุรชัย
2: ครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอสุรชัยเป็นคนดูแลเรื่องการใช้สัตว์ในงานวิจัยคุณหมอก็จะพาหนูกับคุณหมออ้อยนะคะไปดูว่าเขาทำงานกันอย่างไรในวันนี
3: ้งั้นเดี๋ยวผมกับน้องเฟย่าก็ไปกับคุณหมอสุรชัยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาเจอท่านพออีกทีนึง
1: โอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะ
3: ค่ะ
4: เช
3: ิ
4: ญคร
3: ับ
0: ซึ่งการจะเข้าห้องนี้จะต้องทำการเปลี่ยนชุดอาบน้ำและเปลี่ยนชุดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มั่นใจในความสะอาดครับ
4: หลังจากที่เข้ามาข้างในแล้วนะครับพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่สะอาดนะครับแล้วเราก็จะมีห้องเก็บอุปกรณ์สะอาดนะครับอันนี้เป็นห้องเก็บอุปกรณ์ที่ผ่านการล้างนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับทีมงานเขาก็จะทำล็อตของการล้างในแต่ละล็อตนะครับแล้วก็คว่ำไว้เพื่อรอการใช้งานถัดมาจะเป็นห้องเก็บอาหารนะครับแล้วก็วัสดุรองนอนนะครับ
3: ครับ
4: อาหารและวัสดุรองนอนเนี่ยจะเป็นห้องที่ค่อนข้างเย็นนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการถนอมอาหารนะครับไม่ให้อาหารสูญเสียคุณค่าทางอาหารเร็วเกินไปนะครับโดยปกติเราจะควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ21บวกลบ2องศาเซลเซียสนะครับห้องถัดไปนะครับจะเป็นห้องสำหรับเตรียมน้ำนะครับห้องเตรียมน้ำเนี่ยนะครับจะเป็นห้องที่เราต่อนะครับท่อน้ำ RO นะครับออกมาจากโรงงานผลิตน้ำนะครับจะเห็นว่าท่อน้ำ RO เนี่ยนะครับจะเป็นท่อสแตนเลสนะครับวิ่งคู่กันนะครับเพื่อไม่ให้มีการขังหรือการทำให้น้ำนิ่งในระบบอาจจะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นเนื่องจากว่าถ้าน้ำนิ่งนะครับก็จะมีการสะสมเชื้อเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานนะครับเขาก็จะมาเตรียมน้ำโดยการเติมคลอรีนนะครับปรับคลอรีนให้ความเข้มข้นของคลอรีนอยู่ที่ประมาณ 3-5 ppm
3: ก็คือฆ่าเชื้อไปอีกหนึ่ง
4: ใช่ครับเป็นการฆ่าเชื้อหรือป้องกันการเกิดการติดเชื้อย้อนกลับหลังจากที่หนูเขามีการดื่มน้ำห้องถัดไปจะเป็นห้องนะครับห้องรับสัตว์นะครับ
5: ห้องรับสัตว์หมายถึงอะไรคะ
4: ห้องรับสัตว์เนี่ยเป็นห้องแรกรับสัตว์ที่นำเข้ามาจากส่วนผลิตของศูนย์เนี่ยนะครับเพื่อเอามาใช้ในการวิจัยที่อาคารนี้นะครับเวลาที่นะครับส่วนงานผลิตเนี่ยเขาเอาหนูมาส่งนะครับเขาจะมาส่งที่อีกด้านนึงของฝั่งนะครับด้านนอกนะครับซึ่งจะเป็นส่วนสกปรกเห็นไหมครับหลังจากนั้นเขาจะเอากล่องบรรจุสัตว์เนี่ยใส่เข้ามาไว้ในห้องนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพนักงานที่อยู่ในห้องนี้นะครับเขาจะรับกล่องออกมานะครับแล้วก็สเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อที่พื้นที่ผิวรอบๆกล่องนะครับแล้วก็จับสัตว์เนี่ยที่อยู่ในกล่องเนี่ยย้ายลงไปในกรงนะครับแล้วก็จะให้สัตว์อยู่ในห้องนี้1วันนะครับเพื่อตรวจสุขภาพนะครับตรวจรับให้สัตว์อยู่ในสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงก่อนที่จะรับเข้าไปในห้องเลี้ยงอีกทีนึงตอนนี้หนูทุกตัวสุขภาพแข็งแรงนะครับเราจะเคลื่อนย้ายหนูจากนะครับห้องรับสัตว์เนี่ยนะครับไปห้องที่เราเลี้ยงนะครับ
5: ตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขาจะไปห้องไหนต่อ
3: โอเค
5: โหนี่ห้องนอนของหนูนี่ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะ
4: ใช่ครับหลังจากที่เรารับหนูเข้ามาแล้วนะครับหนูก็จะเข้ามาอยู่ในห้องนี้นะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนหนูจากกรงเดิมนะครับเข้าไปสู่กรงใหม่นะครับแล้วเราก็จะมีการชั่งน้ำหนักนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะให้น้ำให้อาหารนะ
3: ครับ
4: แล้วเราก็จะมาตรวจสุขภาพโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหนูแต่ละตัวนะครับมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นบ้าง
0: น้องๆทราบไหมครับว่ามีสัตว์ทดลองถูกใช้ในงานวิจัยมากถึง 600,000 ตัวต่อปีและที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติแห่งนี้สามารถผลิตสัตว์ทดลองได้มากถึง 800,000 ตัวต่อปีเลยนะครับวิธีการเลี้ยงสัตว์ทดลองภายในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาตินั้นมีด้วยกัน2แบบครับ

0: 1. เราเรียกว่า low barrier แบบที่2คือ maximum barrier ซึ่งทั้ง2แบบนี้ต่างกันตรงที่ maximum barrier จะมีการควบคุมความสะอาดและปราศจากเชื้อมากกว่าแบบ low barrier ครับ
1: ห้องนี้เป็นห้องสำหรับล้างทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แล้วในห้องเลี้ยงแต่ละห้องนะครับเราจะเอาเข้ามาทำการขูดณห้องนี้นะครับ ขูดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอากรงนะครับที่ผ่านการใช้งานและขูดแล้วเรียบร้อยนะครับวางบนรถสำหรับล้างโดยเฉพาะซึ่งรถตัวนี้จะมีลักษณะพิเศษเห็นไหมครับจะมีตัวสปริงอาร์มมันจะหมุนเพื่อทำความสะอาดที่อยู่ใต้กรงที่อยู่ด้านในนี้นะครับแล้วนะครับที่อยู่รอบนอกจะมีตัวสปริงอาร์มนะครับทางด้านข้างทั้งซ้ายและขวานะครับจะทำการฉีดล้างพื้นที่ผิวของกรงรอบนอกนะครับตัวนี้จะมีการล้างอยู่นะครับ2แบบนะครับแบบที่1เขาจะฉีดล้างด้วยน้ำยาที่เป็นพวกด่างนะครับแล้วพอฉีดครบกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับเขาก็จะฉีดล้างอีกครั้งนึงด้วยน้ำยาที่มีความเป็นกรดเพื่อไปทำให้มันหมดฤทธิ์นะครับแล้วก็จะมีการล้างน้ำเปล่าแล้วก็การเป่าด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิประมาณ110องศาเซลเซียสนะครับ
0: ที่คุณหมอชลชัยพาผมเดินดูเนี่ยอันนี้หมดทุกส่วนงานที่คุณหมอชลชัยรับผิดชอบแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับในส่วนของงานวิจัยจะมีเท่านี้ครับ
0: ครับหมองานวิจัยก็จบละแล้วคงยังมีอีกเยอะเลยครับที่ผมคิดว่าผอ.กาญจนาเนี่ยรอพาผมกับเฟย่าไปชมนะครับงั้นผมต้องขอบคุณคุณหมอสุรชัยมากนะครับที
1: ่ยินดีครับยินดีคร
0: ับ ผมกับเฟย่ามาเดินดูสวนงานต่าง
1: ๆ
0: นะฮะสถานที่ต่อไปที่ผมและเฟย่าจะพาคุณผู้ชมไปชมก็คือส่วนของห้องแลบที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลองซึ่งพื้นที่ส่วนนี้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหลากหลายสถาบันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทั้งสัตว์ทดลองและบุคลากรที่ทำงานที่นี่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครับ
2: เดี๋ยวคราวนี้เราจะไปดูอะไรก่อนครับ
3: อันนี้เราจะเข้าไปดูตัวเมื่อเวลาสัตว์ทดลองเมื่อเขาสิ้นสุดการทดลองในห้องเลี้ยงแล้วเนี่ยเขาจะเอาเข้ามาที่ห้องตรวจสอบคุณภาพเนี่ยเขาจะทำอย่างไรก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ทางที่จะรับสัตว์เข้าขึ้นมาก็จะต้องแยกกับที่คนขึ้นคือมันเป็นพาสเวย์คนละพาสเวย์
0: เนี่ยทางเดินเนี่ยน้องเฟย่าเวลาเราเดินเนี่ยมันจะมีนะว่าทางไหนห้ามเดินทางไหนห้ามผ่านเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะปนเปื้อนกันมันจะเป็นทางที่แบบทางสะอาดเขาจะต้องเดินจากทางที่สะอาดที่สุดไปทางสกปรกที่สุดแล้วก็ทางสกปรกเนี่ยไม่สามารถเดินย้อนกลับมาได้
3: ย้อนกลับมาที่สะอาด
0: เพราะว่าเชื้อโรคจะนำเข้ามา
4: แล้วอันนี้คืออะไรคะ
0: น้องเฟย่าว่าอะไรครับ
3: เออใช่
0: เฟย่าว่าอะไร
5: ใช่การใช
4: ่มีที่อาบน้ำฉุกเฉิน
3: ใช
0: ่น้องเฟย่าอาบเลยไหมฉุกเฉินไหม
4: เย
3: ้ดึงสีเหลืองออกมาปุ๊บเห็นไหมคะเขาจะบอกเลยน้ำมันก็จะไหลออกมาเพื่อให้เราล้างเพราะนี่เป็นห้องแลบถ้ามันมีอะไรที่โดนถูกสารเคมีเราไม่ต้องวิ่งไปห้องน้ำจะเห็นห้องน้ำอยู่ชั้นล่างจะไม่ทันการเราก็จะดึงน้ำก็จะไหลให้เราได้ชะล้าง
4: ตัวท่อน้ำอยู่ตรงนี้
0: ท่อน้ำอยู่นี่ครับทางที่ดีที่สุดอย่าใช้มัน
3: ถูก
0: เพราะใช้เมื่อไหร่หมายความว่าเราโดนสาร
3: ชนิดนี้แล้ว
0: ก่อนจะเข้าห้องแลบเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและสวมถุงมือให้เรียบร้อยเพราะขั้นตอนต่อจากนี้จะมีทั้งการตรวจเลือดและนำอวัยวะของสัตว์ทดลองเข้าสู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยนักวิจัยที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะครับ
3: หลังจากเราไปแยกชิ้นเนื้อเสร็จแล้วเราก็เอาชิ้นเนื้อนั้นเนี่ยไปชั่งน้ำหนักเพื่อดูน้ำหนักว่าอวัยวะแต่ละอันเนี่ยถ้าเทียบกับกลุ่มที่เราให้สารให้ยามันต่างกันหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาอวัยวะพวกนั้นน่ะมาแช่ในฟอร์มาลีนใช่เพื่อจะเอามาดูความปกติหรือไม่ปกติของอวัยวะนั้นๆในห้องนี้นะคะ
0: เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอามาใส่ในฟอร์มาลีนนะครับเสร็จนี้ก็แช่ไว้สักกี่วันนะครับหมอ
3: จะ2วันค่ะ48ชั่วโมงแล้วเขาก็จะมาเปลี่ยนน้ำยาเปลี่ยนฟอร์มาลีนอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะไปแล้วก็ส่งเข้ามาเมื่อมีชิ้นเนื้อมากพอที่เขาจะรันเครื่อง
0: เขาจะแช่ปุ๊บก็จะมีการเปลี่ยนนะจากฟอร์มาลีนมาปุ๊บใส่เป็นแอลกอฮอล
3: ์ดึงน้ำออก
0: ใส่ในแอลกอฮอล์แล้วก็ค่อยเปลี่ยนเข้มข้นขึ้นใช่ไหมฮะ
3: ใช่
0: เข้มข้นขึ้นสุดท้ายปุ๊บก็มาใส่ในพวกพาราฟินพอใส่พาราฟินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นบล็อกนะฮะออกมาเป็นบล็อกอันนี้คือหลังจากใส่ในพาราฟินแล้วใช่ไหมครับ
3: อ
0: ันนี้เป็นอะไรเอ่ย
3: เอาให้ดูซิเป็นอวัยวะอะไรเอ่ย
4: อันนี้เป็นอวัยวะอะไรคะ
6: อันนี้เป็นอวัยวะตับคร
0: ับ อันนี้ตับอันนี้คือตับหนูที่ฝังอยู่ในพาราฟิน
3: หลังจากนั้น
0: เสร็จปุ๊บ

0: อวัยวะเป็นไตน้องเซย่ามันจะเห็นเป็นลักษณะเป็นกลมๆเขาเรียกเป็นหน่วยไตคือเราดูตาปากเราดูไม่ออกหรอกนะแต่คราวนี้ถ้าเกิดมันมีความผิดปกติที่หน่วยไตเราจะรู้ว่าหน่วยไตมันอาจจะมีเลือดออกอาจจะมีการติดเชื้ออาจจะมีแบคทีเรียคือดูผ่านกล้องจุลทรรศน์คือถ้าเราไม่ทำวิธีอย่างเงี้ย
1: จะไม่เห็น
0: เราตอบไม่ได้เลยนี่คือวิธีการทำทางวิทยาศาสตร
2: ์และทั้งหมดนี้ก็คือภารกิจของผมและน้องเฟย่าภายในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติครับเฟย่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ที่เราได้เดินดูรอบๆแล้วก็เข้าไปในตึกดูสัตว์ทดลองเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็ก่อนเข้าไปเฟย่าตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยค่ะก็คือถ้าเกิดเราปรุงยาอะไรใหม่ๆนะคะและเราจะเอาไปให้เขาดื่มก่อนจะรู้ว่ายาตัวนี้มันดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีก็รู้แล้วค่ะว่ายาอันนี้เอาไปไว้กับคนไม่ได้
2: ใช่
3: เขาก็เลยเสียสละใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ใช่แล้วในฐานะผอ.กาญจนาครับที่ทำงานเกี่ยวกับสัตว์ทดลองมาไม่ทราบว่าผอ.มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมบ้างไหมครับ
4: เวลาเราทำงานกับสัตว์ทดลองเนี่ยหลายคนมองภาพว่ามันเป็นเรื่องของความโหดร้ายแต่จริงๆเนี่ยการทำงานกับสัตว์ทดลองเนี่ยมันเป็นการสร้างองค์ความรู้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้นเราลองคิดดูถ้าเราไม่มีสัตว์ทดลองสิ่งที่จะต้องทำในสัตว์ทดลองค่ะมันต้องใส่ไปที่ตัวคนมันมีความเสี่ยงแค่ไหนอยากจะฝากถึงพวกเรานะคะว่าสัตว์ทดลองที่เราเห็นหรือเวลาพูดถึงหรือการกระทำใดๆก็ตามหรือการทดลองใดๆก็ตามในสัตว์ทดลองอยากจะบอกค่ะว่านักวิจัยเองเนี่ยเวลาเราจะปฏิบัติการกับสัตว์เนี่ยเราคิดถึงชีวิตคิดถึงคุณค่าเราไม่เคยคิดว่าเขาคือสัตว์แต่เราคิดถึงว่าเขาคือหนึ่งชีวิตที่เขาเสียสละตัวของเขาเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยได้องค์ความรู้ไปพัฒนาชีวิตเราให้ดีขึ้น
2: วันนี้นะครับผมแล้วก็น้องเฟย่านะครับต้องขอขอบคุณท่านผอ.กาญจนามากนะครับที่ให้โอกาสเราสองคนได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติได้มีความรู้ต่างๆติดตัวกลับไปวันนี้เราสามคนต้องลาไปก่อนพบกับ Animal Speak ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี 4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่

0: ติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
1: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
0: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
2: สารดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: พี่ตะก้อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเลี้ยงจันทร์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเลยครับ
1: ผู้เจ้าตัวเกิดก่อนไฟมีแขวตัวเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกนี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงผมโตมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเดี๋ยวก็ฮ้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งกันเนี่ยเรื่องที่ผ่าคำกันไปที่เป็นวงไข่พญานาคเรื่องโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นปลาบึกปลามือบุกจะบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงไข่พญานาคแรงท่องเที่ยวไปใช่ไหมครับพื้นที่เฮ็ดบุญไว้เก็ตนี่เก็ตคืนบวงสรวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่แหละมันจะบวงสรวงขึ้นมากับแตงพุ่มแตงข้าวขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแตงเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสูงก็เบียนผ้าแดงจิจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นจิมาเปลี่ยนบุญหรือบุญอ้างเพิ่นจิมีการบวงสรวงมีการว่าวันเดียวว่ามีการเสื่องการล้ำการไปทุกทิ้งยังนะครับ

0: คือที่ละบวงสรวงคือว่าขอขมาแม่นาคขอปู่ขอป๋านี่นะครับเป็นขอป๋าเออเพิ่นขอป๋าเพิ่นตึกน้ําเพิ่นได้ก็มาบวงสรวงก็มาเป็นป๋าจ้ําป๋าพานไปป๋าบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมีครับ
1: บ่มีแล้วเฒ่าก็ตายบ่ลําน้ําก็บ่มีแล้วเน
2: าะตายบ่แล้วนะ
0: เฒ่าเก่าโบราณกันนี่บ่ฮู้จักป๋าบ้วนบ่จักป๋าบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นป๋าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป๋าบึกน่ะ
3: บ่บ้ำละ
0: ครับ
1: น้ําก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
4: คนไปกับคนบ้าน
5: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื้อสัตว์เอ้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
4: ้ป๋าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่แล้วนี่น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะเฮาม
5: ันบ่ซื้อสัตว์เห็นแล้วก็อยากได้ที่แล้วรวมโลกเด
6: ป่านี่มันเป็นมองป่ามองถุงมันคือว่าป่าหลายเดี๋ยวนี้มันป่าหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องจอดเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อก็หาแต่ป่าม
7: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกหาป่าดีกว่าป่าขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะป่าสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2-3โลก็พอแล้ววันเก็บ800 พันละ
6: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200-250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบอดอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูแล้วกันน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัว5ตัวตวง7-8โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
8: คว่ำแห้งคว่ำอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห้งบ่หลายบางปีก็แห้งหลายบางปีนี่แห้งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปน้ําของก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรดอกเพราะว่ามันเครื่องเขาเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามรอมันปลาเขามารอเฮือมันก็ไฟนอกเอาซึ่งนอกซึ่งอยู่ตะกอนได้จะประเทศเขาไฟแสงสีแบบรอปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือป่านี่สำคัญว่าทิ้งระเบิดสารพัดยางละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกเล่ากฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เองนี่มันกระบวนเองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันสิเบิดศูนย์พันมันบ่พอมันก็หาคือกันง่ายก็ได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้อยู่ให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เข้าเป็นซุ้มมากูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นละ12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเฮือลำหนึ่ง3 คนดอก2 คนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนมุ้ยบาดที่ซิ่วสิบอลหมดแล้วมันครอบคุมมาอยู่หรอเฮ็ดลำบากสัมปาบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

0: ของบ้านเนี่ยบ้านนาคามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดทางตำรวจตำบลก็รู้ทางภัยก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาคามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากมันนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าเฮาจําเป็นเฮาต้องส่งสองล้านบ่ซั่นลูกหลานเฮาสิอยู่ภูมิอยู่ตารางหมดสําหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันบ่ล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนสง่าเฮานี่ทรงลง2ลำมันเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายเห็นบ่ล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธที่นี่มันมีพระธรรมยุทธมาอยู่หลายบัดน่ะมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยทีนี้ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดําเนินการเบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธติ่งมาบ่ล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธก็80% ธรรมยุทธซอยสร้างเรือแต่บ่ไปไกล30%เป็นของนิกายซอยสร้างเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่เฮาก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ชาวบ้านผิดกันเฮาสร้างเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคีตอนนั้นมาอื่นให้มาทุกคนบ่ว่าสุดใหญ่สุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยมอเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งมอไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดมอไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นั่งนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติผู้ต่อสู้ซ้ําเติมผู้ต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจักได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้บ่ฮะน่ะได้แล้วบ่ได้แล้วเนาะติล่ะอย่าว่าจะของเก่าเด้อเตะนะอย่าถือว่าจะของเคยพายน้ําชุดใหญ่มาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
1: หม้อชุดน้อย
0: บ่ต้องกินนี่มากินบ้านไผบ้านมันก็แพ้นี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายน่ะได้ตั้งใจเด้

0: อาคารเป็นสนับสนุนเพื่อมาที่ที่เปิดครับต่อที่ที่เพื่อมา
1: อันตรายยังมาใกล้มาไกลอุปสรรค

0: ติดตรงไหนขาดตรงไหนคล่องตรงไหนก็ให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้กู้สุขไปเลยกู้มากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีผู้ผู้มูลนิธิการเนี่ยตอนนั้นละอาบุญ
1: ผู้จัดการนี่คงเป็นหลักเหรียญเลือกกับเหรียญเดิมพันกับบ่เดิมเป็นฝีพ่ายพ่อผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานำนะถ้าจะเป็นสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงบัดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแจกบ่ได้ขอเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญเราจะก็ลงขันกันนะถ้าย่อยมากพวกละ200พวกละ500พวกละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จาก100เป็น1,000จาก1,000เป็น10,000แล้วทีนี้ก็คือเสร็จตั้งสี่มาตลอดเริ่มแรกเราก็ต้องฟักคุณตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือซอยเหลือกันคือจังสี่แล้วไอ้คนที่บัวพายเรือคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งอย่างเลยมันหมดเลยมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะแถว

0: จริงๆผมก็ออกมาจากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คําตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทําสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: เซฟตี้โฟโ
4: ต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาเพื่อให้การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสุขภาพเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในมิติทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประชากรตลอดจนระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
1: ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลครับเรากำหนดไว้ว่าคือการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยออกไปเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือออกไปเป็นนักวิชาชีพเท่านั้นแต่เรายังปลูกฝังบุคลิกทัศนคติจิตวิญญาณทักษะที่สำคัญให้นักศึกษาเพิ่มเติมด้วยเพื่อจะประกอบกันให้นักศึกษาเนี่ยนอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเป็นนักวิชาชีพแล้วเนี่ยยังออกไปเป็นนักเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับที่จะก้าวไปจากรั้วมหาลัยเนี่ยเขาจะไปช่วยทำให้สังคมเนี่ยดีขึ้นมีการพัฒนาขึ้นนั่นคือจุดมุ่งหมายของการศึกษาของมหาลัยมหิดล
0: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE เน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุขตามสภาวะปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและประชาชนผ่านรูปแบบการจัดการศึกษาของนักศึกษาทางด้านสาธารณสุขสาขาวิชาชีพต่างๆทั้งแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลสาธารณสุขรวมถึงนักศึกษาทางด้านสาขาวิชาอื่นที่สามารถบูรณาการร่วมกันได้อาทิด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เป็นต้นเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาของบุคลากรสาธารณสุขในระดับประเทศต่อไป
1: การพัฒนาชุมชนเนี่ยเป็นอีกนโยบายหนึ่งของมหาลัยมหิดลนะครับเพราะเราเล็งเห็นว่าการที่เราจะพัฒนาประเทศไทยเนี่ยเราต้องทำให้ชุมชนเข้มแข็งหากชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วเนี่ยประเทศจะแข็งแรงขึ้นการที่นักศึกษาได้ออกมาเรียนรู้ในชุมชนเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่มีพลังเพราะว่าเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเขาได้ออกมาสัมผัสได้มาคลุกคลีได้มาเห็นปัญหาที่แท้จริงของชุมชนในการเนี่ยเขาได้มาสัมผัสกับข้าราชการพ่อค้าประชาชนเขาได้เรียนรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเนี่ยเป็นอย่างไรเขาได้เห็นตัวอย่างที่ดีแบบอย่างที่ดีนะครับของหลายๆวิชาชีพที่อยู่ในชุมชนที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับที่จะปลูกฝังให้เขาได้ซึมซับที่ต่อไปเนี่ยจะได้ออกไปช่วยกันพัฒนาชุมชนต่อไปการศึกษาในชุมชนเนี่ยเป็นการศึกษาที่มีพลังแต่ว่ามันไม่ใช่มาศึกษาแล้วก็จบกันเพียงแค่นี้แต่มันเหมือนกับเป็นการจุดประกายความคิดปลูกฝังทัศนคติปลูกฝังจิตวิญญาณเพื่อที่นักศึกษาเนี่ยต่อไปจะได้เอาไปดำเนินการต่อเมื่อเขาจบการศึกษาไปไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในชุมชนใดก็ตามไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในสังคมใดก็ตามออกไปช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้สังคมนั้นดีขึ้นครับ
2: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Interprofessional Education ที่นักศึกษาเรียกว่า IPE โครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของทางมหาวิทยาลัยในการที่จะทำให้เกิดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการศึกษาในศตวรรษใหม่โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้นะคะทั้งในชีวิตทั่วๆไปและในศึกษาในวิชาชีพสุขภาพซึ่งจะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ในแบบใหม่ทำให้เขาได้ศึกษาด้วยตนเองมากขึ้นการศึกษาอีกอันนึงก็คือการศึกษาในชุมชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญทำให้เขาได้รู้จักสภาพจริง เมื่อเขาจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้มีการพัฒนาความรู้ของเขานำไปประยุกต์ใช้กับที่ที่เขาจะเข้าไปอยู่นะคะซึ่งในการที่มาของครั้งนี้นะคะของโครงการนี้เราจะให้นักศึกษาหลายๆสาขามาอยู่ร่วมกันและทำกิจกรรมร่วมกันตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าในอดีตการเรียนเนี่ยจะเรียนเป็นแต่ละสาขาแยกกันเมื่อจบออกไปเขาก็จะต้องปรับตัวในตอนทำงานแล้วก็พัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าเขาได้เรียนรู้กันตั้งแต่ตอนยังเป็นนักศึกษาเนี่ยได้เรียนร่วมกันเขาก็จะรู้จักในแต่ละคนแล้วก็รู้บทบาทของผู้อื่นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องการให้เขารู้บทบาทของผู้อื่นรวมทั้งบทบาทของตัวเองเพื่อการไปทำงานร่วมกันในอนาคตแล้วเขาก็สามารถที่จะเป็นผู้นำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆได้ดีขึ้นค่ะ
0: โดยโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรืองกาญจนเศรษฐ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทำพิธีเปิดโครงการและประถมนิเทศณมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา
3: ขอสวัสดีน้องๆ นักศึกษาจาก11ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่กำลังจะเดินทางไปที่ชุมชนบ้านไอ้กลางนะคะซึ่งก็เป็นที่เราจะไปร่วมกันทำงานแบบสาขาวิชาชีพทางมหาวิทยาลัยก็เลยมีความตั้งใจที่อยากจะให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ได้มีประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวเมื่อออกไปทำงานจะได้ประสบความสำเร็จอย่างจริงจังนะคะเพราะนั้นน้องๆก็จะเป็นชุดแรกที่เราไปเริ่มต้นการเรียนการสอนเช่นนี้นะคะซึ่งก็จะมี170กว่าคนนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปเพียงลำพังนะคะเดี๋ยวจะมีอาจารย์ด้วยอีก50ท่านไปเป็นพี่เลี้ยงไปอยู่ร่วมกันกับนักศึกษานะคะเพราะนั้นก็อยากจะให้พวกเราภาคภูมิใจแล้วก็ตั้งนะคะว่าครั้งนี้เป็นความตั้งใจอย่างทุ่มเทนะคะจากทางท่านรองอธิการฝ่ายการศึกษาและก็ทีมงานนะคะที่อยากจะให้ตรงนี้ เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับนักศึกษาทุกท่านเลยนะคะขออวยพรให้ทุกท่านน้องๆแล้วก็ทั้งท่านอาจารย์ด้วยนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในวัตถุประสงค์ในสิ่งที่คาดหวังทุกประการนะคะสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากประสบการณ์การทำงานก็อยากจะให้พวกเรารู้จักกันอยากให้พวกเรามีความสุขในการทำงานแล้วก็เกิดความปิติความภาคภูมิใจที่เราได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วยนะคะสิ่งที่มหาวิทยาลัยคาดหวังจากการที่ให้นักศึกษาไปในโครงการ IPE ตรงนี้นะคะจากที่จริงๆก็คือส่วนใหญ่นักศึกษาเขามีความเชี่ยวชาญเขาได้เรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับสายวิชาชีพของเขาโดยตรงเพราะนั้นความคาดหวังครั้งนี้ก็คือต้องการให้เขาไปมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในอาชีพของเขาในภายภาคหน้าค่ะ
2: โครงการนี้เนี่ยเราได้มีคณะกรรมการนะคะเป็นกรรมการซึ่งก็คืออาจารย์จากในแต่ละส่วนงานนี่แหละค่ะด้วยความสมัครใจเข้ามารวมตัวกันแล้วก็คิดรูปแบบต่างๆนะคะว่าจะทำยังไงให้นักศึกษาหลายๆสาขาวิชาเนี่ยมาเรียนด้วยกันอยู่ด้วยกันได้จริงๆแล้วมีมาตลอดปีการศึกษาค่ะก็จะมีการเรียนร่วมกันในชั้นเรียนในแต่ละเรื่องนะคะแต่ว่าที่เราเตรียมการกันมาก็คือจะต้องมีช่วงใดช่วงหนึ่งที่นักศึกษาได้มาอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตร่วมกันนะคะแล้วได้ทำสิ่งต่างด้วยกันทีนี้เราก็คิดกันว่าเอ๊มันจะมีสิ่งไหนนะที่ทำให้นักศึกษาได้มาอยู่ร่วมกันได้ดีที่สุดก็คือการมาปฏิบัติหน้าที่หรือทำปฏิบัติภารกิจในชุมชนนี่แหละทีนี้การปฏิบัติภารกิจในชุมชนเนี่ยก็ต้องนั่งคุยกันตั้งแต่แรกว่าจะให้นักศึกษาได้มาทำพร้อมกันทีเดียวเนี่ยจะทำกันช่วงไหนช่วงที่ทำได้ตอนนี้ที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงที่นักศึกษาปิดภาคการศึกษานะคะแต่นักศึกษาจะเป็นชั้นปีไหนเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้

0: เมื่อน้องๆนักศึกษาได้เดินทางถึงมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีน้องๆทุกคนจะได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรมละลายพฤติกรรมณลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีโดยมีอาจารย์พรชัยแก้วประเสริฐทำหน้าที่เป็นวิทยากร
1: เราจะต้องอยู่ด้วยกันต้อง12วันดังนั้นเราจะต้องมีความรักและมีการพูดจาที่ดีต่อกันนะครับต่อไปนี้ให้น้องนะอันดับแรกจำชื่อจริงนามสกุลจริงครับโอ้ยนี่โจทย์แรกนะโจทย์แรกนะประธานโทษมันหนักหนาสาหัสกับชีวิตมากเลยนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแล้วก็ชื่อเล่นเขาเพราะบางคนเนี่ยนะชื่อเขาเนี่ยนะชื่อเขาเนี่ย

แปลกมากอย่างคนชื่อแปลกรอเรือ56ตัวมีมั้ยเคยออกข่าวเนี่ยมีใช่มั้ยฮะเค้าอ่านว่าอะไรครับรันรอนหรืออ่านว่ารันรอนก็ยังได้ใช่มั้ยครับแต่มีฝ่ายจ่ายยาของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะเห็นชื่อรอเรือเพียบนะไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรขอเชิญคุณมารับยาค่ะมันเห็นรอเรือเยอะมันซัดซะเต็มที่เลยนะฮะดังนั้นอันดับแรก12วันเนี้ยอยู่ด้วยกันจำชื่อกันให้แม่นเอาให้ได้เลยนะฮะ

0: นักจิตอาสาเขาไม่เคยมาเจอกันมาก่อนเลยไม่เคยพบกันมาก่อนเลยดังนั้นการที่จะให้เขาพบกันก่อนที่จะมาร่วมกิจกรรมเนี่ยมันยากเพราะนักศึกษาจะอยู่กัน10คณะ10ส่วนงานนั้นมีสิ่งใดที่ทำให้เขาได้สามารถทำให้เกิดความคุ้นเคยก็คือกิจกรรมละลายพฤติกรรมนั้นวันแรกเนี่ยค่ะจะเป็นวันที่เขาจะได้ละลายพฤติกรรมได้รู้จากเพื่อนรู้จักตนเองแล้วเข้ามาทำงานร่วมกันได้เพราะฉะนั้นวันแรกเราก็เลยได้เชิญวิทยากรนะคะที่มีความสามารถทางด้านนี้มาเป็นผู้นำนะคะในการละลายพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะเดียวกันอาจารย์ก็ต้องมาละลายพฤติกรรมด้วยเพราะอาจารย์ก็จะมาจากหลายๆส่วนงานเพราะฉะนั้นวันแรกเนี่ยจะเห็นว่าเราจัดรูปแบบเนี่ยแยกกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์เองก็มาคุยกันมาทำกิจกรรมร่วมกันมาเตรียมแผนงานร่วมกันเพราะแต่ละคนเนี่ยมาจากแต่ละสาขาเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายจุดเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นที่น่ายินดีนะคะที่นักศึกษาก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันได้และที่สำคัญอย่างหนึ่งอาจารย์ก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ทำงานร่วมกันได้ค่ะ
1: หลังจากน้องๆได้ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมน้องๆ นักศึกษาจะเริ่มสู่กิจกรรมภาพฝันการลงชุมชนเพื่อสะท้อนความฝันก่อนการลงสำรวจพื้นที่ณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้เกิดเป็นกาญจนบุรีโมเดล
2: ภาพรวมคร่าวๆที่เอามาสรุปกันนะคะก็คือเรามาร่วมกันสร้างโมเดลความร่วมมือ IPE ในเมื่อเราสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ทิ้งให้ไอ้โมเดลเนี้ยมันเสียเปล่าประโยชน์ไปแล้วก็นำโมเดลเนี้ยมาประยุกต์ใช้จริงให้เกิดประโยชน์จริงๆเพราะว่าในเมื่อเราลงทุนลงแรงลงเวลาในการที่เรามาร่วมมือกันสร้างแล้วเนี่ยเราก็ควรจะนำมันมาใช้ให้เกิดผลที่แท้จริงออกมาด้วยแล้วเราก็มาประเมินผลว่าไอ้โมเดลที่เราเอามาใช้เนี่ยมันมีผลลัพธ์โอเคไหมมันเกิดประโยชน์ตรงไหนมันเกิดผลดีตรงไหนผลเสียตรงไหนอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้ว่าโมเดลเรามันมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนตรงไหนปรับปรุงจุดอ่อนแล้วก็เสริมจุดแข็งที่ทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อทำให้โมเดลของเราเกิดความยั่งยืนซึ่งไม่ใช่ว่าผลิตกระบวนการออกมาได้แล้วอะแล้วไม่นำไปปรับปรุงใช้ไม่นำไปประยุกต์ใช้อย่างเงี้ยมันเท่ากับเราก็เฟลในการทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะว่าในเมื่อเราได้องความรู้แบบนี้มาแล้วอะเราก็ควรจะให้มันยั่งยืนสืบต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้มันดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ
3: ค่ะอันนี้ก็คือวิชั่นนะคะของค่าย IPE วันนี้นะคะโมเดลเพื่อชุมชนมุ่งผลพัฒนาปรับปรุงเพิ่มคุณค่าก้าวหน้าสู่ความยั่งยืนค่ะ
4: กิจกรรมในช่วงเช้าของโครงการนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้น้องๆได้รู้จักกันเตรียมความพร้อมที่จะอยู่กันในตลอดระยะเวลา12วันนี้ผมให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมชื่อเพราะเขาบอกว่าชื่อของบุคคลคนนั้นคือสำนวนที่หอมหวานที่สุดในภาษามนุษย์ในการทำงานร่วมกันเนี่ยการจำชื่อการให้เกียรติโดยการจดจำรายละเอียดของเพื่อนๆเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันจึงเริ่มต้นกิจกรรมเกี่ยวกับชื่อและหลังจากนั้นมาเริ่มต้นกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพร่วมกันซึ่งน้องๆได้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องๆเปิดใจทั้งๆที่น้องๆมาจากคนละสาขาวิชาคนละคณะและคนละชั้นปีนับว่าโครงการนี้เป็นโครงการแรกถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่จะเกิดความร่วมมือแต่ละสาขาเอามาแลกเปลี่ยนในการลงชุมชนจริงในครั้งนี้
5: ก็เหตุผลที่มาเข้าค่ายโครงการนี้ก็เพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดเรามาโครงการนี้เราก็จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับในการเกี่ยวกับวิชาชีพศาสตร์วิชาชีพเภสัชศาสตร์แล้วก็ของคณะอื่นนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นมีแคมปัสแยกย่อยออกไปหลายๆวิทยาเขตทำให้เรารู้จักบทบาทของวิชาชีพคณะอื่นๆได้ดีไม่เท่าที่ควรครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนมีคอนเนคชั่นมาเข้าค่ายด้วยกัน12วันเนี่ยครับเราก็จะทำให้เรารู้จักเพื่อนได้มากขึ้นครับแล้วก็เข้าใจจุดยืนที่เราทำงานในการลงชุมชนแล้วก็การทำงานในโรงพยาบาลด้วยครับ
6: ก็ถ้าหนูมีโอกาสได้ลงชุมชนนะคะก็จะพยายาม กระตุ้นให้เขาค่ะเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพตัวเองอะค่ะเน้นการป้องกันมากกว่าการซ่อมแซมอะค่ะคือเราป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคดีกว่าที่เราเป็นแล้วแล้วเรามาซ่อมแซมมันซึ่งมันซ่อมได้ยากกว่าการป้องกันอะค่ะก็จะพยายามให้เขาตระหนักถึงความที่สุขภาพของเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญควรดูแลให้ดีอะค่ะ
1: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE มหิดลโมเดลเน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุข
0: เมื่อเราได้ข้อสรุปนะคะว่าจะทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้จะทำอย่างไรให้นักเรียนเนี่ยซึ่งนักเรียนแต่ละคนที่มาเนี่ยค่ะจากแต่ละสาขาเนี่ยอาจจะมาปี1ปี2ปี3ซึ่งแต่ละคนเนี่ยยังไม่รู้ในวิชาชีพในสาขาวิชาของตนเองยังไม่มีความรู้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำยังไงก็ได้นะคะที่จะให้นักเรียนมีพื้นฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุดนั้นการที่จะให้นักเรียนมีพื้นฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุดในเรื่องของการออกชุมชนก็คือการใช้เครื่องมือ7ชิ้นในการออกชุมชนอันนี้อาจารย์ก็เลยมาช่วยกันสรุปว่าการจะใช้เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่นักศึกษาจะต้องนำไปปฏิบัติวันลงชุมชนแล้วคำถามอะไรที่นักศึกษาควรจะต้องถามผู้นำในกลุ่มในชุมชนหรือชาวบ้านอันนั้นค่ะอันนี้ก็คือการเตรียมขั้นต้นค่ะ
1: กิจกรรมในวันที่2ของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือโครงการ IPE จะมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพโดยกิจกรรมแรกจะเป็นการเตรียมแนวคิดและเครื่องมือและวิธีการลงชุมชนผ่านการบรรยายในหัวข้อเครื่องมือศึกษาชุมชนทั้ง7บรรยายโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุพจน์เด่นดวงหัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
7: เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยแผนที่เดินดินนะฮะผังเครือญาติโครงสร้างองค์กรชุมชนระบบสุขภาพชุมชนปฏิทินชุมชนประวัติศาสตร์ชุมชนประวัติชีวิตบุคคลที่น่าสนใจนะครับอันแรกแผนที่เดินดินนะฮะความหมายของแผนที่เดินดินก็คือการใช้อัตยานะทั้งหมดทั้ง5ทั้ง6ของเราเนี่ยฮะสัมผัสทุกอย่างนะครับแล้วก็ด็อกคิวเมนต์ออกมานะฮะแต่ด็อกคิวเมนต์ออกมาทำยังไงให้มันอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันและสามารถจะเชื่อมโยงกันได้นะฮะแผนที่นะฮะเช่นเดียวกับการใช้ไมล์แมปเนี่ยนะฮะไมล์แมปก็เป็นแผนที่แบบหนึ่งนะฮะก็จะเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันได้นั่นแผนที่ก็เป็นไมล์แมปรูปหนึ่งนะฮะแต่เป็นของจำลองจากของจริงดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ถึงเรื่องของโครงสร้างของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยนะฮะเราก็เข้าใจทรัพยากรนะฮะเข้าใจข้อจำกัดนะฮะเข้าใจข้อโอกาสต่างๆทำนองนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลต่อพฤติกรรมของเขาอย่างไรบ้างนะครับวิธีการทำก็อย่างที่บอกฮะไม่มีอะไรมากนอกจากว่าใช้อัจฉริยะทั้ง5ทั้ง6ของเรานะฮะเดินไปให้ทั่วหมู่บ้านนะครับแล้วก็ด็อกคิวเมนต์นะฮะมันลงมาในแผนที่นะครับไม่ต้องสวยงามก็ได้นะฮะแต่ใช้สัมผัสนะครับนะฮะนั้นในรูปอันนี้เราอาจจะบอกว่าตรงนี้เป็นหนองน้ำเน่านะฮะแล้วก็เขียนเน่าหรือกลิ่นเหม็นลงไปด้วยก็ได้นะครับนะฮะใส่รูปภาพใส่ต่างๆลงไปนะฮะเพื่อให้นึกได้ให้จำได้แล้วก็ต่างๆได้นะครับวัตถุประสงค์นะฮะก็คือเพื่อเห็นภาพรวมของชุมชนนะฮะแล้วก็ได้ข้อมูลได้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็เชื่อถือมากที่สุดแล้วก็มีอินไซต์มีสัมผัสเนี่ยมากที่สุดนะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับนะฮะอันที่สองประวัติศาสตร์ชุมชนนะครับพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีหลายแบบประวัติศาสตร์นะฮะตั้งแต่คตินิยมนะฮะทางสังคมที่เล่ามาว่าฉันเป็นใครมาจากไหนนะฮะมาจากเทพเจ้าองค์ไหนอะไรก็แล้วแต่ประวัติศาสตร์พง

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะฮะก็ได้นะครับว่าเมื่อก่อนนี้นะฮะเป็นป่านะฮะตอนนี้ถัดมาก็ถางป่าทำนานะฮะแล้วก็เปลี่ยนจากนามาเป็นพืชไร่จากพืชไร่นะฮะก็มาเลี้ยงสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่นะก็เป็นประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์พวกนี้เป็นประวัติศาสตร์เส้นตรงนะฮะไม่ค่อยมีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งนั้นเราจะเติมความขัดแย้งระหว่างคนในกลุ่มต่างๆเข้ามาด้วยก็ได้นะครับนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ชุมชนนี้เนี่ยฮะก็จะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของคนเรื่องของชุมชนแต่อาจจะแยกตามสถาบันนะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยแยกตามเศรษฐกิจการทำมาหากินแยกตามเรื่องของสุขภาพก็ได้นะครับว่ามีหมออะไรพัฒนาอย่างไรบ้างหายไปยังไงบ้างนะครับนะก็แยกแยะตามมิติครับนะฮะยิ่งมีมิติมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นประวัติศาสตร์ลึกซึ้งมากเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเรามีมิติเดียวอย่างประวัติศาสตร์การแพทย์ก็บอกว่าใครค้นพบอะไรเมื่อไหร่แล้วก็จบใช่มั้ยฮะนั้นถ้าเรามีมิติของสถาบันสังคมหลายๆมิติเราก็จะเห็นสถาบันที่หลากหลายนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันของทุกสถาบันเราจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงกันมากขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจกับการระบาดของโรคนะฮะดังนั้นเนี่ยการใช้ประวัติศาสตร์เนี่ยทำให้เราเข้าใจชุมชนเข้าใจปัญหาแล้วก็สามารถจะอธิบายสาเหตุได้ประวัติชีวิตเนี่ยฮะประวัติชีวิตของผู้ให้สัมภาษณ์เองนะครับประวัติชีวิตของผู้ยากไร้นะฮะแรงงานต่างด้าวที่ย้ายถิ่นเข้ามานะครับประวัติศาสตร์ของผู้หญิงนะฮะประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์หรือคนพิการอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะประวัติศาสตร์ของวีรบุตรในชุมชนอันนี้เนี่ยฮะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะนั้นเนี่ยเรามักจะชอบอ่านประวัติของคานทีประวัติของอับราฮัมลินคอนก็จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆนั่นนะเราต้องการแบบนั้นนะครับนะฮะนั้นพยายามเข้าใจประวัติศาสตร์ของคนคนนั้นในหลากหลายมิติหลากหลายมุมมองนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงกับบริบทของเขาเราก็เข้าใจว่าเขาป่วยเพราะอะไรนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่าความเป็นผู้นำของชุมชนของคนคนนี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนอย่างไรบ้างนะครับนั้นเนี่ยเราก็อาศัยประวัติศาสตร์ของคนนะฮะเหล่านี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมฮะประวัติศาสตร์บางทีเรามองไกลไปนะฮะมองกลับมาหาตัวตนอัตลักษณ์ของเขาด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าการเป็นคนนอกนะฮะการเป็นคนเพศที่3การเป็นคนอิสลามทำนองนี้ฮะมันเป็นคนชายขอบซึ่งมีความสำคัญในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคมด้วยเหมือนกันนะครับนั้นอยากจะให้เน้นเรื่องอัตลักษณ์เนี่ยเป็นพิเศษด้วยเหมือนกันนะครับปฏิทินชุมชนนะฮะอันนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นปีนะครับนั้นมันมีจากความคิดจากเดิมว่าเมื่อก่อนนักวิทยาจะอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยต้องอยู่ให้ครบปีเพราะว่าวงจรการผลิตนะฮะก็เริ่มจากการฝนตกเริ่มไถไปเรื่อยๆจนทั้งเก็บเกี่ยวนะฮะแล้วก็ฉลองการเก็บเกี่ยวนะแล้วก็พักผ่อนนะแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ดังนั้นเนี่ยการมีปฏิทินการผลิตนะครับว่าเดือนไหนทำอะไรบ้างเนี่ยนะฮะก็ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำอะไรเมื่อไหร่นะฮะแต่ถามว่าปฏิทินชุมชนเนี่ยเรื่องไหนที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการผลิตนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีการผลิตก็ไม่มีอาหารไม่สามารถชีวิตอยู่ได้ดังนั้นการผลิตก็เป็นเรื่องแรกนะฮะจากนั้นเนี่ยปฏิทินเรื่องอื่นก็จะตามมาเช่นประเพณี12เดือนแบบนี้ใช่ไหมฮะก็จะผันแปรไปตาม12เดือนที่เขาทำการผลิตนะฮะแล้วระบบสุขภาพก็เหมือนกันนะฮะอย่างมาลาเรียเนี่ยก็จะระบาดใน2ช่วงช่วงนี้ฝนตกใหม่นะฮะแล้วก็ช่วงที่ปลายฤดูฝนนะฮะมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะฮะหรือว่าระหว่างกลางก็คือชาวบ้านอาจจะไปเก็บหน่อไม้ต่างๆทำนองนี้นั้นปฏิทินชุมชนของการทำอาชีพเนี่ยจะเป็นตัวที่อธิบายการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นท่วงทำนองของการเปลี่ยนแปลงดังนั้นใส่ทุกเรื่องนะฮะของระบบสุขภาพชุมชนนะครับของโครงสร้างชุมชนนะฮะหรือองค์กรชุมชนแล้วก็ผังเครือญาติลงไปนะครับในปฏิทินนะฮะก็เริ่มจากเครือญาตินะฮะเครือญาติอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อก่อนนี้อยู่ด้วยกันหมดใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มแยกแยะออกไปนะฮะนั้นเนี่ยถ้าเราทำผังเครือญาติเป็นช่วงเวลาได้ก็จะดีนะฮะเขาก็จะแนะนำว่าการใช้สัญลักษณ์นะครับก็คือว่าวงกลมเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นผู้ชายนะครับสามเหลี่ยมถูกฆ่าทิ้งนี่ก็คือตายนะครับแล้วก็สีดำนะฮะกับสีดำเนี่ยเป็นผู้ให้ข้อมูลนะฮะแล้วก็ถ้าสี

วงกลมเท่ากับสามเหลี่ยมก็คือแต่งงานกันนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยก็อย่าร้างกันแล้วก็มีปัญหานะฮะแล้วก็นี่ฮะอย่างตอนล่างๆเนี่ยคือผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันแล้วก็มีลูกผู้ชายลูกผู้หญิงทำนองนี้ก็ทำแบบนี้นะฮะแต่ถ้าทำจุดเดียวเนี่ยก็จะเห็นนิ่งๆนั้นทำหลายๆจุดหลายช่วงเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับครอบครัวเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญนะฮะที่ให้ทุกอย่างกับเรานะฮะครอบครัวก็มีปฏิทินของมันเหมือนกันปฏิทินเริ่มต้นจากการนะฮะปิ๊งกันใช่ไหมครับแล้วก็จีบกันแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็มีลูกนะฮะเลี้ยงลูกให้โตนะฮะแล้วก็เขาก็แต่งงานไปมีลูกอิ่มกันแต่เราก็แก่นะฮะแล้วก็เลี้ยงด่านให้เขาแล้วก็ตายนะครับนั้นเนี่ยปฏิทินนะฮะถ้ามันต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นผังของครอบครัวการเปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะปฏิทินครอบครัวก็ดูเวลาของครอบครัวนะครับว่าครอบครัวต่างๆมีเวลายังไงบ้างแยกย้ายกันไปมานะฮะดูปัญหาสุขภาพนั้นในครอบครัวเนี่ยเราก็เติมมิติต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นก็จะเห็นความสัมพันธ์นะฮะของครอบครัวกับสุขภาพครอบครัวกับการทำมาหากินครอบครัวกับต่างๆทำนองนี้มากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับองค์กรชุมชนนะฮะองค์กรชุมชนเนี่ยอันนี้เป็นคำกว้างๆนะฮะมันจะขยายเป็นองค์กร2แบบนะฮะองค์กรที่เป็นทางการนะฮะเช่นอบต.นะฮะหรือว่ากลุ่มสหกรณ์ต่างๆทำนองนี้ที่ในหมู่บ้านที่รัฐก็ไปช่วยจัดตั้งนะครับและกลุ่มของชาวบ้านเองเช่นกลุ่มเหมืองฝายนะครับกลุ่มใส่บาตรนะครับนะฮะต่างๆทำนองนี้เราก็สนใจองค์กรย่อยๆพวกนี้ด้วยนะฮะแต่นอกจากองค์กรพวกนี้แล้วเนี่ยสถาบันอื่นสถาบันการศึกษานะครับสถาบันศาสนานะครับสถาบันเศรษฐกิจนะฮะสถาบันการเมืองสถาบันต่างๆทำนองนี้เราสามารถที่จะใส่เข้าไปในนี้เนี่ยได้หมดนะครับการศึกษาสถาบันพวกนี้เนี่ยฮะโดยหลักเนี่ยฮะก็นึกถึง organization chart นะฮะที่อยู่ในตึกต่างๆใช่ไหมฮะมีคณบดีมีรองคณบดีมีหัวหน้าภาคมีคณาจารย์มีเจ้าหน้าที่นะฮะนี่คือเป็นองค์เป็นชาร์ตของความสัมพันธ์ทางสถาภาพและทางสังคมนะฮะนั้นในสถาบันเนี่ยประกอบไปด้วยสถานภาพทางสังคมบทบาททางสังคมแล้วก็บรรทัดฐานทางสังคมนะฮะแล้วก็การขัดเกลาทางด้านสังคมแล้วก็การควบคุมทางด้านสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดขึ้นนะฮะนั้นเนี่ยorganization chart ก็ประกอบด้วยสถานภาพของคณบดีกับอาจารย์กับเจ้าหน้าที่คณบดีมีหน้าที่อะไรบ้างอาจารย์มีหน้าที่อะไรบ้างนักศึกษามีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็ในสถาบันนี้หน้าที่หลักก็คือการถ่ายทอดการศึกษาใช่ไหมครับความรู้ดังนั้นเนี่ยบรรทัดฐานทั้งหมดก็ต้องพุ่งที่การถ่ายทอดการศึกษาที่ดีนั้นอาจารย์มาถึงก็ต้องตรงเวลาไม่สอนเรื่องนอกเรื่องทำนองนี้นั่นคือบรรทัดฐานนักศึกษามาถึงก็ต้องมาตรงเวลาเหมือนกันนะฮะไม่พูดคุยกันในชั้นเรียนไม่หลับทำนองนี้ใช่ไหมฮะถ้าทำก็ถูกลงโทษทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษานั้นเราก็เข้าใจสถาบันแบบนี้เป็นพื้นฐานนะฮะแล้วก็ค่อยแยกแยะส่วนต่างๆออกไปเรื่อยๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของในแต่ละช่วงนี่คือการเอาสถาบันพวกนี้ใส่เข้าไปนะแล้วก็ตามเวลาแล้วก็จะเห็นความเชื่อมโยงถึงเหตุและผลของมันนะครับมันมีอีกอันหนึ่งก็คือระบบสุขภาพนะฮะระบบสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะฮะระบบสุขภาพเนี่ยมันมีหลายระดับตัวเราเองก็เป็นระบบสุขภาพเหมือนกันใช่ไหมฮะเราดูตัวเองก็เป็นเซลล์แคร์ใช่ไหมครับแล้วก็ในครอบครัวก็เป็นระบบสุขภาพเหมือนกันนะฮะพ่อแม่ก็ดูแลเราใช่ไหมครับพ่อแม่เราดูแลเราไม่ได้ในชุมชนก็จะมีหมอตำยาหมอนวดหมอผีหมอต่างๆช่วยดูแลเราเหมือนกันนั่นอย่าลืมหมอพวกนี้นะฮะนะฮะเสร็จแล้วก็ยังมีร้านขายยานะฮะขายยาแก้ปวดยาต่างๆทำนองนี้อีกเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะนั่นก็เป็นระบบนะฮะเหมือนกันรวมทั้งสมุนไพรรอบๆบ้านก็เป็นยานะฮะเสร็จแล้วเราก็มีหมอเมื่อก่อนนี้ก็มีหมอฉีดยานะฮะซึ่งเป็นครูเป็นฐานเสนารักษ์ไม่มีหมอพวกนี้ก็ซื้อยามาฉีดให้เรานะฮะแล้วก็เริ่มมีพนักงานอนามัยมีพนักงานประดุมครรภ์นะฮะมีหมอมีสถานีอนามัยมีโรงพยาบาลอำเภอเรื่อยๆถึงโรงพยาบาลเที่ยงคืนนะฮะเฉพาะทางนะฮะนะฮะนั้นเราจะไม่คิดถึงกระทรวงสาธารณสุขไม่คิดถึงสถานีอนามัยโรงพยาบาลภาครัฐอย่างเดียวคิดถึงภาคเอกชนเอกชนก็ยังมี NGO อีกด้วยนะฮะที่ไม่แสวงหากำไรนะครับแล้วก็มีกระทรวงอื่นอีกด้วยนะครับถ้าเราเห็นพวกนี้มากขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาวิธีคิดของเขาในแต่ละช่วงจากเดิมนะฮะรณ